0: หาเงินนั่นแหละ เมื่อหาครบแล้วกำหนดวันหนึ่งก็ดีหรือกำหนดเดือนหนึ่งก็ดีก็จะต้องได้เงินก้อนหนึ่งหรือเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมูลค่าเป็นก้อนเป็นส่วนหนึ่งตามแต่ที่เราจะหานั้นมากน้อยอย่างใดการที่เราเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เหมือนกับเรามาได้บุญกุศลจำนวนหนึ่งเรียกว่าได้สะสมได้ก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งเงินเราก็นับได้ว่าได้เท่านั้นหมื่นเท่านี้ล้านแต่บุญนั้นนับไม่ได้ก็เพราะทำไมจึงนับไม่ได้ก็บุญนั้นหาประมาณหาค่าไม่ได้มันมีค่ามากกว่าเงินกว่าทองเงินทองนับได้แต่บุญนั้นนับไม่ได้เพราะมันมีมากกว่าสุดที่จะนับได้ฉะนั้นการทำความดีก็สุดที่เราจะนับได้ว่าเราทำดีมากแค่ไหนฉะนั้นก็พยายามทำไปสะสมไปไม่มีประมาณบุญไม่มีประมาณบุญมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะอะไรเพราะคนมีเงินเพราะคนมีเงินก็ยังมีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจไม่สามารถจะเอาเงินไปแก้ความทุกข์ได้ทุกอย่างถ้ามีเงินแล้วถ้ามีสุขก็ไม่จำเป็นต้องมาทำบุญถือว่ามีเงินแล้วก็สบายใจมีเงินแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่ไม่ตายก็ถือว่าเงินนั้นมีค่ามากแต่ว่าเงินนั้นมีค่าแต่เพียงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความสะดวกสบายเช่นเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อพัดลมมาติดด้วยเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อแอร์มาติดด้วยเราเดินทางไม่สะดวกเราก็เอาเงินนั้นไปซื้อรถยนต์หรือไปเสียค่ารถค่าเรือเพื่อเดินความให้สะดวกแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นสะดวกไปตลอดได้แต่มันก็ยังมีร้อนอยู่มันก็ยังมีหนาวอยู่มันก็ยังมีความต้องการอย่างอื่นต่อไปอยู่มันก็ยังมีทุกข์กายอยู่ก็ยังมีความเดือดร้อนใจอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเงินได้แล้วจะสบายใจทุกอย่างฉะนั้นความสุขทางใจต้องได้มาด้วยการกระทำความดีได้ด้วยการเสียสละไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการความโกรธไม่ต้องการความโลภไม่ต้องการความหลงไม่ต้องการความเกลียดความชังไม่ต้องการความเดือดร้อนใจการที่เราเสียสละสิ่งพวกนี้ไปแล้วก็จะได้มาซึ่งความสงบได้ความสบายใจได้เข้าถึงหลักความดีที่ตนเองได้ทำไว้ฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเราก็มาสร้างกายกรรมให้เกิดขึ้นเป็นกรรมอันดีอันหนึ่งที่เรามาสงบกายวาจานี้เมื่อเราสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลเช่นเราไม่พูดจาหยาบเลยเนี่ยก็จะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยถ้าเราไม่ทำบาปด้วยกายเราก็จะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเราไม่คิดประทุษร้ายใครไม่โกรธใครเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเลยฉะนั้นหลักสมาธิหลักสมาธิจึงทำให้เราเกิดการพิจารณาเห็นความจริงที่ตัวเราเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นก็ทำให้เราเกิดความเจริญเกิดความงอกงามไพบูลย์เป็นกุศลนุ่นนำจนเราไม่มีทุกข์จนพ้นจากทุกข์ไปได้คือการรู้จักปล่อยวางเป็นฉะนั้นการมาวัดเนี่ยเราต้องพยายามฝึกตัวเราให้เคยกับความสงบให้เคยชินกับความเงียบให้เคยชินกับความสงบให้รู้จักความเงียบความสงบเป็นอย่างไรให้รู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นอย่างไรเฉยเป็นอย่างไรบ้างเพราะเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่กับสังคมเราเฉยไม่เป็นคิดโน่นคิดนี่เรื่องโน้นเรื่องนี้มีเรื่องที่จะต้องนำมาให้เราเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรามาวัดนี่เราก็มาหัดปล่อยหัดละหัดวางหัดเฉยจึงเรียกว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเนี่ยต้องชำแนกออกไปด้วยกรรมดีกรรมที่ไม่ดีเราก็ละไม่ทำอย่างการกรรมไม่ดีก็คือการเบียดเบียน ผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็พูดจาให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็คิดไม่ดีกับคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นกรรมไม่ดีเราก็พยายามเจริญสติเจริญเมตตาให้ไม่มากขึ้นให้เกิดขึ้นในใจเราให้มันพอกพูนให้มากถึงมันไม่มีวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามทำไปพยายามสะสมให้ถูกหลักถูกวิธีก็แล้วกันถ้าเราถูกหลักถูกวิธีของหลักธรรมแล้วมันก็ให้ผลไอ้คนเราที่ว่าไม่สงบนะเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราถ้าไม่สงบแล้วไม่มีความสุขเลยมันก็ต้องสงบอย่างเช่นนอนเนี่ยแสดงว่าสงบคนที่ไม่สงบนอนไม่หลับปกติที่นอนไม่หลับเนี่ยพวกไม่สงบก็ฟุ้งซ่านตลอดคืนอย่างนี้ไม่มีความสุขแต่พวกที่ยังนอนหลับไม่ถือว่ามีความสงบก็มีความสุขในเมื่อตื่นขึ้นมาหรือพักผ่อนกายใจแล้วท่านี้ถ้าเรามีหลักธรรมคือหยุดยั้งชั่งใจหักข้ามใจได้เนี่ยก็จะมีความสงบทั้งไม่หลับก็มีความสงบก็จะมีความสุขทั้งที่ไม่ต้องหลับบางคนต้องไปหาความสุขในเมื่อหลับแล้วเพราะใจมันเลิกคิดแต่ถ้าเราจะเอาหลักธรรมจริงๆเนี่ยเราเลิกคิดเราทำงานเนี่ยเราไม่เป็นคนฟุ้งซ่านไม่เป็นคนคิดมากก็เอาความสุขในการตื่นก็ได้ความสุขในการตื่นก็ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราตื่นขึ้นเรามีสติมีหลักของตัวเองมีพุทโธธัมโมมีหลักของตัวเองก็เรียกว่ามีความสุขทั้งที่ตื่นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดมากไม่กังวลมากไม่เครียดมากไม่ทำใจเป็นคนร้อนลนมากความสุขจากการตื่นก็มีแต่คนเราเขาหาไม่ค่อยได้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็อดทำใจไม่ได้โดยมากก็ชอบคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้กังวลเรื่อยๆไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนทีนี้พอเรารู้จักหลักพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามาไว้ในใจเราแล้วเนี่ยตื่นก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็สบายใจเพราะอะไรเพราะหาความสุขพอใจที่ตัวเองเป็นคนดีพอใจที่ตัวเองเป็นคนถูกต้องพอใจตนเองที่เป็นคนมีศีลมีธรรมพอใจที่ตัวเองเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ขวนขวายหรือทำอะไรให้แก่ตัวเองมีความสามารถมีความภูมิใจนั่นเรียกว่ามีความพอใจในชีวิตตัวเองไม่ต้องไปพึ่งหาความสุขจากใครก็คนเราเมื่อยืนอยู่ด้วยความดีของตัวเองยืนอยู่ด้วยการกระทำความดีของตัวเองเนี่ยย่อมเหมาะสมย่อมภูมิใจย่อมภาคภูมิที่ตัวเองทำดีแล้วก็ไม่ค่อยท้อถอยเมื่อตัวเองมีความพอดีกับตัวเองก็ย่อมเกิดความสุขตลอดเวลาคนเราเมื่อพึ่งตัวเองไม่ได้ก็จะไปหาพึ่งคนอื่นหาคนนนเป็นที่พึ่งหาคนนี้เป็นที่พึ่งเหมือนคนหาเงินไม่ได้เองก็จะไปขยืมคนโน้นเป็นหนี้เป็นสินคนโน้นนี้ก็เดือดร้อนตลอดวันตลอดปีแต่ถ้าเราไม่ต้องไปขยืมไม่ต้องไปหาที่ไหนมีสติปัญญาพยายามหาได้กับตัวเองสะสมมาเป็นบ้านเป็นเรือนมาเป็นเงินเป็นทองตัวเองนั่นก็มีความภูมิใจไว้ตัวเองนี้มีความสามารถไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจฉะนั้นความดีที่เราทำไปนี่ก็ต้องทำให้แก่ตัวเองก็เรียกว่ามีความพอใจในความเป็นอยู่ตัวเองแล้วบุคคลนั้นย่อมมีความสุขที่พุทธเจ้าท่านบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนกรรมดีนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำความดีให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็ภูมิใจพอใจตัวเองไม่เดือดร้อนอะไรคนเราถ้าหากว่าทำให้ตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองดังนั้นเรียกว่าเรามาวัดเนี่ยเราก็มาฝึกไอ้ที่ว่าไม่สงบไม่เป็นไรทำไปเถอะแล้วเข้ามันก็สงบไปเองไอ้ที่ว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอยากรู้ขอให้รู้ใจตัวเองก็แล้วกันเข้ามารู้ไปเองมันเห็นไปเองพอใจเรารู้พอสงบแล้วคนนี้โอ้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มันมารู้ตรงใจสงบนี่เองธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันสงสัยเนี่ยมันไม่รู้ก็เพราะใจมันไม่สงบนี่เอง พอใจสงบเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจทุกชีวิตได้เลยเพราะใจเนี่ยมันเป็นตัวเปิดสติปัญญาให้อ่านชีวิตตัวเองเข้าใจแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็สบายคราวนี้เห็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาติไปหมดเห็นอะไรมันก็เป็นธรรมดาไปหมดมันก็มีรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละรู้จักอภัยได้หมดคราวนี้เรียกว่าคนมีธรรมะอยู่ที่ไหนก็สบายคนเราไม่มีธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ขัดข้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มองตัวเองมากเพราะเราไม่ได้พิจารณาตัวเองมากพอพิจารณาตัวเองมากๆแล้วมันก็ตัวเราเท่านั้นที่ทำมาทั้งหมดนี้เจอคนดีก็เราทำดีมาจึงเจอคนดีมาเจอคนไม่ดีก็เพราะเราทำไม่ดีมาจึงเจอคนไม่ดีพอคิดดีก็เพราะเราทำดีมาจึงได้คิดดีพอคิดไหมไม่ดีแสดงว่าจิตใจของเราทำมาไม่ดีจึงคิดไม่ดีพอทุกข์ก็เนี่ยเพราะเราทำเองมันจึงได้ทุกข์เกิดมาจึงได้ทุกข์พอสุขเกิดมาก็ต้องโทษตัวเองว่านี่มันสุขทุกข์ยอมรับสภาพความจริงของตัวเราคราวนี้ก็สบายจนก็ไม่ใช่ใครทำให้เราจนมีก็ไม่มีใครทำให้เรามีฉลาดและโง่ก็ไม่มีใครทำให้เราตัวเราเป็นผู้ทำเองเป็นวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราเราต้องยอมรับความจริงที่ตัวเรามีอยู่แต่ความดีสร้างได้พยายามหนีได้หนีทุกข์ได้หนีความจนด้วยความขยันหนีความทุกข์ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบหนีกรรมหนีเวรด้วยการสร้างศีลฐานภาวนาสามารถจะพ้นกรรมพ้นเวรได้ถ้าจะหนีหนี้หนีศีลก็ต้องพยายามไม่เป็นหนี้เป็นศีลเขาเนี่ยก็หนีได้ฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่การกระทำของกายวาจาใจของเราเมื่อเราพอใจในชีวิตตัวเองก็พยายามทำไปเถอะทำที่มันเป็นศีลทานภาวนานะไม่ไปอย่างอื่นตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพอเราปฏิบัติถูกต้องแล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจจึงว่าสงบแล้วย่อมรู้ความจริงถ้าไม่สงบแล้วมันนำตัวเองไม่สงบพลอยคนอื่นไม่สงบอีกด้วยมันคนขี้โกรธเนี่ยตัวเองก็ขี้โกรธพลอยคนอื่นโกรธตัวเองไปด้วยตัวเองก็คอยโกรธคนอื่นไปด้วยคนอื่นก็พลอยโกรธตัวเองไปด้วยคนไม่โกรธนี่ก็ไปชวนคนอื่นไม่โกรธด้วยทำให้คนอื่นใจเย็นด้วยทำให้คนอื่นไม่โกรธเราด้วยเราก็ไม่โกรธเขาด้วยมันก็เป็นเรื่องของใจตัวเองทั้งนั้นเลยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุผลเมื่อเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนี้แล้วก็สบายใจไม่มองใครในแง่ร้ายมองใจนี่แหละร้ายก็อยู่ที่ใจดีก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์อยู่ที่เราทั้งหมดไม่มีใครสร้างให้เราถ้าอยากจะหาสวรรค์หานิพพานก็แสวงหาในใจเราให้มากขึ้นก็จะพบความจริงในใจเราอันนี้เรามาวัดก็ต้องพยายามปฏิบัติพยายามหัดฝึกใจทำใจให้เป็นเดินภาวนานั่งภาวนายืนภาวนากินคิดนึกอะไรก็พยายามนึกทำใจไว้ให้มากขึ้นพุทโธธัมโมไว้ให้มากขึ้นจนใจเรานี่รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อนั้นน่ะสบายใจแน่นอนทุกข์ที่มีอยู่ก็ดับหมดเพราะมันไม่ไปยึดถือมันก็ดับไปเองไอ้ที่มันมีนี่เราไปยึดมันมีเองมันก็เลยไม่ดับไปสักทีฉะนั้นวันนี้เราก็มาตั้งใจยิ่งใกล้ปีใหม่ทุกคนก็อยากจะได้แต่ของดีของดีก็ไม่ไปอยู่ที่ปีใหม่ปีเก่าก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละตัวเราดีปีใหม่มันก็ดีตัวเราไม่ดีปีใหม่มันก็ไม่ดีทำใจให้ดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดทุกคนเพราะมันดีที่ใจเราดีวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้ถ้าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศละเช่นนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่า พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
2: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
4: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวันโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากภูมิที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งภูมิทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
2: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5: ศูนย์คุณธรรมเขาตั้งมาทันแผนกข้อความใหม่นี่เขาตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท่อในนี่เนาะครับประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเขาก็ต้องขยายให้มู่ให้บ้านน้ำกันเฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกในนี้400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ตีเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
2: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
6: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
7: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายชิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.

0: วัน35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะครับ
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
2: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์

0: ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปรีชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเราที่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไป

0: ไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
1: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
2: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยผิด
3: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
4: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
6: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
7: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
6: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
8: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะพูดถึงประโยคคำถามอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเราจะมาดูคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรคำนั้นคือ how H-O-W ออกเสียงว่า howคิดว่าทุกคนคงรู้จักคำนี้จากคำถามยอดฮิต How are you? How are you? หมายถึงคุณสบายดีไหมเป็นวิธีทักทายที่เป็นมาตรฐานของฝรั่งคำตอบสำหรับ How are you? มีหลายอย่างเช่น I'm good หรือ I'm fine ใช่ไหมครับผมสบายดี I'm good I'm fine แต่ฝรั่งจะถามได้อีกหลายวิธีครับเช่น how are you doing หรือ how are you going how are you doing how are you going สองคำถามนี้เป็นสำนวนนะครับซึ่งหมายถึง how are you คือคุณสบายดีไหมครับดังนั้นเวลาฝรั่งถามคุณว่า how are you doing อย่าเพิ่งตอบว่า I'm speaking to you นะครับแต่ต้องตอบว่า I'm fine thank you เช่นเดียวกับ how are you going ห้ามตอบว่า by bus หรือ by car เด็ดขาดนะครับขอให้ตอบว่า I'm good thanks and you ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: หักด้ามพระด้วยเข่าใช้กำลังแรงรานทำหานหักไม่รู้จักใช้ปัญญาดูกล้าเก่งเหมือนหักพระด้วยเข่าเอาเต็มแรงด้ามพระแข็งคนหักจักเจ็บตัวเพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าหักด้ามพระด้วยเข่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าใช้กำลังเอาชนะหรือตัดสินปัญหาด้วยวิธีรุนแรงซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งฝ่ายตรงข้ามและตัวเองด้วยเหมือนเอาเข่าหักด้ามพระไม่หักตัวก็ต้องเจ็บค่ะ

ราวิ่งหนีความจริงวันนี้เราก็ต้องวิ่งทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าเราเดินหน้าเผชิญปัญหาตั้งแต่วันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวทุกอย่างที่จะตามหลังเรามาประพันธ์โดยต้นกล้าไนยนาจากหนังสือหมุนตามโลกหมุนตามหัวใจอ่านโดยเด็กหญิงแทนหาไทยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

0: นิทานเรื่องหนูรักชาวนาติ๊กเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆอายุประมาณ 6-7 ขวบเห็นจะได้แกเป็นเด็กฉลาดและก็ตื่นแต่เช้าๆวันใดตื่นสายมากๆจะทำให้ติ๊กไปโรงเรียนไม่ทันดังนั้นเหตุการณ์บีบบังคับเช่นนี้จึงทำให้ติ๊กจะต้องตื่นเช้าโดยอัตโนมัติติ๊กเป็นเด็กไม่ค่อยจะชอบทานข้าวเท่าใดนักทานแค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็หยุดแต่จะหันไปทานขนมต่อจนอิ่มการกระทําของติ๊กเป็นเหตุให้คุณแม่ดุติ๊กบ่อยๆเรียกได้ว่าวันไหนไม่ได้ดุติ๊กแล้วก็สงสัยคุณแม่จะนอนไม่หลับเป็นแน่เช้าวันนี้ก็เช่นกันพอติ๊กหยุดทานข้าวคุณแม่ก็ดุอีกตามเคย
1: เอาอีกแล้วลูกติ๊กทำไมไม่ทานให้หมดจานนะลูกดูสิกินทิ้งกินขว้างเสียดายแย่เลยเสียของไปเปล่าๆอีกต่างหากทั้งกับข้าวทั้งข้าวเอ้ย
2: พ่อคุณแม่คะติ๊กอิ่มแล้วนี่คะก็ติ๊กอยากจะทานขนมมากกว่าขนมว่าอร่อยกว่าข้าวตั้งเยอะนะคะคุณแม
1: ่เราก็เป็นเช่นอย่างนี้แหละหน้าตีนะจ๊ะ
0: คุณแม่ของติ๊กก็บ่นไปอย่างนั้นเองแต่ไม่ได้ตีติ๊กอย่างที่พูดสักทีติ๊กก็เลยจะกลายเป็นเด็กหัวดื้อโดยไม่ตั้งใจที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคุณแม่ตามใจติ๊กนั่นเองเมื่อไม่ทานข้าวเยอะๆคุณแม่ก็จะซื้อขนมมาไว้ให้ติ๊กเช่นเคยอย่างนี้แล้วใครล่ะจะอยากทานข้าวเช้าวันหนึ่งขณะที่คุณพ่อขับรถพาติ๊กไปส่งที่โรงเรียนคุณพ่อได้พูดกับติ๊กด้วยน้ำเสียงที่เอ็นดูว่า
3: ติ๊กจ๊ะ
2: ค่ะคุณพ่อ
3: เมื่อไหร่โรงเรียนของหนูจะหยุดสักทีล่ะ
2: ก็วันศุกร์ที่จะถึงนี่แหละค่ะคุณพ่อถามทำไมคะ
3: ที่พ่อถามก็เพราะว่าพ่อจะพาลูกติ๊กไปเยี่ยมคุณย่านะสิลูก
2: เฮ้ยจริงเหรอคะคุณพ่อติ๊กดีใจจังเลยค่ะติ๊กจะได้ไปดูบรรยากาศชนบทจะได้กราบเท้าคุณย่าด้วยแล้วคุณพ่อจะไปได้เหรอคะก็ที่ทำงานของคุณพ่อคงจะไม่หยุดอย่างโรงเรียนของติ๊กแน่เลย
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อลาพักร้อนได้นี่นาเราจะไปพร้อมกันพ่อแม่ลูกเลยสละ
2: เฮ้ยดีจังเลยค่ะนานๆได้ออกไปพ้นเมืองหลวงสักทีนึงอากาศคงจะดีเป็นพิเศษนะคะควันพิษก็จะไม่มีมากอยู่ในเมืองหลวงด้วยสุขภาพของเราก็จะดีไปด้วยจริงไหมคะ
3: จริงจ้าลูกของพ่อเก่งจัง
0: ไม่นานนะคุณพ่อของติ๊กก็ลาพักร้อนได้ท่านพาติ๊กและคุณแม่ไปชนบทการเดินทางในครั้งนี้ไปด้วยรถไฟเพราะปลอดภัยกว่าทางรถยนต์ติ๊กสนุกสนานกับการนั่งรถไฟเป็นอันมากชอบที่จะมองดูบรรยากาศสองข้างทางที่มีบ้านเรือนและทุ่งนาเขียวขจีบรรยากาศยามเช้าสดชื่นมีนกตัวเล็กๆบินว่อนธรรมชาติของชนบทช่างสวยงามจริงๆนั่นดวงอาทิตย์ดวงโตกำลังโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้ว
3: เป็นไงลูกติ๊กเกาะหน้าต่างรถไม่ยอมห่างเลยชนะลูกชอบละสิเล่า
2: ค่ะอากาศสดชื่นดีจังเลยค่ะเอ๊ะนั่นเขาจะไปทำอะไรกันคะจูงควายไปไหนกันตั้งเยอะแยะเลยคะคุณพ
3: ่ออ๋อชาวนาไงลูกเขากำลังจะไปทำนากันฝนตกแล้วพวกเขาก็จะทำนาพวกก็จะต้องตื่นแต่เช้าๆเพื่อจะได้ทำนากันสะดวกสะดวกแดดก็ไม่ร้อนมาก
2: พื้นนาออกใหญ่โตพวกเขาจะทำไหวเหรอคะ
3: ไหวสิลูกข้าวที่เรากินเข้าไปทุกวันนี้ก็ได้มาจากชาวนาพวกนี้ล่ะหากเราไม่มีข้าวกินเราก็แย่ชาวนาเป็นผู้ที่เสียสละมากนะลูกทำงานไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน

0: รถไฟยังคงเล่นต่อไปเรื่อยๆติ๊กนอนหลับเพราะเพลียจากการเดินทางฝนเทลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาความเย็นของอากาศรอบๆตัวทำให้ติ๊กเบียดเข้าหาคุณแม่ลืมตาขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างซึ่งบัดนี้คุณพ่อได้ปิดกระจกลงมาแล้ว
1: ตายจริงฝนตกอย่างเนี้ยชาวนาเขายังทำนากันอยู่เลยค่ะเขาไม่กลัวฝนกลัวฟ้าหรอคะ
2: ชาวนาเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นเลิศลูกฝนจะตกแดดจะออกเขาก็ยังทำงานของเขาจะลูก
1: โอ้เก่งจังเลยนะคะดูแต่ติ๊กสิคะคุณพ่อขนาดนั่งอยู่ในรถไฟแท้ๆยังหนาวขนาดนี้เลยพวกเขาไม่หนาวบ้างหรอคะ
2: หนาวยังไงก็ต้องอดทนจะลูกหนูดูสิต้นข้าวตัวเล็กๆกว่าจะเติบโตผลิตข้าวให้เรารับประทานกันได้นะจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนชาวนาจะต้องยืนแช่ในน้ำเป็นเวลานานๆกว่าจะปักดำข้าวเสร็จไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกพวกเขาก็ต้องทำงานของเขาต่อไป
1: ช่างมีความอดทนซะจริงๆนี่ถ้าคนในเมืองหลวงทำแบบนี้บ้างคงจะบ่นกันหน้าดูเลยค่ะ
2: บ่นแน่ๆอยู่แล้วเพราะเป็นอาชีพที่พวกเขาไม่ชำนาญ

0: ติ๊กหลับต่อไปอีกนานพอสมควรลืมตาตื่นอีกครั้งรู้สึกร้อนมากจนต้องถอดเสื้อตัวนอกออกมองออกไปเบื้องหน้าแดดจ้าจัดจนต้องหยีตามองแถวนี้ไม่มีฝนสักเม็ดมีแต่ความร้อนระอุ
1: คุณพ่อคะแดดร้อนมากๆเลยนะคะแล้วทำไมชาวนาแถวเนี้ยเขายังไม่เลิกทำงานล่ะคะ
2: ก็อย่างที่พ่อบอกเนี่ยลูกเกิดมาเป็นชาวนาจะต้องเสียสละอาชีพนี้จะต้องทนทุกอย่างทุกๆวันพวกก็จะพบกับความร้อนความเย็นสภาพอากาศอย่างไรเขาก็จะต้องทนให้ได้ถ้าไม่มีพวกเขาเราจะมีข้าวกินอย่างสบายๆแล้วลูกติ๊ก
1: งั้นอาเปิ่งกับอาป๋องก็เป็นคนเสียสละมากๆเลยสิคะเพราะว่าอาทั้งสองเขาก็มีอาชีพทำนา
2: ใช่แล้วจ้ะลูกเราต้องระลึกถึงบุญคุณของชาวนาเอาไว้มากๆจังไงล่ะ
3: แล้วอย่างนี้ไงจ้ะลูกติ๊กแม่ถึงอยากจะให้ติ๊กทานข้าวให้หมดอย่าทิ้งเพล็ดพละรู้แล้วใช่ไหมว่ากว่าจะมาเป็นข้าวให้เรารับประทานได้น่ะชาวนาเขาต้องลำบากแค่ไหน
1: แต่ว่าเราก็มีเงินซื้อนะคะ
3: จ้าเรามีเงินซื้อแต่ถ้าวันใดชาวนาไม่ผลิตข้าวต่อให้เรามีเงินเราก็หมดสิทธิ์ที่จะมีข้าวทานจ้ะ
2: ก็คงจะได้กินขนมปังแบบพวกฝรั่งเพลินไปละคราวนี
1: ้นี่เอาค่ะติ๊กไม่ชอบขนมปัง
3: เมื่อไม่ชอบขนมปังเราก็จะต้องเห็นใจชาวนาเขามากๆนะจ๊ะรับประทานข้าวแต่ละเมล็ดให้หมดเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะคุณแม
0: ่ในที่สุดก็เดินทางไปถึงบ้านคุณย่าอย่างปลอดภัยคุณย่าดีอกดีใจยิ่งนักที่ครอบครัวของติ๊กไปเยี่ยมท่านท่านกอดติ๊กเอาไว้กับอกไม่ยอมให้ห่างไปไหนติ๊กรู้ดีว่าท่านรักติ๊กมากและติ๊กก็รักท่านเช่นเดียวกัน
4: อ๋อตัวโตขึ้นตั้งแยะนะเรานะ
1: คุณย่าเองก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเลยนะคะอัปเปิลกับอัปปองไปไหนคะคุณย่า
4: อ๋อเขายังไม่กลับจากนาเลยลูกฝนเพิ่งจะลงจะต้องรีบทำนากันเดี๋ยวฝนแรงก็ทำนากันไม่ทัน
1: ทำนาไม่ทันก็ไม่มีข้าวกินนะสิคะ
4: อืมก็อย่างนั้นน่ะสิ
3: แน่ลูกติ๊กนั่นไงคนที่หนูถามถึงก็มากันแล้วล่ะ
1: เอ้ยอาเปิ่งอาป๋องสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีแต่ให้จริงทำไมตัวผอมอย่างเงี้ยเราตัวก็จริงแต่ผอม
3: จะไม่ผอมได้ยังไงล่ะข้าวปลาไม่ค่อยจะกินใครเขาหรอก
1: ก็
5: ทำไมไม่ชอบกินข้าวนี่คงจะชอบกินแต่ขนมละสิไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยขนมนั่นน่ะกินข้าวสิหลานมีแต่ประโยชน์เยอะแยะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้าใจไหม
1: ค่ะเข้าใจค่ะ
0: หลังจากกลับมาจากชนบทแล้วติ๊กเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีขึ้นเวลารับประทานข้าวก็จะไม่อิดเอื้อนเช่นที่เคยเป็นมาติ๊กจะรับประทานจนหมดจานทุกครั้งแม้แต่เพื่อนๆบางคนที่ชอบเทข้าวทิ้งเพราะรับประทานไม่หมดติ๊กก็จะดุและก็เล่าเรื่องของชาวนาให้ฟังกว่าจะได้มาเป็นเมล็ดข้าวนั้นลำบากแค่ไหนเพื่อนๆของติ๊กเป็นเด็กน่ารักพอติ๊กบอกพวกเขาก็ทำตามติ๊กไม่มีใครทิ้งข้าวอีกเลยทุกคนจะรับประทานข้าวจนหมดนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาทุกคนรัก

หงส์กับเต่าจะเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ปากในอดีตการมีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งเดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยาการที่เมืองตักกศิลาเมื่อศึกษาจบแล้วเดินทางกลับมาเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตที่เมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตทรงโปรดปรานจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นปุโรหิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษาพร่ำสอนศีลธรรมในราชสำนักในการนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นปุโรหิตนั้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นปุโรหิตแล้วพราหมณ์หนุ่มก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีโดยถวายคำปรึกษาและให้คำแนะนำตามที่พระเจ้าพรหมทัตทรงขอปรึกษามาพระเจ้าพรหมทัตมีอำมาตย์ผู้คอยสน

0: งานอยู่คนหนึ่งเป็นคนพูดมากปากกล้าชอบพูดจาเสียดสีผู้อื่นอยู่เป็นประจำพระองค์คอยหาโอกาสที่จะปรามการพูดมากของอมาตย์คนนี้จึงคิดตรองหาอุบายสักอย่างหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งมีหงส์สองตัวได้ผูกสนิทชิดเชื้อกับเต่าซึ่งอาศัยอยู่ในสระแห่งหนึ่งได้พบได้เห็นเต่ามานานจึงทำให้สัตว์ทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งหงส์พูดกับเต่าว่า
1: เต่าเพื่อนรักที่ภูเขาจิตตกูดในป่าหิมพานต์พวกเรามีถ้ำทองเป็นที่อาศัยเป็นสถานที่อยู่สบายมากมีอาหารและน้ำสมบูรณ์เชิญเจ้าไปอยู่กับพวกเราสิ
0: เต่าย้อนถามหงส์อย่างฉงนว่า
2: เราจะไปได้อย่างไร
0: หงส์จึงตอบว่า
1: เราจะพาเจ้าไปหากเจ้ารักษาปากไว้ได
0: ้เต่าคิดใคร่ควรแล้วจึงตอบตกลงหงส์ได้ให้เต่าคาบไม้ตอนกลางส่วนพวกมันได้คาบไม้ตอนปลายข้างละตัวพาเต่าบินไปในอากาศขณะที่บินมาถึงกลางเมืองพาราณสีชาวบ้านต่างพากันแตกตื่นด้วยเห็นเป็นของประหลาดในขณะเดียวกันนั้นเองเด็กๆก็พากันร้องบอกว่า
3: หงส์หามเต่าหงส์หามเต่า
0: ฝ่ายเต่าได้ยินดังนั้นก็ชักฉุนขึ้นมาในใจมันตวาดออกมาทันทีว่าก
2: องการอะไรของพวกเจ้าวะ
0: ในขณะที่มันอ้าปากพูดนั้นปากก็หลุดออกจากไม้ตกลงมาแหลกเหลวที่พระลานหลวงตายคาที่ชาวบ้านตากแตกตื่นพากันเข้าไปดูเป็นการใหญ่พระเจ้าพรหมทัตพร้อมด้วยอมาตย์ราชบริพารก็ได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์ทรงเห็นโอกาสที่จะเตือนอมาตย์ผู้มีปากพูดมากจึงตรัสถามปุโรหิตที่ปรึกษาของพระองค์ว่า
1: เต่าตัวนี้ตกลงมาดับชีพด้วยเหตุใด
0: ปุโรหิตต้องการหาอุบายสอนธรรมแก่อมาตย์ผู้นั้นอยู่แล้วจึงกราบทูลว่า
1: ขอเดชะเห็นจะเป็นเพราะเต่าตัวนี้คาบไม้ให้หงพามาแล้วอดพูดไม่ได้พะยะค่ะ
0: ปุโรหิตนั้นทูลทันที
1: เพราะมันอ้าปากพูดจึงหลุดจากไม้ตกลงมาตายเช่นนี้มันตายเพราะปากของมันแท้ๆพะยะค่ะ
0: อมาตย์ได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจทันทีว่าปุโรหิตนั้นสอนตนตั้งแต่นั้นมาจึงสำรวมปากไม่พูดมากปากกล้าเหมือนแต่ก่อนชาดกเรื่องนี้มีคติสอนว่าลักษณะคนที่พูดมากเกินไปได้แก่คนที่แม้ไม่มีเรื่องอันที่จะควรพูดก็พูดคนที่หมดเรื่องอันควรพูดแล้วก็ไม่หยุดพูดส่วนคนพูดน้อยเกินไปคือคนที่มีลักษณะอันตรงกันข้ามกับคนพูดมากนั่นก็คือคนที่มีเรื่องอันควรจะพูดก็ไม่พูดยังไม่หมดเรื่องอันที่จะควรพูดก็หยุดพูดเสียส่วนคนที่พูดพอประมาณนั้นคือคนที่มีเรื่องอันควรพูดจึงพูดคนที่หมดเรื่องที่ควรจะพูดแล้วก็หยุดพูดคนพูดมากกับคนพูดเก่งนั้นไม่เหมือนกันคนพูดเก่งคือคนที่รู้จักพูดให้ถูกกาลเทศะบุคคลและเรื่องราวควรพูดก็พูดควรฟังก็ฟังพูดเป็นที่ถูกหูถูกใจของคนอื่นส่วนคนที่พูดมากไม่ประกอบด้วยลักษณะนี้เขาอยากจะพูดก็พูดไปเรื่อยๆจะหาเรื่องมาพูดได้เสมอไม่สนใจว่าใครอยากจะฟังหรือไม่อยากฟังเรื่องที่พูดนั้นเป็นประโยชน์แก่ใครบ้างหรือไม่เป็นผู้ฟังมีความสุขจากการพูดของเขาหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญตรงที่เขาได้พูดอย่างที่สำนวนไทยพูดกันว่าพูดน้ำท่วมทุ่งไม่มีเนื้อหาสาระอะไรคนจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากนั้นหาไม่ได้มีคำพูดสอนกันว่า
1: พูดดีมีมิตรพูดโดยไม่คิดมิตรไม่มีจงคิดทุกคำก่อนพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดถ้าพูดทุกคำที่คิดอาจติดคุกทุกคำที่พูด
0: อ นิทานเรื่องนี้เล่าโดยนางสาวณัฐมนต์โตสวัสดิ์จากโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนต
4: ์นายกฤตินกิติชัยสมบัติน
1: ายพัทรดนัยนิยะเวมานนท
5: ์นายกิติศักดิ์จุลวิชิต
4: จากโรงเรียนเซนคาเบียน

ทักษะคือการฝึกฝนมนุษย์ไม่สามารถทำอะไรได้ดีโดยขาดทักษะแม้จะมีพรสวรรค์มากมายหากขาดทักษะก็อาจเดินช้าได้เหมือนกันโดยเด็กหญิงแทนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนวางเขียนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

เป็นเพลงพิเศษสำหรับให้ร้องเป็นธรรมะเป็นบทเรียนและเป็นบทสอนเพลงนี้ก็ได้ชื่อเพลงเมื่อก่อนยังรักไม่เป็นทุกวันเลยพวกเราก็เหมือนพวกคนว่ายน้ำไม่เป็นช่วยกันอยากให้ช่วยเขาเองก็จมด้วยเมื่อรักตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นได้แต่คนไม่รักตัวเองเอาตัวเองไปให้แต่คนอื่นผลสุดเขาก็ไม่มีอะไรให้เราเราก็ตายฟรีเจ็บฟรีแก่ฟรีทุกทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเราที่ทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันด่าว่ากันทุกวันนี้ก็เลยรักไม่เป็นนั่นเองมันเราขอให้เอาเพลงนี้เป็นทาหอนเป็นการเตือนใจว่าตัวเองนั้นมีที่พึ่งสุดท้ายคือประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีความสุขตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้าอัตตาหิปรมังคิโยตนเป็นที่รักอย่างยิ่ง

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช้กัสหอกัสหอนี่

พราะว่าข้าวซอยหอมใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงพึ่งบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล100%น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีแล้วก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานนะก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์

0: ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขท่านผู้ช่วย

พิพากษาทุกท่านที่มารับการบรรยายธรรมะซึ่งเป็นหัวข้อแนวทางแห่งการปฏิบัติสลายอวิชชาหรือสลายอคติซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนนับว่าเป็นการปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องนำเอาไปใช้กับการงานและหน้าที่ที่เหมาะสมกับการพิจารณารูปคดีธรรมะเป็นสัจธรรม

ธรรมะเป็นสัจธรรมถ้าพูดแล้วก็เป็นความจริงถ้าขึ้นต้นก็คือการทำความบริสุทธิ์ทำความบริสุทธิ์นี้เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาสามศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขานี่เป็นรากเหง้าหรือเป็นต้นหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ศีลเนี่ยเป็นปัจจัยอันยิ่งใหญ่ศีลเลยนะสุขติยันติบุคคลจะมีความสุขได้เพราะมีศีลสีเลนะโปกสัมปทาบุคคลจะมีโภคทรัพย์ไม่จนได้ก็เพราะมีศีลสีเลนะนิพุติงยันติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้จะพ้นทุกข์ได้เพราะมีศีลถึงพระนิพพานคือคนที่มีศีลเนี่ยย่อมมีสรณะมีที่พึ่งมีที่เกาะของใจคนที่โลภมากก็เพราะมีศีลน้อยคนที่โกรธมากพยาบาทมากก็เพราะมีศีลน้อยหรือไม่มีศีลคนที่เบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยไปถามดูก็จะรู้ว่าบุคคลที่ไร้ศีลและไร้ธรรมที่ต้องติดคุกติดตารางมีคดีกันทุกวันนี้เพราะขาดศีลแต่ถ้าหากว่าศีลเนี่ยมีประจำใจของบุคคลแล้วเนี่ยบุคคลนั้นย่อมไม่รู้แก่โทสาคติไม่ทำความโกรธหรือความพยาบาทนั้นให้ถึงกระเบียดเบียนคนอื่นโทสาคติโลภคติบุคคลที่มีความโลภมากเห็นทรัพย์คนอื่นแล้วอยากได้มาเป็นทรัพย์ตนนั้นก็มีความโลภขาดธรรมะโมหคติบุคคลที่มีอคติลำเอียงจะตัดสินถ้อยร้อยความเนี่ยก็มีความลำเอียงเพราะลำเอียงเพราะอะไรเพราะรักเขาเพราะเห็นแก่ทรัพย์เขาเพราะเห็นกับพวกพ้องเพราะเห็นแก่พี่น้องเพราะเห็นแก่เชื้อชาติเดียวกันเมื่อบุคคลที่มีอคติ4อย่างนี้แล้วย่อมทำความพินาศให้แก่สังคมสังคมนั้นย่อมไม่มีความยุติธรรมเลยเพราะขาดศีลและธรรมหลักธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าน่ะไม่มีอคติเพราะพระองค์เป็นสัจธรรมพระองค์เนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีความปรารถนาอย่างเดียวกันปรารถนาสุขปรารถนาพ้นทุกข์ปรารถนาอยู่ดีกินดีปรารถนามีเกียรติมียศมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีลาภมีบริวารนี่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ที่เกิดมาอยากจะได้แต่สิ่งที่ดีงามไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากได้รับคำติเตียนรับคำอคติหรือนินทาให้ร้ายมนุษย์ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขเมื่อพระองค์ทรงรู้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าไตรสิกขาสามศีลสิกขาเนี่ยเป็นศีลครองโลกเป็นศีลครองบ้านเมืองเป็นศีลครองเรือนเป็นศีลครองหัวใจศีล5ข้อเนี่ยเราไม่ต้องถือทั้งหมดก็ได้ขอให้มันเป็นสัจจะแต่ถ้าเราถือทั้งหมดได้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ศีลย่อมมีความสุขปราบปลื้มใจว่าเรามีศีลเนี่ยเราไม่ตกนรกแล้วเราไม่ต้องตกนรกกินเดินนั่งนอนเราไม่ต้องตกนรกในหัวใจเราเนี่ยคนไม่มีศีลใน

ยิ่งทำบาปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมร้อนใจมากเท่านั้นฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งที่วิสุทธิถ้าเราทำความบริสุทธิ์ของศีลเราให้ได้รู้สึกว่าเราจะภาคภูมิใจภาคภูมิใจเหมือนเรื่องคนหนึ่งเดินทางจากเชียงใหม่ไปติดต่อเรื่องที่ดินที่จังหวัดชุมพรผู้หญิงคนนี้ก็หน้าตาดีผู้ชายก็ไปด้วยกันแต่พอไปถึงเชียงใหม่ไปถึงชุมพรแล้วเนี่ยโรงแรมมันเต็มโรงแรมมันเต็มทำยังไงจะไปนอนศาลาวัดก็เราก็ต่างถิ่นจะไปนอนบ้านใครก็ไม่ได้ก็ต้องเช่าโรงแรมห้องเดียวกันผู้หญิงบอกไม่ได้เดี๋ยวสามีรู้แล้วจะลำบากมากเราก็เป็นเพื่อนกันผู้ชายบอกว่าผมทำบุญคนก็รู้อยู่รักษาศีลกันมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยเข้าวัดเข้าวารักษาศีลมาด้วยกันคุณไม่เชื่อใจผมหรือบอกเชื่อใจยังไงได้ในเมื่อผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมานอนอยู่ห้องเดียวกันที่โรงแรมเอาเถอะบุญที่ผมทำมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีผมยกให้คุณหมดเลยถ้าผมโล่งเกินแม้แต่ถูกตัวคุณขอเอาลูกผู้ชายเป็นเกียรติเอาศีลธรรมอันนี้ผลที่สุดก็ตกลงนอนเตียงเดียวกันผู้ชายเนี่ยตั้งสติตลอดคืนเลยนอนตะแคงข้างไม่ยอมไปบอกหลับตื่นๆกลัวจะพลิกไปถูกผู้หญิงเข้าผู้หญิงพอรู้ผู้ชายเนี่ยตั้งสัจจะงี้เลยก็หลับตลอดคืนเลยไม่ระแวงเลยพอรุ่งขึ้นเช้ามาผู้หญิงลงกราบเลยบอกผู้ชายอย่างนี้หาได้ยากแล้วเรื่องนี้ก็รู้ถึงสามีก็ไว้ใจตั้งแต่บัดนั้นมาเลยจะไปไหนไปที่ไหนอย่างไรกันก็ไม่ระแวงไม่สงสัยถือว่าภรรยาเราไว้ใจได้แล้วเพื่อนคนนี้ก็ไว้ใจได้เนี่ยสีเรนสุกติงยันติคบกันไปได้ตลอดชีวิตและมีความสุขมีการเกื้อกูลมีการเห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นหลักธรรมที่บอกให้ลูกหลานตัวเองรู้ได้ว่าพ่อมีสัจจะที่ทำจิตใจอย่างนี้ฉะนั้นจึงว่าสีเลนะสุปติงยันติคนสมัยก่อนก็ดีคนสมัยนี้ก็ดีโดยมากจะมองข้ามเรื่องศีลแต่คนตะก่อนก็ถือว่าเกิดมาชาติหนึ่งเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวเกิดมาก็ต้องรีบทำความดีเขาจะเสียสละเพื่อศีลธรรมแต่คนสมัยนี้ขอให้มีกินขอให้มีใช้ขอให้เอาตัวรอดก็แล้วกันมันจะเป็นบาปเป็นกรรมยังไงก็มองไม่เห็นคือไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบาปกรรมไม่คิดถึงเรื่องศีลธรรมเพราะนั้นพระพุทธองค์ทรงละเอียดอ่อนด้านปฏิบัติพระองค์ทรงมีญาณทัศนะวิสุทธิพระองค์มีศีลบริสุทธิ์ก็สามารถจะรู้จากวาระของผู้มีจิตบริสุทธิ์เพราะคนที่มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยย่อมเป็นเหมือนเพชรย่อมเป็นเหมือนเพชรย่อมเป็นเหมือนของที่เป็นรัตนะที่เป็นของละเอียดอ่อนมีค่าอันมหาศาลเพราะความละเอียดของจิตเนี่ยย่อมนำความสุขมาให้นี่ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็พอจะถือกันได้คนทุกวันในที่วุ่นวายกันทุกวันเนี่ยโกงกันเบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยเพราะไม่มีศีลแต่ถ้าคนเรามีศีลแล้วเนี่ยจะเบียดเบียนกันไม่ได้เลยเพราะมีแต่อภัยให้กันการที่จะอิจฉาริษยาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยก็นึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองมีพื้นฐานมาเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองระงับใจได้การทำมาหากินก็จะไม่เป็นคนเอาเปรียบคนอื่นเรียกว่าศีลวิสุทธิศีลเนี่ยย่อมนำไปสู่สุคติได้แล้วคนเราก็ภูมิใจในชีวิตตัวเองที่ทำอะไรไว้ยิ่งทำความดีไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขทางใจมากเท่านั้น
คนที่ไม่คิดว่าศีลธรรมนั้นให้ผลแก่ตัวเองเขาก็ปล่อยจิตใจของเขาไปสู่กับความเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมย่อมทำลายจิตใจเขาให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปทีนี้สมาธิวิสุทธิความสงบเป็นหลักความสงบตัวนี้ก็มาจากพื้นฐานของศีลศีลตัวนี้เป็นตัวสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติคิดนึกกินอะไรทำอะไรก็มีสติของการมีศีลแล้วสมาธินี่ก็เจริญให้เจริญฌานให้เกิดขึ้นเจริญฌานให้เกิดขึ้นคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์นี้สำหรับบุคคลธรรมดาก็จะมีคนมีอารมณ์หลายๆอารมณ์คนที่มีหลายๆอารมณ์เนี่ยย่อมคิดมากเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคนมีหลายอารมณ์อารมณ์ดีและอารมณ์ร้ายอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์วุ่นวายอารมณ์ฟุ้งซ่านหรืออารมณ์เครียดนี่สำหรับคนที่ชาวบ้านมีหลายอารมณ์โดยมากอารมณ์ดีเนี่ยจะเกิดสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือชาวบ้านจะมีอารมณ์ดีก็ตอนที่ตัวเองได้อะไรมาสมใจเช่นได้เงินได้ทองได้ลาภได้ยศหรือได้ที่คนผูกพูดถูกหูหรือได้เพื่อนที่ดีจึงจะได้อารมณ์ดีอารมณ์ดีนี้เดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็อารมณ์ร้ายเข้ามาแทนแต่ที่เราโกรธฉุนเฉียวโกรธแล้วหัวฟัดหัวเวียงมีแสดงอาการไม่พอใจเนี่ยกับคนที่เรารักก็ดีกับคนที่เราไม่รักก็ดีนี่แหละอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดเนี่ยอารมณ์เกิดมาจากใจตัวเองที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เรียกขาดสตินั่นเองก็เหมือนคนไม่มีศีลนั่นแหละคนขาดสติจะทำอะไรไม่ยังคิดก็สามารถจะทำร้ายคนอื่นได้สามารถจะพูดคำหยาบคายได้สามารถจะทุบตีคนอื่นได้เพราะขาดสติคือขาดศีลนั่นเองตอนนี้เมื่อมีสมาธิตั้งใจมั่นสมาธินี้ตั้งใจมั่นอยู่ที่ไหนมั่นอยู่ที่ศีลเพราะเรามีศีลเนี่ยมีสติแล้วระวังกายวาจาใจแล้วก็เรียกว่ามีสติสมบูรณ์สมาธิอันนี้คือการควบคุมอารมณ์ถ้าพูดกันตามหลักธรรมก็เรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาให้เกิดปัญญาญาณคือเข้าไปเรียนรู้อารมณ์ตัวเองเช่นเราจะทำสมาธิบทไหนจะเป็นหนอหรือเป็นพุทโธหรือเป็นสัมมาระหังหรือปัญจตกะกรรมฐานกรรมฐาน5เช่นพุทธเจ้าให้แก่พระสาวกทั้งหลายสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมากมายคือกรรมฐาน5เช่นเกสาของที่ตัวเรานี่เองท่านให้เกสาคือผมโรมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังพิจารณาเกสาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกสาผมพิจารณาว่าผมเป็นของถ้าเราไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้หลายวันผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเพราะผมนี่ทิ้งไว้นานๆจะสกปรกทุกคนเกสาผมให้พิจารณาไปเรื่อยๆเห็นตามความเป็นจริงโรมาขนพิจารณาขนที่ตัวเราผมขนที่ตัวเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนตลอดวันถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันก็จะเปื้อนไม่สะอาดคือเส้นขนค่อยพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราปล่อยทิ้งทั้งผมและขนไม่ชำระล้างจะสกปรกมีกลิ่นไม่เหงื่อออกทุกเส้นขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกจากมือเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แกะไม่แคะไม่ล้างจะสกปรกหยิบอะไรไม่ได้จะมีเชื้อโรคจะไม่สะอาดที่เล็บของเราทันตาฟันถ้าเราไม่แคะไม่ล้างไม่ถูไม่ชำระเลยฟันเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานๆแค่วันเดียวคืนเดียวทานอาหารไม่ชำระ
ฟันก็มีกลิ่นเหม็นพูดก็ดีไม่พูดก็ดีก็ย่อมเหม็นอยู่ในฟันของเราดังนั้นถ้าปล่อยทิ้งนานๆเราจะรู้สึกว่าฟันทันตาฟันเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะถึงปลายเท้าเหมือนหนังสัตว์อื่นหนังวัวหนังควายหนังสุนัขหนังหมูหนังไก่ก็มีหนังผืนเดียวหุ้มเนื้อสดๆไว้คนเราที่ปกปิดอยู่ทุกวันนี้เพราะหนังปกปิดถูกปกปิดอยู่จึงมองเห็นว่างามแต่ถ้าลอกหนังออกไปแล้วจะรู้สึกว่าหนังนี้ไม่งามหนังนี้ถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างไม่ถูเลยเนี่ยปล่อยทิ้งหลายๆวันหนังเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกับสัตว์อื่นเมื่อเราพิจารณาย้อนไปย้อนมานี่เขาเรียกว่าเป็นตจะตกะกรรมฐานคือเป็นกรรมฐาน5พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงล่างโครงกระดูกของเราเราจะเห็นว่ากายคนเราเนี่ยสักอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของแก่นไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่ของมั่นคงจะอยู่ไม่ถึง100ปีไม่ถึง80ปีก็ความทรุดโทรมและชราก็ย่อมนำมาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมนำมาสู่สังขารร่างกายของเราเราไม่ควรจะลืมเลยซึ่งความพิจารณาซึ่งความประมาทให้พิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของน่ารักจนหมดตัวมันมีส่วนจึงหนึ่งที่ซ่อนเล้นไว้ซึ่งความไม่สะอาดทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งน้ำเสร็จน้ำลายทั้งร่างกายทั้งหมดนี่เป็นสมาธิรักษาใจมั่นสมาธิอันนี้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานเราก็จะปลงปล่อยละวางตัวตนก็จะเบาลงความโลภความโกรธความหลงความรักความชังที่หลงตัวตนมากก็จะน้อยลงโดยมากคนเราเนี่ยจะไม่เคยพิจารณาเลยร่างกายของตัวเองนี่จะมองข้ามสิ่งนี้ไปคิดแต่เรื่องหลงตัวตนฉะนั้นถึงว่าผู้ที่บวชในพุทธศาสนาจึงมาเรียนรู้เรื่องกรรมฐาน5สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยบางองค์เนี่ยพอพิจารณาแค่เกสาผมเนี่ยเห็นผมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยก็มีสมัยพุทธเจ้าบุคคลบรรลุง่ายคือพอพูดยกหัวข้อขึ้นมานี่เข้าใจเลยว่าอ๋อจริงหนังนี่ไม่สะอาดจริงขนไม่สะอาดจริงฟันไม่สะอาดจริงก็จะละตัวตนออกไปได้ความยึดมั่นถือมั่นมากมายก็เบาลงอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่านี่แหละตายสิกขาเมื่อเรารู้จักสมาธิเราก็ยกจิตของเราเนี่ยสู่อารมณ์กรรมฐานอย่างเช่นเราภาวนาถ้าเรานอนไม่หลับก็ดีเราคิดมากก็ดีเราก็เอาจิตของเรามาไว้ที่ลมหายใจของเราอารมณ์หายใจของเราเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้สังเกตลมหายใจเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมหายใจวิจารในตัวปัญญาพิจารในตัวปัญญาสังเกตดูลมหายใจเข้าหายใจออกหยาบละเอียดร้อนเย็นการพิจารณาอย่างเงี้ยเราจะรู้จักธรรมะการประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปเรียนอะไรมากเรียนรู้กายกับใจแล้วเราจะค่อยๆรู้ลึกซึ้งไปเรื่อยๆจนรู้จุดจักบุญก็รู้ได้บาปก็รู้ได้สวรรค์ก็รู้ได้นิพพานก็รู้ได้รู้จักแค่วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาเห็นท่องแท้แน่นอนเพราะที่คนเราจะรู้เนี่ยต้องรู้จักฐานจิตฐานกายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของอารมณ์กรรมฐานฐานกายคือรู้จักกายตัวเองฐานจิตคือรู้จักจิตตัวเองคนเราถ้าสามารถเรียนรู้สมาธิได้เนี่ยจะรู้ฐานจิตแล้วจะรู้ทันความโกรธความเกลียดความพยาบาทความอาฆาตความไม่สบายใจอารมณ์ใดเกิดขึ้นจะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอารมณ์จะดี
อารมณ์กรรมฐานนี่จะทำให้คนทุกคนมีความสุขแต่การปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งหลับตาอย่างเดียวเราจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้นั่งอยู่ที่นี่ก็ทำได้นั่งอยู่ที่ทำงานก็ทำได้ขับรถก็ทำได้อยู่ตรงไหนก็ทำได้แต่ตัวที่ทำนั่นคือตัวระลึกรู้ระลึกรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังนั่งกำลังคิดอะไรคิดเดินกำลังทำอะไรเดินกำลังเดินอยู่ท่าไหนเท้าซ้ายหรือเท้าขวาแล้วกำลังคิดอะไรพอใจหรือไม่พอใจเมื่อเราเรียนรู้สมาธิอย่างนี้แล้วจะรู้ทันอารมณ์จะเข้าไปควบคุมไปแก้ไขจิตใจตัวเองอยู่สม่ำเสมอและจะเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์ร้ายอารมณ์พยาบาทอันนี้จะดับไปจะเหลือแต่ปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปีติว่าเราได้ทำจิตของเราสงบแล้วเกิดความสุขแทนปีติความสุขนี่จะแทนปีติความสุขนี่เริ่มขึ้นจากการเริ่มวิตกเริ่มมีแล้ววิจารพอวิจารจบพอวิจารพิจารณาจะลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าพอวิจารจบจะเกิดปีติพอเกิดปีติเนี่ยเหมือนโลกทั้งโลกนะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเลยเราจะหมดความห่วงความไปทุกข์ความกังวลต่างๆเนี่ยที่อารมณ์เครียดจะหายเลยพอปีติมากขึ้นตัวเบากายเบาจิตสบายแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาแทนสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพอจิตเราเป็นสุขเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้จิตที่คนเราเป็นสุขสุขอย่างนี้เองนะเราจะไม่พบความสุขหรอกสุขทางโลกเนี่ยเราจะพบแต่เพียงเห็นได้ยินได้ฟังได้คิดได้นึกได้กระทำซึ่งเป็นความสุขอันการที่ออกกำลังทั้งดูทั้งฟังเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่สงบแต่ความสุขของธรรมะนี่เป็นความสุขที่ไม่ต้องออกกำลังเป็นความสุขที่ปล่อยใจให้ว่างปล่อยใจให้สงบปล่อยใจให้เป็นสติสมาธิเมื่อทำใจได้อย่างนี้แล้วความสุขก็เต็มหัวใจเราตอนนี้เราจะวางเฉยพอเรามีความสุขแล้วรู้สึกว่าจะมองเห็นคนอื่นเนี่ยน่าสงสารคนที่โกรธเนี่ยน่าสงสารคนที่คิดมากเนี่ยน่าสงสารคนที่เครียดมากคนที่งกมากคนที่อยากร่ำอยากรวยคนที่ทะเยอทะยานมากเนี่ยเราจะเห็นแล้วเราจะปลงตกเราจะว่าโอ้คนเราเนี่ยนะเกิดมาไม่รู้ใจตัวเองเขาปล่อยให้ใจของเขานะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสครอบงำเสร็จแล้วจะน่าสงสารมากเพราะเรายกจิตขึ้นสู่โคตรภูญาณคือยกจิตขึ้นอยู่เหนือโลกีวิสัยคนมีโลกีมากๆเนี่ยคนมีกิเลสมากโลกีมากเนี่ยโลภก็อยากได้เยอะๆโกรธก็โกรธต้องแสดงออกแรงรักก็ต้องรักให้หลงพยาบาทก็ต้องพยาบาทเอาชะแพ้เอาชนะนั่นคือสิ่งที่ชาวโลกเขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาจะไม่พบความสงบสุขที่แท้จริงเลยแต่นี้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็วางเฉยใครมาด่าเราก็ไม่โกรธใครมายกยอปอปั้นให้เราหลงตัวเองเราก็รู้ว่าคนเราไม่มีอะไรเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันจะยกให้ฉันเป็นเทวดาฉันก็เป็นไม่ได้หรอกฉันก็แค่มนุษย์เดินดินต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเจ็บต้องป่วยเหมือนกันทุกคนไม่มีใครวิเศษต่อกันหรอกใครจะมายกให้เราหลงเราก็ไม่หลงใครจะมาติให้เราต่ำเราก็ไม่ต่ำไปตามใครจะว่าเราเลวเราชั่วไงก็ใจของเราดีใจของเรามีอุเบกขาก็ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่โต้ตอบนี่เรียกว่าไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะอันข้อนี้ศีลสมาธิปัญญาปัญญาในที่นี้คือการพิจารณารู้ทันอารมณ์ปัญญาในที่นี้คือรู้เท่าทันสังขารสังขารในที่นี้เขาเรียกสังขารและจิตสังขารร่างกายนี่เราพิจารณาไปแล้วว่าเกสาโลมานขาทันโตตาจาตา
ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างทรงกระดูกว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่มั่นคงถาวร

เราพิจารณาสังขารร่างกายอย่างนี้แล้วเราก็รู้จริงแล้วว่าเป็นทุกคนซึ่งเมื่อเราไปงานศพเนี่ยเราก็ไปพิจารณางานศพคนนี้นะเป็นในขณะพิพากษายังตายเนาะแหมพิพากษายังตายไอ้เราเนี่ยยังไม่เป็นพิพากษามันก็ต้องตายเหมือนกันนั่งคนนี้โหอดีตเป็นโน่นเป็นนี่ในใหญ่ขนาดนี้ก็ตายเราก็เริ่มปลงตกเราก็ไม่หลงสังขารความคนเรานี่มันมีตรงไหนกันละที่เป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของพวกเราเราเรียนกันมาทับตายเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของเราเราจะได้อะไรกันเราต้องได้แต่อะไรแล้วที่มันจะได้ไปปริญญาหรือได้ไปก็ปริญญาก็เป็นวิชาหากินเป็นวิชาอาชีพที่เข้ามาหากินโดยสุจริตธรรมเพื่อได้มีเงินเดือนได้มีงานทำแต่อะไรแล้วมันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราอ่ะในเมื่อคนเรามันต้องตายอ่ะขนาดเขาเป็นใหญ่แล้วเรายังตายอย่างเงี้ยก็เป็นอนาคตนะอดีตอย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเราให้เรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยเป็นอารมณ์ธรรมะคือเรียนรู้ปัจจุบันเป็นอารมณ์อดีตคนเราเห็นมาแล้วกันเยอะมากมายอดีตเนี่ยเราจะเห็นเป็นบทเรียนของเรามากเลยอดีตเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีคนนั้นโกงคนนั้นดีคนนั้นประพฤติตัวยังไงจะบั้นปลายชีวิตของเขาจะเป็นยังไงงั้นอดีตจะเป็นครูเราเราจะรู้สึกว่าจริงๆไม่ต้องไปพิจารณาไกลตัวเองใกล้ๆตัวเองก็มีญาติพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราจะเห็นว่าใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันเป็นปัญญาทำให้เราเห็นรู้ว่าทุกคนเราไม่มีอะไรเอาไปได้เลยสักอย่างเดียวทีนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้อนาคตมีอะไรอนาคตคนเราก็คดลงคดไปจนคดจนถึงเขาเรียกอนาคตโยมรู้จักอนาคตไหมอนาคตมันก็งอกลับมาที่เดิมนะเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็หมุนอยู่นี้เองเป็นวัฏจักรเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นวัฏจักรเนี่ยอนาคตไม่ไปไหนคนเราอนาคตก็กลับที่เดิมโยมมาจากไหนมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมอนาคตมาจากธาตุสี่อดีตมาจากธาตุสี่อนาคตก็กลับเป็นธาตุสี่ทุกคนเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนเราเป็นอย่างนั้นอดีตมาอย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นก็เรียกอนาคตมันไม่ไปไหนสิ่งที่จะพ้นอนาคตอันนี้ไปได้ออกจากกรมกรรมสารจักรได้เนี่ยคือการไม่กลับมาเกิดอีกการไม่กลับมาคิดอีกคนที่กลับไม่คิดถึงอดีตอีกไม่กลับไปคิดอนาคตอีกคนนั้นน่ะจะออกจากอดีตอนาคตคนที่ไม่คิดอดีตอนาคตบุคคลนั้นคือบุคคลผู้ไม่เศร้าหมองคือพระพุทธเจ้าคือพระอริยเจ้าไม่สามารถไม่กลับมาเกิดอีกแต่ทุกคนเรานี่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังต้องกลับมาอีกกลับมาแก่อีกกลับมาเจ็บอีกกลับมาตายอีกกลับมาเวียนว่ายนี่อีกไม่มีใครออกไปจากกงกรรมสารจักรไม่ได้คนเรานี่หวังอนาคตกันมากแต่อนาคตมันก็คดอย่างนี้เองเนี่ยคดมาแก่มาเจ็บมาตายดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเรารู้แล้วว่าคนเราเนี่ยไม่มีไปไหนเราก็ไม่ประมาทเราจะต้องทำสิ่งที่เราได้ไป

ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมาเนี่ยถึงสี่อสงไขยในพระองค์ก็ต้องการสร้างปัญญาสร้างปัญญาตัวนี้คือตัวดับทุกข์ในใจของพระองค์ทุกข์นี่มีมากแต่คนเรามองไม่เห็นความรู้สึกของใจคนเราเนี่ยมีมากมีจนทนไม่ได้ก็มีจนหาทางออกผิดๆก็มีโดยมากคนเราที่ทุกข์จากการไม่มีศีลทุกข์มากทุกข์จากการไม่มีสมาธิก็มีมากทุกข์จากการไม่มีปัญญาก็มีมากยังเหมือนยังโยมเนี่ยเรียกว่าพวกโยมมีปัญญาล่ำเรียนมาเนี่ยพวกโยมล่ำเรียนมาโยมไม่ต้องไปแบกไปหามแล้วไม่ต้องไปทำงานรายได้ต่ำๆเพราะมีปัญญาทุกอันนี้ที่มีปัญญาศึกษาเราเรียนมาถึงขั้นนี้ก็ถือว่าเรามีปัญญาขั้นหนึ่งอันนี้คือทุกทางคือมีปัญญาทางโลกสามารถที่จะยกฐานะจิตของตัวเองเนี่ยให้ศึกษาเราเรียนมาถึงระดับนี้ไม่ต้องไปทำงานแบกหามแต่ถ้าหากว่าโยมไม่มีปัญญาล่ะไม่เอาไม่เรียนหนังสือไม่สนใจไม่ศึกษาหาทางที่จะศึกษาเราเรียนก็ต้องไปทำงานแบกหามเหนื่อยเหน็ดมากมายเพราะไม่มีปัญญาเอาละอันนี้ถือว่าเรามีปัญญาขั้นนี้แหละแต่ปัญญาขั้นวิมุตติเนี่ยปัญญาขั้นที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่จะแก้ปัญหาหัวใจตัวเองว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่เป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำปล่อยใจให้ตกอยู่ในอารมณ์นั้นๆเช่นเรามีคนมาชักชวนเรามีคนมาชักชวนเราให้ไปทำให้ไปทำสิ่งที่มันรวยกว่านี้เพราะเรามีปัญญาแต่เราพิจารณาแล้วว่ามันรวยก็เอาไปไม่ได้มันรวยมันก็เป็นของไม่บริสุทธิ์มันรวยมันก็ไม่บริสุทธิ์เราจะไม่เอาเราจะรวยแบบบริสุทธิ์หรือเราจะพอดีจะมีแบบบริสุทธิ์ดีกว่าให้ปัญญาตัวเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยไม่หลงผิดเมื่อใครจะมาชักชวนจะเอาเงินมาล่อเอามากองเราไป10ล้านเนี่ยถ้ามีปัญญาว่านี่มันกระดาษใบเดียวอ่ะเราจะไม่ตกอยู่ในหน้าของเพียงเงินอันนี้ของพวกนี้ก็ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เมื่อคนจะมาชักชวนเกลี้ยกล่อมให้เราอยากได้เท่าไหร่เราก็ไม่อยากได้เพราะเราเห็นแล้วว่าเอาไปแล้วก็ตายก็เอาไปไม่ได้มันก็แค่นั้นเองมันเป็นของปรโลมโลกพอเรามีปัญญามองเห็นว่านี่มันเหมือนเศษกระดาษความโลภก็ไม่ครอบงำใจความอคติความลำเอียงก็ไม่มีขึ้นหรอกย่อมมีปัญญาแก้ไขเมื่อเรามีปัญญาแก้ไขเราก็ไม่ต้องทำกรรมไม่ต้องก่อเหตุแล้วก็ไม่ต้องสะสมไม่ต้องสะสมบาปในใจเมื่อเราหลุดพ้นจากสิ่งนี้ทันทีข้างหลังก็หลุดพ้นเรื่อยเหมือนกันนะโยมเหมือนคนเขาเอาบุหรี่มาให้เราสูบเนี่ยแต่ถ้าครั้งแรกเราไม่ยอมสูบสักครั้งเดียวนะโยมเราจะไม่ติดบุหรี่เลยเราจะไม่ติดบุหรี่เลยเราพ้นอารมณ์นี้ได้ครั้งแรกใจแข็งอย่างเดียวไม่เกรงใจไม่เห็นกับเพื่อนไม่เห็นกับเพื่อนไม่เห็นกับความเกรงใจถือว่าเราไม่สูบเราจะหัดสูบทำไมถ้าสูบแล้วมันก็จะต้องติดลำบากเราตลอดไปวันนี้เราไม่ซื้อวันหน้าเราก็ต้องซื้อแล้วสูบนี่ก็เป็นโทษกับร่างกายเรามากมายเราไม่สูบสบายใจกว่าเราตัดสินใจไม่เกรงใจเพื่อนไม่สูบเอาเถอะนะผมสูบไม่เป็นหรอกขอบคุณบางทีก็รับไว้โดยจะไม่สูบแต่เพื่อนรู้ว่าเราไม่สูบนะเข้าเขาก็ไม่ขยันขยอเราก็กลายเป็นบุคคลบริสุทธิ์ไม่ต้องสูบบุหรี่ตลอดชีวิตนี่คือการที่เราครั้งแรกที่เขามาดึงรั้งให้เราเกิดกิเลสให้เราเกิดความพอใจเราไม่เกิดเรามีปัญญามีสติหักห้ามความเกรงใจอันนี้ไ
เราจะไม่สูบแน่นอนบุหรี่เพราะเราไม่ได้สูบมาแต่กำเนิดนี่เรามาหัดจากเพื่อนฝูงนี่เองเพื่อนฝูงเรานี่เองที่เกรงใจทำให้เราสูบบุหรี่นี่ยกให้ฟังนะเหมือนกันดื่มเหล้าก็เช่นเดียวกันครั้งแรกก็เช่นเดียวกันเขาจะให้เรากินเหล้าเนี่ยถ้าเรารู้จักความเกรงใจเราจะทำยังไงดีเราเกรงใจเพื่อนแต่เรารู้ว่ามันโทษเรามีปัญญานี่เรามีปัญญานะเรารู้ว่าไอ้เหล้าเนี่ยมันมีโทษกินตายกันไปเยอะแล้วสูบบุหรี่เดี๋ยวถุงลมโตถุงลมพองเข้าโรงพยาบาลรักษาไม่หายกันเยอะเรารู้เรามีปัญญารู้ว่าไอ้บุหรี่กับเหล้าเนี่ยมีโทษเราก็พิจารณาเลยว่าเราจะหาทางออกยังไงดีที่เราจะไม่ทำให้เพื่อนเนี่ยต้องเสียใจเราก็ต้องขอบคุณเขาหรือเราต้องหาทางออกว่าผมเนี่ยดื่มไม่ได้หรอกดื่มแล้วร่างกายไม่ดีหรือหาทางออกที่มันเป็นเราก็รู้ว่าร่างกายไม่ดีจริงเราต้องหาทางออกเพื่อไม่ทำลายจิตใจพอครั้งแรกเราหาทางออกได้แล้วด้วยปัญญาเรานะต่อไปก็ไม่ติดนี่พอเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เพื่อนที่ดีก็จะตามมาเพื่อนที่ดีก็จะตามมาคนที่ไม่กินเหล้าก็มีเยอะที่ไม่กินคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็มีเยอะที่ไม่สูบก็จะคบกับเราแล้วเราพอเขารู้แล้วว่าเราเนี่ยไม่เป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ทุกคนก็จะมองเราเป็นคนดีเราไม่ไปหักจิตใจเขาไม่ไปทำลายจิตใจเขาถ้าเรารักเขาเราไม่จำเป็นจะต้องไปให้เขาสูบบุหรี่กินเหล้าไม่จำเป็นจะต้องทำลายจิตใจทุกคนก็อยู่กันได้เข้ากันได้นี่สมมุตินะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเนี่ยครั้งแรกสำคัญมากความซื่อสัตย์สุจริตก็เหมือนกันโยมเราจะไม่มีอคติ4เค้าเนี่ยเราก็ต้องครั้งแรกนะโยมถ้าเราไม่โลภนะเราไม่โลภเนี่ยเราจะรักษาความดีของเราไว้ได้ตลอดคนที่ถูกหลอกคนที่ถูกคนอื่นเขาครอบงำเราถูกเงินครอบงำถูกคนอื่นครอบงำก็เพราะความโลภนะเราก็รู้ว่าผิดแต่เราก็อยากได้อันนี้เนี่ยเราห้ามความอยากไม่ได้ก็ถูกอันนี้ครอบงำอยากสูบบุหรี่อยากกินเหล้าแต่เราไม่อยากก็ครอบงำเราไม่ได้เราอยากรวยอยากมีเงินมากๆอยากมีหน้ามีตาก็ถูกความโลภครอบงำเขาก็เอาเงินมาซื้อเราทีนี้เราก็ตกเป็นทาสน้ำเงินเราก็ถูกเป็นทาสน้ำเงินก็ถูกเอาเงินซื้อเราได้หน้าบ้านเข้าไม่ได้ก็มาหลังบ้านสามีไม่โลภภรรยาโลภก็เข้าทางภรรยาก็ได้ผลที่สุดก็รู้กันนะเข้าก็รู้กันก็หมดเมื่อความโลภเข้าครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาโน่นก็ได้ง่ายนี่ก็ได้ง่ายความสะดวกสบายนี่เกิดขึ้นเพราะความสะดวกสบายเกิดขึ้นใครก็ติดโยมติดเมื่อก่อนเราขี่รถเก่าๆแม้แต่เดี๋ยวนี้เราขี่รถใหม่ๆไอ้คนที่เป็นเพื่อนกันในเดี๋ยวนี้มันได้รถใหม่ๆก็เพราะว่ามันไปคบกับคนรวยคนโน้นให้คนนี้ให้เราก็เลยอยากได้กันทุกคนทุกวันนี้คนเราไม่เรียนรู้เรื่องคุณธรรมและสันโดษทุกคนต่างจะตามเพื่ออยากร่ำอยากรวยกันอยากมีเหมือนคนอื่นมีกฎหมายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมเพราะทุกคนมีความโลภเสียแล้วก็ถูกครอบงำคนนี้เราก็รู้อยู่ใจว่ามันผิดแต่ว่ามันอยากได้ทำยังไงดีห้ามใจไม่ได้เหมือนคนหนึ่งไปกินเหล้าเป็นสารีบาตไปกินนะเข้านะเข้าเนี่ยเหล้าเข้าเป็นแอลกอฮอล์ซึมลิซึมเนี่ยเวลาเจอเหล้าเนี่ยจะอาเจียนเลยโอ้กโอกเลยเห็นเหล้าในโอกแล้วมือนี่สั่นจับเหล้าไม่ได้หรอกต้องให้คนอื่นนี่จับให้แกกินพอยัดใส่เข้าปากกึ๊บเดียวคนนี้ไม่สั่นเลย
ป็นขนาดนั้นมันยากขนาดนั้นโยมบางคนบอกเป็นสรีบาตเล่าแต่ถ้ามามาพิจารณาไม่ใช่สรีบาตแล้วอยากเกินไปอยากจนตัวสั่นเลยความอยากมันมากห้ามใจไม่ได้เห็นเล่าในโอกเลยแต่โอกกินนะมือสั่นในสั่นเอานะสั่นเอาพอเข้าปากปุ๊บเดียวคนที่ไม่ต้องเนี่ยความอยากคนขนาดนั้นนะโยมมันอยากขนาดนี้แล้วห้ามไม่อยู่เลยโยมเห็นผิดเป็นชอบเมื่อเราโกรธจนตัวสั่นนะโยมเอาไม่อยู่แล้วนะโกรธจนตัวยันหน้ามืดวืบเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วมีปืนก็ไปฆ่าเขาได้

0: มีไม้มีมีดก็ทำลายก็ได้เมื่อมันลืมตัววืบเดียวความโลภก็เช่นเดียวกันเราจะไปสะสมมันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้พวกเราในสันโดษพระองค์เนี่ยมีเวียงวังมีประสาทสามฤดูพระองค์ประสุขสบายทุกอย่างแต่พระองค์ออกไปบวชพระองค์มีผ้าเพียงสองผืนมีสองผืนมีบาทเพียงลูกเดียวเดินด้วยเท้าเปล่าพระองค์มีความสุขมากมีความสุขกว่าการอยู่ในพระราชวังจนถึงกับไปโปรดญาติพี่น้องเนี่ยนางสนมกรมนางนันเนี่ยออกบวชตามจนไม่มีเชื้อพระวงศ์จนในพระราชวังนั้นต้องเอาพวกลูกนางสนมมาทำเป็นมเหสีกันพระองค์บอกว่าความสุขที่เราได้รับทางโลกอ่ะมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรไปแก่นสารหรอกมันเป็นความสุขที่ทรมานใจเป็นความสุขที่กังวลเป็นความสุขที่นอนไม่หลับเป็นความสุขที่ดิ้นรนแต่ทุกวันนี้เราจะนอนที่ไหนเราก็นอนหลับอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่กระดินก็ดีอยู่ถ้ำก็ดีอยู่ป่าก็ดีเพียงมื้อเดียวเราก็มีความสุขมากกว่าที่อยู่ในวังคนก็พระองค์พอพระองค์ออกบวชพระองค์ก็ผ่องใสเบิกบานมากฉะนั้นความสุขที่พุทธเจ้าได้รับเนี่ยไม่ใช่เป็นความสุขที่ได้จากการสะดวกสบายนะไม่ใช่จากการกินอิ่มนอนหลับไม่ใช่จากนอนเบาะนอนฟูกมีคนปนนิบัติอย่างดีไม่ใช่อย่างนั้นความสุขอย่างนั้นที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่หรอกแต่พวกเรายังหลงอยู่พวกเราหลงว่าเป็นความสุขอย่างนั้นเรากำลังแสวงหาความสุขแบบนั้นกันอยู่แต่พุทธเจ้าได้หมดแล้วพระองค์ไม่เอาความสุขจากใจที่มีปัญญาความสุขจากใจที่สงบเนี่ยเป็นความสุขที่สบายที่สุดเป็นความสุขที่ไม่ฟุ้งซ่านเป็นความสุขที่ไม่เครียดเป็นความสุขที่ไม่ดิ้นรนเป็นความสุขที่ไม่รู้จักคำว่าแพ้ชนะไม่มีเอาแพ้ไม่มีแข่งดีแข่งเด่นกันพระองค์ไม่แข่งกับใครแล้วไม่แข่งดีไม่แข่งเด่นไม่เอาหน้าเอาตาไม่เอายศเอาเกียรติอะไรพระองค์สละหมดความสุขจากการสละปล่อยวางนั้นเป็นความสุขที่อยู่เหนือจิตใจทุกคนความสุขที่มีความอยากนั้นเป็นความสุขที่ไม่ใช่ของจริงทุกวันนี้เขาก็ลองวิ่งหากันอยู่เขาวิ่งหาของไม่จริงเขาจึงไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเลยก็ถูกหลอกเรื่อยไปฟังแล้วง่วงนอนไหมโยมไม่เหมือนฟังเพลงอะเนาะฟังเพลงมันสนุกภาษาธรรมะก็งี้นะโยมนะภาษาธรรมะก็โยมให้พระมาพูดธรรมะน่ะถ้าโยมไม่อยากง่วงนอนโยมก็ร้องเพลงกันดิโยมก็ไม่ง่วงกันหรอกนะแต่พระพูดธรรมะโยมก็ต้องง่วงนี่เนี่ยแต่คนที่ไม่ง่วงก็มีใช่ไหมใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงพอเข้าใจใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงคือคนเข้าใจก็มีเนี่ยสมาสังเกตดูไม่เยอะไอ้ที่ไม่เข้าใจก็ง่วงพูดอะไรก็ไม่รู้ก็แสดงว่าโยมยังไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมใช้ปัญญาออกข้างนอกคล่องหมดโยมใจลอยไปคิดถึงเรื่องจะไปบ้านไปท่นไปนี่ใช่ไหมพระพูดที่นี่โยมตั้งใจฟังโยมก็เข้าใจไอ้ที่เข้าใจนั้นเพราะโยมได้ศึกษามาพอโยมได้มีพื้นฐานมาโยมมีพื้นฐานโยมเข้าใจลึกซึ้งอันเนี้ยโยมจึงรู้เรื่องแต่ถ้าโยมไม่มีพื้นฐานโยมก็อะไรไว้ไม่รู้เรื่องเลยใจมันไม่มีสมาธิปัญญามันก็ไม่รองรับมันก็ไม่รู้อ่ะให้ทำไงดีฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่รู้เลยก็ไม่มีวิธีดับทุกข์มันก็ยังติดค้างอยู่ในใจเราที่จริงคำว่าไตรสิกขาเนี่ยมันเป็นแก่นของพุทธศาสนาพูดถึงแก่นของพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับเท ีลสมาธิปัญญาเป็นรัตนตรัยเป็นแก้วยังตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกมั้ยว่าเราจะอยากได้ธรรมะนะมันเป็นของละเอียดอ่อนดูถ้าคนเรายังไม่เห็นทุกข์น่ะเหมือนคนเรายังไม่หิวข้าวอ่ะยังไม่อยากได้ข้าวหรอกมันเที่ยวเราสนุกเพลิดเพลินไปเนี่ยดูโขนดูหนังเพลิดเพลินน่ะข้าวไม่มีความหมายสำหรับเราเพราะตอนนี้เราอยากดูหนังเราอยากเที่ยวไอ้ข้าวมันจะมีความหมายตอนเราหิวนะอีตอนหิวเนี่ยโหอยากกินข้าวข้าวอยู่ที่ไหนข้าวอยู่ที่ไหนหาข้าวกินให้ได้เท่าไรก็ต้องกินพอกินข้าวอิ่มแล้วไม่เอาละความอยากได้ข้าวไม่มีแล้วใจเราเหมือนกันโยมตอนนี้เรายังไม่รู้จักทุกข์หรอกเพราะเรายังไม่ผิดหวังใช่ไหมเพราะยังหวังอนาคตอยู่เพราะเรายังไม่มีปัญหาหัวใจธรรมะไม่จำเป็นเลยนอกจากคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะอยากรู้ธรรมะตั้งแต่เด็กๆเล็กๆหนุ่มๆสาวๆแต่คนทั่วๆไปชาวโลกทั่วๆไปนิยมที่จะอยากได้ธรรมะตอนที่มีทุกข์แก้ปัญหาไม่ตกไม่มีอะไรแล้วจะเป็นที่พึ่งของเราเช่นคนอยากถวายสังฆทานนิยมอยู่ดีอยากถวายสังฆทานไหมมีเคราะห์อยากถวายสังฆทานมีเคราะห์อยากถวายสังฆทานหมอไปดูบอกว่านี่มีเคราะห์ไปถวายสังฆทานแสดงว่ามีทุกข์เราจึงหาที่พึ่งคนนี้เจ็บจะตายแล้วจะตายไม่มีทางรอดแล้วญาติพี่น้องมีทุกข์จะทำไงดีจะให้ญาติของเราเนี่ยมีที่พึ่งทำไงจะให้คนตายได้เห็นพระก่อนตายนั่นแหละจึงจะถวายสังฆทานจึงจะนิมนต์พระมารับศีลจึงจะฟังเทศจึงจะสนใจภาวนาไม่ยังไม่สนใจยามมีทุกข์คนเราจึงจะเรียกหาสิ่งที่ช่วยตัวเองได้เหมือนกับคนหิวข้าวคนร้อนอยากได้ของเย็นอยากได้น้ำเหนียวตัวอยากอาบน้ำตอนที่ร่างกายดีๆเราไม่อยากได้สิ่งพวกนี้โยมธรรมะของพวกนี้ละเอียดอ่อนมากที่คนเรายังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เมื่อมีทุกข์อะไรจึงจะหาธรรมะสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเขามีปัญญาเห็นทุกข์ง่ายยงเคยคิดหงุดหงิดไหมเคยหงุดหงิดไหมเคยกลุ้มไหมคิดโน่นคิดนี่คิดประโยชน์เคยไหมรู้สึกมันทรมานใช่ไหมแต่ว่ามันหายได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่หายไปไงทุกข์มากใช่ไหมนั่นแหละตัวทุกข์เหตุของการให้เกิดทุกข์แต่ว่ามันยังมีทางระบายออกอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันพอมันมีมากๆแล้วโยมจะไม่มีทางออกสิ่งนี้อาตมาได้รับตั้งแต่อาตมาอายุ15-16นั่งตรงนี้ก็ไม่สุขนั่งตรงนี้ก็ไม่สุขอาตมาพยายามจะนั่งให้มันสุขใจตรงนี้มันไม่สุขเอ๊ะทำไงจะทำให้สุขได้ได้รู้จักตอนนี้เองว่าอ๋อนั่งตรงไหนเขาไม่สุขเพราะใจมันไม่ยอมสุขอุตส่าห์ไปปูผ้านั่งนอนเล่นกับสนามหญ้าแล้วมันยังไม่สุขเลยมันไม่สุขหรอกโยมคนชาวโลกเนี่ยนะปิดบังตัวเองไม่สุขแต่หาว่าสุขหลอกตัวเองปิดบังตัวเองทุกอยู่ทุกลมให้ใจก็ไม่เห็นเพราะตราบใดใจดวงนี้มันยังไม่ดับนะมันยังไม่สุขหรอกโยมใช่ไหมมันยังคิดอยากโน่นอยากนี่ไปโน่นไปนี่เนี่ยใจดวงนี้มันคิดตลอดว่ามันจะสบายได้ตอนหลับเท่านั้นแหละตื่นขึ้นมาก็คิดต่อในเมื่อเรามารู้อย่างนี้นะใจคนเราไม่ใช่จะหาความสุขได้ง่ายนะถ้าไม่หยุดคิดถ้าไม่รู้ไม่มีปัญญาดับทุกข์ที่ใจได้ไม่รู้จักห้ามความคิดตัวเองให้หยุดเฉยนิ่งได้ถ้าคนไหนทำใจให้นิ่งเฉยได้ชั่วขณะหนึ่งรู้ทันใจได้คนนั้นมีสุข คนนั้นประกาศอิสระภาพเลยว่าฉันมีสุขสุขไงเพราะฉันไม่คิดอะไรมากใช่ไหมโยมถ้าโยมไม่คิดมากโยมสบายไหมสบายใช่ไหมคิดมากก็น่าดูเลยนะโยมก็ต้องไปหาทางออกผิดๆแล้วมันจึงจะดับทุกข์แบบผิดๆอย่างทุกวันเนี่ยคนเรานะมีทุกข์นะโยมนะมีทุกข์มากนะไม่ใช่ไม่มีนะไปกินเหล้าดับทุกข์ไปเต้นรำดับทุกข์ไปดูหนังดับทุกข์ไปหาแฟนดับทุกข์ที่จริงอยู่เฉยๆมันทุกข์จะตายแล้วทนไม่ไหวต้องไปหาแฟนดับทุกข์พอไปมีแฟนก็ทะเลาะกันอีกดับทุกข์ไม่ได้อีกแล้วหวงหึงกันระวังระแวงกันอีกทุกข์เพิ่มขึ้นอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะดับได้จริงๆต้นเหตุคือเราไม่รู้จักดับอีตรงที่เราอยู่คนเดียวนี่เองเราไม่รู้จักดับตอนเราอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวไม่คิดอะไรเนี่ยถ้าเราดับคนเดียวที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยโยมจะดับโดยที่ไม่ต้องไปหาทางออกผิดๆเลยนะพระกรรมฐานเนี่ยท่านพบทางสงบสุขแล้วที่วัดเนี่ยท่านไปนั่งอยู่คนเดียวกัน3เดือน7เดือนปีนึงโยมเชื่อไหมว่าท่านไม่พูดกับใครเลยอ่ะ15ค่ำท่านออกมาคุยมาลงอุโบสถทีพอลงอุโบสถเสร็จท่านก็เข้าห้องกรรมฐานท่านอยู่คนเดียวห้องเล็กๆโยมถึงเวลาก็เข้าไปส่งท่านก็นั่งเดินจงกรมทำสมาธิไม่ต้องคุยกับใครอ่ะท่านพบความสุขแล้วไม่ต้องคุยกับใครกับสุขนั่นเป็นความสุขของพุทธเจ้าสอนไม่ต้องคุยกับใครกับเป็นความสุขแล้วพยายามไม่คิดพยายามตัดอดีตเมื่อกี้อดีตก็คิดอดีตหนอคิดอดีตหนอพยายามกลับมาไว้ที่ใจตัวเองพอคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอพยายามตัดอดีตอนาคตตัดทั้งวันเลยโยมเดินยืนนั่งนอนพยายามสํารวมสติตลอดเวลาเพื่อให้ใจนี้หยุดคิดให้ได้ท่านรู้พระท่านรู้แล้วว่าคนหยุดคิดได้ยืนเดินนั่งนอนหยุดคิดได้จึงจะเจอความสุขคิดแป๊บเอาแล้วร้อนใจละคิดอดีตไปร้อนละฟุ้งซ่านละคิดอนาคตเอาละพุงสั้นละเพราะมันคิดได้แต่ทำไม่ได้เนี่ยจริงว่าผู้ที่มาเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองรู้เลยว่าคนเราเนี่ยหยุดคิดได้เท่าไรสุขมากเท่านั้นถ้าหยุดคิดไม่ได้มันสุขไม่ได้มันไม่เกิดปัญญาปัญญาที่พุทธเจ้าว่าในโยมปัญญาไม่คิดนะสมาธินี่หมายถึงทำจิตให้ว่างทำจิตอยู่ที่เดียวศีลนี่คือทำจิตอยู่ที่มือที่เท้าเวลาเดินก็ทำความรู้สึกไว้ที่เท้าเวลาหยิบอะไรก็ทำสติไว้ที่มือนี่ศีลไม่ต้องมี227ข้อศีลมีข้อเดียวคือทำสติอย่างเดียวสมาธิก็คือการจดจ่อไว้ที่ลมหายใจคือจดจ่อไว้ที่ตัวเองเขาเรียกสมาธิรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรตั้งจิตไว้เป็นหนึ่งปัญญาคือทำจิตให้ว่างไม่คิดอะไรเลยทำให้ว่างทำให้สว่างอย่างเดียวปัญญาของพระพุทธเจ้านี่คือไม่คิดอดีตอนาคตจึงจะเป็นปัญญาญาณแล้วสามารถเนี่ยยังลึกเข้าไปรู้อนุสัยกิเลสตัวเองบางคนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยระลึกชาติได้เลยเห็นลึกรู้ไปถึงเรื่องอดีตชาติได้เห็นรู้เรื่องบาปเรื่องบุญได้เพราะว่าปัญญาญาณเกิดขึ้นแต่ต้องเรียนรู้เรื่องจิตไม่คิดไม่นึกโยมทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียนเรื่องจิตเป็นหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าพอได้จิตเป็นหนึ่งเนี่ยมาเทศนาต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์เช่นพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องมรรคองค์8อริยสัจ4เอาที่ไหนมาพูดไม่มีศาสนาไหนพูดมรรคองค์8นี่ไม่มีศาสดาใดพูดเลยนะไตรสิกขา3นี่ไม่มีศาสนาไหนพูดพุทธเจ้าตรัสรู้มาพูดได้พูดว่ามรรคองค์8ทางเดินของผู้ปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ย ที่จะไปพระนิพพานได้ที่ชีวิตของผู้ดำเนินชีวิตตัวเองจะไปสู่ความสุขได้นะต้องมีมรรคองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือตั้งจิตชอบตั้งจิตชอบหมายถึงว่าสมมติเรามีศีลห้าเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิมีตั้งจิตชอบเนี่ยคือความเห็นถูกเห็นว่าบุญเนี่ยเห็นว่าบาปเห็นว่าบุญเนี่ยบาปได้ทำให้ใจร้อนบุญทำให้ใจเย็นเนี่ยสัมมาทิฏฐิพระองค์เห็นแล้วว่าบาปทำให้ใจร้อนบุญทำให้ใจเย็นนิพพานทำให้จิตว่างจิตว่างพระองค์ก็เห็นพระองค์เห็นก็พระองค์ก็สอนแล้วว่านิพพานทำให้จิตว่างสัมมาทิฏฐิเห็นบุญเห็นบาปเห็นนิพพานแล้วตอนนี้สัมมาสังคโปความดำริออกจากกามถ้ารู้ว่าคนเราเนี่ยมีทุกข์มากเพราะกามทุกคนเราที่ทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะกามทั้งนั้นเลยกิเลสกามความอยากได้รูปก็เป็นทุกข์ความอยากได้เสียงก็เป็นทุกข์ความอยากได้กลิ่นก็เป็นทุกข์ความอยากได้รสก็เป็นทุกข์ความอยากได้สัมผัสก็เป็นทุกข์ท่านเห็นว่าถ้าคนไหนดำริออกจากกามได้เนี่ยจะเป็นสัมมาสังคโปถือว่าคนมีศีล5สัมมาทิฏฐิมีศีล5แล้วดำริออกจากกามเนี่ยภรรยาเดียวมีภรรยาเดียวดำริแค่มีภรรยาเดียวคนที่จะมีภรรยาเดียวเนี่ยได้ต้องลดตัวตนต้องลดสัมมาสังคโปออกคือดำริออกจากกามเช่นวันพระถืออุโบสถวันหนึ่งวันพระเนี่ยสามีกับภรรยาเนี่ยสมาทานศีลอุโบสถอยู่ด้วยกันแบบไม่ยุ่งเกี่ยวทางเพศ7วันหยุดวันหนึ่งแล้วผู้ชายทำอย่างนี้ได้ผู้หญิงทำอย่างนี้ได้จะมีเรียกว่าคนเรามีเบรกหรือมีสิ่งห้ามใจก็จะมีจิตใจที่เยือกเย็นสงบจากกามจะมีความสุขในการครองเรือนไม่นอกใจภรรยาไม่นอกใจสามีสัมมาสังคโปดำริออกจากกามดำริข้อต้นศีล5รักเดียวใจเดียวไม่นอกใจภรรยาไม่นอกใจสามีตามที่พุทธเจ้าสอนแล้วถึงวันพระก็มาสมาทานศีลอุโบสถถือพรหมจรรย์1วัน7วัน1วัน7วัน1วันแล้วเมื่อคนเราถืออย่างนี้แล้วจึงว่าเป็นมาตรฐานเป็นบาตรฐานของคนสมัยก่อนซึ่งไม่มีใครผิดศีลกันดำริออกจากกามแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการหย่าร้างการหย่าร้างก็ไม่เคยมีเพราะอะไรเพราะสัมมาสังคโปรเนี่ยดำริออกจากกามได้แล้วจะหย่าร้างกันยังไงล่ะเพราะต่างคนเห็นว่าโทษมันมากถ้าเรายังมัวหมกมุ่นอยู่ในกามเนี่ยโทษมันเยอะเราก็พยายามดำริออกทั้งผัวเมียก็ดำริออกก็ไม่มีใครอยากได้กามมากก็ต่างคนต้องอยู่อย่างสงบสุขเนี่ยหลักมรรคองค์8พระเจ้าสอนไว้ดีนะแต่ทุกวันนี้ทุกคนบอกว่าฉันก็มีมรรคองค์8แต่เราไม่ได้ทำตามรูปแบบอันนั้นก็เลยไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนสมัยพระเจ้าสอนอย่างนั้นเมื่อมีอย่างนี้แล้วจึงว่าคนที่จะนอกใจกันไม่มีหรอกนะจะมากผัวมากเมียไม่มีขอให้ถือตามมรรค8นี่แหละจังไอ้ที่มากผัวมากเมียทุกวันเนี้ยมันไม่มีมรรคองค์8ไม่มีสัมมาสังคโปไม่ดำริออกจากกามไม่เคยพิจารณาว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันก็มีร่างกายเป็นธรรมดานี่แหละไม่ได้วิเศษวิโสอะไรร่างกายคนเราก็พิจารณากรรมฐานกันบ้าง8วันก็7วันพิจารณากรรมฐานกันวันนึง
1: นั่งไม่ต้องพนมมือก็ได้โยมนั่งสมาธิควังธรรมนะนั่งให้สบายนั่งสมาธิควังธรรมไม่ต้องพนมมือนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายภาวนาที่เราเคยทำภาวนาที่เราเคยภาวนาพุทโธ

็ได้หนอก็ได้สัมมาอรหังก็ได้ที่เราเคยทำนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือนะจะได้นั่งได้นานถ้านั่งพนมมือแล้วมันเมื่อยนั่งไม่นานวันนี้ได้มาบรรยายธรรมที่วัดอเนกซึ่งได้พบญาติโยมผู้ใคร่ในธรรมที่จะดำเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติค้นหาความจริงคือสัจธรรมค้นหาความจริงคือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอน

ค้นหาความจริงคือสัจธรรมที่พุทธเจ้าสอนก็ไม่มีอะไรมากค้นหาที่กายยาวาหนาหนึ่งคืบกว้างกำมาสัญญาในใจครองคือกายกับใจของเราที่พุทธเจ้าทรงให้ค้นหาความจริงความจริงในที่นี้ก็ย่นลงมาก็คือรูปร่างกายของเราใจคิดนึกก็เรียกว่าความคิดนึกเรียกว่านามของสองอย่างนี่แหละที่ว่าทุกคนเราเกิดมาแล้วเป็นทุกข์สุขกับสิ่งนี้ที่ทุกข์ที่สุขกับสองอย่างนี้เองไม่มีสิ่งอื่นนอกเหนือไปจากกายกับใจคือที่สัจธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้พวกเราได้รู้ความจริงคือหลักที่เป็นสุขหลักที่เป็นทุกข์เนี่ยก็คือกายกับใจคนเราที่ร้องไห้คร่ำครวญเสียอกเสียใจเพราะพัดพรากจากกันเจ็บก็ดีตายก็ดีไม่สมหวังอะไรเนี่ยก็เรื่องจากกายกับใจจากที่เราไม่ได้กายดังที่ต้องการจากที่ไม่ได้เลี้ยงความคิดที่เราคิดไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเรื่องกายกับใจเท่านั้นถ้าพูดกันตามธรรมะพุทธเจ้ามันเรื่องบอกเรื่องของขันห้าเรื่องของขันห้ามันแปรปรวนมันเป็นทุกข์แต่นี่พูดถึงขันห้ารู้สึกว่ามันลึกเกินไปนะพูดกันเรื่องกายกับใจถ้าพูดถึงเรื่องรูปเมื่อพูดถึงเรื่องนามก็รู้สึกลึกซึ้งอีกพูดถึงรูปถึงนามโยมก็งงเอ๊ะอะไรรูปนามเรื่องอะไรขันธ์ห้าแต่นี้ถ้าเราจะมากระเพาะเปลือกให้มันง่ายๆเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยปฏิบัติเนี่ยเป็นสัจธรรมที่พุทธเจ้าบอกให้รู้ให้รู้ลึกซึ้งเข้าไปที่ใจเนี่ยให้รู้บุญรู้บาปรู้ศีลสมาธิเนี่ยรู้ที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยรู้กายรู้ใจนะเช่นเรานึกถึงลมหายใจเขาออกของเราเนี่ยเช่นภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยรู้กายก็รู้ใจกายก็คือลมหายใจตัวรู้ก็คือใจก็คือตัวสติก็คือใจตัวรู้นี่คือใจถ้าพูดไปตามภาษาบาลีก็รู้รูปรู้นามเนี่ยบอกว่าวิปัสสนารู้รูปรู้นามเรียนวิปัสสนาจึงจะไปพระนิพพานได้เรียนวิปัสสนาจึงจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้เรียนวิปัสสนาจึงจะเป็นยอดบุญผสมมัฏฐะแล้วไปแค่สวรรค์ไปแค่พรหมคนก็เลยอยากจะเรียนวิปัสสนาแต่นี้บอกพุทโธเนี่ยพุทโธเนี่ยสมถะไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนิพพานต้องรู้รูปนามต้องรู้รูปรู้นามถึงจะไปนิพพานนะหรือต้องรู้ขันธ์ 5จึงจะเป็นทางพระนิพพานตอนนี้สิ่งนี้คือคำสมมตินะขันห้าก็คำสมมุติรูปนามก็คำสมมุติกายใจก็คำสมมุติพุทโธก็คำสมมุติหนอก็คำสมมุติสัมมาอรหังก็คำสมมุติอะไรเลยที่ไม่สมมุติคำที่ไม่สมมุติก็คือการรู้ว่าใจสงบหรือไม่สงบรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่หรือไม่สงบรู้ว่าขณะนี้ใจของเรากำลังมีสมาธิอยู่กำลังภาวนาอยู่รู้ว่าขณะนี้ใจของเรากำลังคิดอะไรคิดอยู่ที่นี่หรือเปล่าขณะนี้นั่งรู้อยู่ที่นี่หรือเปล่าโยมกำลังคิดอะไรรู้ไหม

หลับตาดูสิขณะนี้กำลังคิดอะไรรู้ลมหายใจไหมรู้ลมหายใจนี่รู้หลักธรรมถ้าขณะนี้โยมไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดห่วงบ้านห่วงเรือนคิดถึงอดีตเก่าๆคิดถึงอนาคตใหม่ๆไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเรียกว่าไม่รู้ทันใจไม่รู้ทันอารมณ์ไม่รู้รูปไม่รู้นามลืมรูปซะแล้วก็คือลืมรู้ตัวเองคือรู้ลมหายใจทีนี้ถ้าโยมปฏิบัติรู้ลมอย่างเดียวนะรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่นี่รูปร่างหน้าตาโยมเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาโยมเป็นยังไงนึกดูตัวเองพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้ดูรูปร่างหน้าตาตัวเองเป็นองค์พระสงบเรียกรู้รูปนะรู้กายเรียกรู้รูปใจสงบเรียกรู้นามรู้ใจก็เรียกรู้นามเป็นทั้งสมถะไหมเป็นรู้กายรู้ใจเรียกว่าเป็นสมถะรู้รูปรู้นามเป็นอะไรรู้รูปรู้นามเป็นวิปัสสนาถ้างั้นเป็นวิปัสสนาแล้วสิเป็นทางพระนิพพานแล้วเป็นวิปัสสนาแล้วรู้อย่างนี้พอไหมพอแล้วรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามรู้อันเนี้ยรู้ลมหายใจก็เรียกว่ารู้รูปรู้นามนะรู้กายรู้ใจอยู่ก็นั่งนึกตัวเองอยู่เนี่ยตัวเองนั่งอย่างไรหายใจอย่างไรนี่เรียนสมถะสมถะเป็นยอดบุญกุศลวิปัสสนาเป็นยอดปัญญาตอนนี้รู้ไปเรื่อยๆรู้ว่าเราสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรโยมพอเข้าใจนะพอเข้าใจแล้วก็ไม่งงดูตัวเองเห็นไหมเห็นรูปร่างหน้าตาเราไหมนึกถึงคนอื่นเห็นไหมเห็นนึกถึงลูกเห็นนึกถึงหลานเห็นนึกถึงสามีภรรยาเห็นนึกถึงตัวเองเห็นไหมไม่เห็นยอมนึกถึงหน้าตัวเองเห็นไหมไม่เห็นนึกบ่อยๆนึกจนจำได้อย่าไปนึกถึงหน้าคนอื่นนะถ้านึกถึงหน้าคนอื่นแล้วไม่เป็นสมถะไม่เป็นวิปัสสนานึกถึงหน้าตัวเองได้นึกถึงกายตัวเองได้ไหมล่ะนึกรูปเห็นรูปรู้รูปรู้รูปนั่งอยู่รู้กายนั่งอยู่รู้ลมหายใจแต่ถ้าโยมรู้ใจใจจะคิดถึงลูกแล้วใจจะคิดถึงหลานแล้วใจจะหวนไปอดีตแล้วพอใจจะไปโน่นไปนี่แล้วนั่นแหละรู้ใจตัวเองเรียกว่ารู้นามรู้นามก็เรียกวิปัสสนาแล้วโอ้รู้นี่เรียกวิปัสสนาเกิดแล้วได้วิปัสสนาแล้วเนี่ยรู้ใจก็เป็นรู้วิปัสสนาสิธรรมดาคนเราไม่รู้ใจตัวเองง่ายๆหรอกมันจะเป็นนึกถึงคนอื่นห่วงคนอื่นคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้นั่นนั่นไปรู้รูปคนอื่นไปรู้นามคนอื่นมันไม่ถูกธรรมะต้องรู้ที่กายกับใจดูอย่างนี้อย่างเดียวแล้วจะเห็นอะไรท่านบอกว่าบุญมันเห็นที่ใจนี่ต่างหากบุญก็เห็นที่ใจบาปก็เห็นที่ใจสวรรค์นรกก็เห็นที่ใจถ้าโยมดูกายตัวเองออกดูรูปตัวเองออกแล้วเนี่ยดูใจตัวเองออกแล้วจะเกิดศีลสมาธิเกิดความสงบนะใครภาวนาอะไรไม่ได้ก็พุทโธไปโยมนะภาวนาอะไรไม่ได้กำหนดดูลมหายใจเวลาลมหายใจเข้าก็พุทธเวลาลมหายใจออกก็โธหายใจเข้าก็พุทธหายใจออกก็โธมานั่งใกล้ๆไปโยมนี่มานั่งใกล้ๆนี่จะได้ยินนะกำหนดดูลมหายใจลมหายใจเป็นรูปรู้ลมหายใจเป็นนามนะรู้ลมหายใจเป็นรูปตัวรู้เป็นนาม
หายใจเข้าพูดหายใจออกโทจับไว้ที่ลมหายใจเราเห็นตัวเองให้มากเห็นนี่แปลว่ารู้รู้แปลว่าเห็นนะใกล้เคียงกันตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นง่ายพระพุทธเจ้าในท่านทำไปพระนิพพานในท่านทำเรื่องง่ายๆโยมท่านไม่ได้สร้างวัดสร้างวาเหนื่อยเหมือนพวกเราโยมนะพุทธเจ้าได้ท่านไปนิพพานท่านไม่ได้มานั่งสร้างวัดสร้างวาเหมือนพวกเราโยมไม่ได้มาสร้างกุฏิสร้างศาลาตอกเสาเข็มเหนื่อยอย่างทุกวันนี้หรอกโยมพุทธเจ้าไปนิพพานนะโยมพุทธเจ้าทำบารมีนะพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นท่านไปนั่งอยู่โคนโคไปนั่งดูลมหายใจนะท่านไปนั่งดูลมหายใจของท่านนั่งดูลมดูรูปดูนามดูกายดูใจเห็นพระองค์เนี่ยชัดขึ้นเห็นรูปตัวเองนั่งชัดขึ้นชัดขึ้นจะเป็นองค์พระพุทธเจ้าดูใจของท่านชัดขึ้นชัดขึ้นจะเห็นอนุสัยกิเลสใจของท่านสงบหรือไม่สงบท่านเห็นหมดพอได้หัวค่ำพระองค์สงบเลยนะพอหัวค่ำพุทธเจ้าสงบเป็นสมาธิแน่วแน่เลยพอเที่ยงคืนระลึกชาติได้หมดรู้ชาติรู้ภพรู้จบหมดไม่สงสัยแล้วว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงกรรมเวรเป็นยังไงพระองค์เห็นหมดนรกกี่ชั้นสวรรค์กี่ชั้นเห็นนรกที่ใจเห็นที่ใจของพระองค์เนี่ยนรกที่ใจเนี่ยก็เหมือนไปเห็นข้างนอกเหมือนกันพระองค์เห็นหมดเลยนรกสวรรค์เห็นหมดมีญาณมีปัญญาเกิดขึ้นพระองค์ก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดสิ่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ที่ใจก็ดับที่ใจพอได้สมาธิขั้นสูงพระองค์ก็เจริญฌานมากขึ้นเจริญสติปัญญาจนไปเห็นจิตเกิดดับพิจารณานามมากขึ้นถ่ายถอนอุปาทานต่างๆที่ยึดมั่นถือมั่นในภพทั้งสามออกพระองค์ก็ได้อาสวะขยานรู้ละกิเลสเป็นวิปัสสนาสมุจเจตสว่างก็สำเร็จพระองค์ไม่ได้มานั่งทำอะไรเลยโยมนั่งทำลมหายใจดูลมหายใจพระองค์ประคับประคองใจพระองค์เนี่ยคืนหนึ่งสำเร็จเลยเราท่านก็มาสอนพวกเราเนี่ยให้เดินไปนี้เนี่ยให้เดินไปสวรรค์ตรงนี้แต่พระองค์เดินไปพระนิพพานคืนเดียวแต่พระองค์ปฏิบัติมาถึง6ปีจึงจะถึงนิพพานแต่ที่จริงมาจับทางเดินได้เนี่ยแค่คืนเดียวโยมจับลมหายใจนะพอได้ลมหายใจแล้วพระองค์ก็คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจนใจของพระองค์เนี่ยไม่หวั่นไหวไม่เล่าร้อนสงบเย็นจะละกิเลสได้เรียกว่านิพพานนิพพานนี่หมายถึงว่าใจของท่านดับความวุ่นวายใจแต่กายยังไม่ตายนะหมายถึงใจถึงพระนิพพานคือว่างเปล่าจากกิเลสคือไม่ใช่ว่างเปล่าจากการไม่คิดนึกยังคิดนึกได้อยู่แต่คิดไม่มีบาปแล้วคิดเป็นบุญแล้วไม่มีอกุศลแล้วไม่ใช่นิพพานแล้วตายนิพพานแล้วหมายถึงว่าไม่ทุกข์ใจนี่พุทธเจ้าทำศาสนาเกิดขึ้นแล้วโยมพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วพุทธเจ้าทำพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกวันเพ็ญกลางเดือน6แล้วพอนั่นก็ออกไปสั่งสอนให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังธรรมะธรรมจักขปวัตตนสูตรว่ากายยาวานานังคืบกว้างกรรมาสัญญาในใจของเนี่ยเกิดจากอะไรพระองค์บอกเกิดจากข้าวสุกเกิดจากขนมสดเกิดจากถั่วเกิดจากงาเกิดจากข้าวสาลีกายเนี่ยเกิดจากข้าวสุกขนมสดเกิดจากข้าวและผลไม้แล้วก็เกิดจากเลือดเนื้อกายใจพ่อแม่ก็ให้พิจารณาว่าภายในเราเนี่ยมีถั่วมีงามีข้าวสุกขนมสดมีก็พิจารณาไปจนถึงผมขนเล็บควันหนังแล้วก็ให้ลอกเนื้อลอกหนังออกเห็นเนื้อเห็นเส้นเอ็นเห็นโครงกระดูกแล้วให้พิจารณาจนถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลม
พอพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ละตัวตนได้ไม่หลงตัวตนโอ้คนเราเกิดมาแค่นี้แล้วคือพอเห็นก็ไปจริงแล้วเห็นสัจธรรมเห็นความจริงแล้วอ๋อผมคนเล็บฟันหนังเนื้อกายใจเรานี่เกิดจากข้าวสุกขนมสดแหมเราหลงวิเศษกว่าคนอื่นเราหลงว่าเรารู้มากเราโตก่อนเขาเรามีวิชามากเรามีทรัพย์มากเรามีอะไรเราไปหลงตัวเองว่ามีโน่นมีนี่มากที่ไหนมีเหมือนกันทุกคนรวยยังไงจนยังไงสวยยังไงฉลาดยังไงโง่ไงก็มีข้าวสุกขนมสดมีเลือดเนื้อกายใจมีอุจจาระมีปัสสาวะมีของเหลวของแข็งมีร่างกายเหมือนกันหมดทุกคนกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพอตายแล้วไม่มีอะไรพอมองไม่ถึงความตายคนที่อยู่ในประช้าเป็นยังไงองค์สอนนะคนที่ตายคืนนึงแล้วเป็นไงหมดลมลูกหลานก็ไม่เข้าใกล้รักกันทับตายก็ไม่ยอมก็นอนด้วยผัวก็ไม่ยอมนอนกับเมียเมียก็ไม่ยอมนอนกับผัวผัวก็ไม่กล้าถูกตัวเมียเมียก็ไม่กล้าถูกตัวผัวโอ้พอหมดลมหายใจไปอย่างนี้เองพระองค์สอนให้ปัญจวัคคีย์เห็นพอ3วันแล้วเข้าใกล้ไม่ได้แล้วมีกลิ่นผัวก็ไม่เข้าใกล้เมียเมียก็ไม่เข้าใกล้ผัวลูกก็ไม่อยากเข้าใกล้เพื่อนฝูงก็ไม่อยากเข้าใกล้เอ๊ะ3วันแล้วไม่ใครเข้าใกล้เลยแหละพอ7วันแล้วมีกลิ่นมากเลยตลบอบอวลหมดสมัยก่อนไม่ได้ฉีดยาเนี่ยพอ7วันไปนั้นน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเต็มตัวหมดคนสวยๆก็ไหลคนโง่ก็ไหลคนฉลาดก็ไหลคนรวยก็ไหลคนจนก็ไหลหมดพระเจ้าเป็นเหมือนกันหมดโอ้น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเป๊ะทั้งตัวเลยไม่มีใครเข้าใกล้เลยมีอยู่คนคนเดียวเข้าใกล้คือสัพพะเลอร์สัพพะเลอร์ก็ต้องเอาสัพพะเลอร์ก็ต้องทำหน้าที่แทนทุกคนมีหนอนเข้าใกล้ฉายจมูกทะลุหูฉายหูทะลุตาหนอนชอบมีหนอนนะเข้าใกล้มีแมลงวันไต่ตอมมีหนอนก็แมลงวันมันรักมากไปที่ไหนมันตามไปหมดเลยนี่คือความรักที่มีอยู่ในร่างกายพระองค์ก็สอนให้ปัญจวัคคีย์เห็นธาตุแท้ของร่างกายแล้วจิตล่ะจิตเป็นกุศลไปไหนจิตเป็นอกุศลไปไหนพระองค์แยกอีกพระองค์แยกจิตเป็นกุศลตายแล้วไปไหนจิตอกุศลตายแล้วไปไหนพระองค์เห็นอีกจิตกุศลที่มีศีล5ศีล8เนี่ยตายเลยไปสู่ภพภูมิดีภพมีศีล5เนี่ยไม่ไปนรกไปเกิดเป็นเทวดาภพมีศีล8ไปเทวดาชั้นสูงขึ้นภพมีสมาธิไปเป็นพรหมภพดับโลภโกรธหลงได้ไปนิพพานภพโกรธมากเป็นไงภพโกรธมากภพเกลียดมากภพรักมากภพหลงมากภพโลภมากเป็นไงตายไปเป็นสุนัขบ้างเฝ้าบ้านบ้างตายเป็นงูเป็นควายก็ใช้บ้างพวกคนโกงตายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตทำบาปมากกินเหล้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดศีลมากพวกนี้ไปอยู่ในนรกเป็นเปรตพระองค์ก็เห็นวิญญาณด้วยเห็นทั้งทางถูกทางผิดเมื่อชี้แจงให้ปัญจวัคคีย์ทราบว่าเรื่องของกายเนี่ยมีอย่างนี้เราอย่าหลงกายไม่ได้เพราะกายเนี่ยเป็นเรือเป็นรถที่ให้คนขี่ข้ามฝั่งถึงที่สุดไม่ใช่เอาไปไหนได้เป็นเครื่องอาศัยไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารอยู่ไม่นานอยู่ไม่ถึง100ปีทิ้งหมดราชรถอันนี้ทิ้งหมดเรืออันนี้ทิ้งหมดไม่มีใครเอาไปได้ลูกก็ไปไม่ได้หลานก็ไปไม่ได้เหมือนกันร่างกายนี้ก็เหมือนกับแค่แหวนเงินทองก็เอาไปไม่ได้เป็นทรัพย์ภายนอกมีอย่างเดียวที่เอาไปได้คือทรัพย์ภายในคือศีลที่รักษาไว้เนี่ยสมาธิที่ตั้งมั่นไว้ปัญญาที่รู้ทันรอบรู้มีปัญญาละตัวตนได้พระพุทธเจ้าสอนให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยพิจารณากายจนเห็นกายแน่นอนแล้วไม่สงสัยแล้วโอ้คนเรานี่กลับมาเป็นธาตุ4หมดแล้วเนี่ยมีของพ่อแม่ให้มากลายเป็นธาตุ4ดังเดิมก็อัญญาสิวัตโพโคทัญโยพระอัญญาโกทัญญะไม่รู้แล้วหนอ
สำเร็จเป็นโสดาบันเลยพอสำเร็จเป็นโสดาบันนี่ก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นแหละพระองค์แสดงธรรมะให้ปัญจวัคคีย์ฟังนี่ก็เรียกว่าพระธรรมเกิดขึ้นได้ในโลกพระธรรมก็คือที่พุทธเจ้าสอนนะโยมไม่ใช่อยู่ที่คัมภีร์นะโยมนะไม่ได้อยู่ที่ตู้ปฏิปิฎกนะคำสั่งสอนที่พุทธเจ้าสอนเรื่องกายกับใจสุขกับทุกข์แยกกายแยกใจเรื่องรูปเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกลายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกรูปแยกนามนี่คือธรรมะที่พุทธเจ้าสอนอยู่ในใจทุกคนอยู่ในกายทุกคนนะถ้าเราได้ธรรมะเท่านี้เราจึงจะดับทุกข์ได้จึงจะไปสวรรค์นิพพานได้ถ้าธรรมะยังอยู่ในตู้ปัจจัยปิฎกเอาไปไม่ได้จ้าถ้าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ยังเต็มตู้ปัจจัยปิฎกไม่มีใครปฏิบัติเลยวัดนี้ไม่มีใครปฏิบัติเลยเอาไปไม่ได้เอาธรรมะไปไม่ได้ไม่มีธรรมะนะไม่มีธรรมะบ้านนี้ไม่มีธรรมะวัดนี้ไม่มีธรรมะเพราะไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครเห็นธรรมต้องเรียนธรรมะต้องปฏิบัติต้องนำธรรมะเนี่ยมาพูดเอามาคิดเอามาทำในหลักที่โพคิยบัตธรรม38ประการคือปฏิจจสมุปบาทในธรรมทั้งหมดนั้นรวมคำสอนพระเจ้าเรียกว่าธรรมะที่แสดงแล้วให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเช่นว่าอริยสัจ4เนี่ยคือให้เห็นทุกข์คือพระองค์สอนให้เกิดปัญญาให้เห็นทุกคนเราได้เห็นว่าใจคนเราเนี่ยถ้าโกรธเลยเป็นทุกข์อย่าโกรธดีกว่าใจคนเราถ้าโลภมากเลยเป็นทุกข์อย่าโลภดีกว่าใจคนเนี่ยถ้าหลงมากเลยเป็นทุกข์บางคนหลงจริงๆมาวัดไม่ได้เลยหลงห่วงอยู่แต่บ้านนั่นเนี่ยห่วงลูกห่วงหลานอยู่แต่บ้านนั่นเนี่ยฉะนั้นเมื่อหลงลืมว่านี่ทรัพย์ของเรานี่ลูกของเรานี่หลานของเรานี่กายของเรานี่ใจของเราแม้แต่หลงว่าความรู้ของเราหลงว่าเราเกิดมาก่อนก็เรียกว่าหลงตัวนี้ทำให้เราปิดบังมรรคผลนิพพานนะหลงอายุมากก็หลงว่าเป็นแม่ก็หลงว่าเป็นพ่อก็หลงว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หลงว่ารวยก็หลงคิดว่าตัวเองฉลาดก็หลงนะเมื่อหลงอย่างนี้ก็เอาอะไรไปไม่ได้ต้องทำตัวปัญญาให้เกิดขึ้นตามที่พุทธเจ้าสอนว่าธรรมะอยู่ที่ใจของเราเมื่อมีพระธรรมคำสั่งสอนก็เกิดความสว่างคนก็รู้ชื่อโอปัญจวัคคีย์ฟังธรรมะพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่ากายกับใจนี่ไม่ใช่ของเราของอาศัยอยู่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนเป็นนี้หมดเลยก็หายหลงเป็นสมาธิเป็นสมาธิโอ้คนเราต้องตายคนเราต้องแก่คนเราต้องเจ็บกายเรานี่ได้มาจากข้าวสุกขนมสดพ่อแม่นั่นเองไม่ได้มีเศษอะไรเลยนะเนี่ยไม่มีแก่นเลยเนี่ยต้นไม้ยังมีแก่นแต่คนไม่มีแค่กระดูกมีแค่เนื้อมีแค่เอ็นเครื่องในก็มีตับไตไส้พุงมันไม่มีเศษเลยนี่มันมีแต่โรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้นเลยนะเดินละหกล้มปุ๊บเจ็บเลยโยมทุกข์แหละนะตกกระไดหน่อยกระดูกหน่อยเนี่ยกายเนี่ยทุกข์มากใจนี่พอใครว่าไม่ดีหน่อยโกรธแล้วทุกข์มากถ้ากังวลหรือเป็นห่วงมีอะไรที่ไม่สบายใจก็คิดแล้วก็นอนไม่หลับแหละเป็นทุกข์นะห่วงคนโน้นจะเป็นอย่างนั้นห่วงคนนี้เป็นอย่างนี้โหทุกข์มากใจนี้ทำไงจะดับทุกข์ได้พุทธเจ้าเลยบอกคนที่จะดับทุกข์ได้คือคนนั้นมีสติกับสมาธิปัญญารู้ว่ามันทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเพราะใช่มันช่างมันเกิดได้กระดับได้พิจารณาจนมันดับก็อยู่ความดับคือจะอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิธรรมะจึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งที่เราพวกเราต้องเรียนสมาธิก่อนโยมนะจะมาพูดให้คนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฟังไม่รู้เรื่องนะโยมเนี่ยพูดให้คนขี้เหล้าเมายาฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่นี้พูดให้โยมเข้าวัดเข้าวาฟังต้องรู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องก็ต้องพยายามฟัง

พระพุทธอะไรเนี่ยธรรมะอะไรนี่แหละที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็รู้สิ่งนี้นะโยมรู้วิธีทางปฏิบัติดำเนินทางดับทุกข์คือรู้ใจของพระองค์แล้วก็สอนให้ทุกคนรู้ใจของตัวเองดับทุกข์ที่ใจตัวเองตอนนี้พระสงฆ์เกิดขึ้นและพระโกฏัญญะพระปัตภัททิยะมหานามะอสุจิปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยสำเร็จได้ดวงตาธรรมรู้แล้วอ๋อคนเรานี่เกิดมาแล้วมีขันธ์5ขันธ์5นี่ไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราเขาเลยเราหลงตัวตนเองเราหลงว่ามีชีวิตอยู่เองเราหลงว่าเราดีเราถูกเองพอเข้าใจอย่างนั้นปุ๊บพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกแล้วมีพระรัตนตรัยอยู่นะทีนี้เมื่อมีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามพระรัตนตรัยนะเมื่อปฏิบัติตามพระรัตนตรัยแล้วบุคคลนั้นจึงจะพ้นทุกข์จึงจะไปสวรรค์นิพพานเวลาโยมเจ็บโยมต้องนึกถึงพระรัตนตรัยเวลาโยมมีความทุกข์โยมต้องนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพุทธเจ้าเลยยิ้มไม่โกรธเลยแหมพุทธเจ้ามันไม่มีกิเลสเลยพุทธเจ้าบริสุทธิ์จริงๆแหมใจพระพุทธเจ้ามีประเสริฐที่สุดในโลกไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็บริสุทธิ์ปัญญาก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจขอให้พุทธเจ้าจงประเสริฐจงบังเกิดมีในใจของข้าพเจ้าบริสุทธิ์อันนี้พอนึกถึงพุทธเจ้าในใจเราก็สบายสว่างเหมือนแก้วเข้ามาอยู่ในใจโยมนึกถึงพุทธเจ้าเหมือนแก้วดวงหนึ่งมาอยู่ในใจแล้วก็ซ้อนมาอีกดวงหนึ่งทำพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องอดทนเราต้องไม่โกรธเราต้องไม่เกลียดใครเราไม่ต้องอิจฉาใครไม่ต้องพยาบาทใครไม่ต้องริษยาพยาบาทอาฆาตใครไม่ต้องคิดว่าใครไม่ดีต้องทำใจเราให้ดีทำสมาธิพุทโธไว้พุทโธธัมโมสังโฆพอเราทำใจเราให้สว่างคำสอนพุทธเจ้าอยู่ในใจเราแล้วพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายขันธ์5เป็นทุกข์ทำใจให้สบายตกลงตกแล้วเราต้องแก่ต้องตายต้องเจ็บเหมือนกันเป็นไงก็เป็นกันเราก็น้อมธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยไว้ในใจเรามากขึ้นมากขึ้นก็เลยแก้วก็เกิดขึ้นอีกดวงหนึ่งก็คือดวงพระรัตนตรัยทีนี้พระสงฆ์ลองนึกถึงครูบาอาจารย์พระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยนะพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระอรหันต์เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยทิ้งเงินทิ้งทองทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งความโกรธความเกลียดพยาบาทอาฆาตเข้ามาอยู่เพียงร่มกาสาวพัดไม่เอาอะไรเลยเอาแต่จิตเพื่อทำพระนิพพานก็มันได้ก็พระอรหันต์เนี่ยก็ปฏิบัติดุจพ้นเหมือนพระพุทธเจ้านำธรรมะบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็นึกถึงโอ้พระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์เราก็จงเกิดมีในใจเราให้บริสุทธิ์แก้วก็สว่างในใจเราถ้าเราจะว่างนี้มันจะไม่เจ็บไม่ปวดเลยโกรธก็หายโลภก็หายหลงก็หายนี่เรียกว่ารัตนตรัยเกิดขึ้นในใจเราแล้วเราจะสงบเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดชีวิตนี่พุทธศาสนาเกิดมีนิยมนะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะอยู่8ปีสอนอยู่8ปียังไม่มีโบสถ์ไม่มีศาลาหรอกโยมแต่สอนให้คนถึงศาสนาหมดให้ทุกคนปฏิบัติใจนะสอนให้ทุกคนทำสมาธิสอนให้ทุกคนรักษาศีลสอนให้ทุกคนเจริญกรรมฐานจนสำเร็จหมดพอเจริญแล้วสิคนโน้นก็สร้างวัดให้คนนี้ก็สร้างวัดให้คนโน้นก็สร้างโน้นสร้างนี่ที่ไหนพระรัตนตรัยเกิดก่อนวัดนะพระรัตนตรัยเกิดก่อนวัดพระรัตนตรัยเกิดคู่กับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วตอนมาทั้ง200มาเนี่ยมารุ่นหลังเนี่ยทำไงดีท่องพระไตรปิฎกกันไว้เยอะๆ15วันพระคืนท่องกันได้เอ๊ะเดี๋ยวพระไตรปิฎกจะสูญหายพอมาสมัยพระเจ้าโศกก็มาจารึกใส่ใบลานโยมจารึกใส่ใบลานเป็นตู้ไว้ทุกวันนะโยมพระไตรปิฎกเกิดที่หลังแต่พระธรรมนั้นเกิดคู่กับพุทธเจ้าพระไตรปิฎกที่ว่าพระธรรมะธรรมะนี่ที่อยู่ในตู้เนี่ยเกิดที่หลัง
เบื้องหลังพระอรหันต์พวกที่ปฏิบัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปสวรรค์นิพพานนึงเกื่อนมรยงตอนหลังที่ถึงได้มาจาราถึงได้มาสร้างตู้ประจัยปิฎกขึ้นมาที่หลังจึงได้มาสร้างวัดสร้างโบสถ์ขึ้นที่หลังโยมแต่สวรรค์นิพพานไปก่อนแล้วฉะนั้นที่เราจะเอาไปได้เนี่ยต้องเอาอริยทรัพย์ภายในประโยชน์ต้องปฏิบัติธรรมนะเราสร้างอะไรไว้เนี่ยเอาไว้ให้ใจดีสร้างโบสถ์ให้ใจไม่โกรธสร้างโบสถ์ให้ใจไม่โลภไม่หลงสร้างวัดเนี่ยให้ใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ถ้าสร้างแล้วโกรธโลภหลงไปไม่ได้มันขวางประตูนิพพานนะถ้าโยมสร้างอะไรเนี่ยต้องสร้างไม่โลภทำบุญเนี่ยต้องไม่โลภต้องไม่ตนีทำบุญแล้วต้องไม่โกรธทำบุญแล้วไม่ต้องทะเลาะกันไม่ด่ากันทำบุญแล้วต้องใจดีใจเย็นจึงจะเรียกว่านั่นแหละบุญนะถ้าทำบุญแล้วยังใจร้อนยังโกรธกันทะเลาะกันด่ากันยังเหมือนคนปุถุชนธรรมดาเนี่ยบุญมันยังเข้าไม่ถึงใจบุญมันอยู่ที่วัดศาลาไม่ด่าใครโบสถ์ไม่ด่าใครใช่ไหมศาลาไม่โกรธใครโบสถ์ไม่โกรธใครวัดไม่โกรธใครแต่ไอ้โกโตคนสร้างมันโกรธทำไมล่ะนะไอ้ตัวคนสร้างมันโกรธได้ทำไมมันก็สู้โบสถ์สู้ศาลาไม่ได้มันก็เอาโบสถ์เอาศาลาไปไม่ได้ซะแล้วเพราะไอ้ตัวโบสถ์ตัวศาลามันโกรธได้ทำไมล่ะมันต้องไม่โกรธมันต้องใจดีใจเย็นแล้วมันจึงจะเอาโบสถ์ศาลาไว้เป็นวิมานในใจได้จึงจะพระไตรปิฎกที่เราสร้างนั้นเอามันเป็นตัวปัญญาเพราะสร้างพระไตรปิฎกเลยฉลาดยังโกรธยังฉลาดยังไงยังหลงลูกหลงหลานยังฉลาดยังไงมันต้องฉลาดด้วยการพิจารณาเออพระไตรปิฎกมันสอนให้คนรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นยังไงรูปนามเป็นทุกข์เป็นไงขันธ์ห้าเป็นยังไงอายตนะภายนอกเป็นยังไงอายตนะภายในเป็นยังไงรู้ธรรมะเรื่องไปก่อนนั่นอ่านพระไตรปิฎกจบคนหนึ่งเขาเรียนศาสนาคริสต์เขามาวัดนะพระต้องเห็นทำอะไรไปเห็นพระแล้วนั่งนั่งนอนนอนสวดมนต์รับจ้างสวดแล้วมั่งพระเนี่ยคิดในแง่ผิดแหละเอ๊ะพระนี่รับจ้างสวดหากินแล้วมั่งพอกุศลาธรรมาโยมก็ถวายธรรมยถาสัตตีโยมก็ถวายอะไรแล้วก็เห็นทำเป็นเปลือกไปหมดเลยโยมวัดก็ยังโกรธกันทะเลาะกันพุทธศาสนานี่ช่วยอะไรไม่ได้มั้งนะโยมทายกก็ไม่เห็นมีศีลกินเหล้าในวัดเล่นการพนันในวัดมีหนังมีเด็กเกย์กันตึ้งตังตึ้งตังเอ๊มันไม่ใช่ศาสนาที่ช่วยเราได้มั้งไม่มีใครสงบเลยเขาเริ่มสงสัยพุทธศาสนาใหญ่เลยคนนั่นก็ไม่สงบคนนี้ไม่เอาเอเราทำไมดีไปถือคริสต์ดีกว่าถือพุทธมานานแล้วไม่ได้อะไรถือคริสต์ดีกว่ามาดูในวัดแล้วก็เหมือนกันเอ๊ะคริสต์ดีกว่านะคริสต์สอนให้ถึงพระเจ้าที่ใจแล้วจะไปสวรรค์ได้เอ๊ะไปโบสถ์คริสต์จะเรียบร้อยดีไม่วุ่นวายไม่เหมือนคนไทยวุ่นวายจังก็ขึ้นรถไฟไประยงจะไปเข้าคริสต์ที่จังหวัดเชียงใหม่พอศูนย์กลางของคริสต์อยู่ที่เชียงใหม่จะไปที่คริสต์ก็ขึ้นรถไฟพอขึ้นรถไฟท่านระยงได้ยินเสียงบอกว่าลูกอ่านพระไตรปิฎกจบแล้วหรือที่ลูกจะเปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์เนี่ยลูกอ่านพระไตรปิฎกจบแล้วหรือเสียงมันดังในหูเอ๊ะลูกอ่านพระไตรปิฎกจบแล้วหรือจึงจะไปเปลี่ยนศาสนาคริสต์ลงรถไฟเลยไปซื้อพระไตรปิฎกมาอ่านหมดเลยอ่านตั้งแต่หน้าปฐมมาสมโภชเลยอ่านต้นตระกูลของการบัญญัติธรรมวินัยเป็นยังไงอ่านพออ่านไปเรื่องปฏิสัมมุปบาทอ่านเรื่องโภคยปัตธรรมอ่านเรื่องขันธ์ห้าอ่านโอ้โหธรรมะนี่อ่านยากจังลึกซึ้งต้องพยายามแกะพยายามนั่งสมาธิไปอ่านไปพออ่านพระไตรปิฎกจบปุ๊บไม่เอาแล้วศาสนาอื่นเขาเป็นอาจารย์สอนเลยเขาบอกไม่มีศาสนาไหนประเสริฐเลิศเท่ากับศาสนาพุทธเพราะเขารู้ธรรมะลึกซึ้งในพระไตรปิฎก
ทำให้เปลี่ยนศาสนานะโยมแม้นั้นถ้าหากว่าเขาไม่มีบุญนะโยมนะเขาไปเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์นะเขาจะดูถูกศาสนาพุทธมากเลยเพราะเขามาวัดแล้วก็ไม่ได้อะไรจากวัดไปเพราะวัดไม่ได้แนะนำความสงบให้เขาวัดมาก็มีโขนมีหนังตึงตังตึงตังเขาไม่เคยสงบเลยออกบุญเรียอะไรจะพาไปสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้สร้างโน้นชั้นนี้เขาไม่ได้อะไรเลยเขาคนมีปัญญาเนี่ยเขาคนเชื่อยากเขาคนมีปัญญาระดับชั้นอาจารย์ระดับชั้นด็อกเตอร์เนี่ยเขาเชื่อยากเขาไม่เชื่อวิธีกรรมพวกนี้เลยแต่พอเขาไปอ่านพระไตรปิฎกเท่านั้นเขาถึงได้เชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเขาเลยมั่นคงเลยนะพระไตรปิฎกอยู่ที่ไหนโยมไตรปิฎกก็อยู่ในตัวเรานี่ไงตาหูจมูกลิ้นกายใจในตู้พระไตรปิฎกนะโยมนึกออกไหมใช่ไหมตู้ไหมยังคิดว่าใช่ตู้พระไตรปิฎกไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตู้พระไตรปิฎกใจนี่เนี่ยเป็นผู้อ่านจิตตัวเองเวลาสงบแล้วจิตมันจะให้อ่านบุญอ่านบาปอ่านสวรรค์นรกมันจะเห็นหมดเลยมันจะผุดเกิดขึ้นมาเรื่อยเหมือนโยมนั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดอนุนขึ้นมาทีเกิดอันนี้ขึ้นมาทียิ่งนั่งมากเท่าไรมันยิ่งเกิดเท่านั้นพอเกิดแล้วก็รู้ว่าอ๋อใจคนเรานี่เหมือนตู้พระไตรปิฎกอ่านได้ทั้งวันเลยอ่านได้ทั้งคืนเลยหูนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไปเชื่อมันนะมันก็โกรธเขาได้มันก็โลภได้มันก็รักได้มันก็ชังได้หูนี่เชื่อมันไม่ได้พอเราอ่านหูออกต้องวางเฉยฟังอะไรต้องรู้เฉยเชื่อไม่ได้หูวันดีก็เชื่อไม่ได้ไม่ดีก็เชื่อไม่ได้ต้องวางเฉยหูนี่เชื่อไม่ได้ไม่ได้ตาก็เหมือนกันก็ไปดูอันนี้สวยชอบใจจะซื้ออันนี้ชอบใจนี่สวยนี่ไม่สวยสวยก็ชอบไม่สวยก็เกลียดมีรักมีชังก็เชื่อตาไม่ได้อีกต้องพิจารณาว่าทุกอย่างมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันจับแต่ว่าลูกเมื่อเชื่อตาไม่ได้ใจก็สบายเชื่อจมูกก็เชื่อไม่ได้หอมชอบเหม็นไม่ชอบเราก็ต้องพิจารณาว่ามันเกิดขึ้นเหม็นก็เฉยไม่เชื่อจมูกหอมก็เฉยไม่เชื่อจมูกก็สบายใจถ้าเชื่อก็เป็นทุกข์อีกแล้วถ้าหอมก็อยากได้เหม็นก็อยากจะหนีให้พ้นลิ้นก็เหมือนกันรสก็เชื่อไม่ได้อร่อยชอบไม่อร่อยโกรธใครทำอะไรให้กินให้อร่อยชอบลูกหลานทำอะไรให้อร่อยชอบถ้าไม่อร่อยโกรธเชื่อไม่ได้ลิ้นเชื่อไม่ได้แล้วเชื่อไม่ได้อร่อยก็ดีใจไม่อร่อยก็ไม่ชอบใจก็ไม่เชื่อมันกินมันไปวันๆหนึ่งยังเวทนาขอให้ร่างกายอยู่ได้กินเหมือนพระพระเนี่ยญาติโยมจะทำให้ไงก็กินไม่โกรธโยมกินง่ายมีอะไรก็กินกินไปวันหนึ่งไม่ว่าแหมบ้านนั้นไม่อร่อยบ้านนี้อร่อยพระก็ไม่ไปหลงอย่างนั้นพระก็รู้ว่าทุกสิ่งอย่างกินเข้าไปในท้องเดี๋ยวมันก็ถ่ายออกไปเป็นอุจจาระปัสสาวะจะเป็นโมชอบโมไม่ชอบอยู่ยังไงกินให้มันพออยู่ไปวันหนึ่งก็ทำวางเฉยอร่อยก็เฉยไม่อร่อยก็เฉยเชื่อไม่ได้ลิ้นพอเชื่อลิ้นแล้วก็หลงติดบางคนไม่บอกไปไหนไม่ได้ติดรถแก๊สติดรถน้ำพริกปลาร้านี่เองติดรถติดรถไปไหนไม่ได้ถ้าไม่ถูกใจไม่ได้โกรธบางคนนี่เพียงมองเพียงหายเลยถ้าใครทำให้ไม่ถูกใจนะเดี๋ยวมากผู้ชายจะเป็นเยอะถ้าภรรยาทำให้ไม่ถูกใจโมโหก็เรียกว่าติดรถมันเกิดทะเลาะกันเหมือนกันเกิดใจไม่สบายเหมือนกันมันกินแล้วต้องพิจารณาว่าชอบเขาเฉยไม่ชอบเขาเฉยหัดทำใจยังไงจะเชื่อดีไม่ได้ตาก็เชื่อไม่ได้หูก็เชื่อไม่ได้จมูกก็เชื่อไม่ได้ลิ้นก็เชื่อไม่ได้มันมีหน้าที่ของมันเราก็ทำตามหน้าที่มันเฉยกายก็เชื่อไม่ได้โยมเชื่อกายได้ไหมโยม

0: ตอนออกมาใหม่ๆมันก็เป็นเด็กแล้วมันก็เป็นหนุ่มเป็นสาววิ่งเก่งแข็งแรงกระโดดโดดเต้นได้ทีนี้โยมเรากระโดดสิได้ไหมนะโยมลงไปวิ่งลงกระไดขึ้นกระไดยังเด็กๆสิได้ไหมไม่ได้ทำงานเดียวกลิ้งลงไปไม่รู้เลยครับเชื่อไม่ได้แต่กายก็เชื่อมนะเมื่อก่อนมันเคยแข็งแรงนี่กูเคยกระโดดโลดเต้นได้กระไดนี่กูวิ่งแป๊บเดียวขึ้นอย่างนี้ก็เชื่อไม่ได้เมื่อก่อนทำไมเชื่อได้โยมเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมเก่งล่ะฝนก็ไม่กลัวแดดก็ไม่กลัววิ่งเล่นได้ว่ายน้ำข้ามคลองอะไรเก่งแต่ทีนี้เชื่อไม่ได้แล้วฟันก็เชื่อไม่ได้เมื่อก่อนเจออะไรขบโผล่เลยนะแล้วอย่างนี้ขบก็ได้แล้วขบเดี๋ยวหักหมดเลยโยกปวดหมดแล้วผมเมื่อก่อนมันดำอย่างนี้เชื่อไม่ได้แล้วมันไม่เป็นดำแล้วอันนี้เป็นขาวแล้วหนังเคยแข็งแรงเคยแข็งแรงร่างกายเคยแข็งแรงเดี๋ยวนี้เชื่อได้ไหมไม่ได้แล้วหนังก็เชื่อไม่ได้ร่างกายก็เชื่อมันเชื่อไม่ได้สักจังเดียวจะเชื่ออะไรโยมใจนี่ก็เชื่อไม่ได้เมื่อกายก็เชื่อไม่ได้แล้วว่ากายนี่ก็ทรุดโทรมไปหมดแล้วตรงนั้นก็เจ็บตรงนี้ก็ปวดตรงนั้นก็มีโรคตรงนี้โอ้โหกายนี่มีเรื่องน่ากลัวหมดเลยนะเดินก็ต้องค่อยๆเดินสำรวมจะเดินไวๆก็ไม่ได้แล้วต้องเดินเดี๋ยวปวดโน่นปวดนี่เมื่อเชื่อกายไม่ได้ก็ต้องสำรวมระวังรักษากายให้ดีมีสติรู้ว่ามันเป็นทุกข์รู้แล้วมันเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะมันเชื่อไม่ได้บังคับไม่ได้มันจึงเป็นทุกข์มันจึงแปรปรวนทีนี้ใจล่ะใจก็เชื่อไม่ได้อีกคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านทั้งเรือนใจมันจะเอาหมดทุกอย่างเลยโยมมันจะเอาหมดทั้งโลกเลยเป็นของครูหมดเลยไอ้หนุ่มก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ที่ดินเท่านี้ก็ไม่พออยากจะได้มากกว่านี้เงินเท่านี้ไม่พอใจมันโลภมันเผื่อลูกเผื่อหลานนะมันโลภไม่ได้เอาตัวเองโลภเผื่อลูกเผื่อหลานอยากให้คนอื่นคนได้ด้วยเชื่อไม่ได้ใจดวงนี้เชื่อไม่ได้นะใจดวงนี้เชื่อไม่ได้ก็ต้องทำเฉยพุทโธไว้โอ้อย่าเอาอะไรไปได้หรอกตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ไปเชื่ออะไรใจเราโกรธก็เชื่อไม่ได้อยู่ถ้าใครพูดใดไม่ดีเนี่ยเราโกรธเชื่อความโกรธเนี่ยกลายเป็นคนน่าเกลียดเป็นคนแก่น่าเกลียดโกรธลูกโกรธหลานไม่ดีเขาพาว่าแก่แล้วไม่รู้จักระวังรักษาตัวไปโกรธลูกโกรธหลานนี่ความโกรธก็เชื่อไม่ได้ไม่ดีความโกรธนี้นะความโลภก็เชื่อไม่ได้บางคนเราเนี้ยอายุมากแล้วยังจะอยากได้โน่นยังจะอยากได้นี่อยู่เนี้ยก็ไม่ดีอยู่เพราะเราทำไม่ได้เราจะไปโลภทำไมเข้าวัดเข้าวาดีกว่าปล่อยลูกหลานมันโลภกันไปเถอะโลภก็เชื่อไม่ได้โกรธก็เชื่อไม่ได้ยิ่งพยาบาทนี่เชื่อไม่ได้ระยงอีลูกกระไพคนนี้กูไม่ชอบมันไอ้ลูกเขยคนนี้กูไม่ชอบมันไอ้หลานคนนี้ไอ้ลูกคนนี้กูไม่ชอบมันเชื่อไม่ได้เลยมันอคตินิยมนี่แล้วเขาจะรักเราได้ยังไงเมื่อเราเป็นคนแก่เป็นพ่อเป็นแม่คนเราไปอคติพยาบาทไอ้ลูกกระไพคนนี้กูไม่ชอบไอ้ลูกเขยคนนี้กูไม่ชอบอคติแสดงคอยปองลายก็เรื่อยแหละมันทำไงไม่ถูกใจไปหมดเลยคนนี้เชื่อไม่ได้โยมใจที่มันโกรธลูกโกรธหลานพยาบาทจะเป็นลูกเขยลูกละอภัยอะไรมันก็เชื่อไม่ได้ต้องเจริญเมตตาโกรธจะตายจะไปนรกหรือมาเกิดเป็นลูกหลานให้มันตีเราตายนะไปโกรธไปเกิดลูกอภัยโกรธลูกเขยโกรธคนโน้นคนนี้เลือกวิญญาณมาเกิดใหม่จะเกิดให้มันตีเราตายใจนี่เชื่อไม่ได้ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องไม่โกรธต้องไม่เชื่อใจตัวเองต้องปฏิบัติให้พ้นนรกนะต้องทำใจให้สงบทำใจให้รู้ใจตัวเองที่พุทธเจ้าสอนให้เกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเนี่ยสอนเรื่องกายเรื่องใจอยู่นะที่ให้พิจารณาง่ายพิจารณาตัวเองง่ายเนี่ยเกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเนี่ยสอนง่ายๆสอนไม่ให้หลงตัวเองสอนไม่ให้โกรธสอนไม่ให้โลภสอนให้ใช้ปัญญา ถ้าใครปฏิบัติได้เลยก็จะรู้วิธีการปฏิบัติที่นำตัวเองเข้าไปสู่สมถะและวิปัสสนาเป็นบุญกุศลนี่ที่เกิดขึ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนตรัยนิยมนะใครเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วแตกดับไม่ไปนรกนะที่ยังเจริญภาวนาวิปัสสนายันตายเนี่ยไม่ตกนรกใจมันจะมีแต่ความสุขคนจะตายนะโยมที่ว่าคนจะไปสวรรค์ได้ไปได้ยังไงโยมเคยรู้ทางสวรรค์ไหมเคยรู้ไหมไปสวรรค์มันจะไปง่ายนะโยมนะใครว่าไปง่ายโยมแบกโบสถ์ไปสวรรค์ไม่ได้นะโยมแบกสลาไปสวรรค์ไม่ได้นะทางไปสวรรค์เนี่ยเส้นผมผาสี่ยังง่ายกว่านะเส้นผมผาสี่ยังไปสวรรค์ง่ายกว่าประตูสวรรค์ยังไม่เปิดสำหรับคนมีเวทนานะโยมนะเข้าใจไหมรู้จักเวทนาไหมคนเสียใจตายเนี่ยไม่ไปสวรรค์คนปวดทนไม่ไหวตายเนี่ยไปสวรรค์ไม่ได้คนที่มีเวทนาระดับจิตเนี่ยไปไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้นะโลภโกรธหลงรักชังห่วงกังวลเนี่ยไปสวรรค์ไม่ได้ ที่ว่าคนไปสวรรค์ได้เป็นเพราะอะไรโยมเวลาจะดับจิตเนี่ยเข้าถึงบุญได้เข้าถึงบุญของเขาได้เหมือนเข้าสมาธิแต่ถ้าเข้าสมาธิเนี่ยพอขั้นสมาธิขั้นสูงเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดเลยเนี่ยเขาจะตายไปเป็นพรหมจิตชดก็ผ่องใสแต่คนที่ไปสวรรค์เนี่ยโยมเวลาจะตายเนี่ยต้องยกจิตเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดเลยเข้าใจไหมโยมเคยทำหรือยังนั่งกรรมฐานเคยทำหรือยังเข้าใจไหมนี่ฟังให้ดีนะโยมนะจะบอกทางไปสวรรค์นะโยมต้องยิ้มตายเคยเห็นคนเวลาตายเลยยิ้มตายไหมโยมถ้าร้องไห้ตายไม่ไปโอ้ยปวดเหลือเกินหมอช่วยทีโอ้ยปวดเหลือเกินร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินโอ้ยจะตายแล้วจะถ้าขาดใจไปนรกเลยโยมไม่ไปนะที่ว่าบางคนบอกว่าเวลาจะตายแล้วเห็นนิมิตดีนะจะได้ยินเสียงพระสวดหรือเห็นรูปพระพุทธเจ้ามานำเดินข้างหน้าเราเห็นวิมานเราเห็นดอกไม้และมีนิมิตสว่างเราเห็นรูปตัวเองเป็นเทวดาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นตัวเองเป็นคนตายหรอกเห็นรูปตัวเองได้เป็นเทวดาเห็นรูปตัวเองได้ออกจากร่างไปจิตได้ออกจากร่างไปไม่เจ็บไม่ปวดเลยจิตเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดเลยตอนนั้นแหละจึงจะไปเป็นเทวดาอยู่คนนั้นต้องหลุดพ้นนะคนที่จะตายเป็นเทวดาจิตต้องหลุดพ้นจากร่างกายนี้นะต้องมีบุญมีศีลมีสมาธิและมีฐานภาวนาจิตเนี่ยต้องหลุดพ้นจากเวทนาโยมไม่มีเวทนาเจ็บปวดแล้วจึงจะเป็นเทวดาแต่ถ้าเจ็บปวดทรมานกระสับกระส่ายโกรนกระวายตายแล้วไปนรกนะโยมนะแต่ถ้าหลงแล้วไปเจ็บเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าตายตอนนี้ไม่ได้รู้เรื่องเลยไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกินไม่รู้นอนไม่รู้นั่งไม่รู้เนี่ยเกิดเป็นหมูเป็นสุนัขเป็นสัตว์เดรัจฉานคนตายทุกคนเหมือนกันหมดโยมต้องอยู่เหนือเวทนาต้องมีปีตินะต้องเห็นได้ยินได้เห็นสิ่งที่ดีงามเห็นพระเห็นพระพุทธรูปได้ยินเสียงพระสวดมนต์หรือได้ยินเสียงธรรมะหรือเห็นตัวเองเนี่ยมีกายคิดไม่เห็นตัวเองเนี่ยสงบดิ่งไม่คิดอะไรเลยนี่แหละบุญโยมถ้าไม่ได้ตรงนี้แล้วไม่ไปสวรรค์นะโยมนะดังนั้นที่มาเรียนกรรมฐานเนี่ยมาเรียนเพื่อให้จิตของกรรมฐานเนี่ยนิ่งสงบมีปัญญาเพื่อไม่มีเวทนาเพื่อไม่หงุดหงิดไม่อึดอัดขัดเคืองจิตใจผ่องใสจึงจะไปสวรรค์ได้โยม นี่วิธีตายอยู่เราไม่เคยตายไม่รู้นะนี่พระท่านบอกถามมาที่พระท่านบอกถามว่าคนที่จะไปสวรรค์เนี่ยมีพวกเดียวเท่านั้นแหละพวกที่นึกถึงแต่บุญอย่างเดียวเจ็บไม่เจ็บไม่ปวดเลยแต่กายเนี่ยเจ็บปวดจริงเหมือนถูกรถชนก็ดีถูกจมน้ำก็ดีหรือถูกไฟคลอกก็ดีแต่จิตเนี่ยเห็นเป็นร่างตัวเองเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดเลยจิตตัวเองเนี่ยกลายเป็นทิพย์ไปเห็นรูปร่างหน้าตาตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนเดินนั่นเป็นจิตเป็นกุศลเรียกว่าลูกเป็นบุญนามเป็นบุญนี่แหละทางไปสวรรค์ดวงถ้าเราทำจิตไม่อยู่ในเวทนาแล้วไปไม่ได้สักคนเดียวฉะนั้นเวลาจะตายต้องภาวนาเก่งๆโยมเวลาเจ็บต้องภาวนาเก่งทำบุญเก่งๆไว้จะได้ลืมเจ็บลืมปวดให้หมดนะภาวนาพุทโธพุทโธเจ็บพุทโธพุทโธพอพุทโธมันดับเท่านั้นแหละพอพุทโธดับพุทโธหายไปปุ๊บจะไม่เจ็บเลยพุทโธยังอยู่ยังเจ็บอยู่พุทโธพุทโธพุทโธเงียบเหลือแต่จิตล้วนสงบดิ่งนั่นแหละดับเวทนานั่นนะจิตเป็นธงเป็นนิพพานเป็นเทวดานะแต่คนชาวบ้านเนี่ยทนไม่ได้โยมร้อนก็โกรธหนาวก็โกรธโกรธก็วายลูกหลานปฏิบัติไม่ดีก็โกรธทำอะไรไม่มีแต่อารมณ์ตลอดเวลาเวลาเจ็บปวดนะโยมสังเกตแต่ใจของหงุดหงิดนะคนที่ไม่มีกรรมฐานในใจของหงุดหงิดเวลาเจ็บเนี่ยลำบากเวลาเจ็บหน้าที่ปวดเนี่ยทำใจไม่ได้เลยสักคนเดียวที่ตอนนี้โยมนั่งยังทำไม่ได้นะทนนะแม่ทรมานจังพระพูดนานจังทำไมมันเว่ยขนาดนี้ท้องไงใช่ไหมบางทีงดหงิดอยู่ฟังไม่ไหวไปแล้วฟังไหวนี่ยังมีสติอยู่นี่ยังนั่งได้นะโยมนะนอนเนี่ยทุกข์มากกว่านี้อีกมือเนี่ยก็ยกไม่ได้ยกมันเนี่ยอุ้ยเหมือนยกภูเขาเลยละยกไม่ขึ้นหรอกเท้าก็ยกไม่ขึ้นหัวก็ยกไม่ขึ้นอาตมาไปนั่งสังเกตคนตายนะถึงได้บอกพูดถูกเนี่ยมันทรมานจังเลยเนี่ยจะลืมตายยังลืมไม่ขึ้นเลยหลับตายหลับไม่ลงมันทรมานจริงๆเนี่ยขันห้าเป็นทุกข์ไหมโยมเชื่อมันไม่ได้เลยร่างกายคนเราไหมโยมมันจะไปทรมานตอนจะดับจิตตอนเจ็บตอนป่วยโยมไอ้ที่เราว่าสุขว่าสุขว่าสุขไหมโยมมันไม่สุขจริงหรอกโยมไอ้ร่างกายที่เราได้มาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันก็สุขแต่พออายุมากแล้วพอเจ็บแล้วมันไม่สุขเลยโยมตัวคือตัวร่างกายไหมโยมเนี่ยตัวเขี้ยวเข็นเราให้ทุกข์มันจะตีใจเราให้ทุกข์โยมอย่างนี้มันก็ทุกข์เลยใช่ไหมปวดเมื่อยเนี่ยทุกข์ทรมานจริงๆเลยแต่เวลามันเป็นไข้เป็นป่วยเลยจะตายเนี่ยทุกข์มากกว่านี้อีกโยมถ้าโยมไม่พิจารณาตอนนี้ให้เกิดปัญญานะจะไม่สู้เลยโยมจะหลงเลยไม่เอาแล้วได้แต่ร้องอย่างเดียวครวญอย่างเดียวครางเดียวพุทโธไม่มีเลยเนี่ยเรามาปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพื่อข้ามเวทนาทั้งโยมเพื่อเป็นคนเก่งไม่เจ็บไม่ปวดเอาบุญไปนะเอาสวรรค์ไปเอานิพพานไปแต่ถ้าเจ็บปวดแล้วไม่ได้ไปเลยโยมลืมบุญหมดเลยตอนนี้บางคนปวดแล้วด่าเลยด่าบ้างร้องบ้างแล้วหายนั่นได้แต่ความทุกข์ไปอย่างเดียวปวดต้องใจดีต้องใจเย็นใจนี่เป็นธรรมะอิสระเวลาเหมือนเรานั่งสมาธิยิ่งปวดใจก็ยิ่งดียิ่งปวดใจก็ยิ่งเฉยปวดใจก็ดีปวดใจก็เฉยนั่นแหละนั่นแหละเอาบุญไปจะได้ไม่กี่คนนิยมถ้าอย่างเงี้ยนะได้กี่คนไม่ยอมถ้าอย่างนี้ได้ไม่กี่คนหรอกไอ้สวรรค์ไม่กี่คนหรอกก็ไม่ใครทนเลยอ่ะถ้าจะเอาต้องทนแล้วคันนี้นะโยมต้องขี้เกียจนั่งไม่ได้นะต้องขยันนั่งกรรมฐานนะต้องขยันทำบุญนะจิตมันจึงจะข้ามเวทนาเวลาโยมเจ็บเนี่ยโยมห่วงบ้านก็ไม่ได้นะเวลาเจ็บเนี่ยโยมห่วงลูกหลานก็ไม่ได้เอ๊คนนั้นทำไมไม่มาไอ้ลูกคนนี้ทำไมไม่มาไปไหนวะพอเจ็บเลยจะเป็นคนใจอ่อนโอ้ไอ้คนนี้มันมาไอ้คนนี้มันมาถ้าคนไหนมาบ่อยๆเราก็ดีใจคนไหนไม่มาพี่ถึงเหมือนโกรธมันอีก เอามันไม่กตัญญูรู้คุณอุตส่าห์เนี่ยเราจะตายแล้วมันยังไม่มาเลยใจคอไม่ดีอีกแล้วทำสมาธิไม่ได้เนี่ยโกรธลูกโกรธหลานอีกแล้วนรกอีกแล้วคนนี้ไอ้คนนั้นไม่มาคนนี้มาเราต้องทำใจเลยใครจะมาไม่มาฉันนึกถึงแต่พระอย่างเดียวนึกถึงแต่บุญกุศลอย่างเดียวใครจะมาไม่มาไม่ว่าอะไรไม่ห่วงใครแล้วกูนอนตายคนเดียวดีกว่าฉันเจ็บใครไม่ต้องมาขย่าฉันนะฉันจะภาวนาเอานิพพานเป็นอารมณ์เอาพระเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะได้ไปนิยมนะถ้าใจอ่อนแอใจไม่สงบเนี่ยไม่มีธรรมะประคับประคองใจแล้วไม่ได้เลยเรื่องใจนี่ไม่ใช่เรื่องทำง่ายนิยมเราต้องพยายามฝึกจึงที่โยมมาบวชมาเรียนรู้กรรมฐานเนี่ยมาเรียนทางไปพระนิพพานโยมมาเรียนทำใจไปสวรรค์มหัดจากลูกจากหลานซะก่อนมหัดทำใจให้อดทนซะก่อนมาฝึกภาวนาให้ได้ก่อนให้จริงจะได้บุญกุศลไปโยมถ้าไม่งั้นไม่มีเวลาฝึกเลยตายที่บ้านแล้วไม่ได้อะไรไปแน่โยมเพราะใจมันห่วงมากกังวลมากเร่าร้อนมากเป็นทุกข์มากความอดทนมันไม่พอใจมันเสาะแสะตลอดเวลายิ่งเจ็บมากใจก็ยิ่งเสาะแสะอ่อนแอบางคนแก่ยิ่งอายุมากยิ่งใจน้อยยิ่งพูดไม่เคยรู้เรื่องเป็นเยอะเลยนะคนเราเนาะคนแก่ใจน้อยนะเห็นไหมคนแก่พูดไม่รู้เรื่องใจน้อยพวกเนี้ยบุญหายหมดเลยโยมนะทำบุญบางคนแม่พ่อแม่ทำมาเยอะมาเลยแต่เวลาเจ็บแล้วขี้โมโหจังเลยเจ็บแล้วคอยจะเอาตะโขนขางอย่างเดียวไม่ได้อะไรเลยเสียดายแม่พ่อเราทำบุญถือศีลอุโบสถทุกวันพระทำไมไม่อดทนเลยทำไมหลงตายจะได้พอเข้าใจไหมโยมนะสงสัยไหมที่พูดเนี่ยถูกเรื่องไหมโยมนะถูกเรื่องไหมนะมันต้องนึกได้ตอนนั้นต้องนึกได้ตอนจะตายต้องนึกติดเป็นนิมิตเลยไอ้ที่สร้างสมก็จะนึกไม่ได้ก็ไปไม่ได้มีอื่นเวทนามาขวางก็ไปไม่ได้ถึงเราจะทำบุญไว้เยอะแยะก็เหมือนกันนะแต่ถ้าไม่มีสมาธิมันเกิดความโกรธเดี๋ยวนั้นเกิดความไม่สบายใจเดี๋ยวนั้นมันจะเอาไปไม่ได้มันต้องยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนายกจิตขึ้นสู่บุญกุศลจิตผ่องใสเบิกบานแล้วก็ไม่มีความทุกข์ในอารมณ์นั้นได้จึงจะไปได้ก็นั่นดิก็ใช่ศีล5แต่คนที่มีศีล5ไม่บริสุทธิ์คนที่บริสุทธิ์นี่หมายถึงว่าใจมันมีปีติใจมันนึกถึงพระศีลศีลนี่หมายถึงว่าใจเป็นหนึ่งนะศีลนี่ใจเป็นหนึ่งแต่บอกฉันมีศีล5แต่ใจไม่เป็นหนึ่งก็ไม่ได้ปกติคนเรามีศีลอยู่แล้วทุกคนมีศีลอยู่แล้วทุกคนเกิดมามีศีลทุกคนมีศีล5ทุกคนเกิดมาปุ๊บมีศีล5ทุกคนแต่ว่าที่ไปทำนั่นคือผิดศีลเท่านั้นเองโยม
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ออกอากาศเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตาม

วัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระวัปปะเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังท่านพระวัปปะเถระเป็นพระมหาเถระผู้มีบารมีที่ได้บำเพ็ญเพียรมาเพียบพร้อมบริบูรณ์แล้วเพียงแต่รอให้ได้รับการชี้แนะในทางซึ่งตรงต่อพระอรหัตตมรรคเท่านั้นท่านก็สามารถรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมได้ทันทีเปรียบเหมือนดอกบัวที่ขึ้นมาพ้นผิวน้ำพร้อมจะบานสะพรั่งเมื่อยามต้องแสงแห่งพระพานุมาตรที่สาดส่องลงมากระทบท่านเป็นพระมหาสาวกผู้ได้สดับปฐมเทศนาจากพระโอษฐ์พระผู้มีพระภาคเจ้าและเป็นพระอริยสาวกในยุคปฐมโพธิกาล

และเป็นพระอริยสาวกในยุคปฐมโพธิกาลนับเป็นตัวอย่างของผู้ที่ยังไม่เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดียิ่งทั้งท่านได้รับเกียรติอยู่ในคณะของพระอสิติมหาสาวกด้วยรูปหนึ่งชีวประวัติของท่านพระวัปปะเถระมีกล่าวไว้ในอรรถกถาแห่งคัมภีร์กุตตกนิกายเถรคถาความว่าท่านพระวัปปะเถระเกิดในตระกูลพราหมณ์มีบิดาชื่อว่าวาเสถะแต่มารดาไม่ปรากฏนามตระกูลของท่านอยู่ในเมืองกบิลพัสดุ์ท่านมีชื่อว่าวัปปะวัปปะนี่แปลว่าการหว่านพืชหรือฝั่งน้ำเหตุที่วัปปะมานพจะออกบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเนื่องมาจากท่านได้เคยฟังคำที่ท่านอสิตฤษีหรืออีกชื่อหนึ่งว่ากาลเทวินดาบทได้พยากรณ์พระสิทธะราชกุมารไว้ว่าพระองค์จะได้เป็นพระสัพพัญญูคือผู้รู้ทุกสิ่งผู้เป็นศาสดาเอกในโลกหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ซึ่งคำทำนายของท่านอสิตฤษีนี้ก็มีเมื่อครั้งที่ท่านอสิตฤษีได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าสุโธทนะมหาราชเพื่อที่จะทอดพระเนตรพระราชกุมารของพระเจ้าสุโธทนะมหาราชเพราะท่านได้ฟังกิตติศัพท์มาจากเทพีเจ้าทั้งหลายในดาวดึงสวรรค์ที่ได้แสดงความยินดีปรีดาปราโมทย์ต่อพระสิทธะราชกุมารที่ประสูติจากพระราชมารดาในวันนั้นฉะนั้นเมื่อท่านอสิตฤษีได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้าสุโธทนะมหาราชและได้ทูลขอชมพระราชกุมารเหตุการณ์ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีปรากฏขึ้นและประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะของพระราชกุมารนั้นท่านอสิตฤษีเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จึงได้ทูลทำนายทายทักไว้ว่าพระราชกุมารนี้จะได้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกในโลกแล้วจะไม่มีใครมาเทียมถึงได้ด้วยคำพูดของอสิตฤษีนี้จึงทำให้เป็นเครื่องโน้มน้าวจิตใจของวัปปะมานพให้คิดออกบรรพชาเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระสิทธัตถมหาบุรุษเสด็จออกทรงผนวดแล้วนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านพระวัปปะเถระมีความปรารถนาที่จะบรรพชาส่วนเนื้อความในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีที่ขยายเนื้อความพระบาลีแห่งคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกนิบาตได้เล่าเรื่องของวัปปะมานพไว้ว่าการออกบรรพชาของวัปปะมานพมีสาเหตุมาจากท่านได้ฟังคำสั่งของพราหมณ์ผู้เป็นบิดาของท่านที่ได้รับเชิญเข้าไปเลี้ยงโภชนาหารในงานพระราชพิธีทำนายพระลักษณะของพระสิทธัตถราชกุมารคือโยมบิดาของท่านคนหนึ่งที่เป็นพราหมณ์ได้ร่วมไปกับพราหมณ์108ท่านที่พระเจ้าสุโธทนะมหาราชทรงเชิญเข้าไปเลี้ยงโภชนาหารในงานมงคลเกี่ยวกับการทำนายพลักษณะของพระสิทธัตถราชกุมารพราหมณ์ผู้เป็นโยมบิดาของท่านได้ร่วมไปในงานพระราชพิธีทำนายพลักษณะพระสิทธัตถราชกุมารด้วยจึงได้มีโอกาสเห็นพลักษณะของพระมหาบุรุษถูกต้องตรงตามตำราลักษณะพยากรณ์ศาสตร์ของพราหมณ์ก็เกิดความเชื่อมั่นในพระมหาบุรุษเป็นอย่างยิ่งว่ามีลักษณะเป็นที่เชื่อถือได้ครั้นพราหมณ์นั้นกลับมาถึงบ้านของตนแล้วจึงสั่งบุตรของตนว่าลูกเอ๋ยพ่อแก่แล้วจะมีอายุ

ยืนอยู่ได้ชมพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธทนะมหาราชผู้จะได้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูคือผู้รู้สิ่งทั้งปวงหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นถ้าพระราชกุมารนั้นได้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแล้วลูกจงบรรพชาในพระศาสนาของพระองค์เถิดนี่เป็นคำสั่งฝากที่โยมบิดาของท่านพระวัปปะเถระได้พูดเอาไว้ก่อนที่จะตายจากลูกชายของท่านไปซึ่งคำสั่งฝากอย่างนี้นับเป็นคำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ได้รับฟังคำสั่งฝากอย่างนี้แล้วเนี่ยย่อมจะยึดมั่นถือมั่นเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะสั่งฝากลูกชายหรือหลานเอาไว้เนี่ยย่อมจะทำให้ลูกหรือหลานเนี่ยจะยึดมั่นถือมั่นในคำนั้นเอาไว้อย่างดีเช่นท่านอาจจะสั่งฝากถึงบุคคลผู้เคยเป็นครูบาอาจารย์ท่านหรือบุคคลที่เคยมีอุปการะคุณต่อตัวท่านหรือตระกูลของท่านเช่นอาจจะให้พึ่งพาในเรื่องวัตถุสิ่งของหรือเงินทองอะไรก็ตามตลอดกระทั่งการได้เคยช่วยแรงงานต่างๆเอาไว้จัดว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณแก่ตระกูลของเราแล้วท่านจะสั่งฝากว่าอย่าลืมนะถ้าบุคคลนี้ขอพึ่งพาอะไรแล้วก็ให้ท่านพึ่งเถิดเพราะท่านมีคุณแก่เราก่อนคำสั่งฝากอย่างนี้แหละทำให้ลูกหลานไม่เคยลืมเลยพอเจอบุคคลนั้นเข้าหรือนึกถึงบุคคลนั้นเมื่อไรเป็นบุคคลที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งฝากเอาไว้จะระลึกนึกถึงคุณของท่านได้ทันทีว่าท่านผู้นี้เคยมีคุณทั้งที่ไม่ได้เคยมีคุณแก่เราแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราฉะนั้นคำสั่งฝากที่บรรพชนได้กล่าวสอนเอาไว้นั้นเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในใจเหมือนกับเป็นคำสั่งที่มีอำนาจหรือเป็นประกาศิตอย่างหนึ่งที่ลูกหลานจะไม่เคยลืมเลยแต่ว่าจะมีโอกาสตอบแทนหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเหมือนกับท่านพระวัปปะเถระการต่อมาเมื่อโกณฑัญญพราหมณ์ได้ทราบว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จออกทรงผนวดแล้วจึงไปหาพวกบุตรของพราหมณ์ที่ได้รับเชิญไปในงานพระราชพิธีทำนายลักษณะของพระราชกุมารแล้วก็ได้บอกว่าบัดนี้ได้ทราบข่าวว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จออกทรงผนวดแล้วพระสิทธัตถะราชกุมารนั้นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยถ้าหากว่าบิดาของพวกเธอยังมีชีวิตอยู่ท่านเหล่านั้นจะต้องออกบรรพชาในวันนี้แต่ถ้าพวกเธอมีความประสงค์จะบวชก็จงบวชตามพระมหาบุรุษเถิดวัปปะมานพซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เคยรับฟังคำสั่งของคุณพ่อเอาไว้ว่าถ้าพระชกมารได้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าลูกก็จงบรรพชาในศาสนาของพระองค์เถิดซึ่งเป็นคำสั่งหนึ่งที่บอกเอาไว้จึงเป็นเครื่องจูงใจให้ท่านเกิดความเห็นดีเห็นชอบด้วยเมื่อเกิดความเห็นดีเห็นชอบอย่างนั้นท่านจึงได้ออกบรรพชาเป็นบรรพชิตอยู่ร่วมกับพราหมณ์อีก4ท่านด้วยกันมีท่านโกณฑัญญะภัททิยะมหานามะอัสสชิทั้งนี้วัปปะมานพท่านก็มุ่งหวังว่าเมื่อพระสิทธัตถะราชกุมารได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้มีโอกาสรับฟังธรรมะในสำนักของพระองค์และได้บรรลุธรรมพิเศษนั้นบ้างนี่ก็เป็นการบวชด้วยความหวังตั้งใจที่จะกระทำกิเลสอาสวะทั้งหลายให้หมดไปเรียกว่าบวชเพื่อต้องการอยากได้ธรรมะไม่ใช่บวชตามเพื่อนเฉยๆบวชเพื่อหวังประพฤติปฏิบัติในธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรพชิตทั้ง5ท่านได้พากันเที่ยวภิกขาจารย์ไปตามคามนิคมชนบทราชธานี
เพื่อตามหาพระมหาบุรุษและพากันจาริกดันด้นจนกระทั่งไปถึงสำนักของพระมหาบุรุษและขอเข้าไปปฏิบัติบำรุงพระมหาบุรุษอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมท่านพระวัปปะพร้อมด้วยบรรพชิตอีก4ท่านเมื่อได้มาอยู่ในสำนักของพระมหาบุรุษแล้วก็ได้ตั้งใจปฏิบัติรับใช้พระมหาบุรุษผู้บำเพ็ญทุกขกิริยาทุกขกิริยานี้ก็หมายถึงการทำกิจที่ทำได้โดยยากเนื่องจากพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างอุกฤษคืออย่างยิ่งยวดมากทีเดียวคือยากที่ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายในยุคนั้นเนี่ยจะกระทำได้เช่นพระองค์เสวยพระกยาหารเหลือครั้งละเท่าเมล็ดงาเท่านั้นซึ่งเป็นพระกยาหารที่น้อยมากอย่างเราๆท่านๆที่เป็นอยู่นี้เห็นทีจะทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเพียงเราอดอาหารเพียงมือสองมือนี่เราก็เกิดความทุรนทุรายแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วแล้วเฉพาะในยุคนั้นเนี่ยก็มีผู้ที่บำเพ็ญเพียรในเรื่องทุกขกิริยานี่เยอะมีการทรมานร่างกายแสดงตนเป็นบุคคลที่มีความอดทนอะไรกันมากมายแต่ไม่มีใครเลยที่จะมาเทียบเท่าพระมหาบุรุษคือการกระทำของพระมหาบุรุษในยุคนั้นนับว่าเป็นเลิศแต่แล้วพระองค์ทรงทราบว่าการบำเพ็ญทุกขกิริยานั้นไม่ใช่ทางตรัสรู้ธรรมพิเศษเพราะว่าเป็นการทรมานแต่เพียงกายส่วนใจไม่ได้รับการทรมานอะไรเลยใจยังหนาเตอะไปด้วยกิเลสเมื่อพระองค์ทรงรู้เท่าทันอย่างนั้นจึงทรงเลิกละการเสวยพระกยาหารเช่นนั้นเสียโดยทรงกลับมาเสวยพระกยาหารตามปกติเหตุที่พระมหาบุรุษทรงกลับพระทัยมาเสวยพระกยาหารตามปกติทำให้บรรพชิตทั้ง5ท่านมีท่านวัปปะเป็นต้นหมดความอาลัยหมดความเลื่อมใสมองเห็นพระมหาบุรุษเป็นผู้ทรงคลายความเพียรเวียนมาเป็นผู้มากๆคือนี่เป็นความคิดของบรรพชิตทั้ง5รูปที่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรอย่างอุกฤษแล้วแต่ละเลิกการบำเพ็ญเพียรอย่างนั้นกลับมาเสวยพระกยาหารตามปกติด้วยสามัญสำนึกไม่ว่าเราว่าท่านก็จะต้องมีจิตเหหันไปในทางที่เกิดอคติเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นแก่พระมหาบุรุษเป็นแน่คือมองไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีแล้วท่านทั้งห้าก็คิดว่าพระมหาบุรุษนี้คงไม่มีโอกาสที่จะได้ตรัสรู้ธรรมพิเศษอย่างแน่นอนเพราะว่าจากปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วกลับมาหย่อนยานจะสำเร็จได้อย่างไรเลยท่านทั้งห้าก็พากันหนีพระมหาบุรุษไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี้ปัจจุบันก็มีชื่อว่าสารนาถแล้วป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี้ก็อยู่ในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีหลังจากที่บรรพชิตทั้ง5ท่านหลีกหนีพระมหาบุรุษไปแล้วพระมหาบุรุษได้ทรงบำรุงพระสรีรกายให้มีพระชวีวันและพระมังสะโลหิตบริบูรณ์เป็นปกติโดยการเสวยพระกยาหารตามปกติกับทั้งเสวยข้าวปลาญาติที่หุงด้วยนมสดอันเลิศรสที่นางสุชาดาได้ถวายในวันวิสาขบูรณมีตรงกับวันเพ็ญเดือน6คือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งวันนี้เราเรียกกันในปัจจุบันว่าวันวิสาขบูชาหลังจากที่พระมหาบุรุษเสวยพระกยาหารข้าวมัทุปายาตที่นางสุชาดาถวายแล้ว
พระองค์ทรงนำถาดทองคำไปลอยในกระแสน้ำโดยทรงอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าในวันนี้จงให้ถาดทองคำนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปถ้าหากไม่สำเร็จก็ขอให้ถาดนี้จงลอยตามน้ำไปเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานดังนี้แล้วทรงวางถาดทองคำนั้นลงในกระแสน้ำผลปรากฏว่าถาดทองคำได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปประมาณ80ศอกก็จมลงไปกระทบกับถาดทองคำของพระพุทธเจ้า3พระองค์ที่ทรงอธิษฐานไว้ในการก่อนโดยถาดทองคำของพระมหาบุรุษตกลงไปในวิมานของพญานาคไปกระทบกับถาดทองคำของพระพุทธเจ้าที่ทรงอธิษฐานในก่อน3ลูกก็เกิดเสียงดังขึ้นฝ่ายพญากาลนาคราชได้ยินเสียงถาดกระทบกันก็ตื่นจากบรรทมและเปล่งวาจาว่าเมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบังเกิดขึ้นพระองค์หนึ่งแล้วมาวันนี้ก็ทรงบังเกิดอีกพระองค์หนึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพญานาคนี่นอนมาตลอดการเป็นหลายแสนกับทีเดียวคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะได้มาตรัสรู้เนี่ยจะต้องบำเพ็ญบารมีกันมาเป็นจำนวนมากมายคือนับเป็นอสงไขยคือไม่ใช่นับเป็นจำนวนแสนกับธรรมดานี่หรอกเป็นจำนวนอสงไขยอสงไขยนี่ถ้าตามความหมายก็หมายความว่านับไม่ถ้วนนั่นเองคือเป็นจำนวนที่ไม่สามารถจะนับกันได้เป็นจำนวน1 2 3อะไรอย่างนี้คือมากจนไม่สามารถจะนับกันได้ต้องใช้โดยการประมาณเอาว่าเป็นเท่านั้นกับเท่านี้กับแล้วนี่เป็นอสงไขยกับแต่พญานาคนี่ก็นอนมาตลอดการจนพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาอธิษฐานถาดลอยลงไปจมถึงวิมานของพญานาคพญานาคก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาทีนี้ครั้นการต่อมามีพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นมาทรงอธิษฐานลอยถาดแล้วถาดก็จมลงไปกระทบกับถาดทองคำในวิมานของพญานาคเมื่อถาดกระทบกันมีเสียงดังขึ้นพญานาคก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นการนอนที่ยาวนานมากที่สุดไม่มีใครจะมานอนหลับได้นานเท่ากับพญากาลนาคราชนี่เลยแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามพญากาลนาคราชท่านก็ยังมีจิตที่เป็นกุศลคือรู้จักถึงความเป็นไปของบุคคลผู้บำเพ็ญคุณงามความดีเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วนี่ท่านก็กล่าวคำสรรเสริญหลายร้อยคำทีเดียวคือพรรณนาถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเอาเป็นตัวอย่างเพราะว่าการที่พลอยดีใจในเมื่อบุคคลอื่นเขากระทำดีนี้ก็พลอยให้เราเป็นคนมีใจดีไปด้วยไม่เหมือนกับบางคนที่เห็นคนอื่นเขาทำดีได้ดีแล้วเนี่ยกลับไปคิดอิจฉาริษยาตาร้อนซึ่งทำให้จิตใจนั้นเป็นไปในทางที่เป็นบาปจิตใจที่ต่ำช้าใจอย่างนั้นไม่ดีเลยครั้นเมื่อพระมหาบุรุษทรงลอยถาดทองคำในกระแสน้ำถาดก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปประมาณ10ศอกแล้วก็จมลงไปพระองค์ทรงดีพระทัยและแน่พระทัยว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้พอถึงเวลาเย็นจึงเสด็จไปประทับภายใต้ต้นมหาโพธิ์ต้นมหาโพธิ์นี้ปัจจุบันชื่อพุทธคยาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาในตำบลอุรุเวลาเสนานิคมการประทับนั่งนี้ก็พระองค์ทรงหันพระพักไปทางทิศตะวันออกและทรงตั้งความเพียรประกอบด้วยองค์สี่ในเวลาที่ดวงอาทิตย์ยังปรากฏแสงอยู่

ในช่วงแห่งยามเย็นนั้นทรงกำจัดพลมารให้พ่ายไปพอถึงปฐมยามคือยามต้นคืนหนึ่งเมื่อแบ่งเวลาออกเป็น4ยามเนี่ยก็จะมียามละ4ชั่วโมงในยามต้นพระองค์ได้สำเร็จบุพเพนิวาสญาณได้แก่ระลึกรู้ชาติผลหลังได้พอเวลาผ่านมาถึงมัชฌิมยามคือยามถ้ำกลางได้สำเร็จทิพยจักษุญาณได้แก่ตาทิพย์คือจะดูอะไรเห็นได้หมดและพอเวลาล่วงมาถึงปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายพระองค์ทรงอย่างพระปรีชาญาณลงในปฏิจจสมุปบาทคือการเกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยกันแล้วทรงพิจารณาซึ่งอาการแห่งปัจจัยเป็นอนุโลมคือพิจารณาไปตามลำดับคำว่าอนุโลมนี่ถ้าจะแปลกันตามศัพท์ท่านแปลว่าตามขนคือพิจารณาไปตามลำดับเช่นนับ1 2 3 4อะไรอย่างนี้เป็นต้นและต่อจากนั้นก็ทรงพิจารณาเป็นปฏิโลมปฏิโลมนี่คือย้อนทางปกติคือถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าทวนขนคือหมายถึงการนับย้อนจาก5 4 3 2 1อย่างนี้เป็นต้นคือนับทวนกลับมาอีกการที่พระองค์ทรงพิจารณาเป็นอนุโลมและปฏิโลมจึงได้สำเร็จพระสัพพัญญุตญาณอันพระพุทธเจ้าทั้งปวงเคยทรงสำเร็จมาแล้วโดยไม่มีทั่วไปในบุคคลอื่นและพระองค์ทรงยับยั้งอยู่ที่ต้นมหาโพธิ์โดยประทับนั่งภายใต้ต้นมหาโพธิบัลลังก์ตลอด7วันด้วยพระสมาบัติอันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์และทรงผลัดเปลี่ยนสถานที่ประทับไปในสถานที่ต่างๆอีก6แห่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากต้นมหาโพธิ์นั้นโดยทรงพักอยู่แห่งละ7วันบรรดาสถานที่ต่างๆมีดังนี้1ต้นอสัตถพฤกษ์ก็คือต้นมหาโพธิ์2อนิมิสเจดีสถานที่ประทับเพ่งดูต้นมหาโพธิ์นั้น3รัตนจงกรมคือที่จงกรมแก้ว4รัตนครเจดีคือรูปเรือนยอด5ต้นอัชปาลนิโครธคือต้นไทร6ต้นมุจลินคือต้นจิกและ7ต้นราชายตนะคือต้นเกศพระพุทธองค์ประทับอยู่ณสถานที่7แห่งเหล่านี้แห่งละ7วันรวมเวลาทั้งหมดได้49วันพอดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้ประทับอยู่ในสถานที่ต่างๆนี่รวมเวลาแล้วได้49วันพระพุทธองค์ทรงลำพึงถึงผู้ที่จะได้รับฟังธรรมะก่อนเบื้องแรกทรงระลึกถึงอาราระดาบทและอุทกดาบทแต่ต่อมาทรงทราบว่าท่านทั้งสองได้ตายไปเสียแล้วจึงได้ทรงระลึกถึงบรรพชิตปัญจวัคคีย์ว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ตถาคตได้ปฏิบัติตถาคตผู้บำเพ็ญเพียรอยู่ถึง6พรรษาตถาคตควรจะแสดงธรรมะแก่บรรพชิตปัญจวัคคีย์ก่อนเมื่อพระพุทธองค์ทรงรำพึงถึงบรรพชิตปัญจวัคคีย์ดังนี้แล้วจึงทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีโดยลำดับจนกระทั่งไปใกล้ที่อยู่แห่งบรรพชิตปัญจวัคคีย์การบรรพชิตปัญจวัคคีย์อันมีท่านพระวัปปะร่วมอยู่ด้วยได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลัง

เสด็จมาสู่สำนักของพวกตนแต่ไกลจึงตั้งกติกาสัญญากันไว้ว่าจะไม่ต้อนรับจะไม่รับบาตรและจีวรจะไม่ล้างพระบาทแต่พอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงทุกองค์ไม่อาจตั้งอยู่ในกติกาสัญญานั้นได้คือองค์หนึ่งรับบาตรและจีวรองค์หนึ่งได้จัดอาสนะถวายองค์หนึ่งจัดหาน้ำสำหรับล้างพระบาทมาถวายองค์หนึ่งล้างพระยุคลบาทและอีกองค์หนึ่งได้ถือพัดใบตาลยืนพัดอยู่เมื่อบรรพชิตปัญจวัคคีย์แสดงข้อวัดเป็นอันดีอย่างนี้แล้วแต่ยังมีคำพูดที่พูดกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยโวหารที่ไม่แสดงความเคารพโดยพูดออกพระนามและใช้คำว่าอาวุโสซึ่งคำว่าอาวุโสแปลว่าดูก่อนผู้มีอายุเป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้พูดกับผู้น้อยท่านผู้ฟังชีวประวัติของท่านพระวัปปะเถระยังไม่จบแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องโคตรยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับเสด็จมาสู่ที่อยู่ของบรรพชิตปัญจวัคคีย์ซึ่งมีพระัญญาโกณฑัญญะเป็นหัวหน้ารวมทั้งท่านวัปปะก็อยู่ในกลุ่มของพระปัญจวัคคีย์นี้ด้วยครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงสำนักของบรรพชิตปัญจวัคคีย์เบื้องแรกบรรพชิตปัญจวัคคีย์ตกลงกันว่าจะไม่ทำการต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยจะปล่อยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช่วยเหลือพระองค์เองแต่ในที่สุดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงแล้วบรรพชิตทั้ง5รูปก็ได้ช่วยกระทำกิจต่างๆกันแต่ว่ายังมีอีกประการหนึ่งที่บรรพชิตปัญจวัคคีย์ไม่แสดงความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าคือใช้วิธีการพูดกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยโวหารที่ไม่มีความเคารพโดยพูดออกพระนามและใช้คำว่าอาวุโสซึ่งเป็นคำพูดที่ท่านผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อยเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาจบลงตรงนี้วันนี้จะนำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงสดับถ้อยคำของพวกบรรพชิตปัญจวัคคีย์แล้วจึงตรัสห้ามว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้และตรัสบอกว่าตถาคตได้ตรัสรู้อมฤตธรรมอมฤตธรรมหมายถึงธรรมอันไม่ตายหรือธรรมอันเหมือนน้ำทิพย์โดยชอบเองแล้วท่านทั้งหลายคอยฟังเถิดตถาคตจะสอนให้เมื่อท่านทั้งหลายปฏิบัติตามตถาคตสั่งสอนอยู่ไม่ช้าสักเท่าไรก็จะบรรลุอมฤตธรรมนั้นบรรพชิตปัญจวัคคีย์กล่าวคัดค้านและล้ำเลิกถึงเหตุในปางหลังว่าอวุโสโคดมแม้แต่ด้วยความประพฤติอันอุกฤษอย่างนั้นท่านยังไม่บรรลุธรรมพิเศษเลยแล้วท่านกลับมาปฏิบัติเพื่อความเป็นคนมากๆเหตุไฉนท่านจะบรรลุธรรมพิเศษได้ล่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวตักเตือนบรรพชิตปัญจวัคคีย์บรรพชิตปัญจวัคคีย์ไม่เชื่อพูดคัดค้านอีกและได้โต้ตอบกันอย่างนั้นถึง 2-3 ครั้งและพระองค์จึงตรัสสอนให้บรรพชิตปัญจวัคคีย์หัวระลึกถึงความหลังว่าท่านทั้งหลายจำได้หรือเปล่าวาจาเช่นนี้ในการก่อนโน้นตถาคตเคยพูดบ้างหรือไม่บรรพชิตปัญจวัคคีย์นึกขึ้นได้ว่าวาจาเช่นนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยเมื่อหัวระลึกได้อย่างนี้แล้วจึงพากันนั่งลงในสถานที่ใกล้กับสถานที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า
ตราเตือนบรรพชิตปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังได้แล้วในวันอาสาฬหบูรณมีคือวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งในวันนี้เราเรียกกันว่าวันอาสาฬหบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนามีชื่อว่าพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้แก่พระสูตรว่าด้วยการหมุนล้อรถคือพระธรรมใจความในพระธรรมจักรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงที่สุดสองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสพคือ 1. กามสุขันลิกานุโยโคหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่ากามสุขันลิกานุโยคได้แก่การประกอบตนให้พัวพันด้วยสุขในกามเป็นธรรมอันเลวเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนเป็นของคนมีกิเลสหนาไม่ใช่ของผู้เป็นอริยะคือผู้ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. อันตกิละมัฏฐานุโยโคหรือเรียกเป็นภาษาไทยเราว่าอันตกิละมัฏฐานุโยคได้แก่การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเปล่าทำให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบไม่ทำผู้ประกอบให้เป็นอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ข้อปฏิบัติเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้งสองนั้นตถาคตได้ตรัสรู้แล้วทำดวงตาคือปรีชาญาณอันเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อนิพพานคือสิ้นตัณหาเครื่องรัดรึงมัชฌิมาปฏิปทานั้นได้แก่ทางมีองค์8ทำผู้ดำเนินให้เป็นอริยะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักรจบลงแล้วพระองค์ได้ทรงแสดงอริยสัจ4สืบต่อไปอริยสัจ4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผลแห่งการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาในครั้งนี้ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันส่วนบรรพชิตอีก4ท่านมีท่านพระวัปปะเป็นต้นได้ฟังพระธรรมเทศนานั้นเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยนี่ก็เป็นเครื่องที่จะชี้ให้เห็นถึงสติปัญญาและบุญวาสนาบารมีที่แต่ละท่านสร้างสมอบรมมาไม่เท่ากันคือถ้าจะพิจารณาแบบทางโลกเราก็จะต้องถือกันว่าสติปัญญาของแต่ละบุคคลเนี่ยมีไม่เท่ากันบางคนอาจจะมีสชาติกปัญญาคือปัญญาที่เกิดมากับบุคคลนั้นมีมามากสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้ทันท่วงทีครูสอนเพียงครั้งเดียวก็สามารถจะเรียนรู้ทันแต่บางคนที่มีสติปัญญาไม่ดีครูจะต้องสอนซ้ำย้ำอีก 2-3 ครั้งเขาจึงจะเรียนรู้ได้นั่นเป็นเรื่องของสติปัญญาที่บุคคลเรามีไม่เท่ากันการเรียนรู้จึงทำความเข้าใจได้แตกต่างกันไปถ้าจะพูดกันทางธรรมะก็จะต้องถือว่าผู้ที่มีสติปัญญาดีเพราะมีวาสนาบารมีที่สร้างสมอบรมมาจึงช่วยให้เข้าใจธรรมะในทางพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายไม่เหมือนกับบุคคลที่ไม่ได้เคยอบรมหรือได้สร้างสมมาจะปฏิเสธธรรมะแล้วจะไม่สามารถเรียนรู้ธรรมะได้คือนอกจากจะเรียนรู้ไม่ได้แล้วยังจะปฏิเสธธรรมะเสียอีกด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของบุญของบาปในทางพระศาสนาฉะนั้นการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเราจึงมีไม่เท่ากันคือบางคนอาจจะเรียนรู้ได้เร็วบางคนต้องเรียนซ้ำ 2-3 ครั้งจึงจะรู้ได้ดีเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านพระวัปปะจะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันคือเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้น

พราะท่านได้ฟังปกิณกะธรรมีกถาปกิณกะธรรมีกถานี้ก็ได้แก่พระธรรมเทศนาเบ็ดเตล็ดตามสมควรแก่อัธยาศัยจึงได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาการได้บรรลุธรรมพิเศษของท่านพระวัปปะเถระมีเรื่องกล่าวไว้ในอัตถกถาคัมภีร์ตติยสมันตปาสาธิกาความว่าวันแรมหนึ่งค่ำเป็นวันที่ท่านพระวัปปะเถระได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อท่านพระวัปปะเถระได้บรรลุอริยธรรมชั้นต้นแล้วจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าดังเช่นที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเถระได้กระทำมาแล้วนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานการบรรพชาอุปสมบทให้แก่ท่านพระวัปปะเถระด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วดังนี้ได้สำเร็จเป็นอุปสมบทกรรมแก่ท่านพระวัปปะเถระท่านพระวัปปะเถระนับเป็นผู้ได้บวชเป็นภิกษุรูปที่สองในพระพุทธศาสนาส่วนมูลเหตุที่ท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นเพราะท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาที่มีชื่อว่าอนัตตลักขณสูตรได้แก่พระสูตรว่าด้วยขันธ์ 5ไม่ใช่ตนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ในวันแรม5ค่ำเดือน9เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตรอยู่จิตของพระภิกษุปัญจวัคคีย์ผู้พิจารณาภูมิธรรมตามกระแสแห่งพระเทศนานั้นได้พ้นจากอาสวะหมดความยึดมั่นถือมั่นคือเมื่อฟังไปพิจารณาไปนี่จิตใจก็ค่อยๆละอาสวะกิเลสไปโดยลำดับอาสวะนี่ก็หมายถึงกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานเมื่อละอาสวะกิเลสที่หมักดองในสันดานได้หมดแล้วเนี่ยจิตใจที่เคยยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์คือยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็หมดไปก็เป็นอันว่าท่านพระวัปปะเถระบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์พร้อมกันกับเพื่อนพระภิกษุอีก4รูปชีวประวัติของท่านพระวัปปะเถระที่เป็นอดีตชาติมีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์คุตคนิกายทีระคถาความว่าครั้งพุทธกาลแห่งพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยกำหนดระยะเวลาที่ล่วงมาแล้วจากอดีตกัปถึงพัทรกัปนี้ได้100,000กัปท่านพระวัปปะเถระได้เกิดเป็นกุลบุตรอยู่ในเมืองหงสวดีสาเหตุเริ่มแรกที่ท่านพึงพอใจในการกระทำบุญกุศลที่จะเป็นผลดีสืบต่อมานั้นเนื่องมาจากวันหนึ่งท่านได้ฟังถ้อยคำสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งว่าเป็นผู้ได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก่อนกว่าบุคคลทั้งปวงเมื่อท่านได้ฟังคำสรรเสริญนี้แล้วเนี่ยท่านจึงคิดหวังที่จะได้เป็นเช่นพระภิกษุรูปนั้นบ้างคือคนเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าบรรดาพระภิกษุทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเพียงรูปเดียวที่ได้รับคำสรรเสริญฉะนั้นก็จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ชวนให้เกิดความสนใจครั้นท่านคิดหวังดังนี้แล้วได้กระทำบุญกุศลในสำนักของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตั้งใจปรารถนาในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นผู้หนึ่งในจำนวนของผู้ที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนาก่อนกว่าผู้อื่นในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณเช่นกับพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ในอนาคตการโน้นเถิดพระเจ้าค่ะ

เมื่อกราบทูลตั้งความปรารถนาไว้ดังนี้แล้วได้กล่าวปฏิญาณตนคำว่าปฏิญาณนี้ก็คือการให้คำมั่นโดยสุจริตใจเป็นการให้ปฏิญาณตนนับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยมีพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานครั้นกุลบุตรปัปปะในครั้งนั้นได้กระทำคุณงามความดีมาแล้วเมื่อท่านสิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วก็ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่เฉพาะในเทพยดาและมนุษย์เท่านั้นตลอดกาลนานมากทีเดียวพอมาถึงพุทธกาลแห่งพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้กุลบุตรผู้นั้นได้มาเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ผู้มีนามว่าวาเศรษฐะในกรุงกบิลพัทและได้มีชื่อว่าวัปปะและเมื่อเติบโตขึ้นแล้วจึงได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาตามที่กล่าวมาแล้วนั้นส่วนชีวประวัติในอดีตชาติของท่านพระวัปปะเถระตามที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์คุตตกนิกายอัปปทานอันเป็นการเล่าอัตตะชีวประวัติโดยตัวท่านเองซึ่งเล่าหลังจากที่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วความว่าในครั้งสงครามของพระเทวราชทั้งสองได้รบพุ่งประชิดติดพันกันได้มีเมฆใหญ่เกิดขึ้นมาในคราวนั้นพระปฐมุตระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้ทรงรับเครื่องบูชาของชาวโลกทรงยืนอยู่ในอากาศทรงกระทำให้มหาชนเกิดความสลดใจเทพเจ้าทั้งปวงต่างมีความดีใจได้ทิ้งอาวุธไปแล้วก้มลงกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงมีพระกรุณาก็ทรงดับความทุกข์ร้อนของมหาชนผู้มีจิตใจคิดร้ายก็ได้ไปเกิดในอบายภูมิคือกำเนิดที่ปราศจากความเจริญมี4อย่างคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เบียดเบียนสัตว์มากเหมือนกับช้างในสงครามย่อมมีอยู่ท่านทั้งหลายจงดับจิตของตนเสียอย่าได้คิดเบียดเบียนกันอีกฝ่ายเสนาของยักษ์ทั้งสองจึงได้สงบอยู่ต่างได้พากันนับถือพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในโลกผู้มีพระทัยคงที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธเจ้าทรงมีพระจักษุญาณทรงกระทำให้ประชุมชนเข้าใจได้ดีแล้วได้มีเทพเจ้าทั้งหลายห้อมล้อมเสด็จบ่ายพระพักไปทางทิศอุดรคือทางทิศเหนือคราวนั้นข้าพเจ้าได้ประกาศตนเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกข้าพเจ้าไม่ได้เกิดในทุกขติตลอด 100,000 กับตกมาถึงกับที่ 30,000 ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามบัญญัติว่าพระเจ้ามหาจุนทะอยู่ถึง3ชาติมาในชาตินี้ข้าพเจ้าได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ประการแล้วและได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทุกประการนี่เป็นคำกล่าวของท่านพระวัปปะเถระที่ท่านได้เล่าถึงการสร้างคุณงามความดีของท่านตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงชาติสุดท้ายคือชาติปัจจุบันนี้ว่าท่านได้ประสบความสำเร็จได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ประการตลอดกระทั่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้กระทำตามแล้วนี่ท่านได้ประกาศถึงความสำเร็จอันเป็นรางวัลชีวิตของท่านมีเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวธรรมกถาของท่านพระวัปปะเถระอยู่ในพระบาลีคัมภีร์คุตตกนิกายเถรคถาว่าครั้นเมื่อท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วได้พิจารณาเห็นคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าด้วยเล็งเห็นคุณสมบัติที่ตนได้แล้วและเพื่อจะแสดงความเป็นไปในตัวของท่านจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดา
โดยได้รับฟังพระโอวาทแล้วอันว่าความเป็นปุถุชนเป็นของทำให้ตาบอดทำให้ไม่มีจักษุส่วนความเป็นพระอริยะเป็นของทำให้มีตาดีแล้วจึงได้กล่าวคาถาธรรมนี้ขึ้นว่าปัสสติปัสโสปัสโสปัสสุสันตังอปัสสันตัญจะปัสสติอปัสสันโตอปัสสันตังปัสสันตัญจะนปัสสติแปลว่าบุคคลผู้เห็นย่อมเห็นผู้เห็นด้วยเห็นผู้ไม่เห็นด้วยบุคคลผู้ไม่เห็นย่อมไม่เห็นผู้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นผู้เห็นด้วยคาถาที่ท่านพระวัปปะถีระได้กล่าวแล้วนี้นับว่าเป็นคาถาที่เข้าใจยากพระตถาจารย์จึงได้อธิบายขยายความพระบาลีให้กว้างขวางเพื่อจะให้เข้าใจได้ตรงตามความที่ท่านผู้กล่าวพึงประสงค์คำว่าบุคคลผู้เห็นย่อมเห็นผู้เห็นนั้นหมายความว่าผู้ใดเห็นซึ่งธรรมะทั้งหลายด้วยความเห็นชอบได้โดยถูกต้องผู้นั้นชื่อว่าผู้เห็นคือผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นได้แก่เห็นผู้เป็นอริยะด้วยกันและเห็นสิ่งที่เป็นธรรมะด้วยปัญญาจักษุปัญญาจักษุนี่ก็หมายถึงตาปัญญานั่นเองที่ว่าเห็นผู้ไม่เห็นด้วยนั้นหมายความว่าผู้ใดไม่มีปัญญาจักษุคือไม่มีตาปัญญาไม่เห็นธรรมะตามเป็นจริงก็เห็นผู้นั้นด้วยปัญญาจักษุของตนว่าผู้นี้เป็นคนตาบอดเป็นคนไม่มีจักษุคำว่าผู้ไม่เห็นย่อมไม่เห็นทั้งผู้ไม่เห็นและผู้เห็นนั้นหมายความว่าผู้ไม่มีปัญญาจักษุผู้โง่เขลาย่อมไม่เห็นคนโง่เขลาด้วยกันไม่เห็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมตามความเป็นจริงไม่เห็นว่าผู้นี้เป็นคนโง่เขลาไม่เห็นผู้เป็นบัณฑิตว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตท่านพระวัปปะถีระได้เล่าถึงความเป็นไปเกี่ยวกับตัวท่านต่อไปว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็ไม่มีความเห็นเหมือนกันไม่เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งซึ่งธรรมะทั้งปวงเหมือนกับเห็นมะขามป้อมที่ฝ่ามือฉะนั้นและไม่เห็นพวกเดรัจฉีนิครนมีปุรณกัสสปะเป็นต้นเป็นผู้ไม่เห็นธรรมะได้ตามความจริงแต่มาบัดนี้ข้าพเจ้าได้สมบูรณ์ด้วยความเห็นแห่งพระพุทธานุภาพแล้วข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลทั้งสองจำพวกได้ตามความจริงเป็นอันว่าท่านพระวัปปะถีระได้แสดงข้อปฏิบัติอันไม่วิปริตคือไม่ผิดปกติของท่านในทำทั้งที่ควรประพฤติและไม่ควรประพฤติซึ่งก็นับว่าการแสดงความจริงออกมาให้ปรากฏนี้เป็นเรื่องที่เราจะได้รับประโยชน์คือข้อใดที่ดีเราก็จะได้รับเอาไว้ประพฤติปฏิบัติส่วนข้อใดไม่ดีก็จะได้ทิ้งไปเสียคือทำให้เราได้รู้จักเลือกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะบางทีสิ่งที่เราได้ฟังแต่เรายังไม่รู้ผลเนี่ยเราก็หลงเชื่อไปก็มีคือบางคนหลงเชื่อไปในทางที่ผิดคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกแต่เปล่าหรอกเรื่องนั้นพอรู้ผลขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏผลแล้วย่อมจะเป็นเครื่องช่วยให้เราไม่ต้องลงทุนพิสูจน์อย่างที่พระอริยะทั้งหลายท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าอะไรดีเราก็รับเอาไว้อะไรไม่ดีเราก็ละทิ้งไปสิคือไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาเพราะพระอริยะทั้งหลายท่านพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนไม่ได้มุ่งหวังเพื่อให้เกิดลาภผลแก่ตนท่านหรอก
ท่านพูดเพื่อผู้อื่นส่วนผลงานการเผยแพร่พระธรรมวินัยของท่านพระวัปปะเถระแม้จะไม่มีกล่าวถึงท่านไว้โดยตรงแต่ในส่วนรวมได้มีกล่าวถึงเช่นเมื่อมีพระอรหันต์60รูปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงส่งพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนาในตามคามมณิคมชนบทราชธานีต่างๆเพื่อประกาศคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เข้าใจพระพุทธศาสนาดีขึ้นเพราะในตอนต้นปฐมโพธิการที่พระภิกษุสงฆ์มีเพียง60รูปนั้นเท่ากับว่าพระพุทธศาสนาเป็นของใหญ่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักจำเป็นที่พระจะต้องออกไปเผยแพร่แก่ประชาชนให้ได้รู้และต้องผจญกับลัทธิศาสนาอื่นๆท่านพระวัปปะเถระจึงเป็นพระอรหันตสาวกรูปหนึ่งได้ช่วยออกไปกระทำหน้าที่นำพระธรรมวินัยที่ท่านเรียนรู้จนสำเร็จดีแล้วทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสั่งสอนแก่ประชาชนโดยทั่วไปจัดว่าท่านได้กระทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาไว้อย่างมากล้นนี่ก็นับว่าเป็นผลงานของท่านที่ได้ช่วยประกาศพระศาสนาให้แพร่หลายออกไปเป็นอันว่าชีวประวัติของท่านพระวัปปะเถระที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้จบเพียงเท่านี้ส่วนความสำคัญในเรื่องนี้ใครที่จะชี้ไปถึงคำเทศของท่านพระวัปปะเถระที่ว่าอันว่าความเป็นปุถุชนเป็นของทำให้ตาบอดทำให้ไม่มีจักษุคือเรื่องความเป็นปุถุชนคือหมายถึงบุคคลที่หนาไปด้วยกิเลสตาของปุถุชนเนี่ยเปรียบแล้วเหมือนคนตาบอดคือเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับพระอริยะส่วนพระอริยะนี่เป็นผู้ที่มีตาดีคือเห็นอะไรได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติแต่ปุถุชนเนี่ยมักจะมองกลับกับพระอริยะเรียกว่ามองทวนกระแสกันไปแล้วก็ตาของปุถุชนเนี่ยมักจะฝ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยเห็นไปตามความจริงเป็นประเภทตาบอดตาใสเข้าใจอะไรไม่ค่อยถูกต้องนักหรอกฉะนั้นสติปัญญาของปุถุชนจึงไม่เห็นอะไรกระจ่างเหมือนอย่างกับพระอริยะที่ท่านเห็นฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นปุถุชนที่สามารถจะทำให้หายตาบอดตาใสได้เข้าใจธรรมะได้ถูกต้องตรงตามที่พระอริยะท่านสอนไว้เราก็จะได้ประโยชน์มากมายหลายประการทีเดียวท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา

0: 11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอหิปัสสิโกโอปนะนิโกปัจจตังเวทิตโภวินยูหิติให้มันมาอันใดอันใดให้มันมาท่านว่านะอัตมาบ่เคยเทศจากเธอเด้อบ่เคยไปเทศบ่เคยว่าอันนั้นอันนี้จากเธออาตมาอยู่ในป่าในหยุงเมาออกไปอันไหนมันผิดมันข้อมูลไหนก็ให้ขออโหสิให้อาตมาด้วยตั้งแต่ก่อนอาตมาก็อยู่น้ำหลวงปู่อ่อนเมืองอุดรเป็นลูกศิษย์เพิ่นได้ห้าหกปีแล้วก็มาอยู่นำหลวงพ่อท่อนห้าปีได้ห้าพรรษาก็จากนั้นออกมาสร้างวัดสร้างวาตั้งวัดตั้งวาขึ้นวัดป่าทำแจกแล้วเป็นวัดเป็นวาขึ้นโอ้ยดีแล้วละงามแล้วละแต่ว่าหักอย่างบ่สมบูรณ์อันไหนก็ขัดก็ขึ้นอยู่เลยตั้งแต่ก่อนอาตมาก็เคยไปออกไปเที่ยวทุรุไปอยู่น้ำหลวงปู่อ่อนไปลาเพิ่นครั้งไหนก็เพิ่นก็ให้ไปให้ไปไปทุรงบ่ขัดบ่ขิงท่านไปทุรงแต่ว่าเบิ่งได้เด้อว่าท่านเพิ่นบอกอันไปมาหมู่นะบ่สิไปครบหมู่นะหมู่ดีหมู่ชั่วให้เบิ่งได้เด้อเพิ่นว่าหมู่กินข้าวแลงแกงฮ้อนก็มีได้หมู่สิไปนรกอบายดีไหมหมู่สิไปสวรรค์พระนิพพานมีไหมนี่เพิ่นว่าสักเพิ่นบอกลูกศิษย์บอกลูกหาให้มีจิตตะใส่ใจเรื่องไปทุรุงพิจารณาให้มันรอบคอบอาจจะมาจะค่อยว่าไหลออกมาอยู่ถ้ำแก็บมาอยู่ถ้ำแก็บเดือนนึงสองเดือนวะก็เลยมีญาติมีโยมขึ้นมาพบมีญาติมีโยมทางจังหวัดเลยในจังหวัดเลยมาพบเขาก็เลยมาใส่บาตรให้คันมาใส่บาตรให้แล้วเขาสมวลาหลวงพ่ออยู่ไหนอยู่ไหนซ้ำ

แล้วก็เลยเข้ากับสายบาทแล้วก็พากันขึ้นถ้ำเข้าก็เลยตามขึ้นถ้ำหาไปมึงเห็นบนอยู่บนเสาแล้วเขาก็เลยไปซุ้มซุ้มซุ้มวะนะอันนั้นเนี่ยเพิ่นว่าอาตมาก็ได้มืออาตมาได้ลงมาซึ่งไปเที่ยวก็เลยได้กลับคืนไปอีกพิจารณาไปนำทางไปกับว่าสายคนนึงไปแล้วเห็นโม่ทางหกทางเหือให้เห็นแต่ใบไม้มันปิวมันโลนลงมาก็พิจารณาป้าอย่างนั้นใบไม้มันโลนมันปิวลงมาก็พิจารณาที่พิจารณาเอาจังไหนมันหลวงปู่บอกหลวงปู่สอนนะเพิ่นว่าไหนคนเฮามันต้องเอาครูบาอาจารย์เป็นไงเฮาก็พิจารณาเอาอยู่บ่ตกบ่แตกเชื่อใบไม้มันก็คือกันกับตัวเฮานี่ว่ามันเท่ามันแก่เท่าแก่มาแล้วมันก็ขุกระลุนลงคือกันกับใบไม้นี่ว่าเขาท่าพิจารณาไปบนนี้แหละพระตมาก็พิจารณาไปบนนี้แหละก็ธรรมดาคนแก่มันแก่มันก็ต้องขุกต้องลุนมันเจ็บมันไข้มันเจ็บมันไข้มันตายก็พิจารณาเอาปลาหดเห็นยังเห็นจริงไปบืดเดียวเดินขึ้นไปที่ไปหอดไกลหอดถ้ำแล้วพ้นเลยไหมมีขอนไม้ขอนหนึ่งมาล้มขวางทางนั่นแหละขันมาล้มขวางทางเลยไม้ขอนนี้เขาตัดไว้แต่วังถึงก็เลยเอาตีนไปเยียบไปนิ้วมือมันพกไปแล้วสังขารของเรานี่ก็จำเหมือนกับท่อนไม้เราเว้ยเนื้อหนังบางสังของเรานี่มันก็เหมือนกับท่อนไม้นี่แหละมันพกมันพวกไปอย่างนี้แหละมันถูกมันพังไปให้พิจารณามึงฮะมันขักๆเนี่ยมันยังแค่ใจมันเนี่ยใจนี้มันบ่มีอย่างจะกัดไปกินมันได้เช่นว่ามันตายบ่เป็นก็คือการกับใจของนี้ล่ะจิตให้จิตของใจของนี้ล่ะเราสร้างน้ำกับทำมือให้มันส่งเสริมมันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนี่ครับเป็นอย่างนั้นแหละเพิ่นว่าสังขารร่างกายของมันเป็นอนัตตามันโมเมนต์ตัวตนตายแล้วมันก็เน่าก็เหม็นตายแล้วก็เหม็นโดนหลายก็มีตะแมะแมลงวันมาไข่ใส่เจาะเป็นหนอนเยอะๆนะไม่ใช่ฉันละถ้าพิจารณาเอาบ่แม่นของเฮาหรอกแต่ว่าแต่เดี๋ยวนี้เฮามีลมหายใจเขาออกอยู่การให้เฮาพิจารณาเอาตัวไว้อย่าสุดไปถือยึดถือสักอย่าไปถือชิฐิมานะให้เอาตัวไว้ให้มันรอบครอบส้มพอเพิ่นว่าเป็นนายพลนายพันก็บ่ได้เงิน
ชื่อถือทิฏฐิมานะอันใดอันใดเพื่อกำหนดได้ยึดขันโบเข้ามาในไฟธรรมะนี่แล้วเข้ามาในศาสนานี่แล้วมันโบพ้นได้พ้นถูกพ้นยากไปเกิดสวรรค์พระนิพพานนะมันโบได้โบเห็นแล้วให้เฮารีบเฮ็ดเอาทำเอาแต่ยามเมื่อมีลมหายใจเขาออกอยู่รีบเร่งขนขวายเฮ็ดเอาเด้อทำเอาเด้อบ้านนี้อาตมาก็เลยเข้าไปในถ้ำคันเข้าไปในถ้ำแล้วมันเย็นโอ้อะไรกันเย็นเย็นเย็นสบายจิตสบายใจก็เลยนั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่ในหลาวสวนหมู่หนึ่งที่ก็เลยมีสองผู้เนี่ยนางเดินเข้ามาหาขันผู้ผัวสมัครนางประหากระทุนประล้างกระทุนให้คันทางผู้เมียนั้นยังไม่ทันมาเชื่อยังน้ำหลังอยู่ก็เลยเดินเข้ามามาฮอดโมโมเพียงแล้วมันก็เลยกราบลงสามหุ่นคันกราบลงสามหุ่นแล้วมันก็เลยว่าขน้อยขอเอารองเท้าถวายครูหนึ่งมันว่านะอันไหนลูกข้างนี้ว่าเอามาถวายแล้วมันก็เลยว่าขน้อยสิไปชดพระป่าก่อนนะฉันขันไปชดพระป่ามันก็ไปไม่รู้จักว่าชนต้นต่อมั้ยล่ะมันว่าสิไปทอดผ้าป่าบ้านคนขันไปทอดผ้าป่ากองกันจังหมีอาตมาสว่างอยู่บอกมันอยู่ว่ามันอยู่ต้องเข้าไปหาเอาหน้ามันว่าขันไปไปทอดเครื่องทางกลางทางแล้วมันได้กองออกมาแล้วตีออกมาเปิดเปิงเปิดเปิงเปิดเปิงไปแห่พระป่าเฮ้พระป่าไปทอดบ้านผมถึงใช่ไหมดุนดุนทักมันออกมาแล้วคันมาทอดพระป่าอันกองพระป่าน้ำหนามันเท็จยังไงไม่กล้าอ้อมสลาข้างอ่ะแห่ก่อนอาตมาบอกวางให้แห่ก่อนมันที่เป็นแบบดังพันวาเลือดจะสร้างเลือดตายจะสร้างกระถิ่นแห่บ่ได้แห่เนาะพันวาบ่ดีบ่งามถ้ามันสมใจโยมโยมอยากเห็นจากข้างจะเห็นจากธรรมให้มาสมใจว่าเขาก็เลยพากันฟ้อนลำฟ้อมศาลาสามรอบแล้วก็เข้ามาในศาลาเข้ามานะไม่มาในศาลานั้นเขาก็เลยตีคล้องสามบาทถวายทานคันว่าตีบาทหนึ่งมันชิว่าจังไหนเขาว่าตีบาทหนึ่งมองบาทหนึ่งแล้วด้วยใจกองบุญกองกุศลอันเนี้ยคือการกับเฮาสร้างน้ำกับทำบุญนี่แหละมาสร้างน้ำกับทำบุญนี่แหละ
มองบัดนี้มันแล้วๆด้วยใจมองบัดสองมันสำเร็จแล้วด้วยใจมองบัดสามสวรรค์พระนิพพานอยู่ที่ใจบ่อยู่บนอื่นอยู่ที่จิตที่ใจของเขาเนี่ยใช้มองมันทักมองมองเห็นมองข้ามมันมันเนี่ยอันเพิ่นว่าทำบุญอย่าลืมบุญเด้อทำบุญอย่าลืมบุญเด้อให้ตั้งอกตั้งใจเฮ็ดเอาทำเอาก็สมพออาตมามาพิจารณาอยู่อันนี้นอกว่าแล้วพ้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ้นว่าอย่าฟ้อนอย่าหลับเอาเขาฟ้อนเขาหลับอยู่ดิว่าสั้นเพื่อจังไรให้เขาเขาหูนะฟ้อนนะหลับนะมันไม่เหาโมสร้างของเขาเถอะเขาเฮ็ดแล้วก็แล้วไปบัดนี้เขาตั้งอกตั้งใจเอาไหมกองบุญกองกุศลเพิ่นบอกให้ฝนให้หลับหรอกเพิ่นให้เอาตั้งสติให้เขาตั้งใจของเขาให้มันตรงตรงให้มันเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็พอบอกให้ซึนบอกให้สนุกเนี่ยดอกฉันอาตมาก็คนเลยได้ยินเพิ่นว่าอย่างสั้นแล้วกะดีบุญมันอยู่ได้บุญอาตมาก็บอกว่าอยู่ใจกุศลมันก็อยู่ใจสวรรค์พระนิพพานมันก็อยู่ใจมันอยู่บนอื่นไปมาให้พิจารณารีบร้อนฝักไฟหาโตทางสิพ้นทุกข์โตทุกข์เขายักเว้นยักตายอย่าไปหัวสามนะอันนี้บอกสอนเฮาให้เฮามีสติให้เฮามีปัญญาฝักไฟเอาในแต่ทางที่ดีที่ชอบคือการกลับว่าบุญมันเปรียบเหมือนดังอันใดเปรียบเหมือนดังผลไม้เปรียบเหมือนดังผลไม้ผลมักมองมันสุกเหลือคุ้มคุ้มเชิงเขายากอย่างบ่ได้กินอย่างบ่โลนออกมาห้าเขาเพิ่นว่ามันบ่โลนแล้วข้อนยำนะรู้ซะแล้วเพราะว่ามือเขาบ่ถึงยื้อใส่กระบ่ถึงมันแข็งสั้นยื้อใส่บุญบ่ถึงจักเทื่อก็เพราะว่าเหล่านี้แหละเฮ็ดสร้างเอาบ่ได้เอาบ่ถึงเทื่อคำมันถึงแล้วมันกลับจิตเอาปั๊บลดละแม่ของอันเนี้ยเพิ่นว่าเขาไม่แม่นสิทธิ์ไม่ไหวมันบ่ทอมือถึงไหนคือกันกับสร้างงานทำทุกวันนี้ล่ะเพิ่นว่าบ่ให้เฮาฝากฝากไปกินไปทำบ่ให้เฮ็ดโตโตยักได้โตตักอกตักใจไปเฮ็ดเอาทำเอาบ่มีให้ผู้อื่นไปเฮ็ดให้โตผู้อื่นก็เอาแล้ว
ข้ากับเอาไปยักก็คือกันนั่นแหละให้พิจารณาว่าทอตีนมือเขาเห็นแล้วเขาถึงแล้วโออาตมาก็เมื่อเท่าแก่แล้วเรากันจักเราให้ฟังอยู่ไปอย่างนี้แหละเราไปไปได้ก็ป้ายไปบ่ได้แล้วก็เอาหูสิให้เลยอยากบอกอยากสอนก็ละอยากเราอยากว่าบอกก็ละให้เขาเป็นคนหูผู้ดีให้เขาเป็นผู้ตื่นเรื่อยตั้งแต่นอนพดบ่ตื่นจากเถื่อบ่ลุกจากเถื่อมันพดขาอยู่ฮะขาเนี่ยขาเจ้าขาไหนขากดเอาตัวเล็กตัวเล็กก็บ่เป็นนี่เนี่ยบนมันนะพิจารณาเอาเวลามันว่างให้เขารีบเฮ็ดเอาทำเอาสร้างเอามันว่างการงานของมีให้รีบไปเพิ่นก็ยังว่าเด้ไม่สงบหกพันนากระป๋อมตาขึ้นมาละร้อยกระป๋อมน้อยขึ้นละพันมันหยังคันตูมาบ่ทันขึ้นนำสูงมันหยังให้พิจารณาเอาให้มันได้คันพิจารณาเอาตัวนี้บ่ได้แล้วเพิ่นว่าเป็นคนโง่บ่มีปัญญาเพิ่นว่าเอ๊ะคันเป็นอย่างนี้แล้วคนเฮานี้เฮ็ดจังได๋เพิ่นก็เลยว่าว่าสาวาจังหลุงบ่เห็นซุนมันแม่นหยังล่ะลึกบ่ตื่นภาษิตไปส่องเห็นใจใจคนเฮาน่ะบ่มีผู้ใดส่องเห็นลึกบ่ตื่นคำเข้ายังหลงลึกบ่ตื่นคำเข้ายังบ่ถึงอันนี้เพิ่นตีใส่เฮาเพิ่นแปะใส่เฮาเพิ่นว่าเพิ่นบอกเพิ่นสอนเฮานี่แหละให้เขาเป็นผู้หูผู้ดีให้เขาเป็นผู้สละรอบรู้ในสิ่งที่บ่รู้ให้มันนอนบ่ทันลุกให้เที่ยวบุกให้ลุกให้ตื่นให้รู้เมื่อเว้นเมื่อคืนอันนี้แหละธรรมะข้อนี้แหละอย่าไปเมาไปมัวในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเพิ่นว่านอนตื่นดึกได้หูได้ขวยนอนตื่นสวยได้ช้างเขาก็พิจารณาเอาผัวเนี้ยมาพิจารณาเอาบอลบอลชี้สักชี้สวดเขาไปสู่สุขติไปสมทุกดีกับเขาชั่วกับเขาพิจารณาเอาเด้อทางความชั่วผู้ใดก็บ่จักได้ดักได้แต่คุณงามความดีดักไปเห็นแต่มันวนมันแจ้งมันสว่างขันยักไปอย่างนั้นแล้วอันกระบอกของตัวก็มีอยู่ตัวอย่างหมดบ่ตายอ้าย
ันตัวไต

0: ทางตัวบัวไตก็บอกมันที่เห็นหงบ่นี่ให้พิจารณาก็บอกของเขามีอยู่ยังว่าจุดยังว่าตายถ้ามันเห็นหงเห็นแจ้งตัวอย่างว่าไปปะถ้ามันมืดมันงัวอยู่ถ้ามันมืดมันหนาอยู่ขั้นความนี้ธรรมะข้อนี้เพิ่นว่ามีกระบองแล้วอย่างหมดไตตายขันไตแล้วมันก็ที่เห็นหูเห็นแจ้งว่าธรรมะธรรมโมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าเพิ่นว่าอยู่สิได้มันก็ที่เบ็ดใส่เบ็ดใส่วะนั้นแหละเพิ่นว่าไตมันคันบ่จิตบ่ไตมันแล้วมันเป็นคนโง่คนเฮามันโง่โง่โง่บ่นี่แหละโง่บ่บ่จิตบ่ไตกระบอกเข้าตัวไร้ยินธรรมะธรรมโมมันก็บ่เอายินข้างใส่ตีนหลังตึกอันนี้คนโง่นะมูเพิ่นยักได้มูเพิ่นยักสั่งทุชิตเสียวเสียวแล้วตัวยังมาเฮ็ดจักซ่านตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนมาก็ไปเกิดเป็นคนหูงกตาบอดคนมูเนี่ยว่ามีดีดำเพิ่นมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าตัวเขาประมาทอยู่ทุกสารณะที่พึ่งของตัวนั่นแหละคนไม่มีสารณะที่พึ่งคันเราไปทำไรมีตั้งแต่ขัดขวางพวกที่สร้างน้ำกับทำบุญไปบ้างไปเบิดอันคนแบบนี้ให้ละมันเด้อคำมันทึกเขาให้วางมันเด้อย่าเสือเอามาเก็บใส่อกใส่ใจเขาไว้ย่าให้มันฝังอยู่นี่มันชิบไปเกิดมันเฮาในภายภาคหน้าเฮาดีแล้วเฮามาคอยเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่นจึงค่อยได้ว่ากิริยาวัตถุมันเป็นของสิ่งใดกิริยาวัตถุคือบุญกุศลของเขาที่เขาสร้างไว้มันจะได้นำพาตัวของเราไปในภายภาคหน้าให้ไปสู่สุคติให้ไปสู่ผลไปสู่อันผลมันเขาเหตุมาทำมาสร้างมาเธอต้องมันเมื่อยเอวังก็ด้วยปากกาลาชนีคำมันเมื่อยแล้วมันหาจะฟื้นอัตมาก็ยังว่าค่อยฟังอยู่มันชักเมื่อยขันเมื่อยแล้วมันลุกนั่งลุกนั่งแล้วพอออกเธอเอาขอหอมปะหอมคอเว้ามาให้อยู่ญาติโยมฝากกับขอหอมปะหอมคออาตมาโอ้มาในระหว่างอาตมาเป็นที
1: สาธุสาธุสาธุ
2: ค่ะก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่อารามชินวังโสนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

เรือยาวเวลาเขาแข่งชนะเขาจะชัยโยโหร้องเอามือวักน้ำในนี้วักขึ้นไปในเรือครับทุกคนจะเปียกหมดวักนั่งไว้ก็บวกด้วยความดีใจนะครับเวลาเรือเลี้ยวกลับไปรับระวันที่หน้าพระพักตร์องค์ท่านนะก็ยิ่งปิติยินดีใหญ่วักน้ำใหญ่เลยได้ยินแต่เสียงหัวเราะเฮฮาสนุกครับแล้วเราก็พอยดีใจพอยอิ่มเอิบไปด้วยเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านยิ้มทุกคนก็มองไปที่พระเจ้าอยู่หัวครับยิ้มหัวเราะตาม

0: มันรู้สึกประทับใจซึ่งมันเป็นคำที่บอกไม่ถูก
1: รอยย้ายพระสวนของนายหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันเรือยาวประเพณีณอ่างเก็บน้ำเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปลายปี2551เป็นเสมือนของขวัญที่สร้างความสุขใจให้คนไทยทั่วทั้งประเทศหลังจากที่เราไม่ได้สัมผัสกับภาพเหตุการณ์เช่นนี้มาเนิ่นนานและสำหรับคนที่หมู่บ้านเขาเต่าการเสด็จพระราชดำเนินณที่แห่งนี้นับตั้งแต่ครั้งแรกมีความหมายกับชีวิตพวกเขาเป็นอย่างยิ่งครับ

0: ขาเต้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดิมทีชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังหมู่บ้านแห่งนี้ครั้งแรกในปี2501ไม่เพียงสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนที่นี่แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที่วันนี้ได้ยังประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและการเดินทางของผมในครั้งนี้ก็เพื่อทำความรู้จักกับชุมชนแห่งนี้ให้มากขึ้นครูแลสังสุขจะรับอาสาบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนให้พวกเราได้เรียนรู้กันครับ
1: ท่านก็เดินมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือห้องสมุดนะครับก็เป็นห้องสมุดตั้งแต่สมัยโน้นสมัยนี
0: ้ครูแลอดีตครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลเขาเต่าท่านทำงานที่นี่จนเกษียณอายุราชการทุกวันนี้ยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเขาเต่าอยู่เสมอทุกวันน
2: ี้ไม่มีตอนนี้วันยังไม่มี
0: ครูแลเล่าให้ผมฟังว่าสมัยก่อนที่จะมีการสร้างถนนเขาเต่าเป็นเสมือนชุมชนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมีเพียงโรงเรียนเล็กๆแห่งเดียวให้ลูกหลานของคนที่นี่ได้เรียนหนังสือไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอาชีพที่มั่นคงไม่มีแม้กระทั่งน้ำจืดที่เพียงพอครับ
1: แล้วการเป็นอยู่ของชาวบ้านตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็คือว่าน้ำท่าอะไรเป็นยังไงครับมีน้ำที่ไหน
3: แหล่งน้ำจืดในท้องถิ่นหมู่บ้านยังไม่มีว่าพื้นดินเป็นดินเค็มก่อนหน้านั้นนะที่ชาวบ้านใช้น้ำดื่มน้ำใช้อยู่ประจำเนี่ยต้องไปตักจากบ่อน้ำสองแห่ง
1: ครับ
3: แห่งหนึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้
1: ไกลไหม
3: ของหมู่บ้านจากหมู่บ้านไปประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งโลครับ
1: 500เมตรอะไรเงี้ยโอ้แต่ก็ถ้าแบกน้ำก็ไกลนะครับ
3: โอ้เชิงเขาอยู่หมู่บ้านมองเห็นนี่เขาเรียกเขาพุเพราะมันมีแหล่งน้ำพุอยู
1: ่อ๋อ
3: แล้วก็อยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านไปประมาณกิโลประมาณแค่หนึ่งกิโลหรือกิโลครึ่งถ้าวันไหนบ่อพุดูแลน้ำมันแห้งก็ไปตักที่บ่อซีเมนต์ชา
1: ติก็แสดงว่าน้ำนี่ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ของที่นี่เลยครับ
0: น้ำพุที่เกิดจากตาน้ำซึ่งเป็นแหล่งพึ่งพิงหลักที่ชาวบ้านพอจะใช้ดื่มกินอยู่ห่างจากชุมชนออกไปไกลลำพังจะหาบน้ำมาใช้ในครอบครัวก็แทบจะไม่พอยังไม่ต้องนึกถึงการเพาะปลูกพืชผลต่างๆผู้คนจึงมีชีวิตอยู่ไปอย่างไร้ความหวัง

0: บริเวณชายเขาของเขาเต่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเด็กหนุ่มกับเพื่อนๆกำลังต้อนวัวควายไปกินน้ำแถบนั้นและบังเอิญเห็นรถจิ๊บคันหนึ่งติดลมอยู่บริเวณใกล
1: ้ๆผมก็นั่งอยู่ตั้งนานแล้วเอ๊ะทำไมก็ยังไม่ขึ้นรถก็ยังไม่ไปก็เร่งเครื่องบื้อตัวบื้ออยู่บนนั้นแหละจนกระทั่งผมเดินมาดูกันสามคนก็เดินมาดูที่ว่ารถไขก็เลยช่วยเข็นนะเข็นอย่างนี้ก็โอ้ยมันก็ไม่ขึ้นจนไอ้ขี้เลนนะตีเกิดหมดเลยเลิกหมดมันก็ไม่ขึ้นท่านก็เลยทำหนังสือให้ผมถือมาให้อาจารย์แหลเนี่ยขอไอ้กำลังเด็กไปช่วยเข็นนะแต่ผมก็พาเด็กนักเรียนไปช่วยเข็นจนขึ้นล่ะ
0: ขณะที่พยายามเข็นรถขึ้นจากเลนนั้นพวกเขาไม่ได้สนใจเลยว่าผู้ที่อยู่ตรงที่นั่งคนขับคือใครจนชายในรถยื่นธนบัตรใบละหนึ่งบาทส่งให้
1: ท่านก็ชักธนบัตรมาให้ผมดูพระองค์ท่านก็ถามว่าเคยเห็นคนนี้ไหมผมก็เลยบอกผมไม่เคยเห็นครับแล้วว่าเคยเห็นพระเจ้าอยู่หัวไหมผมก็ไม่เคยเห็นครับพระองค์ท่านก็เลยว่านี่แหละที่อยู่ในธนบัตรนี่แหละ
0: ในขณะที่ลุงพนมและเพื่อนๆอาจไม่ได้สังเกตเห็นว่าพระองค์เป็นใครในครั้งแรกหากแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นความยากลำบากอันใหญ่หลวงของคนเล็กๆที่นี่สิ่งที่พระองค์ได้เห็นไม่ไกลจากจุดที่รถพระที่นั่งติดลมคือภาพชาวบ้านที่หาบน้ำด้วยความเหนื่อยยากและภาพนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำเขาเต่าในปี2506พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 60,000 บาทให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างทำนบดินติดกั้นน้ำทะเลไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล
1: น
0: ี่
1: พูดง่าย
0: พร้อมดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยปล่อยทิ้งไว้

0: นน้ำเค็มเจือจางไปกลายสภาพเป็นอ่างเก็บน้ำจืด
1: ระหว่างช่วงที่การก่อสร้างของอ่างเก็บน้ำอันนี้ครับคุณลุงมีส่วนในการประสานงานหรือว่าในการดำเนินการยังไงบ้างครับ
2: ชุมทานเขาไม่ใช่คนในท้องถิ่นนี้
1: ก็เป็นคนนอกพื้นที
2: ่ครับเพราะนั้นสันสันที่บริเวณรอบอ่างนี่เป็นยังไงเขาไม่สามารถทราบได
1: ้เราก็เป็นประเทศจริงๆอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: เราก็เป็นตัวประสานคือทางเรากับทางฝ่ายผู้ปกครองนักเรียนนี่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเราสอนลูกเต้าเขาอยู
1: ่
2: เพราะนั้นเราก็ทำหน้าที่ประสานงาน
0: ภายในปีเดียวกันนั้นเองอ่างเก็บน้ำเขาเต่าก็ก่อสร้างแล้วเสร็จครับและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำภายในชุมชนแห่งนี้เรื่อยมานอกจากได้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและใช้ในการเกษตรด้วยครับถือเป็นการฟื้นคืนชีวิตให้กับคนที่นี่อีกครั้งอ่างเก็บน้ำเขาเต่ายังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิตของชาวบ้านที่นี่ทั้งการพัฒนาโรงเรียนการสร้างสถานีอนามัยการสร้างถนนสายต่างๆรวมถึงการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านครับในหน้ามรสุมที่ชาวบ้านไม่สามารถทำประมงได้ทำให้รายได้ไม่เพียงพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกทอผ้าบ้านเขาเต่าขึ้นป้าอมรวรรณเอี่ยมสำอางสมาชิกรุ่นบุกเบิกเล่าให้ผมฟังว่าในการเริ่มต้นในช่วงแรกไม่ง่ายเลยครับเพราะชาวบ้านไม่เคยทอผ้ามาก่อนการฝึกหัดจึงใช้เวลานานกว่าจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือและสามารถผลิตผ้าทอออกมาใช้งานได้จริงแต่เพราะได้รับพระราชทานกำลังใจจากพระองค์ท่านทำให้กลุ่มแม่บ้านไม่คิดย่อท้อและดำเนินงานต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ครับ
1: ก็คือหลังจากที่มีอาชีพนี้เกิดขึ้นในชุมชนตรงนี้แล้วแล้วก็ในกลุ่มตรงนี้แล้วครับมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้าง
3: เออพระองค์ท่านว่าให้เป็นอาชีพเสริมเพราะป้าก็คิดว่าจะเป็นไปได้ยังไง แต่มาณขณะนี้เป็นอาชีพหลักแล้ว
1: กลายเป็นหลักเลย
3: กลายเป็นหลักแล้วให้กับกลุ่มหมู่บ้านขาเต่าน
0: อกจากบรรดาสมาชิกแรกเริ่มแล้วผมยังสังเกตเห็นว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยสานงานต่อด้วยครับทำให้เห็นความตั้งใจจริงของคนในชุมชนที่จะต่อยอดงานจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มไว้ให้อ่างเก็บน้ำเขาเต่าไม่เพียงเติมเต็มชีวิตให้กับคนที่นี่เท่านั้นแต่ยังเป็นแม่แบบให้กับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกนับพันโครงการด้วยครับ
4: เขาเต่าเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นบทเรียนแรกตอนหลังเนี่ยแหล่งไหนที่ไม่มีที่เป็นแหล่งขับเก็บน้ำเนี่ยก็จะรับสั่งให้ไปทำพัฒนาเรื่อยขั้นแรกก็เป็นพัฒนาว่าเก็บน้ำจืดไว้นะครับแล้วก็อาจจะเสริมคันขึ้นมาเก็บให้ได้มากขึ้นแล้วพอเก็บเป็นน้ำจืดแล้วเนี่ยก็ขยายพัฒนาลงไปว่าควรถ้าน้ำมันมากพอก็ทำคลองแจกน้ำไปด้วยตามบริเวณที่มันไปได้นะตอนหลังซึ่งว่าอ่างเก็บน้ำทั้งหลายเนี่ยที่ก็รับสั่งว่าเออนอกจากจะช่วยน้ำจืดให้การเพาะปลูกแล้วก็อุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยยังช่วยน้ำท่วมนะยังทำแก้มใช้เป็นแก้มลิงได้ด้วยนะ
0: เมื่อใด
4: เขาเต่าเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นบทเรียนแรกตอนหลังเนี่ยแหล่งไหนที่ไม่มีที่เป็นแหล่งขับเก็บน้ำเนี่ยก็จะรับสั่งให้ไปทำพัฒนาเรื่อยขั้นแรกก็เป็นพัฒนาว่าเก็บน้ำจืดไว้นะครับแล้วก็อาจจะเสริมคันขึ้นมาเก็บให้ได้มากขึ้นแล้วพอเก็บเป็นน้ำจืดแล้วเนี่ยก็ขยายพัฒนาลงไปว่าควรถ้าน้ำมันมากพอก็ทำคลองแจกน้ำไปด้วยตามบริเวณที่มันไปได้นะตอนหลังซึ่ง

0: ถ้าอ่างเก็บน้ำทั้งหลายเนี่ยที่ก็รับสั่งว่าเออนอกจากจะช่วยน้ำจืดให้การเพาะปลูกแล้วก็อุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยยังช่วยน้ำท่วมนะยังทำแก้มใช้เป็นแก้มลิงได้ด้วยนะ
1: เมื่อใด
0: เขาเต่าเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นบทเรียนแรกตอนหลังเนี่ยแหล่งไหนที่ไม่มีที่เป็นแหล่งเก็บน้ำเนี่ยก็จะรับสั่งให้ไปทำพัฒนาเรื่อยขั้นแรกก็เป็นพัฒนาว่าเก็บน้ำจืดไว้นะครับแล้วก็อาจจะเสริมคันขึ้นมาเก็บให้ได้มากขึ้นแล้วพอเก็บเป็นน้ำจืดแล้วเนี่ยก็ขยายพัฒนาลงไปว่าควรถ้าน้ำมันมากพอก็ทำคลองแจกน้ำไปด้วยตามบริเวณที่มันไปได้นะตอนหลังซึ่งว่าอ่างเก็บน้ำทั้งหลายเนี่ยที่ก็รับสั่งว่าเออนอกจากจะช่วยน้ำจืดให้การเพาะปลูกแล้วก็อุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยยังช่วยน้ำท่วมนะยังทำแก้มใช้เป็นแก้มลิงได้ด้วยนะ
1: เมื่อใด
0: เขาเต่าเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นบทเรียนแรกตอนหลังเนี่ยแหล่งไหนที่ไม่มีที่เป็นแหล่งเก็บน้ำเนี่ยก็จะรับสั่งให้ไปทำพัฒนาเรื่อยขั้นแรกก็เป็นพัฒนาว่าเก็บน้ำจืดไว้นะครับแล้วก็อาจจะเสริมคันขึ้นมาเก็บให้ได้มากขึ้นแล้วพอเก็บเป็นน้ำจืดแล้วเนี่ยก็ขยายพัฒนาลงไปว่าควรถ้าน้ำมันมากพอก็ทำคลองแจกน้ำไปด้วยตามบริเวณที่มันไปได้นะตอนหลังซึ่งว่าอ่างเก็บน้ำทั้งหลายเนี่ยที่ก็รับสั่งว่าเออนอกจากจะช่วยน้ำจืดให้การเพาะปลูกแล้วก็อุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยยังช่วยน้ำท่วมนะยังทำแก้มใช้เป็นแก้มลิงได้ด้วยนะ
1: เมื่อใด
0: เขาเต่าเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นบทเรียนแรกตอนหลังเนี่ยแหล่งไหนที่ไม่มีที่เป็นแหล่งเก็บน้ำเนี่ยก็จะรับสั่งให้ไปทำพัฒนาเรื่อยขั้นแรกก็เป็นพัฒนาว่าเก็บน้ำจืดไว้นะครับแล้วก็อาจจะเสริมคันขึ้นมาเก็บให้ได้มากขึ้นแล้วพอเก็บเป็นน้ำจืดแล้วเนี่ยก็ขยายพัฒนาลงไปว่าควรถ้าน้ำมันมากพอก็ทำคลองแจกน้ำไปด้วยตามบริเวณที่มันไปได้นะตอนหลังซึ่งว่าอ่างเก็บน้ำทั้งหลายเนี่ยที่ก็รับสั่งว่าเออนอกจากจะช่วยน้ำจืดให้การเพาะปลูกแล้วก็อุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยยังช่วยน้ำท่วมนะยังทำแก้มใช้เป็นแก้มลิงได้ด้วยนะ
1: เมื่อใด
0: เขาเต่าเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นบทเรียนแรกตอนหลังเนี่ยแหล่งไหนที่ไม่มีที่เป็นแหล่งเก็บน้ำเนี่ยก็จะรับสั่งให้ไปทำพัฒนาเรื่อยขั้นแรกก็เป็นพัฒนาว่าเก็บน้ำจืดไว้นะครับแล้วก็อาจจะเสริมคันขึ้นมาเก็บให้ได้มากขึ้นแล้วพอเก็บเป็นน้ำจืดแล้วเนี่ยก็ขยายพัฒนาลงไปว่าควรถ้าน้ำมันมากพอก็ทำคลองแจกน้ำไปด้วยตามบริเวณที่มันไปได้นะตอนหลังซึ่งว่าอ่างเก็บน้ำทั้งหลายเนี่ยที่ก็รับสั่งว่าเออนอกจากจะช่วยน้ำจืดให้การเพาะปลูกแล้วก็อุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยยังช่วยน้ำท่วมนะยังทำแก้มใช้เป็นแก้มลิงได้ด้วยนะ
1: เมื่อใดที่สำคัญในช่วงไม่กี่ปีมานี้คือปัญหาอุทกภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชนรับประทานก่อสร้างเขื่อนแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อบรรเทาภัยดังกล่าวซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง769ล้านลูกบาศก์เมตรต่างจากพื้นที่ภาคอีสานที่แห้งแล้งกันดารกว่าภาคอื่นๆเพราะลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้จึงพระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาแหล่งน้ำในรูปอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรือขุดสระเก็บน้ำในไร่นาตามแนวทฤษฎีใหม่ทำให้ชาวอีสานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ต้องอพยพละถิ่นฐานเหมือนเช่นเคยในขณะที่พื้นที่ภาคกลางซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มทำให้มีปัญหาน้ำท่วมขังเสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้วยวิธีการต่างๆทั้งการสร้างระบบคันกั้นน้ำเพื่อจัดการแบ่งน้ำในทุ่งตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลบ

จังหวัดสระบุรีส่วนพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตลอดปีทำให้มีฝนตกชุกปัญหาเรื่องน้ำของภาคใต้จึงไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนหากแต่เป็นเรื่องของการระบายน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ำในภาคใต้จึงมุ่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นสำคัญโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเกือบ50ปีแล้วที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากราชดำริแห่งแรกก่อเกิดขึ้นที่ชุมชนเขาเต่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ไม่มีใครคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงมองเห็นความทุกข์ยากของราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลและทรงช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาการเดินทางมาที่นี่ไม่เพียงทำให้ผมเรียนรู้ความหมายของน้ำหยดแรกเท่านั้นแต่ยังได้เห็นด้วยครับว่าทุกวันนี้น้ำหยดแรกนั้นได้แผ่ขยายไปเติมเต็มชีวิตให้กับคนทั่วทั้งแผ่นดิน

ว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ

0: ที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเราสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะห้องกระกลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเยซูหัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

0: นีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมิให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
0: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้ว

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า

เอาเตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเขียนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่าง

ยืนวางจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา

เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือสี่นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เหล่าที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็

็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15 นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆ
ทุกข์จริตกับการยืนบางคนทุกข์จริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ย
เหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาวุกว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมต่างข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเรียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเรียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเรา
เทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
ตัวที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับ

0: บุญกุศลเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้ทั้งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดี นำเสด็จนำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมโกเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ันธสูตรอันโบราณอาจารย์เจ้าหากำหนดไว้ว่าคิริมานนทสูตรอ้างเนื้อความว่าครั้งประถมสังคายนาพระมหาสังฆาหกเถรเจ้าทั้งหลาย500องค์ย้อนโอกาสไว้ให้พระอานนท์องค์หนึ่งได้เข้ามาสู่ที่ประชุมพร้อมแล้วคอยพระอานนท์องค์เดียวกำลังเจริญสมถาวิปัสสนาอยู่ยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์ครั้นพระอานนท์เถรเจ้าได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วก็เข้าจตุทยานเอาปัทวีกสิณเป็นอารมณ์ไปปรากฏบนอาสนะท่ามกลางสงฆ์ให้พระสงฆ์สิ้นความสงสัยในอรหัตตคุณที่ถ้ำสัตตบรรณคูหาปฏิญาณตนอเสขภูมิด้วยประกาศนี้แล้วพระมหาสังฆาหกเถรเจ้าทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นประธานจึงได้อาราธนาเชื้อเชิญให้พระอานนท์ขึ้นนั่งเหนือธรรมาสน์แสดงพระสุตตันตปิฎกยกคิริมานนทสูตรนี้ขึ้นเป็นที่ตั้งลำดับไว้อย่างนี้พระมหากัสสปะเถรเจ้าจึงถามพระอานนท์ว่าอานนทะดูก่อนอานนท์พระสูตรอันชื่อว่าคิริมานนทสูตรนั้นพระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคลผู้ใดและตรัสเทศนาณที่ไหนปรารภอะไรให้เป็นเหตุจึงได้ตรัสเทศนามีวิตฐานพิสดารอย่างไรขอให้พระอานนท์เจ้าจงแสดงต่อไปในกาลบัดนี้อาทาโขอายัสมาอานันโทลำดับนั้นพระอานนท์เถระเจ้าผู้นั่งอยู่บนธรรมาสน์ได้โอกาสแต่

สงฆ์แล้วจึงวิสัชนาพระสูตรนี้มีคำปฏิญญาในเบื้องต้นว่าเอวัมเมสุตังดังนี้ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์หากได้สดับมาแต่พระอบแก้วกล่าวคือพระโอษฐ์แห่งพระพุทธเจ้าดำเนินความว่าเอกังสมยังสมัยการคาบหนึ่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสำราญพระอิริยาบถอยู่ณพระเชตวันวิหารอันเป็นอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีในการนั้นพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าคิริมานนทเถระผู้มีอายุอาพาธิโกเกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะอดกลั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงให้เชิญข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์เข้าไปยังสำนักแห่งตนแล้วจึงกล่าวว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าคิริมานนท์นี้บังเกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะพึงอดกลั้นไม่สามารถไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ขอนิมนต์ท่านอานนท์นำเอาอาการอาพาธอันร้ายแรงแห่งข้าพเจ้าไปกราบทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเพื่อทรงมหากรุณาสงเคราะห์ให้ทุกขเวทนาเจ็บปวดซึ่งเบียดเบียนอยู่ในร่างกายแห่งข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าคิริมานนท์นี้ระงับอันตรธานหายเถิดข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์รับเถรวาทีแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลอาการแห่งอาพาธและทุกขเวทนาตามคำสั่งของพระคิริมานนท์ให้ทรงทราบทุกประการอัตถโขในกาลครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ทรงทราบอาการแห่งพระผู้เป็นเจ้าคิริมานนท์แล้วจึงตรัสแก่ข้าอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ท่านจงกลับคืนไปสู่สำนักของท่านคิริมานนท์โดยเร็วแล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่าวิสุทธจิตเตอานันทะทเวสัญญาสุตวาโสอาภาโทฐานโสปฏิปัตสัมเพยะดังนี้ดูกรอานนท์เมื่อท่านไปถึงสำนักพระคิริมานนท์แล้วท่านจงบอกสัญญาสองประการคือรูปสัญญาหนึ่งนามสัญญาหนึ่งคือว่ารูปร่างกายตัวตนทั้งสิ้นก็ดีคือนามได้แก่จิตเจตสิกทั้งหลายก็ดีให้ปลงธุระเสียอย่าถือว่ารูปร่างกายจิตเจตสิกเป็นตัวตนและอย่าเข้าใจว่าเป็นของของตนทุกสิ่งทุกอย่างความจริงหากเป็นของภายนอกสิ้นทั้งนั้นดูกรอานนท์ถ้าหากว่ารูปร่างกายเป็นตัวตนเราแท้เมื่อเขาแก่เท่าชราตามัวหูหนวกเนื้อหนังเหี่ยวแห้งฟันโยกคลอนเจ็บปวดเหล่านั้นเราก็จะบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้นี่เราบังคับไม่ได้ตามประสงค์เขาจะเจ็บจะไข้จะแก่จะตายเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเราหมดอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อตายเราจะพาเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไม่ได้ถ้าเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็คงจะพาเอาไปได้ตามความปรารถนาดูกรอานนท์ถึงเจตสิกก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนหากว่าจิตเจตสิกเป็นของเราหรือเป็นของของเราก็จักบังคับได้ตามประสงค์ว่าจิตของเราจงเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนั้นจงสุขสำราญทุกเมื่ออย่าทุกข์อย่าร้อนเลยดังนี้ก็จักพึงได้ตามปรารถนานี่หาเป็นเช่นนั้นไม่เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไปเขาจะอยู่จะไปก็ตามเรื่องของเขาเพราะเหตุร่างกายจิตใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนให้ปลงธุระเสียอย่าเข้าใจถือเอาว่า

ัวตนแลของของตนเถิดดูก่อนอานนท์ท่านจงไปบอกซึ่งสัญญาทั้งสองประการคือรูปและนามนี้โดยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ของของตนให้พระคิริมานนท์แจ้งทุกประการเมื่อพระคิริมานนท์แจ้งแล้วอาพาธความเจ็บปวดและทุกขเวทนาก็มักจักหายจากสรีระร่างกายแห่งพระคิริมานนท์สิ้นเสร็จหาเศษบ่มิได้จักหายโดยรวดเร็วด้วยพันเตอริยกัสสปะข้าแต่พระอริยกัสสปะผู้เป็นประธานในสงฆ์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ข้าผู้ชื่อว่าอานนท์ด้วยประการดังนี้แลตถะนันตรังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนาแก่ข้าสืบต่อไปว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ตัวตนเราก็ดีตัวตนแห่งผู้อื่นก็ดีตัวตนแห่งสัตว์ดิเรกชานทั้งหลายก็ดีก็มีอยู่แต่กองกระดูกสิ้นด้วยกันเสมอกันทุกตัวคนและตัวสัตว์จะหาสิ่งใดเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นแท่งเงินแท่งทองแต่สักสิ่งอันก็หาไม่ได้จะหาเอาอันใดเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นเจตสิกแห่งบุคคลผู้ใดสักอันหนึ่งก็ไม่มีล้วนเป็นอนัตตาหาแก่นสารไม่ได้บุคคลหญิงชายคฤหัสถ์นักบวชทั้งหลายมาพิจารณาเห็นแจ้งชัดในรูปนามจิตเจตสิกโดยเป็นอนัตตาดังนี้แล้วก็จักมีอานิสงส์ไม่มีส่วนที่จะพึงประมาณได้เหมือนดังสุภัททาสามเณรท่านพิจารณาแต่คำว่าอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกเท่านั้นท่านถือเอาอัฐิกับสัญญาอย่างเดียวเป็นอารมณ์ก็พองใสรุ่งเรืองเห็นแจ้งในร่างกายของตนจนได้บรรลุธรรมวิเศษเหตุถือเอาอัฐิกับสัญญาเป็นอารมณ์เห็นอนัตตาแจ่มแจ้งด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนท์มรณสัญญาพิจารณาความตายก็ดีอัฐิกสัญญาพิจารณากองกระดูกก็ดีปฏิกูลสัญญาพิจารณาร่างกายนี้โดยเป็นของพึงน่าเกลียดสะอิดสะเอียนเต็มไปด้วยหมู่หนอนและสัตว์ทั้งหลายมีประการเป็นอันมากตามลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ตามเส้นเอ็นทั่วไปในร่างกายและเต็มไปด้วยเครื่องเน่าเหม็นมีอยู่ในร่างกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี้นับว่าเป็นของเปล่าไม่มีอะไรเป็นของเราสักสิ่งสักอันเกิดมาสำคัญว่าเป็นสุขความจริงก็หากสุขอย่างนั้นเองถ้าจะให้ถูกแท้ต้องกล่าวว่าเกิดมาเพื่อทุกข์เกิดมาเจ็บเกิดมาไข้เกิดมาเป็นพยาธิเจ็บปวดเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาพลัดพรากจากกันเกิดมาหาความสุขมิได้ความสุขนั้นถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วมีน้อยเหลือประมาณไม่พอแก่ความทุกข์นอนหลับนั้นแลนับว่าเป็นความสุขแต่เมื่อมาพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วซ้ำเป็นทุกข์ไปเสียอีกถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นตามดังเราตถาคตแสดงมานี้เป็นนิมิตอันหนึ่งครั้นจดจำได้แน่นอนในตนแล้วก็เป็นเหตุให้ได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยดูกรอานนท์นักปราชญ์ทั้งหลายผู้ฉลาดด้วยปัญญาท่านบำเพ็ญอสุภานุสติกรรมฐานปรารถนาเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งนั้นท่านยอมถือเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้ายังเอาอสุภะภายนอกเป็นอารมณ์อยู่แล้วยังไม่เต็มทางปัญญาเพราะยังอาศัยสัญญาอยู่ถ้าเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้จึงเป็นที่สุดแห่งทางปัญญาเป็นตัววิปัสสนาญาณได้ดูกรอานนท์
บุคคลผู้ใดปรารถนาพระนิพพานจะยังอสุภกรรมฐานในตนให้แจ้งชัดเถิดครั้นไม่เห็นก็พิจารณาปฏิกูลสัญญาลงในตนว่าแม้ตัวของเรานี้ถึงยังมีชีวิตอยู่ก็หากเป็นของน่าเกลียดพึงเบื่อหน่ายยิ่งนักถ้าหากว่าไม่มีหนังหุ้มห่อไว้แล้วก็จะพึงเป็นของน่าเกลียดเหมือนอสุภะแท้หากมีหนังหุ้มไว้จึงพอดูได้อันที่แท้ตัวตนแห่งเรานี้จะตั้งอยู่ได้ก็ด้วยลมอัสสาสะปัสสาสะเท่านั้นถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วตัวตนนี้ก็จักเน่าเปื่อยผุพังไปแต่นั้นก็จักเป็นอาหารแห่งสัตว์ทั้งหลายมีหนอนเป็นต้นจักมาเจาะชัยกินส่วนลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นเจ้าชีวิตนั้นเล่าก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของของตัวเขาอยากอยู่เขาก็อยู่เขาอยากดับเขาก็ดับเราจะบังคับบัญชาไม่ได้ตามปรารถนาถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วความสวยความงามในตนและความสวยความงามในภายนอกคือบุตรภรรยาและข้าวของเงินทองและเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงก็ย่อมหายไปสิ้นด้วยกันทั้งนั้นเลี้ยวซ้ายแลขวาก็จะได้เห็นบุตรภรรยาแลนัดดาหามิได้ต้องอยู่คนเดียวในป่าช้าหาผู้ใดจักเป็นเพื่อนสองมิได้ดูกรอานนท์บุคคลผู้ใดมาพิจารณาเห็นอสุภกรรมฐาน32โกฏธาตุเห็นซากผีดิบในตนชื่อว่าได้ถือความสุขในทางพระนิพพานวิธีเจริญอสุภกรรมฐานตามลำดับคือให้ปรงจิตลงในเกศาให้เห็นเป็นอสุภะแล้วให้สำคัญในเกศานั้นว่าเป็นอนัตตาแล้วให้เอาโลมาตั้งลงปรงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วเอานักขาทันตาตั้งลงปรงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วให้เอาตะโจตั้งลงตามลำดับไปจนถึงมัทธเกมัทธลุงคังเป็นที่สุดพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาโดยในเดียวกันดูกรอานนท์เราตถาคตแสดงมานี้โดยพิสดารให้กว้างขวางทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแท้จริงบุคคลผู้มีปัญญารู้แล้วก็ให้สงเคราะห์ในอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจะเจริญอสุภกรรมฐานท่านมิได้เจริญแต่ต้นลำดับไปจนถึงปลายเพราะเป็นการเนิ่นช้าท่านยกอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาพิจารณาสงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ย่อมได้ถึงมรรคผลนิพพานโดยสะดวกการที่เจริญอสุภกรรมฐานนี้ก็เพื่อจะให้เบื่อหน่ายในร่างกายของตนอันเห็นว่าเป็นของสวยของงามทั้งวัตถุภายในและภายนอกให้เห็นเป็นของเปื่อยเน่าผุพังจะได้ยกตนให้พ้นจากกิเลสตัณหาผู้มีปัญญารู้แล้วไม่ควรชื่นชมยินดีในรูปตนและรูปผู้อื่นทั้งรูปหญิงรูปชายทั้งวัตถุข้าวของดีงามประณีตบรรจงอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าความรักทั้งปวงนั้นเป็นกองกิเลสทั้งสิ้นถ้าห้ามใจให้ห่างจากกองกิเลสได้จึงจะได้รับความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าหากใจยังพัวพันอยู่ในกองกิเลสแล้วถึงแม้จะได้รับความสุขสบายก็เพียงแต่ชาตินี้เท่านั้นเบื้องหน้าต่อไปไม่มีทางที่จะเสวยสุขมีแต่ได้เสวยทุกข์โดยถ่ายเดียวผู้มีปัญญาเมื่อได้เจริญอสุภานุสติกรรมฐาน
เอาทวัตติงสาการ32เป็นอารมณ์ก็ควรละกองกิเลสตัณหาให้ขาดศูนย์เมื่อรู้แล้วปฏิบัติตามจึงจะเป็นผลเป็นกุศลต่อไปเมื่อรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามก็หาผลอานิสงส์มิได้เพราะละกิเลสตัณหามิได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตกเข้าไปในกองเพลิงเมื่อรู้ว่าเป็นกองเพลิงก็รีบออกหนีจึงจะพ้นความร้อนถ้ารู้ว่าตัวตกเข้าอยู่ในกองเพลิงแต่ไม่ได้พยายามที่จะหลีกหนีออกจะพ้นจากความร้อนความไหม้อย่างไรได้ข้ออุปมานี้ฉันใดบุคคลผู้รู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นโทษแต่ไม่ได้ละเสียก็ไม่ได้พ้นจากโทษเหมือนกับผู้ไม่พ้นจากกองเพลิงฉะนั้นดูกรอานนท์ผู้รู้แล้วและไม่ได้ทำตามนั้นจะนับว่าเป็นคนรู้ไม่ได้เพราะไม่เกิดมรรคเกิดผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเราตถาคตอนุญาตตั้งศาสนธรรมคำสั่งสอนไว้นี้ก็เพื่อว่าเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นโทษให้ละเสียมิใช่ตั้งไว้เพื่ออ่านเล่นฟังเล่นพูดเล่นเท่านั้นเลยบุคคลทั้งหลายได้เสวยทุกข์ในมนุษย์และในอบายภูมินั้นไม่ใช่สิ่งอื่นเลยเป็นเพราะกิเลสราคะตัณหานั้นอย่างเดียวถ้าบุคคลผู้ยังไม่พ้นจากกิเลสราคะตัณหาได้ตราบใดก็ยังไม่เป็นผู้พ้นจากอบายทุกข์ได้จนตราบนั้นบุคคลผู้มิได้พ้นจากกิเลสราคะตัณหานั้นจะทำบุญให้ทานสร้างกุศลอย่างแข็งแรงเท่าใดก็ดีก็จักได้เสวยความสุขในมนุษยโลกและเทวดาโลกเพียงเท่านั้นที่จะได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นเป็นอันไม่ได้เลยถ้าประสงค์ต่อพระนิพพานแท้ให้โกนเกล้าเข้าบวชในพระศาสนาในว่าบุรุษหญิงชายถ้าทำได้อย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานเพราะว่าเมืองนิพพานนั้นปราศจากกิเลสตัณหาเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์เป็นที่ทรงไว้ซึ่งกิเลสตัณหาไม่เหมือนเมืองพระนิพพานผู้มีปัญญาเมื่อปรารถนาความสุขในพระนิพพานจงออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใจเจริญสมถวิปัสสนาอย่าให้หลงโลกหลงทางถ้าไม่รู้ทางพระนิพพานมีแต่ตั้งหน้าปรารถนาเอาเท่านั้นก็จักหลงขึ้นไปในอรูปพรหมชื่อว่าหลงโลกหลงทางไปในภพต่างๆให้ห่างจากพระนิพพานไปการทำบุญกุศลทั้งหลายนั้นมิใช่ว่าจะทำให้บุญนั้นพาไปในที่อื่นทำเพื่อระงับดับกิเลสอย่างเดียวอย่าเข้าใจว่าทำบุญกุศลแล้วบุญกุศลนั้นจักยกเอาตัวนำเข้าไปสู่พระนิพพานเช่นนั้นหาไม่ได้ทำเพื่อระงับกิเลสตัณหาแล้วจึงจะไปพระนิพพานได้กิเลสตัณหานั้นมีอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่ทำให้ดับใครจะมาช่วยดับให้ต้นเงาข้อมูลของกิเลสตัณหาอยู่ที่เราถ้าเราดับไม่ได้ก็ไม่ถึงซึ่งความสุขในพระนิพพานเท่านั้นตถานันตรังในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูกรอานนท์นิพพานังนครังนามะอันชื่อว่าเมืองพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกโลกมีที่สุดเพียงใดพระนิพพานก็ตั้งอยู่ที่สุดนั้นพระนิพพานเป็นพระมหานครอันใหญ่เป็นที่บรมสุขหาที่เปรียบไม่ได้คำที่ว่าที่สุดแห่งโลกนั้นจะถือเอาอากาศโลกหรือจักรวาลโลกเป็นประมาณนั้นไม่ได้อากาศโลกและจักรวาลโลกนั้นมีที่สุดเบื้องต่ำก็เพียงใต้แผ่นดินแผ่นดินนี้มีน้ำรองลมนั้นหนาได้ 940,000 โยชน์สำหรับรองน้ำไว้ใต้ลมนั้นลงไปเป็นอากาศหาที่สุดมิได้ที่สุดโลกเบื้องต่ำ
ก็เพียงลมเท่านั้นอันว่าที่สุด

งจักรวาลโลกเบื้องขวางนั้นมีอนันตจักรวาลเป็นเขตนอกอนันตจักรวาลออกไปก็เป็นอากาศว่างๆอยู่จึงว่าโดยขวางมีอนันตจักรวาลเป็นที่สุดอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโลกเบื้องบนนั้นมีอรูปพรหมเป็นเขตเพราะอรูปพรหมสี่ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนิพพานพรหมหรือนิพพานโลกนิพพานโลกนี้เป็นที่ไม่สิ้นสุดส่วนว่านิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่าโลกุตระนิพพานที่สุดที่แล้วต่ออรูปพรหมสี่ชั้นขึ้นไปก็เป็นแต่อากาศว่างๆอยู่จึงว่าที่สุดเบื้องบนเพียงอรูปพรหมนั้นจะเข้าใจเอาเองว่าลมรองน้ำและอนันตจักรวาลและอรูปพรหมเป็นที่สุดของโลกเมืองพระนิพพานคงตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้นดังนี้พระพุทธเจ้าห้ามสิว่าอย่าพึงเข้าใจอย่างนั้นเลยที่ทั้งหลายเหล่านั้นใครๆก็ไม่สามารถจักไปถึงด้วยกำลังกายหรือด้วยกำลังพาหนะมียานช้างยานม้าได้อย่าเข้าใจว่าเมืองนิพพานตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้นหรือตั้งอยู่ในที่แห่งนั้นแห่งนี้อย่าเข้าใจว่าตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเลยแต่ว่าพระนิพพานนั้นหากมีอยู่ในที่สุดของโลกเป็นของจริงไม่ต้องสงสัยให้ท่านทั้งหลายศึกษาให้เห็นโลกรู้โลกเสียให้ชัดเจนก็จะเห็นพระนิพพานพระนิพพานก็หากตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกนั่นเองดูกรอานนท์บุคคลทั้งหลายถึงที่สุดโลกออกจากโลกได้แล้วจึงชื่อว่าถึงพระนิพพานและรู้ตนว่าเป็นผู้พ้นทุกข์แล้วและอยู่สุขสำราญบานใจทุกเมื่อหาความเร่าร้อนโศกเศร้าเสียใจไม่ได้ถ้าผู้ใดยังไม่ถึงที่สุดโลกยังออกจากโลกไม่ได้ตราบใดก็ชื่อว่ายังไม่ถึงพระนิพพานจะต้องทนทุกข์น้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดตายตายกลับไปกลับมาหาที่สุดนี้ได้ตราบนั้นบุคคลทั้งหลายเป็นผู้ต้องการพระนิพพานแต่หารู้ไม่ว่าพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนชั้นแต่ทานศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางจะไปสู่พระนิพพานก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจแล้วจักไปสู่พระนิพพานนั้นก็เป็นการลำบากยิ่งนักหนาเปรียบเหมือนคนสองคนผู้หนึ่งตาบอดผู้หนึ่งตาดีจะว่ายข้ามน้ำมหานาทีอันกว้างใหญ่ในคนทั้งสองนั้นผู้ใดจักถึงฝั่งข้างโน้นก่อนผู้ตาดีก็ถึงก่อนส่วนคนผู้ตาบอดนั้นจะว่ายข้ามไปถึงฝั่งฟากโน้นได้แสนยากแสนลำบากบางทีจะตายในท่ามกลางแม่น้ำเพราะไม่รู้ไม่เห็นว่าฝั่งอยู่ที่ไหนข้ออุปมานี้ฉันใดคนไม่รู้ไม่แจ้งว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรฉันแต่ทางจะไปก็ไม่เข้าใจเป็นแต่อยากได้อยากถึงอยากไปพระนิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้การได้การถึงของผู้นั้นก็ต้องเป็นของลำบากยากแค้นอยู่เป็นธรรมดาบางทีก็ตายสิเปล่าจักไม่ได้เห็นเงื่อนเขาของพระนิพพานเลยผู้ศึกษาพึงเข้าใจว่าพระนิพพานอยู่ที่สุดของโลกศีลสมาธิปัญญาเป็นทางไปพระนิพพานถ้ารู้อย่างนี้ยังมีทางที่จะถึงพระนิพพานได้บ้างแม้เมื่อรู้แล้วอย่างนั้นก็จำต้องภาคเพียรพยายามเต็มที่จึงจะถึงเหมือนคนตาดีว่ายข้ามน้ำก็ต้องพยายามจนสุดกำลังจึงจะข้ามพ้นได้มีอุปมาเหมือนกันฉะนั้นดูกรอานนท์บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาพระนิพพานควรศึกษาให้รู้แจ้งครั้นรู้แจ้งแล้วจักถึงก็ตามไม่ถึงก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์แก่ใจถ้าไม่รู้แต่อยากได้ย่อมเป็นทุกข์มากนักเปรียบเหมือนบุคคลอยากได้วัตถุสิ่งหนึ่งแต่หากไม่รู้จักวัตถุสิ่งนั้นถึงวัตถุสิ่งนั้นจะมีอยู่ที่เฉพาะหน้าก็ไม่อาจถือเอาได้เพราะไม่รู้ถึงจะมีอยู่ก็มีเปล่าๆส่วนตัวก็ไม่หายความ

ความอยากได้จึงเป็นทุกข์ยิ่งนักผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักพระนิพพานก็เป็นทุกข์เช่นนั้นจะถือซะว่าไม่รู้ก็ช่างเถอะเราปรารถนาเอาคงจะได้คิดอย่างนี้ก็ผิดไปใช้ไม่ได้แม้แต่ผู้รู้แล้วตั้งหน้าบากบั่นขวนขวายจะให้ได้ให้ถึงก็เป็นการยากลำบากอย่างยิ่งบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นพระนิพพานและจะถึงพระนิพพานจักมีมาแต่ไหนอย่าว่าแต่พระนิพพานเลยแม้จะกระทำการสิ่งใดก็ดีเป็นต้นว่าช่างเงินช่างทองช่างเหล็กช่างไม้ช่างวาดเขียนช่างต่างๆเป็นต้นต้องรู้ด้วยใจหรือเห็นด้วยตาซะก่อนจึงจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้ผู้ปรารถนาพระนิพพานก็ต้อง

ตาซะก่อนจึงจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้ผู้ปรารถนาพระนิพพานก็ต้องศึกษาให้รู้จักพระนิพพานไว้ก่อนจึงจะได้มาตั้งหน้าปรารถนาเอาโดยความไม่รู้นั้นจะมีทางได้มาแต่ที่ไหนดูกรอานนท์บุคคลทั้งหลายควรจะศึกษาให้รู้แจ้งคลองแห่งพระนิพพานไว้ให้ชัดเจนแล้วไม่ควรประมาทแม้ปรารถนาจะไปก็ไปแม้ไม่ปรารถนาจะไปก็อย่าไปครั้นเห็นดีแล้วจิตประสงค์แล้วก็ให้ปฏิบัติในคลองแห่งพระนิพพานด้วยจิตอันเลื่อมใสก็อาจจักสำเร็จไม่สำเร็จก็จักเป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปผู้ที่ไม่รู้แม้ปรารถนาจะไปหรือไม่ไปอยู่ใกล้ที่นั้นบ่อยๆก็ไม่อาจถึงเพราะเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ที่นั้นที่นี้ก็เลยผิดไปตามจิตที่คิดหลงไปหลงมาอยู่ในวัฏสงสารไม่มีวันที่จะถึงพระนิพพานได้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ไม่รู้ไม่แจ้งไม่เข้าใจในพระนิพพานไม่ควรจะสั่งสอนพระนิพพานแก่ท่านผู้อื่นถ้าขืนสั่งสอนก็จะพาท่านหลงหนทางจักเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตนควรจะสั่งสอนแต่เพียงคลองแห่งทางมนุษย์สุขติสวรรค์สุขติเป็นต้นว่าสอนให้รู้จักทานให้รู้จักศีล5ศีล8ให้รู้คลองแห่งกุศลกรรมบทให้รู้จักปฏิบัติมารดาบิดาให้รู้จักอุปัชฌาย์อาจารย์ให้รู้จักก่อสร้างบุญกุศลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเพียงเท่านี้ก็อาจจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพอสมควรอยู่แล้วส่วนความสุขในโลกุตตรนิพพานนั้นผู้ใดต้องการจริงต้องรักษาศีล5ศีล10ศีลพระปาติโมกข์ซะก่อนจึงชื่อว่าเข้าใกล้ทางมีโอกาสที่จะได้ถึงโลกุตตรนิพพานโดยแท้แม้ผู้จะเจริญคลองพระนิพพานนั้นก็ให้รู้จักท่านผู้เป็นครูว่ารู้แจ้งทางพระนิพพานจริงจึงไปอยู่เล่าเรียน

แม้ผู้จะเจริญครองพระนิพพานนั้นก็ให้รู้จักท่านผู้เป็นครูว่ารู้แจ้งทางพระนิพพานจริงจึงไปอยู่เล่าเรียนถ้าไปอยู่เล่าเรียนในสำนักของท่านผู้ไม่รู้แจ้งก็จักไม่สำเร็จโลกุตระนิพพานได้เพราะว่าคลองแห่งโลกุตระนิพพานนี้เล่าเรียนได้โดยยากยิ่งด้วยเหตุสัตว์ยินดีอยู่ในกามคุณอันเป็นข้าศึกแก่พระนิพพานโดยมากพันเตอริยกัสสปะข้าแต่พระอริยกัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายจงทราบด้วยพระญาณแห่งตนดังแสดงมานี้เถิดรัฐนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอนันทะดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาซึ่งพระนิพพานควรแสวงหาซึ่งครูที่ดีที่อยู่เป็นสุขสำราญมิได้ประมาทเพราะพระนิพพานไม่เหมือนของสิ่งอื่นอันของสิ่งอื่นนั้นเมื่อผิดไปแล้วก็มีทางแก้ตัวได้หรือไม่สู้เป็นอะไรนักเพราะไม่ละเอียดสุขุมมากส่วนพระนิพพานนี้ละเอียดสุขุมที่สุดถ้าผิดแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เป็นนักหนาทำให้หลงโลกหลงทางห่างความสุขทำให้เสียประโยชน์เพราะอาจารย์ถ้าได้อาจารย์ที่ถูกที่ดีก็จะได้รับผลที่ถูกที่ดีถ้าได้อาจารย์ที่ไม่รู้ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องก็จะได้รับผลที่ผิดเป็นทุกข์พาให้หลงโลกหลงทางพาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสิ้นกาลนานเปรียบเหมือนผู้จะพาเราไปในที่ตำบลใดตำบลหนึ่งแต่ผู้นั้นไม่รู้จักตำบลนั้นแม้เราเองก็ไม่รู้

เมื่อกระนั้นฉะไหนเขาจึงจะพาเราไปให้ถึงตำบลนั้นได้เล่าข้ออุปมานี้ฉันใดอาจารย์ผู้ไม่รู้พระนิพพานและจะพาเราไปพระนิพพานนั้นก็จะพาเราหลงโลกหลงทางไปมามาตายตายเกิดเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่อาจจะถึงพระนิพพานได้เหมือนคนที่ไม่รู้จักตำบลที่ไปและเป็นผู้พาไปก็ไม่อาจจะถึงได้มีอุปมาฉะนั้นผู้คบครูอาจารย์ที่ไม่รู้ดีและได้ผลที่ไม่ดีมีในโลกมิใช่น้อยเหมือนดังพระองคุลิมานเถระไปเรียนวิชาในสำนักครูผู้มีทิฏฐิอันผิดก็ได้รับผลที่ผิดคือเป็นมหาโจรฆ่าคนล้มตายเสียนับด้วยพันหากเราตถาคตรู้เห็นมีความสงสารเวทนามาข้องอยู่ในข่ายสยามภูยานจึงได้ไปโปรดทรมานให้ละเสียซึ่งประโยชน์อันร้ายเป็นการลำบากมิใช่น้อยถ้าไม่ได้พระตถาคตแล้วพระองคุลิมานก็จะได้เสวยทุกข์อยู่ในวัฏสงสารสิ้นชาติเป็นอันมากดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ไม่รู้พระนิพพานไม่ควรเป็นครูสั่งสอนท่านผู้อื่นในทางพระนิพพานเลยต่างว่าจะสั่งสอนเขาจะสั่งสอนว่าอะไรเพราะตัวไม่รู้เปรียบเหมือนบุคคลไม่เคยเป็นช่างเขียนหรือช่างต่างๆมาก่อนแล้วและอยากจะเป็นครูสั่งสอนเขาจะบอกแก่เขาว่าอะไรเพราะตัวเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจะเอาอะไรไปบอกไปสอนเขาจะเอาแต่คำพูดเป็นครูทำตัวอย่างให้เขาเห็นเช่นนั้นไม่ได้จะให้เขาเล่าเรียนอย่างไรเพราะไม่มีตัวอย่างให้เขาเห็นด้วยตาให้รู้ด้วยใจเขาจะทำตามอย่างไรได้ตัวผู้เป็นครูนั่นแหละต้องทำก่อนถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรเป็นครูสอนเขาถ้าคืนเป็นครูก็จะพาเขาหลงโลกหลงทางเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวหนักหนาทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตถะนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอนันทะดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลผู้จะสอนพระนิพพานนั้นจะต้องให้รู้แจ้งประจักษ์ชัดเจนว่าพระนิพพานมีอยู่ในที่นั้นนั้นมีลักษณะอาการอย่างนั้นนั้นต้องรู้ให้แจ้งชัดจะกล่าวแต่เพียงวาจาว่านิพพานนิพพานด้วยปากแต่ใจไม่รู้จักแจ้งชัดเช่นนั้นไม่ควรเชื่อถือเลยต้องให้รู้แจ้งชัดในใจก่อนจึงควรเป็นครูเป็นอาจารย์สอนท่านผู้อื่นต่อไปจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้ารู้แจ้งชัดซึ่งพระนิพพานแล้วก็ควรเป็นครูเป็นอาจารย์และควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์ได้แม้จะเป็นผู้ใหญ่สูงศักดิ์สักปานใดก็ตามถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไม่ควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์เลยดูก่อนอานนท์ถ้าอยากได้สุขอันใดก็ควรรู้จักสุขอันนั้นก่อนจึงจะได้เมื่ออยากได้สุขในพระนิพพานก็ควรรู้จักสุขในพระนิพพานอยากได้สุขในมนุษย์และสวรรค์ก็ให้รู้จักสุขมนุษย์และสวรรค์นั้นเสียก่อนจึงจะได้ถ้าไม่รู้จักสุขอันใดก็ไม่อาจยั้งความสุขอันนั้นให้เกิดขึ้นได้ไม่เหมือนทุกข์ในนรกอันทุกข์ในนรกนั้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าทำกรรมที่เป็นบาปแล้วผู้ที่รู้หรือผู้ที่ไม่รู้ก็ตกนรกเหมือนกันถ้าไม่รู้จักนรกก็ยิ่งไม่มีเวลาพ้นนรกได้ถึงจะทำบุญให้ทานสักปานใดก็ไม่อาจพ้นจากนรกได้แต่ไม่ใช่ว่าทำบุญให้ทานไม่ได้บุญความสุขที่ได้แต่การทำบุญนั้นมีอยู่แต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ในนรกเมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นนรกตราบใดก็ยังไม่พ้นจากนรกอยู่ตราบนั้นครั้นได้เข้าถึงนรกแล้วเมื่อได้รู้ทางออกจากนรกได้แล้วปรารถนาจะพ้นจากนรกก็พ้นได้เมื่อไม่อยากพ้นก็ไม่อาจพ้นได้ต้องรู้จักแจ้งชัดว่านรกอยู่ในที่นั้นนั้นมีลักษณะอาการอย่างนั้นนั้นและควรรู้จักทางออกจากนรกให้แจ้งชัดทางออกจากนรกนั้นก็คือศีล5ศีล10ศีลพระปาติโมกข์นั่นเองเมื่อรู้แล้วอยากจะออกให้พ้นก็ออกได้ไม่อยากจะออกให้พ้นก็พ้นไม่ได้ผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้ย่อมได้รับทุกข์ในนรกเหมือนกัน
ส่วนความสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานนั้นต้องรู้จักจึงจะได้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เลยมีอาการต่างกันอย่างนี้ดูก่อนอานนท์เมื่ออยากรู้จักนรกและสวรรค์และพระนิพพานก็ควรรู้เสียในเวลาก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่ออยากพ้นทุกข์ในนรกก็รีบออกให้พ้นเสียแต่เมื่อยังไม่ตายเมื่ออยากได้สุขในมนุษย์หรือในสวรรค์หรือในนิพพานก็ให้รีบขวนขวายหาสุขเหล่านั้นไว้แต่เมื่อยังไม่ตายจะถือว่าตายแล้วจึงจักพ้นทุกข์ในนรกตายแล้วจึงจักไปสวรรค์ไปพระนิพพานดังนี้เป็นอันใช้ไม่ได้เสียประโยชน์เปล่าอย่าเข้าใจว่าเมื่อมีชีวิตอยู่สุขอย่างหนึ่งเมื่อตายไปแล้วมีสุขอีกอย่างหนึ่งเช่นนี้เป็นความที่เข้าใจผิดโดยแท้เพราะจิตมีดวงเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่ก็จิตดวงนี้เมื่อตายไปแล้วก็จิตดวงนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้รับความทุกข์ชั้นใดแม้เมื่อตายไปแล้วก็ได้รับทุกข์ชั้นนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีความสุขชั้นใดแม้เมื่อตายไปแล้วก็ได้รับความสุขชั้นนั้นไม่ต้องสงสัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่รู้ไม่เห็นซึ่งความทุกข์และความสุขมีสภาวะปานดังนี้เมื่อตายไปแล้วยิ่งจะซ้ำร้ายจะมีทางรู้ทางเห็นด้วยการอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้ตถะนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูกรอานนท์บุคคลผู้ใดมิได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นต้นไว้สำหรับตัวซะก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากได้ความสุขแต่มิได้กระทำตนให้ได้รับความสุขไว้ก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจซะว่าตายไปแล้วภายหน้าจึงจะได้รับความสุขเช่นนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากให้ตนพ้นจากทุกข์แต่ไม่ได้กระทำตนให้พ้นทุกข์เสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจซะว่าตายไปแล้วจึงจักพ้นทุกข์ดังนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลใดที่ทำความเข้าใจเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นอย่างหนึ่งตายไปแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจซะว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่เป็นก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วภายหน้าหากจักรู้จักเห็นจักได้จักเป็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจซะว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้สุขก็ช่างเถิดตายไปแล้วหากจักได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือซะว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ทุกข์ก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วหากจักได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือซะว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้จะทุกข์ก็ดีจะสุขก็ดีจะชั่วก็ดีก็ช่างเถิดตายไปแล้วจักไปเป็นอะไรก็ช่างเถิดใครจักตามไปรู้ไปเห็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายปรารถนาอยากพ้นทุกข์หรือปรารถนาอยากได้สุขประเภทใดก็ควรให้ได้ให้ถึงเสียแต่ในชาตินี้ถ้าถือเอาภายหน้าเป็นประมาณแล้วชื่อว่าเป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นแม้ความสุขอย่างสูงคือพระนิพพานผู้ปรารถนาก็พึงรีบขวนขวายให้ได้ให้ถึงเสียตั้งแต่เมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้ดูกรอานนท์อันว่าความสุขในพระนิพพานนั้นมีสองประเภทคือดิบหนึ่งสุขหนึ่งได้ความว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นได้ชื่อว่าพระนิพพานดิบเมื่อตายไปแล้วได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นชื่อว่าพระนิพพานสุขพระนิพพานมีสองประเภทเท่านี้นิพพานโลกีนิพพานพรหมเป็นนิพพานหลงไม่นับเข้าในที่นี้พระนิพพานดิบนั้นเป็นของสำคัญ
ควรให้รู้ให้เห็นให้ได้ให้ถึงไว้ซะก่อนตายถ้าไม่ได้พระนิพพานดิบนี้ตายไปก็จักได้พระนิพพานสุขนั้นไม่มีเลยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยิ่งไม่มีทางได้แต่รู้แล้วเห็นแล้วพยายามจะให้ได้ให้ถึงก็แสนยากแสนลำบากยิ่งนักหนาผู้ใดเห็นว่าพระนิพพานมีอย่างเดียวตายแล้วจึงจะได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนหลงส่วนพระนิพพานดิบนั้นจักจัดเอาความสุขอย่างละเอียดเหมือนอย่างพระนิพพานสุขนั้นไม่ได้แต่ก็เป็นความสุขอันละเอียดสุขุมหาสิ่งเปรียบไม่ได้อยู่แล้วแต่หากยังมีกลิ่นรสแห่งทุกข์กระทบถูกต้องอยู่จึงไม่ละเอียดเหมือนพระนิพพานสุขเพราะพระนิพพานสุขไม่มีกลิ่นรสแห่งทุกข์จะมากล่ำกลายปราศจากสรรพสิ่งทั้งปวงแต่พระนิพพานดิบนั้นต้องให้ได้ไว้ก่อนตายดูก่อนอานนท์อันว่าพระนิพพานนั้นพึงให้ดูอย่างแผ่นพระธรณีมีลักษณะอาการฉันใดก็ให้ตัวเรามีลักษณะอาการฉันนั้นถ้าทำได้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าถึงพระนิพพานดิบถ้าทำไม่ได้แต่พูดว่าอยากได้จะพูดมากมายเท่าไรเท่าไรก็ตามก็ไม่อาจที่จะได้จะถึงเลยถ้าปรารถนาจะถึงพระนิพพานแล้วต้องทำจิตทำใจของตนให้เป็นเหมือนแผ่นดินซะก่อนไม่ใช่เป็นของทำได้ด้วยง่ายต้องภาคเพียรลำบากยากยิ่งนักจึงจักได้จะเข้าใจว่าปรารถนาเอาด้วยปากก็คงจักได้อย่างนี้เป็นคนหลงไปใช้ไม่ได้ต้องทำใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินให้จงได้ลักษณะของแผ่นดินนั้นคนแลสัตว์ทั้งหลายจะทำร้ายทำดีกล่าวร้ายกล่าวดีประการใดมหาปัตตภีนั้นก็ไม่ได้รู้โกรธรู้เคืองที่ว่าทำใจให้เหมือนแผ่นดินนั้นคือว่าให้วางใจเสียอย่าเอื้อเฟื้ออะไรว่าใจของตนให้ระลึกอยู่ว่าตัวมาอาศัยอยู่ไปชั่วคราวเท่านั้นเขาจะนึกคิดอะไรก็อย่าตามเข้าไปให้เข้าใจอยู่ว่าเราอยู่ไปคอยวันตายเท่านั้นประโยชน์อะไรกับวัตถุข้าวของและตัวตนอันเป็นของภายนอกแต่ใจซึ่งเป็นของภายในและเป็นของสำคัญก็ยังต้องให้ปล่อยให้วางอย่าถือเอาว่าเป็นของของตัวกล่าวไว้แต่พอให้เข้าใจเพียงเท่านี้โดยสังเขปดูกรอานนท์คำที่ว่าให้ปล่อยวางจิตใจนั้นคือว่าให้ละความโลภความโกรธความหลงปลงเสียซึ่งการร้ายและการดีที่บุคคลนำมากล่าวมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อย่ายินดีอย่ายินร้ายแม้ปัจจัยเครื่องบริโภคเป็นต้นว่าอาหารการกินผ้าพรเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่ที่นอนเภสัชสำหรับแก้โรคก็ให้ละความโลภความหลงในปัจจัยเหล่านั้นเสียให้มีความมักน้อยในปัจจัยแต่ไม่ใช่ว่าจะห้ามซิว่าไม่ให้กินไม่ให้นุ่งห่มไม่ให้อาศัยในสถานที่ไม่ให้กินอยู่กินยาเช่นนั้นก็หาไม่ได้คือให้ละความโลเลในปัจจัยเท่านั้นคือว่าเมื่อได้อย่างดีอย่างประณีตก็ให้บริโภคอย่างดีอย่างประณีตได้อย่างเลวทรามต่ำช้าก็ให้บริโภคอย่างเลวทรามต่ำช้าตามมีตามได้ไม่ให้ใจขุ่นมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้แหละชื่อว่าปล่อยวางใจเสียได้ถ้ายังเลือกปัจจัยอยู่คือปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ชื่อว่ายังถือจิตถือใจอยู่ยังไม่ถึงพระนิพพานได้เลยถ้าละความโลภโกรธหลงในปัจจัยนั้นได้แล้วจึงชื่อว่าทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินเป็นอันถึงพระนิพพานได้โดยแท้มีคำสอนเข้ามาในที่นี้ว่าเหตุไฉนจึงไม่ให้ถือใจเมื่อไม่ให้ถือเช่นนั้นจะให้เอาใจไปไว้ที่ไหนเพราะไม่ใช่ใจของคนอื่นเป็นใจของตัวแท้ๆที่จะเป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีใจนี้เองถ้าไม่มีใจนี้แล้วก็ตายเท่านั้นจะให้วางใจซะแล้ว
จะรู้จะเห็นอะไรมีคำวิสัชนาไว้ว่าผู้ที่เข้าใจว่าใจนั้นเป็นของของตัวจริงผู้นั้นก็เป็นคนหลงความจริงไม่ใช่จิตของเราแท้ถ้าหากเป็นจิตใจของเราแท้ก็คงบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าให้แก่อย่าให้ตายก็คงจะได้สักอย่างเพราะเป็นของตัวอันที่แท้จิตใจนั้นหากเป็นลมอันเกิดอยู่สำหรับโลกไม่ใช่จิตใจของเราโลกเขาตั้งแต่งไว้ก่อนเราจึงเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมจิตใจณการเป็นภายหลังถ้าหากว่าเป็นจิตใจของเราพาเอามาเกิดครั้งเกิดขึ้นแล้วจิตใจนั้นก็หมดไปใครจะเกิดขึ้นมาได้อีกนี่ไม่ใช่จิตใจของใครสักคนเป็นของมีอยู่สำหรับโลกผู้ใดจะเกิดก็ถือเอาลมนั้นเกิดขึ้นครั้นได้แล้วเป็นจิตของตนที่จริงเป็นของสำหรับโลกทั้งสิ้นที่ว่าจิตใจของตนนั้นก็เพียงให้รู้ซึ่งการบุญการกุศลการบาปการอกุศลและเพียงให้รู้ทุกข์สุขสวรรค์และพระนิพพานถือไว้ให้ถึงที่สุดเพียงพระนิพพานเท่านั้นถ้าถึงพระนิพพานแล้วต้องวางจิตใจคืนไว้แก่โลกตามเดิมซะก่อนถ้าวางไม่ได้เป็นโทษไม่อาจถึงพระนิพพานได้มีคำแก้ไว้อย่างนี้ตถะนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอนันทะดูกรอานนท์บุคคลทั้งหลายที่หลงขึ้นไปบังเกิดในอรูปพรหมอันปราศจากความรู้นั้นก็ล้วนแต่บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักวางใจให้สิ้นให้หมดทุกข์นั่นเองไม่รู้จักวางจิตวิญญาณอันตนเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมของโลกทำความเข้าใจว่าเป็นจิตของตัวและเข้าใจว่าพระนิพพานมีอยู่ในเบื้องบนนั้นตัวก็นึกเข้าใจเอาจิตของตัวขึ้นไปเป็นสุขอยู่ในที่นั้นครั้นตายแล้วก็เลยพาเอาตัวขึ้นไปอยู่ในที่อันไม่มีรูปตามที่จิตตนนึกไว้นั้นดูก่อนอานนท์ผู้ที่หลงขึ้นไปอยู่ในอรูปพรหมแล้วและจักได้ถึงโลกุตระนิพพานนั้นช้านานยิ่งนักเพราะว่าอายุของอรูปพรหมนั้นยืนนักจะนับว่าเท่านั้นเท่านี้มิอาจนับได้จึงชื่อว่านิพพานโลกีต่างกันแต่ไม่ได้ดับวิญญาณเท่านั้นถ้าหากดับวิญญาณก็เป็นพระนิพพานโลกุตระได้ส่วนความสุขความสำราญในพระนิพพานทั้งสองนั้นก็ประเสริฐเลิศโลกเสมอกันไม่ต่างกันแต่นิพพานโลกีเป็นนิพพานที่มีสิ้นสุดเท่านั้นเมื่อสิ้นอำนาจของฌานแล้วยังต้องมีเกิดมีแก่เจ็บตายร้ายและดีคุณและโทษสุขและทุกข์ยังมีอยู่เต็มที่เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งจะปรารถนานิพพานพรหมไม่มีเลยย่อมมุ่งต่อโลกุตระนิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักปล่อยวางวิญญาณจึงหลงไปเกิดเป็นอรูปพรหมส่วนโลกุตระนิพพานนั้นปราศจากวิญญาณวิญญาณยังมีที่ใดความเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่ในที่นั้นโลกุตระนิพพานปราศจากวิญญาณจึงไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่ความสุขสบายปราศจากอามิตรหาความสุขอันใดจะมาเปรียบได้ด้วยพระนิพพานไม่มีขึ้นชื่อว่าความเกิดความตายความร้ายความดีบาปบุญคุณโทษสุขทุกข์ความทุกข์ยากลำบากเข็นใจทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีในพระนิพพานเลยพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตถานันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูกรอานนท์บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ยังปล่อยวางใจไม่ได้ยังอะไรถึงความสุขอยู่คิดว่าพระนิพพานอยู่ในที่นั้นที่นี้จะเอาจิตแห่งตนไปเป็นสุขในที่แห่งนั้นครั้นจักปล่อยวางใจเสียก็กลัวว่าจะไม่มีอันใดนำไปให้เป็นสุขถือใจอะไรสุขเหตุนั้นจึงไม่ได้พ้นพระนิพพานพรหมดูกรอานนท์เราตถาคตแสดงว่าให้ปลงใจให้วางใจนั้นเราชี้ข้อสำคัญเอาที่สุดมาแสดงเพื่อให้รู้เข้าใจได้ง่าย
การวางใจปลงใจนั้น

ือวางสุขวางทุกข์วางบาปบุญคุณโทษวางโลภโกรธหลงวางลาภยศนินทาสรรเสริญหมดสิ้นเหมือนดังไม่มีหัวใจจึงชื่อว่าทำให้เหมือนแผ่นดินถ้ายังทำไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้โลกุตรานิพพานเลยถ้าทำตัวให้เหมือนแผ่นดินได้ในการใดพึงหวังเถิดซึ่งโลกุตรานิพพานคงได้คงถึงในการนั้นโดยไม่ต้องสงสัยพระนิพพานเป็นของได้ด้วยยากยิ่งนักแสนคนจะได้แต่ละคนก็ทั้งยากดูกรอานนท์ผู้ไม่ได้ทำอริยมรรคปฏิปทาให้เต็มที่ยังเป็นปุถุชนหนาไปด้วยกิเลสหาปัญญาไม่ได้และจักวางใจทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินนั้นไม่อาจทำได้เลยเหตุที่เขาวางใจไม่ได้เขายังถือตัวถือใจอยู่ว่าเป็นของของตัวแท้จึงต้องทรมานทนทุกข์อยู่ในโลกเวียนว่ายตายเกิดแล้วเล่าๆไม่สิ้นสุดดูกรอานนท์ผู้ที่วางใจทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินนั้นมีแต่บุคคลผู้เป็นนักปราชญ์และเป็นสัตบุรุษจำพวกเดียวเท่านั้นเพราะท่านไม่ถือตนถือตัวท่านวางใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินได้ท่านจึงได้ถึงพระนิพพานส่วนผู้ที่ถือตัวใจปล่อยวางไม่ได้นั้นแต่ล้วนเป็นคนโง่เขลาสิ้นทั้งนั้นบุคคลที่เป็นสัตบุรุษท่านเห็นแจ้งชัดซึ่งอนัตตาท่านถือใจของท่านไว้ก็เพียงแต่ให้รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และใช่ประโยชน์รู้ทางสุขทางทุกข์ในมนุษย์และสวรรค์และสวรรค์และพระนิพพานเท่านั้นครั้นถึงที่สุดท่านก็ปล่อยวางเสียตามสภาวะแห่งอนัตตาส่วนคนโง่เขลานั้นถือตนถือตัวถือว่าร่างกายเป็นอัตตาตัวตนจึงปล่อยวางไม่ได้ดูกรอานนท์อันว่าบุคคลที่ถือใจนั้นย่อมเป็นคนมักโลภมักโกรธมักหลงบุคคลจำพวกใดที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนั้นจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามก็หาความสุขไม่ได้เบื้องหน้าแต่ตายไปก็หาความสุขในมนุษย์และสวรรค์ไม่ได้เลยย่อมมีอบายเป็นที่ไปณเบื้องหน้าโดยแท้ดูกรอานนท์บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานจงวางซึ่งใจอย่าอะไรความสุขการวางใจก็คือวางสุขวางทุกข์และบาปบุญคุณโทษรายดีซึ่งเป็นของสำหรับโลกนี้เสียให้สิ้นสิ่งเหล่านี้สร้างไว้สำหรับโลกนี้เท่านั้นเมื่อต้องการพระนิพพานแล้วต้องปล่อยวางไว้ในโลกนี้สิ้นทั้งนั้นจึงจะได้ความสุขในนิพพานซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขอันหาส่วนเปรียบไม่ได้ดูกรอานนท์เมื่อจะถือเอาความสุขในพระนิพพานแล้วก็ให้วางใจในโลกีนี้เสียให้หมดสิ้นอันว่าความสุขในโลกีก็มีอยู่แต่ในอินทรีย์ทั้ง6นี้เท่านั้นในอินทรีย์ทั้ง6นั้นยกเอาใจไว้เป็นเจ้าเอาประสาททั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นกามคุณทั้ง5ประสาททั้ง5นี้เองเป็นผู้แต่งความสุขให้แก่เจ้าพระยาจิตตราชประสาทตานั้นเขาได้เห็นได้ดูรูปวัตถุสิ่งของอันดีงามต่างๆก็นำความสุขไปให้แก่เจ้าพระยาจิตตราชประสาทหูนั้นเมื่อเขาได้ยินได้ฟังศัพท์สำเนียงที่ไพเราะเป็นที่ชื่นชมทั้งปวงก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพระยาจิตตราชประสาทจมูกนั้นเมื่อเขาได้จูบชมดมกลิ่นสุคันธรสของหอมต่างๆก็นำความสุขไปให้แก่เจ้าพระยาจิตตราชประสาทลิ้นนั้นเมื่อเขาได้บริโภคอาหารอันโอชารสวิเศษต่างๆก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพระยาจิตตราชประสาทกายนั้นเมื่อเขาได้ถูกต้องฟูกเบาะเมาะหมอนและนุ่งห่มประดับเครื่องกกุฏภัณฑ์อันสวยงามและบริโภคกามคุณก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพระยาจิตตราชเจ้าพระยาจิตตราชนั้นก็คือใจนั่นเองส่วนใจนั้นเป็นใหญ่เป็นผู้คอยรับความสนุกสนานอย่างเดียวเท่านั้นส่วนประสาททั้ง5เป็นผู้สำหรับนำความสุขไปให้แก่ใจประสาททั้ง5จึงชื่อว่ากามคุณ
ส่วนความสุขในโลกนี้มีแต่กามคุณทั้ง5นี้เท่านั้นจะเป็นเจ้าประเทศราชในบ้านน้อยเมืองใหญ่ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวโลกก็มีแต่กามคุณทั้ง5เท่านั้นดูก่อนอานนท์ผู้ที่จะนำตนไปให้เป็นสุขในพระนิพพานต้องวางเสียซึ่งความสุขในโลกีถ้าวางไม่ได้ก็ไม่ได้ความสุขในพระนิพพานเลยถ้าวางสุขในโลกีไม่ได้ก็ไม่พ้นทุกข์ด้วยความสุขในโลกีเป็นความสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกข์ครั้นเมื่อถือเอาสุขก็คือถือเอาทุกข์นั่นเองครั้นไม่วางสุขก็คือไม่วางทุกข์นั่นเองจะเข้าใจว่าเราจะถือเอาแต่สุขทุกข์ไม่ต้องการดังนี้ไม่ได้เลยเพราะสุขทุกข์เป็นของเนื่องอยู่ด้วยกันถ้าไม่วางสุขเสียก็เป็นอันไม่พ้นทุกข์ดูกรอานนท์บุคคลทั้งหลายผู้ที่จะรู้ว่าสุขทุกข์ติดกันอยู่นั้นหายากยิ่งมีแต่เราตถาคตผู้ประกอบด้วยทศพลญาณนี้เท่านั้นบุคคลทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนคนโง่เขลานั้นทำความเข้าใจว่าสุขก็มีอยู่ต่างหากทุกข์ก็มีอยู่ต่างหากครั้นเราถือเอาสุขเราก็ได้สุขเราไม่ถือเอาทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีดังนี้เพราะเหตุที่เขาไม่รู้ว่าสุขกับทุกข์ติดกันอยู่เขาจึงไม่พ้นทุกข์เมื่อผู้ใดอยากพ้นทุกข์ให้วางสุขเสียก็เป็นอันละทุกข์วางทุกข์ด้วยเหมือนกันใครเล่าจะมีความสามารถพรากสุขทุกข์ออกจากกันได้ถ้าหากเราตถาคตพรากสุขและทุกข์ออกจากกันได้เราจะปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานทำไมเราจะถือเอาแต่สุขอย่างเดียวเสวยแต่ความสุขอยู่ในโลกเท่านี้ก็เป็นอันสุขสบายพออยู่แล้วนี่ไม่เป็นเช่นนั้นเราแสวงหาความสุขโดยส่วนเดียวไม่มีทางที่จะพึงได้เราจึงวางสุขเสียครั้นวางสุขแล้วทุกข์ไม่ต้องวางก็หายไปเองอยู่กับเราไม่ได้เราจึงสำเร็จพระนิพพานพ้นจากกองทุกข์ด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนท์อันสุขในโลกีนั้นถ้าตรวจตรองให้แน่นอนแล้วก็หากเป็นกองแห่งทุกข์นั่นเองเขาหากเกิดมาเป็นมิตรติดกันอยู่ไม่มีผู้ใดจักพรากออกจากกันได้เราตถาคตกลัวทุกข์เป็นอย่างยิ่งหาทางชนะทุกข์มิได้จึงปรารถนาเข้าพระนิพพานเพราะเหตุกลัวทุกข์นั้นอย่างเดียวพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตถะนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสืบต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์กุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นได้แก่กองกิเลส 1,500 นั่นเองอัพยากฤตธรรมนั้นคือองค์พระนิพพานครั้นพ้นจากกองกุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นแล้วจึงเป็นองค์แห่งพระอรหันต์และพระนิพพานโดยแท้ถ้ายังไม่พ้นจากกุศลและอกุศลตราบใดก็ยังไม่เป็นอัพยากฤตตราบนั้นคือยังไม่เป็นองค์พระอรหันต์ยังไม่เป็นองค์พระนิพพานได้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรเข้า

0: สวยเวลา8 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1 เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1 ค่ำเดือน 11จนถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน 2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31 ตุลาคม 2569
2: เวลา8 นาฬิการวมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน 2569
2: เวลา11 นาฬิการพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496

0: 1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย ที่พักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21 เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21 เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมรุเผาศพ
2: วัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ปัญหาธรรมะนะครับจะขอกราบนมัสการถามหลวงพ่อเรื่องแรกคือเรื่องการปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งอยากทราบหลักการปฏิบัติธรรมขั้นต้นว่าควรจะทำอย่างไร
5: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่มาฟังการบรรยายธรรมที่ทางท่านอธิบดีศาลและก็ข้าราชการทุกคนอาตมาก็ดีใจที่ทุกคนคิดจะฟังธรรมะแล้วก็อยากจะรู้เรื่องธรรมะที่จริงแล้วธรรมะเนี่ยทางท่านอธิบดีก็เป็นคนศึกษาเป็นคนรู้แต่ท่านไม่ได้อยู่ในสภาพนักบวชแต่ที่จริงแล้วท่านก็รู้ไม่ต่างกับพระเพราะท่านเข้าวัดแล้วก็ศึกษาธรรมะอยู่ตอนนี้ว่าพระนี่ก็โดยที่ได้เปรียบคือเรียกว่าอยู่ในฐานะนักบวชผู้มีศีลเท่านั้นเองแต่การทำการรู้ธรรมะนี่ไม่เกี่ยวกับว่าจะบวชหรือไม่บวชทุกคนไม่บวชก็รู้ธรรมะได้เท่ากันเมื่อกี้โยมถามเรื่องปฏิบัติใช่ไหมคือหลักธรรมปฏิบัติขั้นต้นเนี่ยความเป็นจริงก็ฮิริโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปใครกลัวบาปหรือเปล่าฮิริโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปถ้าคนเราถ้ากลัวบาปเราก็จะทำไงดีถ้ากลัวบาปจะทำไงดีแล้วถ้าเราทำบาปไปแล้วเราจะทำไงดีถ้าเกิดบาปนั้นมันมีจริงจะทำยังไงก็ต้องทำบุญและบุญนี่ก็มีมากจะทำยังไงจึงจะเป็นบุญที่เป็นแก่นธรรมคือเป็นบุญที่ได้เร็วและได้ทุกขณะทุกขณะจิตบุญไปทำที่วัดเนี่ยมันไม่ทันจะทำไงจึงจะบุญจึงจะเห็นผลเร็วเพราะบาปมันเห็นผลแล้วทำปุ๊บเป็นทุกข์เลยทำแล้วเสียใจเลยทำแล้วเศร้าหมองใจเลยดังนั้นถึงว่าความละอายแก่บาปเนี่ยทีนี้ความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปทำสองอย่างเนี่ยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้โรคอยู่ได้แต่ถ้าคนเรารู้ว่าบาปมีจริงรู้ว่าทำแล้วไม่สบายใจทำไงจะทำให้สบายใจดังนั้นเราจะยืนอยู่ตรงความไม่สบายใจหรือยืนอยู่ตรงความสบายใจถ้าเป็นเราใช่ไหมฮะก็ตรงมาเข้าประเด็นว่าเราจะเอาความสบายใจทำงานดีหรือเอาความไม่สบายใจทำงานดีเอาความไม่สบายใจอยู่ในลมหายใจดีหรือเอาความสบายใจอยู่ในลมหายใจดีเอาความไม่สบายใจอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลาดีหรือเอาความสบายใจอยู่ในความรู้สึกที่อยู่ในใจดีตรงนี้คือการเลือกเดินก็มาเข้าหลักธรรมปฏิบัติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องหาทางดับทุกข์ดับความทุกข์ใจที่ไม่สบายใจก็ต้องมีหลักปฏิบัติอย่างที่โยมถามมา
4: คำถามต่อมานะครับว่าเวลานั่งทำสมาธิแล้วมักจะหลับเป็นข้อเหตุใดจะแก้ไขได้อย่างไร
5: คนที่นั่งสมาธิแล้วหลับเนี่ยมันผ่านความสงบไปแล้ว ือถ้าคนเราผ่านสงบไปแล้วเนี่ยก็จะไปติดตรงสุขนะฮะคนพอนั่งสมาธิ

0: ที่เกิดแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ไปถึงขั้นอัปปนาฌานเนี่ยเขาไม่ถึงอุเบกขาได้เนี่ยเขาไปแค่ปีติแล้วก็สงบแล้วก็ปีติแล้วเขาก็ไปติดสุขพอนั่งไปแล้วก็ไปติดสุขก็คือหลับแต่นี้ถ้าเขาจะนั่งให้เลยสุขอันนี้ไปก็คือต้องใช้เดินจงกรมใช้ลืมตาและใช้จิตรู้จิตตัวเองว่าจะหลับเมื่อไรให้ทำความรู้ให้ทันจิตที่มันจะหลับคือต้องใช้ปัญญาและใช้สติกับปัญญาใช้สมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องตื่นขึ้นต้องเดินจงกรมต้องไม่หลับตาแล้วก็จะหายหลับ
1: ต่อไปก็ผมขออนุญาตถามท่านเปิดผมเป็นลูกศิษย์วัดบ้านผมอยู่สุพรรณผมพ่อมาฝากวัดไว้ที่วัดเป็นจางที่ผมไปไอ้ช่วงที่ผมไปรู้สึกวัดเนี่ยก็มีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งสมัยนั้นท่านพูดกับผมไปผมไม่ทราบจะผิดหรือถูกยังเลื่อยมาจนถึงบัดนี้ก็ขอนำประจานถามท่านนิดหนึ่งว่าไอ้ที่ท่านพูดผมไม่ถูกหรือเปล่าท่านบอกผมอย่างนี้นะบอกว่าสมัยพระพุทธองค์เนี่ยไม่มีอุปกรณ์การสอนอะกระดานดำท็อกอะไรไม่มีแล้วก็เครื่องมืออะไรต่างๆไม่มีเลยพระพุทธองค์ท่านเป็นผู้ประสานชาวบ้านก็เป็นคนฉลาดท่านก่อนแนะว่าอุปกรณ์การสอนที่สำคัญที่สุดของเราคือกายเราเนี่ยคือยาวานาพืชเนี่ยนะแล้วก็เพื่อให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังของร่างกายก็ให้กำหนดอานาปานสติอย่างที่หลวงพ่อว่าที่ชื่อนะเพื่อให้เห็นว่าร่างกายเรานั้นน่ะแค่ขาดลมหายใจนิดเดียวก็ตายแล้วจะได้เข้าใจถึงความเป็นนิพพานได้เร็วขึ้นความมันจะเป็นอนัตตาอะไรว่าไปผมก็ยังสงสัยว่าร่างกายเรานี่เป็นอุปกรณ์การสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่า
0: แต่ที่จริงก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยกายภายในก็เป็นอุปกรณ์กายภายนอกก็เป็นอุปกรณ์มีเด็กคนหนึ่งมาบวชที่วัดเนี่ยฮะเข้ามาถามธรรมะธรรมาเด็กๆทำงานแล้วล่ะเรียนจบแล้วมาบวช7วัน15วันเขามาถามว่าเขาเก็บความรู้สึกมาเนี่ยไว้ตั้งแต่อายุ13ขวบเขาจะผิดไหมเขายังไม่สามารถจะบอกให้ใครแก้ปัญหาเขาแต่เมื่อเขามาบวชแล้วเนี่ยเขาก็มาขอเก็บเงียบเก็บว่าไม่พูดคุย5วันเขาก็มีเวลา7วันเขาก็เก็บไม่พูดเขาว่าบอกไม่พูดก็ดีจะได้รู้จิตตัวเองแล้ววันนี้เขาลากลับบ้านเขามาถามว่าเขาคิดมาตอนสมัยเด็กอ่ะเขาผิดหรือเปล่าบอกว่าเขาคิดว่าแล้วเขาก็ชวนคนอื่นคิดด้วยตอนนั้นพอเขานึกว่ามันถูกแต่เขาไม่รู้ตอนนั้นเขาคิดว่ามันถูกมันดีเพราะว่าตอนเขาเรียนหนังสือเขาชวนคนอื่นคิดถ้าบอกว่าเขาคิดนอนคิดอยู่คนเดียวว่าตอนที่คิดเนี่ยเขาอยู่ในโรงเรียนเขาคิดได้เขาไปที่ไหนก็คิดได้เขาคิดว่าถ้าเกิดพระจันทร์ดับพระอาทิตย์ดับในโลกนี้ไม่มีแล้วเราจะอยู่ตรงไหนบอกว่าถ้าพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีแล้วทุกสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะมีอะไรแล้วจิตของเขาก็คิดอยู่อย่างเนี้ยคิดได้แค่นี้เองคิดแล้วเขาก็จิตเขาก็สบายว่างแบบว่าไม่มีกังวลอะไรเลยเขารู้สึกว่าเขามีความสุขในการคิดตรงนี้เขาก็ไม่ได้นะธรรมะแค่ไหนเพียงคิดว่าถ้าโรคนี้มันดับหมดพระจันทร์ก็ดับพระอาทิตย์ก็ดับแล้วโลกนี้ก็ดับเขาคิดอยู่แค่นี้แล้วเขาก็เลยชวนคนอื่นคิดทั้งที่เขาไม่รู้ธรรมะเขาคิดอยู่เงี้ยก็บอกว่าแล้วก็ถามเราว่านี่เป็นความคิดอย่างนี้ผิดหรือถูกบอกนี่เป็นความคิดที่มีอุปนิสัยในชาติก่อนที่เราเคยคิดมาในอดีตถ้าตามแบบพุทธเจ้าว่าอุปนิสัยปุเรชาตปัจจโยเป็นชาติปัจจัยที่เคยทำมาบอกว่าคิดอย่างนี้มันคิดเข้าไปถึงกระแสนิพพานคือเป็นอนัตตาแต่ที่จริงต้องน้อมมาว่าเราก็ไม่มีเหมือนกันในเมื่อโลกนี้ดับแล้วพระอาทิตย์ก็ดับพระจันทร์ก็ดับโลกนี้ก็ดับตัวเราก็ต้องดับตัวเราก็ต้องสูญเราก็ต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดับที่สุดเลยมันดับแต่ว่าสิ่งวัตถุเหล่านั้นมันดับก่อนเราดับที่หลังเราแต่เราต้องดับก่อนแต่เราไปคิดพวกนั้นดับก่อนเรา

แต่พอคิดว่าโลกก็ดับพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ดับโลกไม่มีแล้วเราจะอยู่ตรงไหนแต่ที่จริงเขาเห็นภายนอกแต่ที่จริงแล้วถ้าธรรมะที่เข้ามาตรงอนัตตาตามหลักธรรมที่โยมว่าเอากายเป็นหลักเนี่ยคือคิดว่าตัวเองไม่มีก่อนที่จะโลกจะดับคนที่เป็นโรคจิตคนเป็นโรคจิตเนี่ยตกใจว่าโลกจะแตกใช่ไหมฮะคิดว่าโลกจะแตกกับตัวเองจะอยู่ที่ไหนมีพวกฝรั่งก็เป็นกันเยอะคิดว่าโลกจะแตกโอ้โลกแตกแล้วทำไงเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ตายแต่ถ้าพวกนักธรรมะเขาไม่คิดงั้นนักธรรมะคิดว่ากายเรานี้แตกแล้วแตกก่อนโลกจะแตกกายเรานี้ต้องแตกก่อนเพราะโลกนี้ยังเขาแข็งแรงกว่าเราถึงเขาจะแตกเขาก็แตก

ไม่ต้องแตกก่อนเพราะโลกนี้ยังเขาแข็งแรงกว่าเราถือเขาจะแตกเขาก็แตกไม่แตกสลายอย่างเราแต่เรานี่แตกสลายแล้วทุกวันนี้เราก็รอความแตกอย่างเดียวเหมือนอย่างที่เราคิดว่าเหมือนคนเอาไปเผาไฟอย่างเงี้ยคนตายเราไปเผาไฟแตกไหมแตกก่อนโลกแตกใช่ไหมฮะนั่นก็คือแตกตัวเราแตกแต่ปัญญาคนเนี่ยไม่มองเห็นว่าเราแตกเราดับเราสูญเราสิ้นแต่นี่สำหรับคนเราที่ไม่เข้าหาธรรมะโดยมากก็จะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้ก็จะไม่ได้ความคิดฉะนั้นเหมือนคนกินเหล้าไม่กลัวโรคอ่ะคนสูบบุหรี่ไม่กลัวโรคอ่ะแต่ถ้าเกิดกลับใจจนกลับใจพอกินเหล้าไปนะเขาเบื่อมันมีแต่ไม่มีอะไรดีเขาเลิกกินเห็นโทษนั่นเขาเรียกว่ามองดูตัวเองแล้วสูบบุหรี่แล้วเป็นโทษมันมีเห็นคนป่วยเจ็บเป็นมะเร็งเพราะบุหรี่เขาจะกลับมาดูตัวเองแล้วก็จะเลิกได้เขาเรียกอุปกรณ์ที่พระพุทธเจ้าว่าก็คือตัวเราก็คือมองเห็นว่าทั้งหลายเนี่ยมันมาน้อมหาตัวแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของมั่นคงตอนนี้การปฏิบัตินี่ต้องมองไปถึงขั้นบอกว่ากายเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของกรรมฐานทั้ง40จะเป็นผมก็ดีเป็นขนก็ดีเป็นเล็บก็ดีเป็นควันก็ดีเป็นหนังก็ดีเป็นเนื้อก็ดีเส้นเอ็นก็ดีโครงร่างโครงกระดูกดูตรงไหนก็เป็นกรรมฐานหมดเป็นที่สงบหมดแต่เราไม่ชอบดูเราชอบดูคนอื่นมันสวยดีมันหล่อดีอย่างเงี้ยใช่ไหมดูคนอื่นมันชื่นมันชื่นบานดูคิ้วดูตาดูปากคนอื่นรู้สึกมันสวยมันหล่อใช่ไหมแต่ดูตัวเองแล้วมันเศร้าถ้าดูลึกๆเลยตัวเองเนี่ยมาถ้าดูตัวเองธรรมดาฉาบสวยแค่กระจกเนี่ยมันสวยแต่ถ้าดูลึกๆก็ไปพิจารณาเนี่ยถ้าพิจารณานี่คนละเรื่องเลยดูเนี่ยแค่ดูเนี่ยมันก็ว่าสวยแต่ถ้าเราพิจารณาเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นไม่หล่ออย่างนั้นไม่สวยงั้นมันจะกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะกลายไปว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานว่าสมมติผมเนี่ยถ้าดูลึกๆดูไงโยมดูได้ไหมดูกันได้ไหมดูไม่ได้ใช่ไหมเพราะยังไม่เคยเรียนกรรมฐานใครดูได้บ้างผมดูลึกๆดูไม่ให้สวยใครดูได้ไหมผมใครดูไม่สวยได้ไหมขนดูไม่สวยได้ไหมเล็บดูไม่สวยได้ไหมหนังดูฟันดูไม่สวยได้ไหมหนังดูไม่สวยได้ไหมดูได้ไหมใครดูได้บ้างแต่ถ้าดูได้เนี่ยมันเป็นกรรมฐานแต่ถ้าดูเผินๆมันก็หนังเรานี่มันขาวดีมันเนียนดีอะไรเงี้ยผมนี่มันดำดีมันดกดีฟันนี่มันแข็งแรงดีเล็บนี่มันสวยดีอะไรเงี้ยถ้าดูผิวเผินมันจะไม่เป็นกรรมฐานดูกายเราจะไม่เป็นกรรมฐานแต่ถ้าดูลึกๆอย่างที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นบุญทันทีเป็นวิปัสสนาทันทีเช่นดูว่าผมเนี่ยถ้าเราไม่ซักเลยเราไม่มีเวลาซักเลยสัก7วันเนี่ยผู้ชายก็7วันผู้หญิงก็7วันเนี่ยเป็นไงผมสวยไหม7วันเลยไม่ต้องให้ดูเหมือนสัตว์ที่เราเลี้ยงอ่ะมันไม่ได้อาบน้ำมาเลยมันเหม็นเราก็เหม็นเหมือนมันนั่นแหละเผลอๆเราเหม็นกับมันอีกใช่มั้ยฮะก็ผมเราเนี่ยถ้าเราไม่ถูไม่ล้างเลย7วันก็เหม็นขนถ้าเราไม่ถูไม่ล้างเลยเนี่ยสัก7วันก็เหม็นเล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะเลยก็เหม็นฟันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ใช่7วันละแค่วันเดียวก็เหม็นหนังถ้าเราไม่ถูไม่ล้างเนี่ยแค่วันเดียวก็เหม็นทีนี้ดูกรรมฐานก็ดูอย่างนี้ก็เห็นชัดที่พระพุทธเจ้าท่านอุปกรณ์ท่านก็ให้ดูอย่างนี้แต่วันบวชก็ให้ดูอย่างนี้เลยก็นี่คือกรรมฐานที่เราชาวบ้านไม่อยากดูชาวบ้านมันหลอกตัวเองใช่ไหมคนชาวบ้านปกปิดไว้ปกปิดไว้หลอกตัวเองกิเลสมาหลอกตัวเองเพราะว่ามันจะหลอกว่าสวยรวยอะไรมันเอาแต่โรคมาบอกว่านี่หล่อนี่สวยนะนี่หล่อนี่สวยนะจะไปมองมันเจ็ดวันทำไมก็มองมันขนาดนี้อะไรเงี้ย

0: แต่ที่จริงแล้วถ้ามองเป็นจริงๆมันก็เป็นธรรมะที่จริงเนี่ยศาลเนี่ยเป็นที่กำหนดเวรศาลเนี่ยจะเวรกรรมมาดูที่ศาลเนี่ยนะฮะเนี่ยที่จองเวรจองกรรมกันเนี่ยที่สุดแล้วก็มาถึงศาลเวรกรรมเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากแต่ที่จริงมองก็ด้วยปัญญาเลยจะเห็นว่ามันหยาบแต่ถ้ามองก็ด้วยมองว่าความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดเลยมนุษย์เนี่ยมีกรรมที่มาเกิดรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ด้วยจำแนกกรรมมาต่างเผ่าพันธุ์ต่างพ่อแม่ต่างพี่น้องมาเกิดต่างภาษาต่างนิสัยต่างรูปร่างหน้าตาต่างสกุลต่างความอยู่เป็นเรื่องกฎของกรรมทั้งนั้นที่มนุษย์ทำไว้แต่อดีตและปัจจุบันดังนั้นกรรมนี่มีทั้งอดีตและปัจจุบันกรรมนี่มีทั้งอดีตปัจจุบันกรรมปัจจุบันนี่อย่างที่เราทำนี่คือกรรมปัจจุบันที่เราทำดีนี่คือกรรมปัจจุบันเราคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยคือกรรมแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ย ก็คือกรรมแต่กรรมมันจำแนกไปสองอย่างถ้าพูดดีคิดดีทำดีเป็นกรรมดีถ้าพูดไม่ดีคิดไม่ดีเป็นกรรมชั่วก็จะให้ผลกับคนนั้นทันทีเช่นเราไปด่าเขาเนี่ยหยาบเลยเนี่ยเขาชอบไหมไม่ชอบเราไปชมก็ชอบไหมชอบคนนั้นอาจจะวันหลังๆอาจจะเอาอะไรมาให้เราถ้าชมเขาว่าเราคบกับเราได้แต่ถ้าเราไปด่าเขาด้วยคำหยาบกรรมจะให้ผลทันทีเขาเกลียดเราเลยเขาจะต้องไปประณามเราทั้งต่อหน้าเราหลังว่าคนนี้พูดจาหยาบเรียนสูงมีอะไรดีแต่งตัวนี้ดีเรียนสูงมีฐานะดีแต่พูดจาหยาบคายเป็นไงเป็นบาปไหมคนนี้พูดจาดีโอ้คนนี้สมกับฐานะที่ตัวเองเรียนสูงมีความรู้ดีพูดจาดีเขาชมเชยนั่นเป็นบุญนั่นเป็นกรรมดีทำดีก็คือการสำรวมใจตัวเองพยายามรู้จักตัวเองพยายามให้เป็นคนที่มีสติในการทำงานมีสติในการคิดแล้วก็การกรองเลยว่าถ้าเราจะทำอะไรไปเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนไหมเราพูดไปเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนไหมให้ดูใจคนฟังว่าเราคบกับเขาได้ไหมเราคบกันเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรในใจเขาในใจเราเราก็พยายามดูใจเราว่าเราทำอะไรเนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนใจคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนใจแล้วถ้าเราทำโดยที่เราก็ไม่เดือดร้อนใจคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนใจนี่ถือว่าเป็นความดีตลอดชีวิตเลยถ้าคิดจะทำดีตรงใจตัวเองพยายามมีสติตรงนี้ในการพูดในการทำ
1: บางคนคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นจะมีวิธีบอกอย่างไรที่จะให้เขารู้จักตัวเองว่าตัวเขาก็ไม่ได้ดีกว่าคนอื่น
0: ต้องเรียนธรรมะเรียนธรรมะมณะ9คนพวกนี้ต้องเรียนทำเรียนมองตัวเองมณะ9นี้พุทธเจ้าสอนให้มองตัวเองนะมีอยู่ในมนุษย์ทั้งหมดแต่ว่ามนุษย์และสัตว์มันยังลืมตัวเลยว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแต่มันแก้ไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยแก้ได้เช่นว่าพุทธเจ้าบอกมณะ9ตัวเองเลิกกับเขาสำคัญว่าเลิกกับเขานี่คนระดับสูงนะระดับพิพากษาระดับคนเรียนต้องสูงตัวเองเลิกกับเขาสำคัญว่าเลิกกับเขานี่คือมณะนะไม่ใช่มีธรรมะตัวเองเลิกกับเขาสำคัญเลิกเขาตัวเองเลิกกับเขาสำคัญว่าเสมอเขาตัวเองเลิกกับเขาสำคัญว่าเลวกับเขานี่มณะต่ำตัวเองเลิกกับเขาสำคัญไปจนว่าเลวกับเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าสังคมยากเดี๋ยวโยมไปอธิบายกันเองแล้วตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าเลิกกับเขานี่ก็มณะมณะเลิศตัวเองเสมอเขาเนี่ยทำงานได้แค่เสมอเขาแต่เองว่าทำงานดีกับเขาเช่นว่าตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดพอๆเขาตัวเองคิดว่าฉลาดกับเขานี่มณะเลิศตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าเลิกเขาตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาไม่คิดว่าต่ำว่าเกินตัวเองเสมอเขาต้องคิดว่าเลวกว่าเขาทั้งที่ทำอะไรดี แต่ว่าคิดว่าตัวเองต่ำและตัวเองเลวกว่าเขาสำคัญว่าเลิศกว่าเขาตัวเองเลวกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาตัวเองเลวกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขา9ประการโยมตอนนี้ว่าคนคนนี้อยู่ในมรณะอะไรคนนี้อยู่ในมรณะเลิศกว่าเขาหรือว่าเสมอเขาหรือเลวกว่าเขาเขาต้องรู้ตัวเขาแล้วคนนี้ทีนี้ใครไปบอกเขาได้ต้องแต่ขับบอกตัวเองได้ใช่ไหมฮะไปบอกกันเดี๋ยวเขาหาว่าดูถูกเขาอีกแต่ผัวเมียก็บอกกันไม่ได้เลยหาว่าไปดูถูกเพื่อนก็เพื่อนรักๆอาจจะบอกได้จึงว่าธรรมะนี่บอกได้ธรรมะนี่บอกได้เลยว่าถ้าเราพิจารณาตัวเราเห็นที่ว่าพระพุทธเจ้าเราบอกเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยจึงเห็นตัวเองจึงจะแก้ไขตัวเองจึงพ้นอนุสัยกิเลส ที่หน่อเนื่องในสันดานตั้งแต่โสดาบันขึ้นมาเนี่ยจึงจะตัดสมุจเฉดไอ้เลิศเลวนี้ออกไปได้ปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยย่อมหลงตัวเองอะย่อมหลงตัวเองยากพูดกันถึงว่าที่พระเจ้าบอกดอกบัวสี่เหล่าเนี่ยมันสมควรแล้วฮะฉะนั้นเราจะมาแก้ไขคนอย่างนี้เราคนพวกนั้นต้องไปปฏิบัติธรรมต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องมองตัวเองว่าตัวเองอยู่ในกิเลสข้อใดทั้ง9ข้อนี้เขาแก้ตัวเขาเองได
1: ้ต่อไปเรื่องบาปบุญนะครับถามว่าบาปบุญเป็นอย่างไรจริงหรือไม
0: ่ก็เห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยบาปบุญเนี่ยเห็นชัดเลยนะโยมเห็นไหมโยมเห็นไหมนะเงินเดือนพอใช้ไหมเงินเดือนพอใช้ไหมโยมพอไหมพอใช่ไหมพอไม่พอพอเนี่ยนะบุญเดือนไม่พอใช้เนี่ยบาปเห็นท่านตาไหมโยมไอ้ทำไมคนบางคนเงินเดือนน้อยกับเราพอใจอ่ะแสดงมันมีบุญมากกับเราใช่ไหมจริงๆบางคนไปขยืมเงินพันโลงอ่ะพันโลงมีเงินเหลือให้นายกู้อ่ะมีตกดอกไอ้นายพวกครูพวกอะไรพวกนายเนี่ยไปกู้เงินพันลงเล่นกินเล่นเหมือนบาปไหมล่ะบุญบาปเห็นในปัจจุบันในชาติหน้าชาตินี้น่ะมีจริงแต่ว่าเราพูดปัจจุบันเนี่ยเห็นถ้าเรามีบุญโอ้บุญนะเงินเดือนเราเหลือใช้เก็บทุกเดือนเดือนอย่างน้อยเราก็ภูมิใจไหมมีภูมิใจเอาไปให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้ผัวให้เมียเอาไปเก็บได้ไปผ่อนบ้านผ่อนรถได้มีบุญแต่ถ้าบอกโอ้ยชักหน้าไม่ถึงหลังเครียดมากทำงานก็ไม่มีความสงบใจเลยไปคิดถึงไอ้ดอกที่ไปกู้เขามาเนี่ยจะผ่อนเขาไม่พอบาปทั้งคืนใช่ไหมความสุขหายไปหมดเลยอ่ะค่าแต่งตัวก็ไม่พอบางคนเนี่ย
1: ถามว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงภาพจำลองเช่นต้นยู
0: เพราะคนทำไมเนี่ยคิดอย่างเงี้ยถึงได้ทำบาปกันถึงได้ไปแย่งสามีเขาหมดถึงได้ถึงผู้ชายก็จึงไม่กลัวบาปโรคเอดส์มันจึงได้ลาระบาดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยบาปไหมไปดูแล้วยังที่วัดพระบาทน้ำพุอ่ะนั่นนรกทั้งเป็นนั่นน่ะแต่มาไปแล้วอ่ะไปนั่งฉันข้าวนั่นน่ะเอาโรงมากองไว้เลยน่ะหน้าเอากองมาตั้งเลย 3-4 โรงตรงหน้าโรงพยาบาลเลยตายปุ๊บต้องใส่เลยเตรียมเลยน่ะไปทุกระดับเลยบางคนเป็นอาจารย์ก็มีอ่ะอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยก็มีคนรวยๆคนเศรษฐีทิ้งสมบัติไว้เยอะก็มีฮะน่าเห็นเลยนรกเห็นบาปเลยอ่ะฉะนั้นถึงว่าเรื่องอย่างนี้นะอาตมาว่าคนเราต้องหัดมามองให้ละเอียดว่ามันกรรมสมัยนี้ให้ผลทันตาเห็นนะไม่ไปรอชาติหน้านะเดี๋ยวนี้มันให้ผลเร็วกว่าเมื่อชาติก่อนนะเพราะคนมันก็ได้ทำบุญน่ะให้ผลเร็วปุ๊บปั๊บไม่รู้ตัวหรอกฉะนั้นจึงว่านรกเนี่ยมันมีจริงนะนรกมันมีจริงขึ้นตรงนี้ไม่ต้องยังไม่ทันตายหรอกโยมพอมีเมียสองเมียก็จะบ้าตายแล้วนะมีสามีสองสามีไหวไหมไหวไหมอุ้ยเขาจับได้ก็ลำบากเลยใช่ไหมยิ่งเป็นราชการมีสองเมียตายเลยโดนไล่ออกเลยโดนฟ้องเ เป็นระยะสามีสองคนก็ไม่ได้ตกนรกทั้งเป็นเลยเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องไปรอมีจริงตรงข้างหน้าหรอกชาติเนี้ยตกทั้งเป็นลองใครลองมีสองผัวสองเมียสิหาความสุขไม่ได้มันจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้ถ้าตัวเองประพฤติตนอย่างนั้นความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเวลาใดรถไฟมันชนกันเมื่อนั้นพังเลยใช่ไหมจริงกับต้นยิ้วอีกเนี่ยฉะนั้นถึงว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยท่านนั่งเห็นนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยท่านไปเห็นนรกหมดเลยนะนรกนี่มีทุกขุมอย่างที่กล่าวไว้หมดเลยแต่นั่นเป็นอจินไตยสำหรับตัวท่านหมายถึงว่าท่านบอกว่าธรรมะนี้พิสูจน์ได้การปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่สามารถจะเชื่อได้มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ตัวเองแต่คนอื่นเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะนั้นแต่ว่านรกปัจจุบันเนี่ยมีแน่นอนจะเรื่องต้นงิ้วกระทะทองแดงอะไรต่ออะไรที่กล่าวมาทั้งศีลห้าเนี่ยนรกมีจริงแต่คนสมัยนี้เขาไม่มองเห็นนะฮะไอ้คนหนึ่งมันผู้ชายตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นครูเขาตายไปพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปเห็นนรกสมัยก่อนยังไม่ฉีดยาใช่ไหมชื่อครูบุญชูสีทองเนี่ยคนบ้านอยู่อ่างทองเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็มาเขาตายไป2-3 วันเนี่ยเขาก็ใส่ลงศพเสร็จแล้วก็พอดีรอญาติแกก็ฟื้นขึ้นมาแกก็พอฟื้นขึ้นมาก็แกก็เล่าให้ฟังหมดบอกก็จำได้หัวสมองก็จำได้หมดเลยแกบอกก็ไปเห็นมาหมดแล้วเนี่ยนรกบอกอาหารที่แกแกงไว้เนี่ยนะอาหารที่แกแกงพวกหน่อไม้อะไรเนี่ยไปอยู่ที่เมืองนั่นยังเป็นขันข้าวของแกจำได้เลยฟันยังฉุยยังร้อนอยู่เลยฮะบอกนี่ของใครบอกก็ของมึงอ่ะมึงทำไว้นี่อ๋อเนี่ยของเราเหรอบอกใช่ที่มึงทำอะไรมาอยู่ที่เนี่ยเราบอกฉันยังไม่อยากตายลูกฉันยังไม่โตแต่บอกเอามึงยังไม่ถึงคราวตายหรอกมึงยังไงมึงมาก็มาดูนรกก่อนมึงจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกก็เลยไปดูไปเจอไอ้ตะคนหนึ่งกำลังปีนต้นยิ้วผัดกันขึ้นผัดกันลงบอกว่านั่นเป็นไงบอกไอ้นี่มันเล่นชู้เขาชื่อไอ้ตาไหลอาตมาจำชื่อไม่ได้แต่คนนั้นเขาจำได้บอกนี่มันเล่นชู้เขาและไอ้คนที่แกเห็นเนี่ยเป็นคนหมู่บ้านแกทั้งนั้นเลยคนที่ตายไปจากหมู่บ้านแล้วก็แกก็รู้ประวัติว่าไอ้นี่มันเล่นชู้จริงๆแล้วแกก็ไปเห็นบางบ้านเนี่ยไม่มีผ้านุ่งบ้างอาศัยใต้ถุนเขาอยู่บ้างอยู่กันแออัดบ้างแกก็เห็นกระทะทองแดงเห็นต้นงิ้วเห็นหมดแล้วก็บอกรายละเอียดว่าวันที่ตอนนั้นเดือนนั้นคนนั้นจะตายบอกมาเลยให้มาเตรียมตัวทำบุญบอกแกก็จำมาก็บอกรู้มากไม่ได้นะรู้แค่นี้แกฟื้นขึ้นมาแกเล่าเลยก็ตามที่แกเห็นทั้งหมดพอถึงวันนั้นคนนั้นก็ตายแกมาเล่าคนก็เชื่อไปพักหนึ่งนะกลัวขึ้นต้องยิ้วกันพักหนึ่งกันเนี่ยแต่ตอนนี้มันนานแล้วก็เลยต้องยิ้วก็หายไปอีกเนี่ยฉะนั้นถึงว่านรกเนี่ยมีทั้งชาตินี้มีทั้งชาติหน้าฉะนั้นแต่ว่าคนที่จะรู้นรกเนี่ยคือต้องเข้าไปถึงนรกที่ใจตัวเองเข้าไปถึงความว่างของจิตเข้าไปถึงความสงบไปถึงความรู้จริงแล้วเมื่อเข้าถึงความสงบแล้วนรกจึงจะปรากฏสวรรค์จึงปรากฏนิพพานจึงปรากฏถ้าเราไม่สงบแล้วเราอย่าไปคิดเอาเหมือนเราไปวัดกิเลสคนอื่นเนี่ยเราวัดไม่ถึงแล้วคนเราเนี่ยจะไปวัดคนอื่นวัดไม่รู้คนเราจะรู้ก็คือต้องรู้ตัวเองฉะนั้นถึงว่าเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมีจริงต้นยิ้วเนี่ยมีแน่นอนมีเล่าเรื่องอีกขออีกหน่อยเวลามันจะไม่พอนะมีพระองค์หนึ่งมานั่งสมาธิอาตมาคนบวชแล้วคนอายุมากแล้ว50 กว่ามานั่งสมาธินั่งเอาจริงเอาจังเลยโยมนั่งจนเห็นตัวเองเนี่ยออกไปหมดเลยเข้าไปเห็นกรรมฐานลอกตัวเองออกเป็นชิ้นนั่งออกลอกได้เขามีบุญนะนั่งลอกจนเห็นตัวเองกองเป็นกระดูกแล้วก็เผาตัวเองไหม้ไปก็เห็นแปลนิจังก่อนหน้าตาเขาก็เห็นแบบกรรมฐานสดๆจิตเขาก็รวมเลยเขาก็เห็นชู้กับเขาตอนนั้นกำลังขูกล่ามโซ่อยู่ที่คนต้องยิ้วเขาตกสะดุ้งเลยฮะพอไปเห็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยกรรมฐานเขาแตกเลยเขาออกได้เขาออกมาเลยเขาไม่ได้ถามต่อว่าจะทำยังไง นี่พอออกมาเขาก็มากุ้มใจบอกหลวงพ่อทำไงดีผมทำกรรมฐานไม่ได้แล้วบอกไงบอกว่าผมไปเห็นนรกแล้วก็ไปเห็นไอ้คู่ของผมนะที่ผมไปเล่นชู้คนนะเขายังไปอยู่ในนรกผูกคอล่ามโซ่ผูกอยู่ที่โคนต้นยิ้วบอกเขารอเราสิเขารอท่านตายเมื่อไรเขาเอาท่านไปด้วยไอ้ผมจะทำไงจะพ้นนรกเนี่ยมีอย่างเดียวก็ต้องภาวนายันตายจะพ้นนรกโอ้เพิ่งจะเชื่อวันนี้เองว่านรกมีจริงก็ทำไปแล้วสมัยก่อนไม่รู้ไปรอบเล่นจูเมียเขาแต่ไปนั่งไปเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นยังล่ามโซ่อยู่ที่ในนรกยังไม่ทำให้ลงโทษเขาบอกในนั้นว่าบอกรอคนนี้มาด้วยจึงจะลงโทษจึงจะตัดสินไงนี่เรื่องของต้นงิ้วทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่ออายุนี่ต่อไปต่อกับใครฮะต่อกับพระฮะพระก็ยังตายเลยฮะพระก็ยังไม่รอดเลยพระนี่เป็นสื่อบุญนะพระนี่เป็นสื่อบุญอย่างเดียวพระคือเป็นตัวสื่อบุญก็ใช่แต่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่สร้างบุญขึ้นน่ะเราจึงจะมีความสุขถ้าจริงว่าอายุเนี่ยมันต่อกันไม่ได้หรอกพวกเราต่อกันไม่ได้หรอกต่อบุญน่ะต่อได้แต่อายุนี่ต่อกันไม่ได้นอกจากว่าอโหสิกรรมอย่างที่ว่าเราไปทำกรรมอย่างพระอรหันต์เนี่ยอาจจะต่อได้เพราะท่านเข้าจตุตถฌานได้ท่านจะยืดอายุได้อยู่เป็น100ปีได้คือพุทธเจ้าเนี่ยยืดได้แต่ท่านไม่ยืดท่านถือว่าอยู่แล้วสังขารเนี่ยมีแต่ทุกข์ท่านไม่อยากอยู่นานคือคนเราเห็นทุกข์มากกว่าสุขก็จึงว่าจะอยู่ทำไมเหมือนอย่างเราเอาแม่พ่อเราตั้งอายุ80 90ไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะไปต่อทำไมโยมต่อทำไมฮะก็ให้ท่านไปนั่นน่ะพ้นทุกข์แล้วกลับไปเข้า ICU ไปปั๊มหัวใจไปทรมานความจริงแล้วคนเราไม่จำเป็นต้องต่ออายุถ้าจะตายเนี่ยขอให้ทำความดีก่อนตายดังนั้นพระที่ต่ออายุนี่ท่านก็คงให้กำลังใจให้ทำใจให้ดีมากกว่าแต่จะต่อกันนี่มันต่อไม่ได้แต่ต่อบุญนี่ต่อได้บางครั้งยังกะอุณหิตวิชัยอย่างเงี้ยเทวดาที่ท่านจะตาย7วันนะฮะที่อุณหิตวิชัยที่พอ7วันแล้วเนี่ยเทวดาจะรู้ตัวเองว่าตายเลยจะตายไปไหนด้วยเทวดาจะรู้ว่าตัวเองตายไปไหนในเทวดาเรื่องอุณหิตวิชัยเนี่ยก็ร้องไห้ไปทั่วให้ทางเท้าสกะเทวราชช่วยให้พระอินทร์พระพรหมช่วยก็บอกว่าเรื่องความตายใครช่วยไม่ได้เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ตายธรรมดานะเทวดาบางตนเนี่ยตายแล้วกลับเป็นเทวดาเทวดาบางตนเนี่ยตายแล้วกลับเป็นมนุษย์ที่ดีเทวดาบางตนเนี่ยแค่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราเนี่ยตายไปแล้วนี่เราต้องลงนรกต้องหลายชั้นแล้วเราต้องเกิดมาเป็นสุนัขบ้า500ชาติมาเป็นสุนัขดีอีกมาเป็นคนบ้าอีก500ชาติมาเป็นคนดีกว่าจะพ้นจากกรรมอันเนี้ยนานก็เลยเสียใจว่าตัวเองพ้นจากเทวดาไปได้จะต้องไปลงนรกก็ให้เทวดาทั้งหลายช่วยเทวดาบอกมีพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยได้ก็เลยลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพอมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตัวเองเศร้าโศกมากพระพุทธเจ้าก็รู้ใจว่ามีอย่างเดียวท่านต้องเจริญพุทธคุณธรรมคุณจนเป็นอารมณ์เดียวก็ให้คาถาไปสวดเลยที่คาถาอุณหิตวิชัยให้ไปสวดเป็นอารมณ์เดียวจนจิตของท่านเนี่ยบริสุทธิ์และท่านจะพ้นจากกรรมอันนี้ถ้าไม่อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้อุณหิตวิชัยก็เป็นเทวดาก็เลยเทวดาตรงนี้ก็เลยเอาไปสวดเลยพอพ้นจากพระเจ้าไปขึ้นไปอยู่วิมานก็เทวดาที่จะตายนี่จะต้องวิมานเศร้าหมองร่างกายมีเหงื่อไหลและผ้าที่นุ่งห่มนี่จะเศร้าหมองพอสวด7วันก็ระลึกถึงพุทธคุณทำคุณสวดที่พระเจ้าให้จนจบพอครบ7วันตัวเองก็จิตก็ว่างบรรลุเป็นโสดาบันพอได้ทำตรงนี้ก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอันว่า7ชาติไปนิพพานไม่ต้องลงนรกอันนี้คือการต่ออายุแต่ต่อแบบใช้ปัญญาแบบใช้ภาวนา

0: ำเป็นต้องทำแท้งเพื่อสุขภาพให้ตัวเองมีรอดอยู่จะบาปหรือไม่
1: ไอ้บาปเนี่ยมันต้องบาปแน่นอนนะฆ่ามนุษย์นะฮะแต่นั้นตอนที่จะทำทำไมเราไม่พิจารณาให้ดีก่อนใช่ไหมฮะเราแต่งงานนี่เราต้องวางครอบครัววางแผนก่อนว่าถ้าได้ลูกมาเนี่ยเราจะรับรองไหมเราต้องปรึกษากับสองคนก่อนเราจะเลี้ยงเขาได้ไหมถ้าเกิดทำขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมีลูกเนี่ยจะรับผิดต้องได้ไหมพิกลพิการไงก็ต้องเลี้ยงได้ไหมถ้าวางแผนดีแล้วจึงค่อยมีครอบครัวถ้ามีแล้วเราต้องรับผิดชอบว่านั่นคือสัตว์ที่ประเสริฐเราฆ่าเขาไม่ได้ถ้าฆ่าเลยตกนรกบาปเลยเท่ากับฆ่ามนุษย์ฉะนั้นถึงว่าการฆ่ามนุษย์เนี่ยถือจะถูกกฎหมายก็ช่างเถอะสมมติกฎหมายจะอนุญาตนะฮะว่าอะไรถูกข่มขืนถูกอะไรเงี้ยถือจะกฎหมายแต่ว่าทางกรรมที่เราไม่ลืมเนี่ยมันจะไม่มีทางลืมบาปที่เราทำลูกแท้งเนี่ยจะไม่มีวันลืมยันตลอดชีวิตเลยบางคนถึงก็ประสาทเลยนะทำใจไม่ได้ต้องเข้าวัดต้องดับอารมณ์ด้วยกันเข้าวัดเลยคนประสาทเลยมันเห็นภาพเหมือนลูกมาทวงชีวิตมาทำไมต้องฆ่าลูกเนี่ยเขาบอกบางคนบอกมันทวงว่าทำไมต้องฆ่าลูกด้วยลูกจะมาเกิดทำไมต้องฆ่าคือจะฝันร้ายตลอดเลยคนที่ทำแท้งลูกเนี่ยฉะนั้นไม่ควรทำเลยถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ควรสนับสนุนเลยเพราะมันเป็นบาปที่ล้างได้ยากเอาออกได้ยาก
0: มาถึงเรื่องความตายเลยนะครับว่าตายแล้วไปไหนไปบาปคนตายคนตายจะได้รับหรือไม
1: ่คือตายแล้วเนี่ยก็ไปที่ชอบที่ชอบจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นพูดจริงๆใครชอบอะไรก็ไปนั่นเนี่ยปัจจุบันโยมชอบอะไรอ่ะใช่ไหมปัจจุบันโยมถ้าชอบทำบุญมันก็ไปทางบุญถ้าโยมชอบทางบาปมันก็ไปบาปทุกวันนี้คนเราก็มาเกิดต่างกันอยู่แล้วเพราะมันชอบอย่างไรก็ชอบอย่างนั้นดังนั้นทำไงถ้าเราชอบอะไรก็จะไปอย่างนั้นดังนั้นทางมันมีต้องหลายทางที่เราจะไปแต่ถ้าเราชอบทางบุญเนี่ยก็ถือว่าไปทางสวรรค์ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยไปสวรรค์ถ้าเราชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ผิดกาเมพูดปดดื่มน้ำเมาถ้าเราชอบในทางนี้มันก็ต้องไปนรกชอบยังไงก็ไปอย่างนั้นดังนั้นเรียกว่าทางใครทางมันถ้าไอ้ที่ตายเนี่ยพุทธเจ้าก็กล่าวไว้หมดแล้วเรื่องนรกสวรรค์เรื่องตายเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยพุทธเจ้าก็กล่าวไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่ารอเวลาคนคนนั้นเท่านั้นจะพิสูจน์ตัวเองเรารอตอนตายเหรอเห็นไหมเราไปรอเชื่อตอนตายเหรอเหมือนที่ว่าคนหนึ่งเนี้ยเขาบอกว่าคนประเภทไหนจะค่อนชั่วกว่ากันจะหนักเบากันคนคนหนึ่งสงสัยคนคนหนึ่งเชื่อว่าบุญมีจริงและทำบุญอย่างเดียวเชื่อบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงไอ้คนนี้ก็ทำบุญแบบเหมือนคนงมงายเลยทำแต่บุญใครว่าไงดีกูทำไปแต่ทางศาสนาเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์ไอ้นี่ทำแต่บุญและคนคนนี้สงสัยว่าบุญมีจริงหรือแต่ทำบาปมีจริงหรือนรกมีจริงแต่ทำบุญน้อยก่อนสงสัยเพื่อนรกมันมีจริงสวรรค์มีจริงกูก็จะได้ไปสวรรค์ไอ้คนนี้สงสัยว่าบุญบาปมีจริงหรือก็ไม่ทำบุญไอ้คนนี้ไม่ทำบุญทำบาปไอ้คนนี้ทำบาปและอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่เชื่อเลยทำแต่บาปอย่างเดียวไม่เชื่อแล้วบุญมีจริงบาปมีจริงตายแล้วสุดทำแต่บาปอย่างเดียวแล้วเกิดว่าไอ้นรกมีจริงเนี่ยสวรรค์มีจริงแล้วใครจะได้ล่ะถ้าไม่มีจริงเราเจ้ากันไปใช่ไหมเจ้าไหมถ้าเกิดมีจริงคนไหนได้ล่ะไอ้คนทำบุญได้นะไอ้คนสงสัยแล้วทำบุญได้แต่ไอ้คนที่ปักใจเชื่อแล้วไม่ทำบุญเลยนั่นน่ะถ้าเกิดนรกมันมีจริงก็ต้องไปนรกแน่นอนเลยแต่ถ้ามีอย่างเดียวที่จะรอดตัวคือต้องไม่มีจริงต้องทำลายต้นงิ้วต้องทำลายกระทะทองแดงให้มันหมดเนี่ย ไอ้คนที่ทำลายได้ก็คือคนต้องปฏิบัติธรรมคือทำลายไม่คิดถึงเลยดังนั้นบาปนี่ล้างไม่ได้ตรงนี้เองบาปที่ล้างไม่ได้คือลืมไม่ลงบาปมันไม่หมดจะเว้ยแต่พระอรหันต์นี่หมดจากหัวใจไม่คิดถึงอดีตที่ทำบาปเลยดังนั้นคนที่ยังเป็นปุถุชนที่ยังสมาธิไม่พอปัญญายังลืมบาปไม่ได้ถือว่าบาปนั้นยังติดตัวไปไม่มีทางลืมบาปเหมือนไอ้ความรักครั้งแรกนั่นแหละโยมนะถ้ารักครั้งแรกดีก็ดีใช่ไหมถ้ารักครั้งแรกมันขมก็ขมเลยถ้าอกหักเนี่ยไหมบาปครั้งแรกโหเจ็บปวดมากเลยเกลียดผู้ชายทั้งชาติเลยบางคนเกลียดผู้หญิงทั้งชาติเลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไปเจอผู้ชายดีก็โอ้ยผู้หญิงดีก็แหมเป็นความรักที่บริสุทธิ์เลยนั่นมันไฟบุญใช่ไหมถ้าไปเจอผู้หญิงดีผู้ชายดีเป็นความรักครั้งแรกหมายถึงจะบูชาความรักเลยแต่ถ้าเกิดผิดหวังเนี่ยหลายเลยนั่นเหมือนคนบาปอยู่ในใจบุญอยู่ในใจนรกอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในใจตรงนั้น
0: เวลาบริจาคอวัยวะให้ผู้อื่นตายไปแล้วเกิดใหม่จะมีอวัยวะครบถ้วนหรือไม
1: ่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่พระพุทธเจ้านะพระพุทธงามเหมือนพุทธเจ้านะโยมพระพุทธเจ้าสละอวัยวะหมดแล้วให้ดวงตามาหมดให้แขนขาให้ควักหัวใจก็ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยสละมาตั้ง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปแม้แต่ใครจะควักดวงตาก็ให้ควักหัวใจก็ให้การสละอวัยวะร่างกายถือว่าเป็นทานประเสริฐบริสุทธิ์แล้วจะได้ร่างกายที่ประเสริฐบริสุทธิ์กว่าคนอื่นซึ่งเป็นของทำได้ยากฉะนั้นถ้าใครทำได้นั้นจะประเสริฐกว่าเก่าให้ของรักจะได้ของรักอย่าไปให้ของเสียโยมจะได้ของเสียแต่จะให้อะไรก็ให้ของใหม่ๆจะได้ของใหม่ๆ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับพระมั้งนะครับว่าถ้าเกิดพระรับบาตรแล้วเอาให้แม่ค้าเวียนเทียนต่อผิดที่ใดหรือไม
1: ่ผิดอยู่แล้วฮะพระผิดอยู่แล้วคือพระนี่เขาห้ามรับบาตรเกิน3บาทถ้าเกินกว่านั้นก็ต้องให้ไปแจกกับพระสงฆ์คือรับเนี่ยบาทสมัยก่อนอาจจะเล็กนะฮะสมัยพุทธเจ้าเนี่ยบาทฉันอิ่มเดียวเนี่ยสมัยก่อนพระพุทธเจ้ามีบาทฉันอิ่มเดียวนะก็จะปฏีก็ห้าแผ่นเท่านั้นนี่บาทเมืองอินเดียก็คือรับได้แค่3บาทแสดงว่าไปเลี้ยงพระได้3องค์คือตัวเองกินจุรับได้3บาทบินแล้วบินอีกเพราะตัวเองธรรมดาตัวเองได้บาทมาเล็กก็เลยต้องไปบินบาท3ครั้งเพื่อจะได้กินได้อิ่มแต่ตอนนี้ถ้าเกินกว่า3บาทเนี่ยแสดงว่าพระอนันต์โลภมากแหละบาทไม่ใช่บาทใหญ่อย่างเมืองไทยนะเมืองไทยนี่บาทใหญ่นะโอ้บาทเดียวกินได้ตั้งหลายคนน่ะตอนนี้เมื่อรับแล้วเนี่ยต้องเอาไปแจกให้คนอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ไอ้รับแล้วไปขายนี่มันผิดตั้งแต่บาทเดียวนะนายโยมทำไม่ได้ฮะไม่ควรจะทำด้วยพระสงฆ์ควรจะต้องเลิกทำหมดทั้งประเทศไทยนี้ตอนนั้นกฎหมายตรงนี้ก็ดีวินัยตรงนี้ก็ดีจะต้องออกมาควบคุมพระบิณฑบาตขายให้ได้
0: แล้วเวลาใส่บาตรทำไมต้องถอดรองเท้าถ้าถอดแล้วไปยืนบนรองเท้าเพราะกลัวเท้าเปื้อนก็เป็นการยืนสูงกับพระมือถูกหรือไม
1: ่คือคนไทยเนี่ยถืออย่างหนึ่งพม่าถืออย่างหนึ่งโยมคือพม่าเนี่ยก็ถืออะไรพม่าก็ถือเท้าต้องเข้าวัดต้องถอดรองเท้าคนไทยถือหัวเข้าวัดต้องถอดหมวกโกหัวล้านคนไทยนี่เคารพทางศีรษะใช่ไหมแต่พม่าเนี่ยเคารพทางเท้าแต่นี้คนไทยเนี่ยบางทีก็เคารพถูกต้องเช่นว่าอย่างเรื่องเท้าเนี่ยจะถอดเวลาเข้าโบสถ์นะเข้าวัดไม่ต้องถอดอย่างพม่านี่เข้าวัดต้องถอดรองเท้าเลยแต่หัวนี่เข้าวัดก็ยังเคียนหัวอยู่เขาบอกก็ยังเคียนหัวอยู่คนไทยเราเนี่ยเข้าวัดต้องถอดหัวเลยเข้าวัดต้องถอดหมวกแต่พอเข้าโบสถ์แล้วถอดรองเท้าคือเคารพเป็นระดับไอ้ที่เราเคารพรองเท้าเนี่ยก็คือว่าคือเคารพในทานของพระสงฆ์ที่พระสงฆ์เนี่ยเดินเท้าเปล่ามาท่านไม่ได้เหยียบรองเท้าอยู่ที่ต่ำกว่าเราเราก็เคารพทานที่เราให้ท่านให้บริสุทธิ์เราก็ถอดซะเพื่อให้ทานนี่บริสุทธิ์ ท่านเองท่านก็ไม่ใส่รองเท้าเราก็ไม่ควรจะใส่ไม่ควรอยู่สูงกับท่านก็คือการเคารพในการให้ทานแต่ในเรื่องการถือรองเท้าเนี่ยในสมัยพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นกรรมที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารที่เดินไม่ใช่ก่อนเดินไปเหยียบอาสนะสงฆ์ไม่ได้ถอดรองเท้าเลยกรรมชั้นนั้นมาถูกลูกชายแล่เท้าตัวเองจนตายคนไทยก็เลยถือเรื่องการถอดรองเท้าไม่เหยียบในอาสนะสงฆ์แต่ก็พิจารณาควรไม่ควรนะเพราะว่าบางทีเราอยู่ในที่น้ำที่อะไรที่มันนั่นเราก็ท่านอนุญาตนะพุทธเจ้าว่าภิกษุใส่รองเท้าได้ในเมื่อที่นั่นเป็นโรคหรือเจ็บป่วยท่านไม่ใช่บังคับนะอย่างภิกษุฉันเข้าเย็นได้เนี่ยภิกษุห้ามฉันเข้าเย็นเที่ยงไปแล้วฉันได้แต่สำหรับผู้ป่วยฉันได้และแถมยังแถมว่าองค์ที่รักษาผู้ป่วยนั้นก็กินได้ด้วยอีกท่านฉลาดไหมล่ะท่านกลัวว่าจะไม่มีใครหุงให้องค์ไหนที่หุงให้องค์นั้นกินได้ตอนเย็นไม่ผิดแต่ไม่กินก็ได้แต่กินก็ไม่ผิดแต่ถ้าห้ามถ้าเลิกป่วยแล้วกินไม่ได้อันนี้ต้องพิจารณาบ้าง
0: พระขับรถยนต์พระเล่นสงกรานต์สาดน้ำกับชาวบ้านพระดูขอดูเสกวัตถุมงคลสาดที่ที่ไหนนะครับจากที่ไ
1: หนบางอย่างเนี่ยมันทำกันเป็นประเพณีแล้วมันไม่ผิดประเพณีแต่มันก็ผิดจริยวัตรอย่างเช่นพระไปเล่นสงกรานต์กับญาติโยมเนี่ยมันก็ผิดจริยวัตรนะฮะแต่ว่าประเพณีนั้นเขาไม่ผิดมันอาจจะสังคมตรงนั้นเมื่อก่อนมันแคบใช่ไหมในหมู่บ้านนั้นน่ะไม่มีใครมาเราต้องการมีแต่ญาติโยมที่รักเคารพก็เล่นกันได้พระสาดน้ำฉันก็เหมือนโชคดีปีนี้พระให้น้ำฉันเนี่ยเหมือนก็ได้พระให้น้ำฉันเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดทางว่าพระนี่ไม่สุภาพแต่ทีนี้โลกมันกว้างคนไปมาหาสู่กันง่ายๆคนก็ไปเห็นว่าเอ๊ะพระทำไมทำตัวอย่างนี้ไม่น่าศรัทธาไม่น่าเลื่อมใสก็กลายเป็นเรื่องโลกวัชชะไปโลกติเตียนแต่นี้พระก็ต้องปรับตัวเลยฮะต้องปรับตัวว่าโลกมันกว้างเลยนะฉันจะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วอ่ะพระก็ต้องเลิกส่งน้ำกับญาติโยมได้แล้วเพราะว่ามันมีทีวีมีหนังสือพิมพ์มีวิทยุเงี้ยถ้าไปออกไปแล้วมันก็เสียหายแต่ญาติโยมก็คนกรุงเทพไปจากต่างเมืองเนี่ยก็ไม่รู้ประเพณีก็อาจจะตำหนิติเตียนก็เป็นบาปเพื่อคนติอีกก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะแก้ไขอย่างนี้แต่พระขับรถยนต์ใช่ไหมเมืองนอกก็ขับได้พระฮะแต่เมืองไทยยังขับไม่ได้ฮะถ้าขับก็ต้องแอบขับทำงานอะไรอย่างแบบประเภทที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นเนี่ยได้แต่ถ้าจะไปขับประเจิดประเจ้อนี่ไม่ควรขับเลยพระพระนี่ไม่ควรขับรถยนต์ปลุกเสกพระขายก็ต้องพิจารณาเหมือนกันเนี่ยบางทีว่าพระเนี่ยปลุกพระไม่ได้หรอกโยมเพราะพุทธเจ้าท่านตื่นอยู่แล้วอ่ะเราที่ยังหลับอยู่อ่ะเพียงแต่อธิษฐานหรือให้เป็นมงคลวัตถุมงคลมันต้องมีกาลเทศะนะยังไม่ใช่ว่าทำขายนี่มันจะได้เงินจริงแต่ว่าพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงอนุญาตให้ขายพระท่านให้ธรรมะนะถ้าพูดถึงผิดตามพุทธโอวาทก็ผิดแต่ถ้าพูดสมัยนี้แล้วคนนิยมมากจังเลยนิยมมากเราจะตอบว่าผิดถูกก็ต้องไปพิจารณากันในสังคมสังคมเขายอมรับกันแค่ไหนสังคมบางประเทศเขาก็ไม่มีนะฮะอย่างพุทธศาสนาบางประเทศเขาก็ไม่มีเรื่องเสกเป่าอะไรเงี้ยอย่างพวกลังกาพวกพม่าเนี่ยเขาก็ไม่มีคนไทยเราก็มามียุคหลังๆเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเป็นที่ระลึกก็เอาทำกันแต่ถึงก็เป็นสินค้าก็ไม่สมควรฮะ
0: มาถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผลจริงหรือไม่ทราบได้อย่างไรว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนหากบนแล้วมันจะแก้บนจะมีผลอย่างไร
1: สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงฮะเราพูดในใจเนี่ยคือบางอย่างในคนเราเนี่ยมีพลังซึ่งจิตมัน มันมีจริงของพวกนี้ถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ขอให้ตั้งสัจจะที่ดีอย่าไปคิดที่ไม่ดีสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไปตามจิตฉะนั้นถ้าเราคิด

0: ดีก็จะไปดีถ้าเราคิดไม่ดีก็จะไม่ดีก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่ดีก็ถ้ามีเทพารักทั้งหลายรับรู้ก็จะได้รับรู้ถึงสิ่งที่ดีก็จงอธิษฐานถึงสิ่งที่ดีแต่ว่าไอ้บนบานศาลกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าจตุโลกบาลทั้งสี่เขารับรู้ก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้สามารถจะทำอะไรได้นอกจากว่ากรรมของเราเทวดาเขารับรู้ก็มีอย่างบางอย่างเนี่ยอย่างอธิษฐานคนมีบารมีมากๆเนี่ยเทวดาเขารับรู้ก็มีอย่างพุทธเจ้าสร้างบารมีเนี่ยเป็นโพธิสัตว์ยามคับเข็นทำอะไรไม่ได้ก็อธิษฐานบารมีให้ฟ้าดินช่วยเทวดาช่วยก็ช่วยก็มีในเรื่องสำหรับคนมีบารมีฉะนั้นเรียกว่าสิ่งที่เราจะอธิษฐานให้ได้ดังใจเนี่ยเราต้องสร้างของเราไว้ต้องมีบุญแต่ถ้าเราไม่มีบุญแล้วจะไปอธิษฐานไงก็ไม่ได้นะเหมือนคนหนึ่งเขาไปอยู่ที่บ้านเก่าแล้วก็ขุดไอ้โบราณสถานแล้วก็ขุดได้ทองได้ทองได้เงินขุดทำไร่ก็เลยได้ทองได้เงินกันก็คนนี้ก็เลยอยากจะได้มั่งตัวเองก็ไม่ได้ทำบุญก็เลยไปบอกเจ้าที่ปักธูปบอกทุกวันบอกขอให้ได้เงินหม้อทองหม้อจะทำบุญจะสร้างศาลาสักหลังหนึ่งจะทำโน่นนี่ก็บอกทุกวันเลยบอกเจ้าที่เนี่ยเจ้าที่คงรำคาญนั่นนะก็คือก็มาเข้าฝันเป็นคนหนวดยาวๆผมขาวๆเสียงตัวขาวๆบอกกูรำคาญมึงจังเลยมึงจะมาบอกกูเลยโคตรพ่อโคตรแม่มึงทำบุญในชาติไหนมันมึงจะมาขอเงินหม้อทองหม้อกับกูอ่ะกูรำคาญมึงบอกทุกวันเลยเลิกบอกสักทีเถอะก็ตั้งแต่วันนั้นคนนั้นไม่บอกเลยบอกว่ามาเข้าฝันคนนั้นมาบอกอะไรตัวเองไม่มีบุญแต่เรื่องอย่างนี้นะเรื่องอธิษฐานเนี่ยเรื่องมีจริงแต่เรื่องการที่เราจะไปบนบานท่านกล่าวเนี่ยบางทีมันก็เป็นธรรมบันดาลนะเป็นธรรมดาที่เราจะบวชให้ลูกแล้วสัก7วันบวชให้แม่แล้วสัก7วันเนี่ยให้หายป่วยบางทีทำอันนี้เป็นธรรมบันดาลพอบอกว่าจะบวชหรือบวชให้เนี่ยบางทีมันเป็นตรงกับกรรมอันนั้นมันอโหสิกรรมหายโรคได้ก็มีเยอะที่ไปบวชที่วัดที่ประเภทที่อธิษฐานแล้วก็บวชแล้วก็หายโรคแต่มันขึ้นอยู่กับกรรมใครกรรมมันว่าใครหนักเบากว่ากันแต่จะบนบานท่านกล่าวให้สำเร็จทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ข
1: อทราบอุบายระงับความโกรธ
0: คนที่โดยมากคนที่ขี้โกรธเนี่ยจะมีสิ่งแวดล้อมไม่ดีจากการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาด้วยแล้วก็สายเลือดด้วยคนที่เป็นสายเลือดนี่ก็สำคัญเช่นพ่อแม่เนี่ยขี้โกรธลูกก็จะขี้โกรธอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมบางคนเนี่ยขี้โกรธเพราะว่าอย่างบางคนก็ลูกคนเล็กเนี่ยถูกตามใจเงี้ยลูกสุดท้องเนี่ยหรือถูกตามใจมาแต่เล็กเนี่ยก็จะเป็นคนหงุดหงิดง่ายหรือบางคนเก็บกดบางคนคือต้องพวกเนี้ยคือมีเป็นเรื่องของจิตใจนิสัยแต่พื้นรากฐานแต่ว่าความโกรธนี่มีกันทุกคนถ้าคนเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นสงบใจได้รู้ทันก็ยังโกรธทุกคนถ้าใครจะโกรธมากโกรธน้อยก็โกรธนี่ก็เหมือนบางคนเนี่ยโกรธง่ายหายเร็วบางคนโกรธง่ายหายช้าบางคนโกรธยากหายยากเงี้ยบางคนโกรธยากแล้วก็หายเร็วเงี้ยแต่เมื่อความโกรธนี่เราจะแก้ก็ต้องเจริญสติเช่นหัดดูลมหายใจแล้วก็หัดดูจิตตัวเองว่าเราโกรธวันละกี่ครั้งแล้วก็เราก็ต้องเจริญเมตตาสงสารคนที่ถูกโกรธด้วยว่าเราโกรธเขานะเขารู้เรื่องหรือเปล่าเขาโกรธกับเราหรือเปล่าเขาเสียใจหรือเปล่าเขาทุกข์หรือเปล่าแล้วโกรธนั่นเราเจ็บปวดไหมคนที่โกรธมากๆเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจในอายุไม่ยืนคนที่โกรธมากๆเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็อายุไม่ยืนจะเป็นความดันสูงโรคจะเข้าหาตัวความโกรธนี่เป็นโทษมากกว่าคุณ ไม่มีคุณเลยก็ว่าได้ดังนั้นคนที่ความโกรธมากมากมากสะสมมากๆจะเป็นโรคหัวใจจะเป็นโรคความดันแล้วก็ไม่มีความผ่องใสในหน้าตาตัวเองแล้วทำงานทำการก็เอาแต่อารมณ์แล้วหาญาติมากหาญาติน้อยหาเพื่อนหาญาติก็มีน้อยมิตรก็มีน้อยดังนั้นความโกรธนี่เราต้องมองเห็นโทษก่อนกว่าจะเห็นคุณแล้วเราก็ไปมองคุณดูว่าเออคนไม่โกรธนี่ใจดีเนี่ยใครๆก็รักใครๆว่าคนไม่สวยก็ว่าสวยคนไม่หล่อก็ว่าหล่อแต่คนโกรธนี่สวยไงก็ว่าไม่สวยหล่อไงก็ไม่หล่อแต่นั้นถึงว่าความโกรธนี่เขาเรียกว่าเขาเปลี่ยนเป็นอุจจาระนะขออภัยเขาเรียกว่าขี้หน้าเหมือนขี้ใช่ไหมหน้าขี้โกรธเนี่ยโบราณเขาสมมติดีนะขี้โกรธขี้โลภขี้รักขี้ชังขี้อะไรทั้งหมดเนี่ยตัวกิเลสเนี่ยเขาเปรียบเหมือนขี้เป็นของเหม็นของที่เข้าใกล้ใครไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราจะไม่โกรธเลยเนี่ยก็คือต้องมองรักตัวเองแล้วก็มองตัวเองว่าความโกรธนี้ทุกข์ทรมานใจไม่เกิดประโยชน์เลยต้องเจริญเมตตาสงสารใจเราและสงสารคนที่ถูกโกรธแล้วก็คิดว่าจะช่วยคนเนี่ยให้พ้นทุกข์จากความโกรธแล้วจะช่วยใจเราให้พ้นจากความโกรธแล้วเมื่อช่วยแล้วก็ดีใจว่าเออวันนี้เราช่วยตัวเองไม่โกรธได้วันเนี่ยเราดีใจมากเลยแล้วก็วางเฉยได้พอเราไม่โกรธเราจะวางเฉยได้หลายเรื่องเลยเรื่องบางอย่างวางไม่ได้เราจะวางได้พอเราวางได้เราจะมีความสุขมากเลยโอ้การไม่โกรธนี่วางใจได้เนาะก่อนใครทำอะไรพูดอะไรเราขวางหูขวางตาอยู่นี่เราเฉยได้เราจะรู้สึกว่ากรุณามุทิตาอุเบกขาในสมบูรณ์ความโกรธจะค่อยๆหมดไปแต่การที่จะให้โกรธหายทันทีเนี่ยต้องใช้เวลาต้องปฏิบัติธรรมต้องฝึกสมาธิปัญญาให้เกิดแก่ตัวเองจึงจะแก้ได้ก็เป
1: ็นคำถามสุดท้ายนะครับว่าอยากจะเป็นข้าราชการที่ดีควรจะนำธรรมะข้อใดมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
0: ก็ที่จริงคนขยันนี่คือคนดีนะฮะคนขี้เกียจคือคนเสียหายในสังคม
2: ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามี 3 ลักษณะก็คือลัทธิที่1เนี่ยเค้าเรียกว่าลัทธิปุพเพกตเหตุว่าพวกลัทธิกรรมเก่าเนี่ยพวกนี้ก็มีอัตตาเนี่ยตัวตนว่าบุคคลจะได้สุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเพราะว่ากรรมในชาติบางก่อนจึงไม่เอาเลยไม่เสพบริโภคกามทรมานตัวเองอย่างพวกลัทธินิคนก็ทรมานตัวเองพระเจ้าก็ลองมาแล้วใช่ไหมครับอย่างเรายังมีพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกขกิริยาสลบและสลบอีกก็ไม่ใช่ทางที่จะตัดสรู้ จนพระมัจจวัคคีย์ที่เชื่อในการตัดสรู้ของเจ้าชายจิตตถะเนี่ยปีกออกมาไม่อยู่หนีออกมา คือไม่คือเริ่มไม่เชื่อมั่นทั้งนั้นที่ตัวเองก็เป็นผู้ทำนายนะเป็นพยากรณ์ว่าต้องตัดสรู้คนเราพอยึดมีทิฏฐิความเชื่อความเห็นว่าต้องทำแบบนี้ถึงจะบรรลุเป้าหมายเดี๋ยวนี้ก็ยังมีในปัจจุบันนี่ก็พวกทรมานตัวเองเราไปอินเดียเราจะเห็นอยู่กันแปลกๆพวกขี้เปื่อยยังมีทรมานตัวเองเชื่อว่ากรรมเพื่อจะให้หมดกรรมเพื่อจะได้เป็นอิสระพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกรรมเพราะกรรมคือการกระทำกรรมก็ย่อมมีผลในกรรมการกระทำมันก็ต้องปัจจุบันก็เป็นกรรมเป็นการกระทำในอดีตผ่านมาแล้วก็คือผ่านมาแล้วเราจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันก็มีต้องมีผลอาจจะเกิดในชาตินี้หรือทำตอนนี้เกิดวันพรุ่งนี้คือสิ่งที่ทำไปแล้วก็คือทำไปแล้วมันก็มีอานิสงส์มีผลของมันทั้งดีและไม่ดีเราจะย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงเราจะไปคาดหวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ก็ต้องทำปัจจุบัน ลัทธิกรรมเก่าเนี่ยที่เรียกว่าลัทธิบุพเพกตเหตุวาทเนี่ยก็มีมาในครั้งพุทธกาลเราก็เห็นอยู่ถ้าเราเรียนพุทธประวัติก็จะเห็นลัทธิที่สองเนี่ยลัทธิที่เรียกว่าลัทธิ อิสระนิมานเหตุว่างหรือเรียกสั้นๆว่าอิสวรนิมิตว่างลัทธิว่าเชื่อว่าบุคคลจะได้สุขได้ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเพราะเทพเจ้าบันดาลแล้วก็ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะคนที่บูชาท่านก็จะส่งผล เรียกว่าอยากได้สมความปรารถนาก็อ้อนวอนสวดพรรณนาอ้อนวอนจนไปถึงมีเครื่องเส้นไหว้บูชาเขาเรียกบูชายันจะมีเจ้าพิธีกรรมพวกพราหมณ์เนี่ยพวกเจ้าพิธีกรรมก็จะรู้สื่อสารว่าเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้ต้องประจบเอาใจด้วยของเส้นไหว้อะไรเขาเรียกว่าเจ้าพิธีกรรมถ้าพวกพราหมณ์ก็จะสื่อสารกับเทพเจ้าได้เราก็เนี่ยสมัยก่อนเราจะเห็นว่าพระเจ้าไปประกาศพระศาสนาก็จะเจอพวกนี้ฆ่าสัตว์บูชายันแกะห้าอย่างละ500 500เบียดเบียนเขาก็จะมีการ ตอบโต้กันแล้วเราดูในสมัยนี้ก็ยังมีในสังคมนะในประเทศไทยเราก็ยังมีกราบไหว้อ้อนวอนดลบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังให้ดลบันดาลให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ผิดหลักกรรมผิดการกระทำก็ไปเข้าลัทธิโบราณทั้งที่พระเจ้าพุทธเจ้าเราเป็นคนพุทธนับถือศรัทธาในพระรัตนตรัยแต่เรายังไม่ทำตามหลักธรรมคำสอนพระองค์ประกาศศาสนาเนี่ยเอาธรรมเอาความจริงเอาความถูกต้องเขาเรียกว่าเอาธรรมเข้ามาต้องตัดสินกันด้วยความจริงไอ้ธรรมเหนือเทพทั้งหลายเนี่ยเราก็รู้แล้วก็ยังมีความโลภความโกรธอยู่เราจะเห็นว่าในรูปเคารพของเขาเนี่ยจะต้องทำยังไงให้น่ากลัวนะให้มีแบบมือเยอะๆอย่างเงี้ยมีถืออาวุธถืออะไรเป็นที่น่าเกรงขามน่ากลัวอยู่เนี่ยความโทสะโมหะอยู่เต็มแล้วตอนนี้เราดูในสังคมเราพวกอ่อนแอพวกความโลภความมักง่ายอยากจะได้อะไรเร็วๆโดยไม่ต้องใช้วิอยากใช้ความเพียรเนี่ยก็เลยทำให้ตกเป็นเหยื่อเขาก็เปิดช่องเปิดโอกาสให้เราให้เขาได้หลอกลวงให้คนที่เขาเนี่ยหลอกลวงเชื่อเดเวมีศรัทธาเขาเรียกว่าไม่ขาดปัญญาเขาเรียกอัญญานุเบกขาเนี่ยไม่มีปัญญาก็โดนหลอกลวงเนี่ยลัทธิเนี่ยมันก็เราก็เห็นอยู่แล้วพระองค์ประกาศศาสนาเนี่ยเอาธรรมเอาความจริงเอาธรรมเหนือเทพก็แต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยยากใช่ไหมเขาพื้นฐานเขาเป็นอย่างนั้นมาก่อนเชื่อเทพเชื่อพระเจ้าโดนบันดาลก็ต้องต่อสู้กับพวกเจ้าลัทธิเนี่ยประกาศศาสนาก็จะมีการมีเรื่องราวมาในพระวินัยก็เยอะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาในพระสูตรก็มีไปอ่านดูแล้วก็เข้าใจภูมิหลังนะที่พระองค์ทรงเนี่ยตอนพระองค์ตรัสรู้พระองค์ก็ยังปาลกกับพระองค์เองว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยยากคนที่ยังอยู่ในอะไรยังหวงหายังติดอยู่ในกามคุณทั้งหลายเนี่ยยากที่จะเข้าใจในธรรมของพระองค์ทรงน้อมพระทัยจะไม่ประกาศศาสนาด้วยแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พิจารณาอยู่แล้วคนที่มีทุลีเบาบางก็ยังมีอยู่คนที่ยังพอเข้าใจหลักธรรมคำสอนก็ยังมีอยู่เนี่ยพระองค์จึงประกาศศาสนาลัทธิที่สามเนี่ยเหตุอปัจจยตุว่าเนี่ยไม่มีเหตุไม่บิดใจแล้วแต่มันจะเป็นไปไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องการกระทำไม่เชื่อเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกตายแล้วศูนย์พวกนี้คิดว่าตายเมื่อตายไปก็อยู่หากินโดยสัญชาตญาณ พวกนี้ไม่มีศาสนาไม่มีลัทธิไม่มีความเชื่อไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วแต่มันจะเป็นไปตายแล้วสูญคิดอย่างนั้น

ยุคเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่ไม่มีศาสนาไม่มีหลักยึดไม่มีเป้าหมายก็มีก็มีทัศนคติความเชื่อรวมๆนะสามลัทธิพวกนี้ก็เคยพูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าในการศรัทธาเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องสอนให้ศรัทธาเพื่อนำไปสู่ปัญญาหรือศรัทธาก็เพื่อให้ถึงปัญญาเบื้องต้นอาจจะมีศรัทธามีความเชื่อมีความเคารพศรัทธาในแม้แต่ตัวบุคคลก็ดีในหลักธรรมคำสอนก็ดีก็อาศัยศรัทธานี่แหละเพื่อนำไปสู่ปัญญาเหมือนเราศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็อยากเข้าใกล้อยากเงี่ยหูฟังพอเราเข้าใกล้เราศรัทธาเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังสัจธรรมหลักธรรมคำสอนเทคนิคอุบายในการฝึกฝนในการพัฒนาเพื่อให้จิตใจเราเข้าสู่ปัญญาไม่ใช่เชื่อแบบงมงายเชื่อแบบซาบซึ้งปิติแล้วก็ไม่ได้เกิดการฝึกฝนไม่ได้การไม่มีการพัฒนาจิตใจตัวเองนี้ก็ไม่ใช่ในทางพุทธศาสนานี่ท่านสอนให้มีศรัทธาแล้วก็เพื่อนำไปสู่ปัญญาในพระสูตรต่างๆเนี่ยถ้าพระองค์ตัดเป็นชุดถ้ามีศรัทธาเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปัญญาแต่บางชุดเนี่ยมีปัญญาเนี่ยไม่ได้พูดถึงไม่ได้กล่าวถึงศรัทธาก็มีอย่างพจน์ชงเนี่ยเรารู้แล้วไม่ต้องเริ่มด้วยศรัทธาปฎิชงอธิษฐานธรรมอย่างนี้เป็นต้นส่วนพระสูตรที่พูดถึงศรัทธาเนี่ยก็ต้องมีปัญญาด้วยอย่างเช่นสัมปาริยกถาสูตรเนี่ยศรัทธาสัมปทาแล้วก็มีศีลจาคะแล้วก็ปัญญาเนี่ยอย่างวุฒิธรรมเนี่ยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเห็นไหมมีศรัทธาเริ่มมีศีลสุตตะจาคะประกอบด้วยปัญญาอย่างพละ5อินทรีย์5ก็เหมือนกันมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยจะคู่กันเพราะฉะนั้นหลักศรัทธาเนี่ยสรุปก็คือศรัทธาเนี่ยเป็นเพียงขั้นหนึ่งในกระบวนการของการพัฒนาปัญญาเท่านั้นนะเป็นขั้นหนึ่งศรัทธาที่ประสงค์ก็ต้องเป็นความเชื่อความทราบซึ้งที่เนื่องด้วยเหตุผลคือมีปัญญารองรับศรัทธาที่เป็นความรู้สึกแบบอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อที่งมงายเมื่อไม่ลืมหูลืมตาอย่างนี้ไม่ถูกเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดแก้ไขให้ถูกต้องส่วนศรัทธาเนี่ยหรือความหมายที่ความศรัทธาเนี่ยหมายถึงกระบวนการพัฒนาปัญญานั่นเองเป็นกระบวนการจะเริ่มด้วยศรัทธาเนี่ยอันนี้เกิดอาจนะฮะอาจให้ความหมายสั้นๆว่าเป็นความซาบซึ้งด้วยความมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนมองเห็นเริ่มต้นเนี่ยเท่าที่ตนเห็นแบบความซาบซึ้งนะมั่นใจเท่าที่ตนมองเห็นในจุดเริ่มต้นคือมั่นใจตนเองโดยเหตุผลว่าจุดหมายที่อยู่เบื้องหน้านั้นเป็นไปได้จริงแท้และมีค่าควรแก่การให้ตนจะดำเนินไปให้ถึงเป็นศรัทธาที่เล้าใจเหมือนศรัทธาเนี่ยเหมือนมีแรงจูงใจมีแรงจูงใจมีเป้าหมายอยากพิสูจน์ความจริงด้วยเหตุผลที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นต่อยิ่งไปศรัทธาส่งแรงให้เราเกิดคิดเกิดค้นคว้าปัญญาให้เข้าถึงปัญญาที่แท้จริง เพื่อควบคุมศรัทธาให้อยู่ในความหมายที่ถูกต้องท่านบอกว่าธรรมบวชใดก็ตามในพุทธธรรมที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยถ้ามีศรัทธาอยู่ข้อหนึ่งแล้วจะต้องมีปัญญาอีกข้อหนึ่งด้วยเสมอไปอย่างที่กล่าวมาพระสูตรต่างๆคุณประโยชน์ของศรัทธาท่านบอกเป็นสองลักษณะก็คือหนึ่งก็คือศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดปิติทำให้เกิดปัสสันธิความสงบเยือกเย็นนำไปสู่สมาธิและส่งต่อให้ปัญญาในที่สุดอีกนัยยะหนึ่งคือศรัทธาทำให้เกิดวิริยะคือความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติทดลองสิ่งที่เชื่อด้วยศรัทธานั้น

ผลประจักษ์จริงจังแก่ตนซึ่งนำไปสู่ปัญญาในที่สุดเช่นกันจริงนะบางทีเราศรัทธาอะไรทั้งอย่างเนี่ยมันมีความซาบซึ้งมันก็ทำให้ทำสงบทำให้จิตใจมันเหมือนมั่นคงแต่เราไม่อยู่แค่นั้นนะเราก็ต้องหาเหตุหาผลให้นำไปสู่ปัญญาต้องบอกว่าศรัทธาเป็นไปเพื่อปัญญาดังนั้นศรัทธาจึงส่งเสริมความคิดวิจัยวิจารณ์จึงจะเกิดความก้าวหน้าแก่ปัญญาตามจุดหมายแม้ศรัทธานั้นเองจะมั่นคงแน่นแฟ้นได้ก็เพราะได้คิดเห็นด้วยเหตุผลมั่นใจหมดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆกลายเป็นว่าปัญญามาทำให้ศรัทธา

กลายเป็นว่าปัญญามาทำให้ศรัทธานี่มั่นคงมั่นคงอีกเมื่อเราเคารพศรัทธาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราฟังธรรมะคำสอนของท่านเทคนิคอุบายให้เราให้เราประพฤติปฏิบัติข้อวัดอะไรต่างๆพอเราทำเราทำตามที่ท่านเทศท่านสอนที่ท่านบอกให้เราทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆพอเราทำเรามันได้ผลจริงยิ่งศรัทธาเนี่ยทำให้เราเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยเราประพฤติปฏิบัติตามธรรมะหลักธรรมคำสอนของท่านเนี่ยทำให้เราศรัทธาอย่างลงมั่นในตถาคตผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระองค์ยิ่งซาบซึ้งยิ่งมีความรักมีความศรัทธามากขึ้นความเลื่อมใสศรัทธาติดในบุคคลถือว่าเป็นข้อเสียเป็นโทษได้แม้แต่ความเลื่อมใสติดในองค์พระศาสดาเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเสียเพราะศรัทธาที่แรงด้วยความรู้สึกทางอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าอาเวคะกับกายเป็นอุปสรรคต่อความหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ในขั้นสุดท้ายอย่างพระวักกลิเนี่ยพระอะไรที่ติดตามพระองค์อยากจะเห็นพระองค์เนี่ยติดในรูปในตัวบุคคลที่พระองค์ทรงแสดงถึงเกาะชายสังคติอยู่ของพระองค์อยู่ก็ไม่ชื่อว่าเข้าใกล้พระองค์ไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์นอกจากผู้ใดเห็นธรรมเข้าถึงธรรมนั่นแหละเห็นพระองค์ เมื่อใดก็ตามเนี่ยบุคคลที่ผู้เห็นธรรมนั่นแหละก็เห็นคาถาคตศรัทธาไม่ถูกจำกัดไม่ถูกจัดนะศรัทธานี่ไม่ได้ถูกจัดเป็นองค์นะเพราะตัวการที่จำเป็นสำหรับการนำก้าวไปสู่ต่อในมรรคคานี้คือปัญญาที่พ่วงอยู่กับศรัทธาและศรัทธาจึงถือใช้ได้ว่าต้องเป็นปัญญารองรับอยู่แม้แต่ศรัทธาที่พ้นจากสภาวะความเชื่องมงายแล้วถ้าไม่ดำเนินต่อไม่ถึงขั้นทดลองปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความจริงประจักษ์แก่ตนก็ไม่นับว่าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องตามความหมายที่แท้จริงถึงเราศรัทธาในพุทธเจ้าแล้วเราไม่ประพฤติปฏิบัติต่อในที่พระองค์ทรงชี้นำชี้ทางไม่ทรงปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงแสดงก็ไม่ถือว่าศรัทธาที่ถูกต้องเพราะเป็นศรัทธาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความหมายของมันจัดเป็นการปฏิบัติผิดพลาดเพราะปฏิบัติอย่างขาดวัตถุประสงค์เพราะนั้นจึงใช้ว่าศรัทธาเนี่ยเหมือนกับความเชื่อเนี่ยเหมือนแรงจูงใจมีจุดหมายปลายทางมันจะต้องทำให้เกิดวิริยะเกิดความเพียรเพื่อนำไปสู่ปัญญานั่นเองท่านยังบอกว่าแม้ศรัทธาจะมีประโยชน์สำคัญแต่ในขั้นสูงสุดศรัทธาจะต้องหมดไปนะถ้ายังมีศรัทธาอยู่ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุจุดหมายเพราะตราบใดที่ยังเชื่อต่อจุดหมายนั้นก็ย่อมแสดงว่ายังไม่ได้เข้าถึงจุดหมายเมื่อเราเชื่อว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยมันเป็นที่ดับทุกข์นะหมดทุกข์สิ้นทุกข์ได้เหมือนพระนิพพานดีๆนะเนี่ยแต่เรายังไม่ถึงยังทำเนี่ยไม่บรรลุจุดหมายในศรัทธานั้นท่านจะบอกว่าเพราะตราบใดที่ยังเชื่ออยู่ต่อจุดหมายนั้นก็ยังเชื่อคือเชื่อใช่ไหมว่าดีดีดีแหละแต่เรายังไม่เห็นดีกับประจักษ์กับตัวเองท่านก็ย่อมแสดงว่ายังไม่เข้าถึงจุดหมายไม่ถึงจุดหมายแสดงว่าต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นยังต้องฝากปัญญาไว้กับสิ่งอื่นหรือผู้อื่นนะยังไม่หลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์โดยเหตุนี้ศรัทธาจึงไม่เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์โดยเหตุนี้ศรัทธาจึงไม่เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ตรงกันข้ามพระอรหันต์กลับมีคุณลักษณะว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเขาเรียกว่าอสัทธาซึ่งหมายความว่าถ้ารู้เห็นประจักษ์จึงไม่ต้องเชื่อต่อใครใครๆหรือต่อเหตุผลใดๆอีกก็โดยสรุปความก้าวหน้าในมรรคานี้การดำเนินมาโดยลำดับจากความเชื่อคือศรัทธามาเป็นความเห็นหรือความเข้าใจโดยเหตุผลคือทิฏฐิจนเป็นการรู้เห็นเขาเรียกว่าญาณทัศนะในที่

0: ซึ่งในขั้นสุดท้ายเป็นอันหมดภาระของศรัทธาโดยสิ้นเชิงศรัทธามีขอบเขตความสำคัญและประโยชน์แค่ไหนเพียงใดเป็นสิ่งที่ต้องรู้เข้าใจตามเป็นจริงไม่ควรตีค่าสูงกันไปแต่ก็ไม่ควรดูแคลนโดยเด็ดขาดเพราะในกรณีที่ถูกดูแคลนศรัทธาอาจกลายเป็นการเข้าใจความหมายศรัทธาผิดเช่นผู้ที่คิดว่าตนเชื่อมั่นในตนเองแต่กลายเป็นเชื่อต่อกิเลสของตนในรูปอาหารการมะมังการไปซึ่งกลับเป็นผลร้ายไปอีกเนี่ยก็เป็นขบวนการเนี่ยที่อ่านให้ฟังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อประยุทธ์ท่านเขียนเอาไว้ในกระบวนการแห่งการเจริญของปัญญาคือการพัฒนาปัญญาอาจกำหนดขั้นตอนที่จับว่าเป็นระยะของศรัทธาได้คร่าวๆคือ 1. สร้างทัศนคติที่มีเหตุผลไม่เชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงเพราะฟังตามๆกันมาเป็นต้นเคยเรียนเรื่องกาลามสูตรนะความเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อปองใจว่าตามกันมาว่าเป็นแม้แต่เป็นครูของเราเชื่อตามโบราณเนี่ย10อย่าง2เป็นผู้คุ้มครองหรืออนุรักษ์สัจจะผู้จำกัดขอบเขตของตนให้ชัดว่าเท่าที่ตนรู้เห็นเข้าใจคือแค่นั้นเป็นอย่างนั้นไม่เอาความรู้เห็นของตนเข้าไปผูกขาดความจริงและยินดีรับฟังหลักการทฤษฎีคำสอนความเห็นต่างๆของทุกฝ่ายก็เป็นลักษณะเนี่ยก็ง่ายไว้หลายอย่างสรุปก็คือเนี่ยความศรัทธาเนี่ยก็เพื่อนำไปสู่ปัญญาประกอบไปด้วยปัญญาหรือนำไปสู่ปัญญาศรัทธาเพื่อหนุนและนำไปสู่ปัญญาเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดหนึ่งให้จุดเริ่มต้นให้เราได้ฝึกฝนพัฒนาต่อไปอย่างกาลามสูตรท่านมาบอกว่าอย่าปองใจเชื่อด้วยฟังหรือเรียนตามกันมาอย่าปองใจเชื่อด้วยถือสืบกันมาในพวกประเพณีปรัมปราโบราณเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อด้วยการเล่าลือนะอิติกิลาเนี่ยควรเล่าลือกันอย่าปองใจเชื่อโดยการอ้างตำราอย่าปองใจเชื่อโดยตรรกะเนี่ยคาดคำนวณเองอย่าเพิ่งปองใจเชื่อโดยการอนุมานเอาอย่าเพิ่งปองใจเชื่อด้วยคิดตึกตองตามแนวเหตุผลแม้แต่คิดตึกตองตามแนวเหตุผลก็อย่าเพิ่งปองใจเชื่ออย่าเพิ่งปองใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตนอย่าปองใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเชื่ออย่าปองใจเชื่อเพราะนับถือท่านสมณะนี้เป็นครูของเรากาลามสูตร10ข้อเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าธรรมนี้เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้มีโทษธรรมเหล่านี้วินยูชนติเตียนธรรมเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติท่วนถึงแล้วจะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นกุศลธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมเหล่านี้วินยูชนสรรเสริญธรรมเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติทั่วถึงแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงถือปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเหล่านั้นก็ที่พูดมาเนี่ยคืออยากให้พวกเราเนี่ยพึ่งตนพึ่งธรรมความเชื่อความศรัทธาดีแต่ต้องนำไปสู่ปัญญาอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านอยู่อสัทธาท่านเห็นแล้วรู้แล้วเหมือนพระสูตรหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงธรรมต่างๆปุ๊บแล้วก็หันมาถามพระอัครสาวกนะท่านพระเถระพระสารีบุตรเธอเชื่อไหมว่าเธอเชื่อเราหรือพระสารีบุตรตอบว่าเนี่ยข้าพระองค์ไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อพระองค์แต่เชื่อที่ปองใจเชื่อก็เชื่อในธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์ทรงสรรเสริญเนี่ยถูกแล้วเนี่ยเพราะไม่ได้เชื่อที่ ม่ได้เชื่ออยู่ที่ตัวบุคคลแต่เชื่อว่าธรรมะนั่นน่ะที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยเชื่อในสิ่งนั้นว่าถูกต้องว่าดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงเนี่ยพระอรหันต์อยู่อย่างนั้นอยู่ด้วยเพราะรู้หลู่เห็นอยู่ไม่ต้องอาศัยศรัทธาแล้วเนี่ยพอหมดแล้วกิจที่ควรทำแล้วเห็นประจักษ์แจ้งโลกและชีวิตตามความเป็นจริงอย่างคนที่ต้องอาศัยศรัทธาอย่างเช่นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านยกตัวอย่างเหมือนเนี่ยกำของไว้ในมือเนี่ยแล้วถามลูกศิษย์ถามคนที่มาอยู่เยอะเนี่ยเชื่อไหมว่าในมือมีสิ่งนี้ในคัมภีร์บอกว่าเป็นมะขามป้อมเชื่อว่าหรือไม่ในมือเรามีมะขามป้อมคนที่มีศรัทธาเลยเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในคนถามมีความรักมีความศรัทธานี่ก็ตอบเลยว่ามีถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อเลยก็ต้องอาศัยศรัทธาเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าครูบาอาจารย์คนที่ถามเนี่ยปรารถนาดีเป็นกัลยาณมิตรมันก็เร็วใช่ไหมความมีความศรัทธาก็พอเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ถูกต้องมันก็ทำให้เร็วแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ถ้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยพอเชื่อปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้หรือเป็นสิ่งอื่นอะไรไปก็ผิดเลยทีเนี้ยหลงออกนอกทางไปแต่ถ้าหงายขึ้นมาเนี่ยหงายมือขึ้นมาแล้วถามว่าเชื่อไหมในมือเรามาคือไม่ต้องเชื่อเพราะเห็นอยู่ใช่ไหมฮะไม่ต้องเชื่อไม่ต้องถามว่าเชื่อหรือไม่เชื่อในตัวบุคคลนั้นคือเห็นอยู่รู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้ธรรมะหลักธรรมคำสอนอะไรที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยพอประพฤติปฏิบัติบรรลุเห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเองแล้วเนี่ยก็เห็นอยู่ประจักษ์เลยว่าเนี่ยมีจริงเห็นจริงก็ไม่ต้องอาศัยต้องมาโยงกับคนที่ถามใช่ไหมไม่ต้องมาโยงกับคนที่ถามเลยไม่ต้องมาโยงไม่ต้องคืออยู่ไม่ต้องอาศัยศรัทธาเนี่ยเขาลักษณะเป็นแบบนี้เพราะเห็นอยู่ประจักษ์แก่ตนแต่ในขั้นเราขั้นศึกษาขั้นฝึกฝนก็ต้องอาศัยศรัทธาเนี่ยอาศัยเนี่ยศรัทธาเพื่อจะได้นำไปสู่เป็นกระบวนการของการฝึกฝนให้เจริญปัญญาเพราะนั้นเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายไม่ได้ฝากไว้ที่ตัวบุคคลพระศาสนาไม่ได้เสื่อมก็ยังเป็นสัจจะความจริงแท้แน่นอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตพระองค์ทรงประกาศพระศาสนาตอนพระองค์ปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่พระองค์ที่เรากล่าวดีแล้วนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอดังเมื่อใดก็ตามที่เราประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยในธรรมวินัยที่พระองค์ประกาศดีแล้วเนี่ยก็เท่ากับเราก็ยังมีพระองค์อยู่ในใจยังได้เข้าเฝ้าพระองค์อยู่ทุกวันสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดงทรงตรัสก็ถือว่าเราได้เข้าเฝ้าพระองค์ทุกวันนี่แหละศรัทธาในหลักธรรมคำสอนศรัทธาแล้วโยงไปเลยโยงในการประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยพัฒนาตนเองทั้งเรื่องของศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอยู่ร่วมโลกก็รู้จักให้ทานรักษาศีลภาวนาเจริญเมตตาจิตไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนกันและกันก็เป็นประโยชน์ก็อยากให้ทุกคนนะเนี่ยพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยเป็นพระสูตรหนึ่งนะพระสูตรทรงแสดงไว้พระองค์ตรัสกับพระอานนท์นั่นแหละอานนท์เธอจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานนท์เธอจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะในพระสูตรสรุปท้ายพระสูตรพ่อบอกว่าภิกษุเหล่าใดข้าอยู่ในสิกขาภิกษุเหล่านั้นจัดว่าอยู่ในสถานะอันเลิศสิกขาเนี่ยเราได้ยินว่าสิกขาสามเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือเจริญมรรคมีองค์แปดนั่นเองข้าอยู่ฝึกอยู่ปฏิบัติอยู่จัดว่าอยู่ในสถานะอันเลิศไม่ทิ้งธรรมธรรมก็ไม่ทิ้งเราเอาแหละเรายังอ่อนแอเรายังไม่มั่นคงเรายังไม่เข้มแข็งเรายังอยู่กับโลกยังอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่อยากจะมีอะไรมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่มันเป็นรูปธรรมได้เห็นก็ทำไปจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าทิ้งหลักความเพียรอย่าทิ้งหลักกรรมคือการกระทำอย่าทิ้งพอมาอุ่นใจทำให้มันใจมันโปร่งบางทีคนมัน ป็นทุกข์มีปัญหาเล่าร้อนขุ่นมัวโอ้ไม่รู้จะออกยังไงจะนั่งสมาธิก็ไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่สวดไม่เป็นอีกมันก็เอาง่ายๆเอาอะไรมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจะเป็นพิธีกรรมลูกขอลบอะไรก็ตามเอาละก็ให้มันฉลาดอย่าให้โดนเขาหลอกแล้วกันอย่าให้เขาหลอกแล้วทำพอมันใจมันดีนะใจมันมีพลังมีก็ถามแก้หาอุบายหาเทคนิคหาทำไงคิดรู้จักนมัสการคิดพินิจพิจารณาอะไรที่มันเป็นทุกข์เป็นปัญหาเนี่ยก็ขี้คายแก้ไขบางทีมันก็ต้องอาศัยว่ามันใจมันมีพลังมันชุ่มชื้นมันเหมือนมีใครมาช่วยมีอะไรเนี่ยอย่างบางทีคนเป็นทุกข์เนี่ยไม่รู้จะไปไหนคนที่ก็มีสัมมาทิฏฐิเขาก็เข้าถึงธรรมเนี่ยเขาก็มาปฏิบัติธรรมคนไม่ทำอะไรก็มาวัดมาถวายสังฆทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมให้จิตใจมีกำลังมีสติสติมันมาขึ้นก็จะได้ใช้ปัญญาได้สะดวกขึ้นแต่บางคนก็ออกไปนอกแนวไปไหนตอนไหนไปเชื่อหลักที่ข้อวัดกันอะไรสะดอกข้อบนบาสารกล่าวอะไรไปก็เนี่ยทำให้เสียทรัพย์ด้วยแล้วก็เสียเวลาต้องพึ่งตนพึ่งธรรมที่สุดก็ต้องมาพึ่งตัวเองพึ่งธรรมะดีที่สุดจังถ้ามีคำถามเหลือจากคราวก่อนนะคราวก่อนนะฮะเขาบอกว่าขอความเมตตาอาจารย์นะครับผมนั่งเข้าสมาธิไม่ได้ปวดสันหลังทับเส้นประสาทปวดสันหลังครับได้ขอคำแนะนำครับอาจารย์ครับ
1: นั่งไม่ได้เพราะปวดหลังเนื่องจากมีกระดูกทับเส้นประสาทนั้นก็อันนี้ก็จริงจริงเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยเจ็บปวดที่เป็นโรคที่เราส่วนใหญ่หลายท่านก็เป็นพอเป็นอย่างนี้ก็จริงๆมันมาในเรื่องของร่างกายที่เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่ต้องทำให้ป่วยแบบนี้ความจริงการที่จะฝืนหรือว่าทำยังไงให้มันสามารถที่จะไม่กลัวกับกระดูกที่มีเส้นทับเส้นประสาททับเส้นประสาทอยู่อย่างนี้มันถ้าจะทำงานโยมถามว่าทำอย่างไรก็คือเหมือนว่าทำให้มันฝ่าในเรื่องของการที่มีความเจ็บปวดแล้วไม่สามารถที่จะมาทำให้เราไม่สามารถที่จะทำในการปฏิบัติหรือว่าทำในสมาธิทำในกรรมฐานหรือว่าทำในปัญญาในสองขั้นของกรรมฐานได้วันนี้ก็ต้องปล่อยวางให้ได้ก่อนก็ต้องคิดว่าการที่เราเป็นโรคแบบนี้นี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราทำมานั่นก็เป็นเรื่องของวิบากที่ทำให้ตกเป็นไปวันเมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนั้นนี่เป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาที่รู้เห็นตามความจริงว่าเราเกิดมาด้วยกรรมแล้วก็เป็นไปด้วยกรรมแล้วก็ต้องเชื่อธรรมของพุทธเจ้าว่าธรรมที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมันดับได้กระทุกที่มีอยู่มันดับได้วันการที่จะดับทุกข์ให้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีศรัทธาดังที่ท่านพระอาจารย์กล่าวก่อนต้องรู้ก่อนว่าทุกข์ที่พระองค์กล่าวในอริยสัจ4เนี่ยมันดับได้ด้วยการปฏิบัติในองค์มรรคเนี่ยวันทุกข์จะดับได้ก็ต้องรู้ด้วยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก่อนสุตตปัญญาปัญญาสุตตมายปัญญาก็คือต้องรู้ในธรรมกุฏิก่อนว่ามันดับได้จริงถ้าปฏิบัติในกรรมฐานจะเห็นทุกข์เกิดแล้วทุกข์ดับมันต้องเห็นแบบนั้นรู้แบบนั้นก่อนพอรู้แบบนั้นแล้วก็สิ่งที่ตัวเองมีทุกข์อยู่เนี่ยเป็นทุกข์ดังที่กล่าวกระดูกทับเส้นประสาทแล้วมันปวดก็ต้องพิสูจน์เอาต้องพิสูจน์ว่ามันดับได้จริงไหมวันเราลองมาทำนะโยมที่เป็นอย่าคิดว่ามันเป็นแล้วทำไม่ได้ต้องทำดูก่อนว่าทำดูแล้วว่ามันจะดับได้จริงไหม ราะตัวนี้คือทุกข์นั่นแหละทุกข์กันที่กล่าวว่าเกิดเมื่อไหร่มีทุกข์ทุกข์เพราะเหตุปัจจัยก็มาทำให้เป็นไปนะวันจะทุกข์เพราะอะไรก็แล้วแต่ลองดับมันเพราะทำทั้งหลายมันดับได้ทุกข์ทั้งหลายนั่นแหละก็คือทุกข์หลายที่เกิดมันจะดับได้เห็นอย่างนี้ก่อนแล้วลองดับดูดับดูด้วยกรรมฐานนั่นแหละเพราะว่าจริงๆการดับเนี่ยมันเป็นเรื่องของขันธ์ห้าที่ทำงานนั่นแหละตอนนี้เมื่อใดที่วิญญาณไม่ไปอยู่ไอ้ตรงที่มันปวดมันเจ็บมันเป็นไปนั่นแหละมันทำให้ไปเห็นตรงนั้นได้มันก็ดับได้นั่นแหละนี่เป็นเรื่องของขันธ์ห้าที่มันทำงานนะวันเราก็ต้องลองดูเพราะว่าตอนทำสมถะกรรมฐานในวิตกวิจารมันก็คือเอาจิตไปตั้งมั่นอย่างเช่นอานาปานสติเนี่ยตั้งมั่นที่ลมหายใจวันเราเอาจิตไปตั้งมั่นในลมหายใจนั่นคือวิญญาณที่มันไปเกิดดับอยู่ที่ลมหายใจมันไม่ได้ไปเกิดดับที่เวทนาที่เป็นกระดูกทับเส้นนี่คือหลวงพ่อบุรีชอบบอกว่ามันเป็นเรื่องของการพลาดจิตเนี่ยพลาดจิตมันลองต้องทำดูเพราะเราเริ่มต้นเนี่ยในกรรมฐานเนี่ยทุกคนที่ทำเนี่ยเริ่มต้นก็มันเริ่มต้นจากการที่วิญญาณไปเกิดที่ลมหายใจทั้งนั้นเลยมันลองทำตรงนี้ก่อนเราทำตรงนี้ว่าพอเราเริ่มทำเนี่ยดูแล้วมันหายจากการปวดที่เราปวดอยู่ไหมนี่แหละเป็นการพิสูจน์ก่อนเลยว่ามันไปจริงไหมแต่ถ้าเราไปพิสูจน์แล้วเนี่ยเราจริงๆมันก็จะเห็นนั่นแหละเห็นว่าเวลาที่จิตไปอยู่ที่ลมหายใจจริงๆเนี่ยไอ้การปวดที่กระดูกทับเส้นที่เราปวดอยู่เนี่ยมันหายปวดจริงๆในแม้กระทั่งในขณะจิตที่ลมหายใจไปดูลมหายใจเนี่ยจิตไปอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยมันจะเห็นว่าตอนที่จิตไปลมหายใจนะมันเห็นที่ลมหายใจมันก็ไม่เห็นที่ความปวดนั่นแหละมันไม่ปวดจริงๆลองช่วงขณะจิตก็ได้นั่นแหละจะเป็นงั้นแต่พอไปสมมติเราดูลมหายใจเราใช้คำกรรมพุทโธเนี่ยบางทีพุทเข้าไปพอโทออกมาทุกคนกลับไปปวดอีกอันนั้นก็มันเป็นเรื่องของกรรมฐานที่จะต้องทำให้มากทำให้เจริญการจะดับได้มันก็ต้องทำให้มากเพราะฉะนั้นถ้ามันปวดอีกกลับมาอีกกลับที่ลมหายใจเนี่ยกลับไปกลับมาทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทำยังไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ในวิตกวิจารนี่แหละทำไปมากๆดูที่มันจะดับไหมถ้ามันดับได้มันจะไปตามขั้นได้ครับมันหายปวดไปได้ในช่วงขณะอาจจะหายปวดไปนะยาวขึ้นแล้วก็ค่อยๆยาวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในที่สุดเดี๋ยวมันจะเดินไปองค์ฌานให้เห็นได้ถ้าไปปิติเมื่อไหร่โยมจะเห็นว่ามันไม่เห็นความปวดนั้นได้จริงๆอันนี้ต้องพิสูจน์นะถ้าเห็นแบบนั้นได้เดินไปปิติได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปสุขไปเอกตาได้ก็จะเป็นสมาธิได้ยิ่งจิตเป็นสมาธิอัปปนาสมาธิได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่ปวดเลยนะต้องพิสูจน์แต่ถ้ามันจะปวดอีกทีก็คือต้องออกจากกรรมฐานนั่นเองอันนี้เรื่องของนี่คือเรื่องของสมถะสมถะเพราะทำให้ได้ก่อนในสมถะทำได้แล้วถึงจะเจริญกรรมฐานขั้นที่สองในวิปัสสนาครับขอตอบโยมประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับได้ยินไหมคร
1: ับ ครับได้ยินครับครับผมตอบประมาณนี้ครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับก็ทำให้สมาธิคือตั้งมั่นอารมณ์เดียวก็อิริยาบถไหนก็ได้นะโยมทำให้มันอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิเนี่ยเราทำแค่พอให้มันเขาเรียกว่าเป็นกรรมนิยังเนี่ยอ่อนโยนเหมาะควรในการงานงานของเราเป้าหมายก็คือปัญญาใช่ไหมเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเห็นธรรมชาติสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเป้าหมายของเราจริงๆดังการทำสมาธิเนี่ยก็อยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้หยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวให้มีสติรู้ว่าจิตอยู่ในอารมณ์ตั้งอยู่ในตรงไหนดังการนั่งเนี่ยเรานั่งเรามีโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นธรรมดาก็ต้องปวดก็อย่างที่พระอาจารย์มาบอกจะสู้กับมันยังไงแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งอย่างเดียวอิริยาบถอื่นก็ได้หรือจะนั่งตั้งเก้าอี้หรือนั่งอะไรที่เราพอนั่งได้สบายๆดูลมเข้าลมออกภาวนาไปจะอย่าลืมเป้าหมายของเราคือปัญญาสมาธิก็คือความจิตตั้งมั่นสงบเป็นขั้นๆไปจะเอาแค่ลึกแค่ไหนยังไงแต่ที่สุดก็คือให้มันอ่อนโยนเหมาะควรกับการงานให้เราเชื่องให้มันคุมได้เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ใคร่ควรวินิจพิจารณาความเป็นจริงของขันธ์ห้าของนามรูปเนี่ยมันเป็นยังไงมันเที่ยงไม่เที่ยง น้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์วิเคราะห์พินิจพิจารณาอยู่เนืองเป้าหมาย

0: ครับท่านอาจารย์ครับอีกคำถามนึงก่อนหมดเวลาช่วงแรกพึ่งตรวจเขาบอกว่าพึ่งตรวจพบว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบควรวางใจอย่างไรและใช้หลักธรรมใดดีคะ
1: ครับพึ่งตรวจพบว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบก็จะมีผลในเรื่องของสมองนะที่บางทีอาจจะมีการปวดหัวเวียนหัวหรือว่าบางทีก็อาการที่เป็นอยู่ก็อาจจะง่วงเหงาหาซึมมากๆอันนี้เป็นเรื่องของสโตรกนั่นเองหันท่านเส้นเลือดตีบในสมองเนี่ยก็จริงๆเป็นเรื่องดังที่สาวแล้วก็คือเป็นเรื่องของกรรมทำให้เปลี่ยนไปที่เราจะต้องมาเป็นโรคแบบนี้เพราะบางคนที่เป็นโรคอื่นก็เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของกรรมมันกรรมทำให้เป็นไปก็กรรมก็คือสิ่งที่เราทำมาอีกนั่นแหละเพราะนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเพราะให้รู้สัมมาทิฏฐิก่อนว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปในชีวิตเราเนี่ยเราทำมาแล้วทั้งหมดเลยเพราะทำมาแล้วทั้งหมดเราก็รับมันแล้วก็รับมันแล้วก็มันจะมีเหตุปัจจัยอีกว่าถ้ามันเป็นไปแล้วเนี่ยมันจะหายไม่หายก็ได้ไม่หายก็ตายให้รู้แบบนี้เลยรู้ด้วยปัญญาแล้วก็ทุกคนมีกรรมแบบนี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ละคนเนี่ยกรรมใดกรรมหนึ่งจะต้องทำให้ตายพระพุทธเจ้ายังต้องปรินิพพานด้วยสุกรมัทวะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันเราอาจจะตายด้วยเส้นเลือดในสมองตีบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเป็นไปมันก็รับกรรมนั่นแหละเราคิดว่าเรารับกรรมแล้วก็ดังที่กล่าวแล้วว่ากรรมมันทำให้เป็นไปมันเราโหสิกรรมนะโหสิกรรมบอกกรรมที่เราเคยทำมานั่นแหละนี่คือเข้าข้อเมตตาด้วยนะเมตตาตัวเองว่าสิ่งที่มันเป็นไปนะเพราะเราเป็นผู้กระทำนะนี่ก็ได้หลายเรื่องได้ปัญญาด้วยได้สัมมาทิฏฐิด้วยนะก็อภัยทานนะอภัยทานแล้วถึงเวลาที่จะตายเราก็ไม่กลัวด้วยถ้ามันจะตายจริงๆเพราะว่าตายเพราะกรรมเราเองแล้วก็พระพุทธเจ้าสอนตายมาใครทำกรรมฐานจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนตายเพราะสอนตายก็คือทำจิตให้เป็นปัจจุบันทำจิตให้เป็นสมาธินั่นเองก็ทำกรรมฐานนั่นแหละพระพุทธเจ้าเวลาปรินิพพานท่านก็ทำฌานนี่แหละทำรูปฌานอรูปฌานก็ทำไปสลับทำอนุโลมปฏิโลมไปทำรูปฌานอรูปฌานแล้วก็ลงมารูปฌานใหม่ขึ้นไปใหม่รูปฌาน1 2 3 4ขึ้นไปใหม่แล้วก็พระองค์ก็บริณิพานก็ตอนนั้นก็เหมือนกันนะเพราะเราก็เหมือนกันเพราะเราก็ต้องไปด้วยกรรมใดกรรมหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันจะไปด้วยกรรมเนี้ยก็ให้มันเป็นไปก็อย่าไปโกรธแล้วกันคือให้อภัยแล้วก็ดูว่ามันจะตายแบบไหนดูลมหายใจก็ได้เอาลมหายใจไปจับมันว่าตายจะตายด้วยพุทธหรือตายด้วยโธลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกนั่นเองก็ทำเช่นนี้แหละทำเช่นนี้ก็ถ้ามันไม่ตายมันจะมีเหตุปัจจัยอีกมีเหตุปัจจัยที่เป็นกุศลมาเกื้อหนุนเพราะเราอาจจะเคยทำกุศลที่มาช่วยเหลือว่ามาเกื้อหนุนกับสิ่งที่เป็นไปนี่แหละนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมอยู่ดีนะว่ากรรมที่เคยทำไว้แล้วอาจจะทำให้คนที่รับกรรมแบบเราเนี่ยที่เราทำไว้แล้วเขาหายได้เพราะฉะนั้นเราก็จะหายได้เหมือนกันถ้าเราทำกรรมนั้นไว้แต่ถ้ามันไม่หายก็ตามที่กล่าวเลยก็เราก็ยอมตายเพราะกรรมเราเนี่ยนี่คือกรรมเราครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าสอนแล้วเพราะจะเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าที่จะตายเป็นทุกข์ของเราแน่นอนวันดับทุกข์ด้วยวิธีของพระเจ้าของก็นี่แหละใช้กรรมฐานนี่แหละใช้อานาปานสติเนี่ยดีที่สุดเลยก็จะตายก็ตายตายก็ไม่กลัวตายเพราะใช้กรรมนะก็กรรมจะดับไปด้วยนะกรรมก็จะหมดไปด้วยนะก็คงขอตอบโยมไว้ประมาณนี้ก่อนครับท่านอาจารย์เพราะว่าเวลาในช่วงแรกก็หมดลงแล้วช่วงแรกของรายการก็ขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496

0: 1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา

0: ราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้ผ พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
4: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
5: เพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึง
6: ราชการ
5: ที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะ
6: ค
5: ่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
4: ค่ะเอารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
7: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำ
6: ครูบาอาจารย์ที่ถามไม่หลอกเราหรอกก็ปรงใจเชื่อเลยว่ามีต้องมีครูบาอาจารย์ไม่หลอกเรานี่คือศรัทธาโดยไม่มีปัญญาแล้วมันมีอีกนัยยะหนึ่งก็คือคนยังไม่เชื่อสังขารก็ปรุงแต่งเพราะยังไม่รู้ก็เลยต้องคิดเนี่ยปรุงแต่งสังขารเริ่มทำงานก็คิดว่าเอ๊ะท่านหลอกถามเราไหมหรือว่าในบริเวณนั้นมีต้นมะขามป้อมไหมระหว่างท่านเดินมาท่านเอื้อมมือหยิบหรือไม่ก็ยังไม่รู้เนี่ยก็เลยมีปรุงแต่งเนี่ยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารมันก็ปรุงแต่งปรุงเป็นดีไม่ดีอะไรก็ตามแต่ถ้าท่านหงายมืออยู่แล้วท่านถามว่าเนี่ยเชื่อไหมในมือเรามีมะขามป้อมพอเห็นประจักษ์อยู่แล้วสังขารก็ไม่ปรุงแต่งเพราะเห็นอยู่ประจักษ์แจ้งก็รู้เลยว่ามีก็ไม่ต้องอาศัยว่าจะมาดูที่บุคคลที่ถามคือไม่อาศัยศรัทธาไม่ต้องอาศัยความเชื่อเพราะเห็นอยู่เนี่ยคือเรียกว่าพระอรหันต์ท่านอยู่อาศัยศรัทธาเพราะเห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาของท่านเนี่ยครับพอมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็ไม่ต้องอาศัยไม่ต้องอาศัยตัวบุคคลไม่ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อในตัวบุคคลนี่เพิ่มเติมให้เพราะว่าสังขารเนี่ยเขาไม่รู้จึงปรุงพอรู้แล้วเห็นแล้วมีวิชาแล้วเนี่ยก็เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาล้วนๆก็จิตก็เป็นอิสระเขาเรียกว่าไม่ต้องปรุงแต่งแล้วไม่ต้องคิดนั่นแหละไม่ต้องไปปรุงแต่งเขาเรียกว่าอสังขตะทำที่ไม่ต้องปรุงแต่งแล้วเพิ่มเติมให้นิดนึงอาจารย์ครับคำถามบอกว่ากราบขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะอำนาจของจิตเมื่อมีศีลสมาธิเขาเขียนว่าภาวนาน่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ก็ภาวนาไม่เป็นไรครบองค์รอบสภาวะอำนาจของจิตจะเห็นและละกิเลสตามสภาวะของจิตที่เห็นตามความเป็นจริงจิตจะละเองใช่ไหมคะครับ
8: ครับตามที่โยมกล่าวก็ถ้าเห็นครบองรอบอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าที่โยมเขียนนั่นแหละศีลสมาธิปัญญาหรือว่าที่ภาวนาที่โยมว่าเนี่ยภาวนาก็นำไปสู่ปัญญานั่นเองเพราะถ้าครบองรอบที่เป็นเรื่องของมรรคนั่นเองเพราะศีลสมาธิปัญญามันคือมรรคมรรคที่ว่าเนี่ยก็คือต้องปฏิบัติในรอบสองกิจยานมันในรอบสองกิจยานศีลก็ต้องทำให้บริสุทธิ์ในสมาธิก็ต้องทำให้ได้ในการปฏิบัติในกรรมฐานขั้นที่หนึ่งนั่นเองมันต้องทำจิตให้เป็นสมาธิให้ได้จิตเป็นสมาธิได้ก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นเวทนาทั้งสามนั่นแหละทุกข์สุขแล้วก็อุเบกขาให้ได้เห็นได้แบบนั้นก็จะเห็นว่าก็มีเรื่องของการละนี่ละกิเลสนั่นแหละมันทำให้ทุกข์ดับแล้วก็ละกิเลสในนิพพาน5ได้มันก็ดับได้มันก็เห็นสุขอีกยึดก็เห็นดับเพราะมันดับไปตามวงชาญไอ้ปิติเกิดนั่นแหละสุขทุกข์ดับพอทุกข์ที่ดับไปเพราะปิติเนี่ยมันก็เกิดสุขให้เห็นอีกแล้วสุขก็ดับให้เห็นอีกด้วยเพราะฉะนั้นพอเป็นสมาธิในเอกคตานั่นคืออุเบกขาเลยเพราะเห็นอุเบกขาว่ามันไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือเห็นเวทนา3ซึ่งเวทนา3นี่แหละตัวอุเบกขาหรือว่าตัวสมาธินี่แหละก็จะเป็นพื้นฐานของปัญญาเพราะเห็นมาจากเมื่อกี้นี่แหละสุขทุกข์สุขมันดับไปเพราะอุเบกขามันเป็นยังไงมันไม่สุขไม่ทุกข์มันเห็นอยู่อย่างนั้นเฉยนี่แหละคือพื้นฐานของปัญญาพอทำขึ้นไปในปัญญามันก็เห็นตามความเป็นจริงว่าถ้าทำกรรมฐานเนี่ยทุกข์มันดับได้ ทุกข์มันก็ไม่มีอยู่จริงมันก็ดับให้เห็นด้วยอุเบกขาที่เหลือเพราะอุเบกขาที่เหลือนี่แหละพอไม่สุขไม่ทุกข์แล้วเนี่ยมันก็แย่ลงสมาธิฮะก็จะเห็นเองว่ามันเป็นจิตที่เป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังนะไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนเพราะนั่นแหละดังที่กล่าวเพราะทุกข์สุขมันดับไปหมดมันยกขึ้นเจริญปัญญามันก็จะเห็นตามความจริงนั่นเองเห็นตามความจริงเห็นตามจริงโดยพระองค์ก็ให้เราพิจารณาในเรื่องของไตรลักษณ์นั่นแหละใดในโลกรูปเป็นนั้นจังทุกขังนัตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตามความจริงว่าทุกอย่างมันเกิดจากขันห้าที่เกิดเพราะขันห้าใดในโลกมันคือพิจารณาจากเราเนี่ยเราที่มีขันห้าแยกแยะขันห้าก็คือสรุปให้ได้ว่าร่างกายของเรามันเป็นทุกข์มันทำให้เกิดทุกข์เห็นเราเห็นคนอื่นเห็นสัตว์อื่นเห็นสิ่งอื่นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองอิฐดินทรายและธาตุน้ำอากาศต้นไม้ใบหญ้าก็เห็นตามนั้นเห็นคนเห็นสัตว์เห็นหมดเห็นแบบนี้ก็เห็นว่าทุกอย่างในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นไม่ได้เพราะยึดแล้วก็ไปยึดตอนที่มันแปรปรวนมันก็สุขตอนที่ในขณะที่มันแปรปรวนแล้วเราไปชอบมันพอมันดับหรือว่ามันมีความแปรปรวนทำให้มันดับไปก็ไอความสวยความงามที่เราชอบมันแบบบางทีก็มันไม่สวยทีนี้ก็ไม่ชอบแล้วความไม่ชอบนั่นแหละนะมันเป็นเรื่องความไม่เที่ยงแปรปรวนเราก็เห็นตามความจริงนะเป็นความจริงเพราะนั้นก็เห็นว่าถ้าเราไปยึดสิ่งใดในโลกมันก็ทำให้ทุกข์นั่นเองมันก็เห็นตามความจริงแบบนี้เพราะมันก็จะเห็นว่าร่างกายเราไม่ใช่เรานะเพราะเราบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับไม่ให้สุขไม่ให้ทุกข์บังคับไม่ให้แก่เจ็บตายก็ทำไม่ได้เพราะตราบใดที่มันมีขันธ์ห้ามันเปลี่ยนไปถ้าไม่ทำกรรมฐานพุทธเจ้าเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะทำพุทธเจ้าเนี่ยทำให้รู้ทำให้มากในที่สุดมันก็จะดับได้ละได้นี่คือการละทั้งสามระดับละสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์นั่นเองเพราะรับด้วยละด้วยสิ่งก็มันละการทำภพที่มันจะเกิดทุกข์จากการทำภพจากการกระทำนั่นเองละด้วยสมาธิก็คือละไอ้สิ่งที่จะทำให้มาเกิดภพนั่นแหละก็คือละตัณหาละกิเลสที่มันอยู่ในใจที่จะทำให้เป็นไปทำภพแล้วก็ละในเรื่องของปัญญาก็คือละให้มันอยู่ตรงเวทนาไม่ให้มันไปตัณหานั่นเองนั่นที่เราเห็นในสมถะนั่นแหละมันละสุขละทุกข์ออกไปเพราะสุขเขาทุกข์นั้นเป็นตัณหาทั้งหมดเลยมันก็เหลืออุเบกขาที่ไม่ไปตัณหานั่นคือต้องละให้ได้ตรงนี้แต่ละตรงนี้ต้องเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าไอ้ขันห้าที่มันมีอาแล้วเป็นตัณหาเนี่ยเพราะมันมีขันห้ามันทำให้มีตัณหาจากขันห้านี่แหละแล้วขันห้ามาจากไหนขันห้าก็มาจากอวิชชาเนี่ยมันเราเกิดเมื่อไหร่ก็ผ่านอวิชชาเมื่อนั้นเพราะเราเกิดจากอวิชชาวันนี้แหละคือกิเลสที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้แหละกิเลสสามระดับวันถ้าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือละกิเลสสามระดับที่โยมกล่าวนี่แหละที่โยมถามมานี่แหละแล้วโยมบอกว่าถ้ามันครบองค์3รอบเนี่ยก็คือถ้าเราเห็นตามความจริงได้ใน3อย่างนี้เนี่ยแล้วทำด้วยนะถ้าทำด้วยแล้วก็โยมก็จะเห็นว่ามันเกิดเห็นตามความจริงอย่างที่โยมว่านั่นแหละเพราะเห็นในศีลที่เรายึดมั่นนี่แหละก็มันจะเห็นศีลที่พระองค์ให้ทำเนี่ยจริงๆมันเห็นด้วยการรู้รอบทุกข์อะรู้ตัวเองรู้คนอื่นสิ่งอื่นที่อยู่ในโลกที่มันเป็นไปนั่นแหละก็รู้ว่าคนที่ทำผิดศีลเนี่ยมันเกิดกรรมที่ต้องรับในอกุศลในทุกข์ที่เป็นไปบางทีมันก็ให้เห็นในปัจจุบันภพปัจจุบันชาตินี้ได้เลยก็ประสบการณ์ตัวเนี้ยจากเราหรือว่าจากคนรอบข้างดังนี้กล่าวเราเองนี่แหละบางทีเราทำอะไรอยู่แล้วมันเกิดกรรมที่ตามมาเนี่ยบางทีเห็นบางทีเราต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้เพราะไปทำสัตว์นั้นสัตว์นี้มาเนี่ยเราจะเห็นเลยอย่างอาตมาเห็นตัวเองนะเอาไปทำร้ายสัตว์แล้วก็ต้องมาเป็นโรคลำไส้มาเป็นโรคมะเร็งอะไรนี่คือสิ่งที่มันจะเห็นได้นะแล้วก็เห็นรอบข้างเห็นคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอยู่ในโลกที่เป็นไปเหมือนกันก็เห็นได้ในแต่ละขณะจิตมันเห็นว่าศีลนี่แหละถ้าเราผิดศีลเนี่ยมันก็ทำให้เป็นเช่นนั้นเกิดทุกข์ที่จะต้องเกิดขึ้นวันจะมีก็เรียกว่ามีความเห็นตามความจริงก็จะเกิดความเชื่อมั่นเกิดความศรัทธาทั้งที่ท่านวาจากล่าวนั่นแหละพอเกิดความศรัทธาเป็นปัญญามันก็จะทำให้เดินในเรื่องของมรรคองค์ที่สองสัมมาสังกัปโปะเริ่มหลีกออกจากกามด้วยการละกิเลสเพื่อที่จะดับทุกข์นั่นแหละมันก็จะเห็นได้ว่า นี่ไงการละกิเลสในระดับของภพด้วยศีลแล้วก็การที่จะเป็นมาทำภพได้ก็เพราะมีตัณหานั่นแหละก็ดังที่กล่าวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปละแบบนั้นแหละทำไป

สมาธิทำให้เกิดสมาธิเพื่อจิตอ่ะไม่ให้มันมีตัณหาเพราะมีเวทนาอยู่ในอุเบกขานะก็ไม่ไปตัณหาเพราะว่าละเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ออกไปได้ไม่ไปตัณหาทั้งที่ต่างมันก็ทำสมาธิให้ได้มันก็จะเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าทำได้เยอะนี่แหละที่ทำแล้วครบรอบแหละเพราะในศีลก็รู้เห็นในสมาธิก็รู้เห็นอีกนั่นแหละแต่รู้เห็นตามด้วยการปฏิบัติจริงก็จะเห็นอย่างนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิได้แล้วยกขึ้นเจริญปัญญาด้วยอารมณ์ที่เป็นสมาธิเป็นเวขามันก็เห็นตามความจริงอีกนั่นแหละก็ดังที่กล่าวมันก็จะลงมาเห็นตัวเองที่ปฏิบัติในสมถะได้นี่แหละก็จะเห็นการปฏิบัติจริงว่าสุขทุกข์ที่มันเกิดจากการทำงานที่มาในเรื่องของตัณหาสิ่งที่ให้เป็นไปในขณะเนี่ยมันทำให้เกิด

0: มีสิ่งที่ทำให้มีตัณหาจริงๆนะทำให้เป็นตัณหาได้จริงๆแต่ถ้าเราปฏิบัติได้ก็เห็นว่ามันละได้ดับได้มีเบียดขาก็ไม่ไปแล้วนะมันก็เห็นตามความจริงแบบนี้แหละก็เข้าใจว่านี่แหละขันธ์ห้าเป็นทุกข์ก็นี่แหละทำให้เห็นดังที่กล่าวไว้แล้วเมื่อกี้ในดันในโลกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ในปัญญานั้นพอเห็นแบบนี้ก็เห็นแล้วว่าร่างกายเราก็เป็นเช่นนั้นสิ่งต่างๆในโลกก็เป็นเช่นนั้นก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นตัวเองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ดังที่กล่าวอันใดๆโลกก็ไม่ควรยึดมั่นถึงมั่นทั้งหมดอันมันก็จะละสังโยชน์ได้นั่นเองละตัวเองก่อนละความไม่ทำให้รู้ว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์นั่นแหละก็เห็นว่าร่างกายนี้แหละไม่ใช่ของเรามันก็จะละสังโยชน์หรือว่าละระดับกิเลสระดับละเอียดนะในกิเลสสามระดับนี่แหละที่โยมบอกว่ามันเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละนี่คือการละแบบครบรอบที่โยมว่าครบองค์รอบด้วยศีลสมาธิแล้วก็ภาวนาที่โยมว่าเนี่ยแต่ภาวนาคือปัญญาอย่างที่กล่าวแล้วก็บอกว่าโยมก็บอกว่าสภาวะแบบนี้เนี่ยของจิตที่เห็นตามความเป็นจริงแบบนี้เนี่ยจะละเองใช่ไหมก็ตอบว่าไม่ใช่เพราะมันต้องละด้วยการรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยการปฏิบัติที่โยมบอกว่าเห็นตามความจริงนะมันถูกแต่มันเห็นตามเป็นจริงแล้วมันเกิดปัญญาแต่ถ้าไม่ทำมันก็ไม่เห็นตามความจริงนั่นเองมันต้องทำนะศีลนี่ก็ดังที่กล่าวต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงก็ต้องรู้รอบทุกข์ให้ได้ก่อนก็เราก็จะเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นวันสมาธิก็เช่นเดียวกันตามที่กล่าวไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่มีทางเห็นอีกว่าสมาธิมันสามารถที่จะดับกิเลสในระดับกลางเนี่ยกิเลสระดับกลางได้ด้วยทำเวทนาให้มันอยู่ที่เบิกขาให้ได้เนี่ยเพราะทุกข์และสุขมันดับไปด้วยสมถะหรือว่ากรรมฐานขั้นที่หนึ่งหรือภาวนาขั้นที่หนึ่งนั่นแหละอันมันก็จะให้เห็นแบบนั้นให้เห็นแบบนั้นได้ก่อนแล้วก็จะรู้ว่าถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่มีทางไม่มีทางที่จะเห็นว่าตัณหาเนี่ยมันดับได้จริงนะเพราะมันมีเบิกขาเนี่ยมันจะเห็นตามนั้นถ้าทำได้วันเราต้องทำนั่นเองต้องทำให้ได้แล้วมันถึงจะรู้ตามความเป็นจริงที่โยมว่านั่นแหละคือปัญญาที่จะไปเดินในสัมมาสังกัปโปมันเป็นสมาธิจิตตอนนี้แล้วก็จะไปเดินในสัมมาสังกัปโปที่จะละในขั้นต่อไปเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปก็ตามที่กล่าววันปัญญามันก็คือสมถะขั้นที่สองหรือว่าภาวนาขั้นที่สองนั่นคือขั้นปัญญาก็จะเห็นตามความจริงอย่างที่กล่าวไปแล้วนะเห็นว่าใดๆในโลกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทุกอย่างในโลกนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเราก็ต้องเห็นอย่างนี้แล้วปฏิบัติแล้วก็ยกขึ้นเจริญปัญญาในอารมณ์สมาธิให้ได้เห็นแบบนี้แหละนะก็จะเห็นว่ามันเบื่อหน่ายในขันธ์ห้าแบบนิพพิทาที่มันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แต่แทนที่จะเศร้าหมองมันไม่ได้เศร้าหมองเพราะว่ามันรู้ตามความจริงด้วยปัญญามันจับผ่องใสซะด้วยมันนิพพิทาก็จะผ่องใสนั่นเองนิพพิทาไม่อยากได้ขันธ์ห้ามันจึงไม่กลัวตายเพราะนั้นพระโสดาบันไม่กลัวตายเพราะมันเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ก็แบบนั้นถ้าไม่มีขันธ์ห้านั่นคืออย่างน้อยก็หมดทุกข์ไปในชาตินี้หมดทุกข์แน่นอนเพราะไม่มีขันธ์ห้าก็ไม่ต้องมาเห็นวิบากที่ต้องเป็นไปในทุกข์ในสุขในทุกข์ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละนะแล้วก็เห็นตามความจริงด้วยอารมณ์สมาธิว่าจริงๆพอสมาธิมันมีเบิกขาได้สุขทุกข์มันหายไปจริงๆนะเพราะนั้นถ้ายังอยู่ในโลกนี้อีกก็ดับด้วยการทำกรรมฐานให้มากเพราะอยากดับอยากไม่เห็นทุกข์ก็ต้องทำกรรมฐานไว้ให้มากนะทำจนกว่าลงสุดท้ายนั่นแหละดังที่กล่าวว่าพระเจ้าให้เราฝึกตายนั่นแหละพอตายเนี่ยเป็นอุเบกขาก็มันก็มองเห็นว่าการดับเป็นยังไงนะในที่นี้ก็พระองค์ให้ดับด้วยกรรมฐานหรือว่ากรรมฐานที่เป็นยอดทิศที่เป็นกรรมฐานที่เราทำได้ทุกคนก็อนาปานสติแล้วมันจะดับมันจะตายด้วยพุทหรือโทก็แล้วแต่หรือใครที่ไม่ใช้พุทโทก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นแหละเพราะดับแบบนี้สุคติก็เป็นที่หวังนั่นแหละไม่ต้องไปทุคติแน่นอนเพราะถ้าตายก็ไปสุคตินั่นแหละยิ่งถ้าทำเป็นโสดาบันได้แล้วก็ไม่เกิดเจ็บภพเจ็บชาติหรอกเกิดมาอีกก็จะเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเพราะจิตจะละได้เองใช่ไหมอาตมาตอบว่าในความเห็นของอาตมาตอบว่าไม่ใช่ต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเป็นไปตามองค์มรรคที่พระเจ้าให้ปฏิบัติครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสาธุครับก็สรุปให้โยมฟังง่ายๆก็คือ

0: มื่อเราทำให้ครบรอบอย่างที่ที่โยมบอกเนี่ยจิตจะละกิเลสได้เองใช่ไหมคะยกตัวอย่างเหมือนเราปลูกต้นมะม่วงแล้วกันตั้งแต่ต้นเราจะเอาเม็ดหรือเอากิ่งตอนอะไรมาปลูกนะฮะเรามาปลูกเราก็ต้องเตรียมดินแล้วก็ใส่ใจเตรียมดินเตรียมอะไรแล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลวัชพืชดูแลพวกสัตว์แมลงก็รักษาไปทำไปดูแลรักษาจนมันโตแล้วก็ออกผลให้เราหน้าที่ของเราทำความเพียรพอมรรคสมังคีพอนั่นแล้วมันก็ได้ผลของมันขอให้เราทำความเพียรเปลี่ยนรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลรักษาเอาใจใส่การภาวนาเรื่องศีลสมาธิก็ปัญญาก็เหมือนกันอย่างที่อาจารย์สรุปก็คือต้องปฏิบัตินั่นเองครับแล้วพอละแล้วนั่นก็เป็นปัจจตังฮะเป็นอาการนิโกไม่จำกัดการเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเรารู้เองละเองถ้าจิตเราทำสมบูรณ์แล้วครบองค์เนี่ยเราเดินตามทางมรรคเนี่ยถูกแล้วศีลสมาธิปัญญาพอถึงเวลามรรคสมังคีก็ไม่ต้องเลยว่าไม่ต้องว่าจะต้องว่าเอ้ยมันละเองไหมมันเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ไหมมันกินข้าวฮะเรากินข้าวมันก็อิ่มเราก็รู้เองว่ามันอิ่มนะกินเปรี้ยวหวานมันเค็มออกรสยังไงเราก็รู้เองเราทำความเพียรพอเนี่ยไม่ต้องกล่าวเรามีอาตาปีสติมาสัมปชาโนเนี่ยมีความอาตาปีเป็นความเพียรสติจดจ่ออยู่ตรงนั้นสัมปชัญญะมีปัญญานะรอบรู้อยู่ตรงนั้นพอเราทำถูกแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเองมันจะละอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ความติดใจขัดใจต่างๆก็พอเราทำถูกต้องแล้วผลมันก็ต้องเกิดขึ้นนะอย่างประมาณนี้คำถามอีกคำถามนึงครับเราแอบให้เงินแม่บ้านเพิ่มจากเงินเดือนเพราะสงสารเขาเนื่องจากเขาโดนแม่บ่นเขาเยอะพอแม่รู้ก็สั่งห้ามแต่เราไม่ทำตามความต้องการของแม่เราก็ยังให้เงินแม่บ้านเพิ่มเหมือนเดิมทำให้แม่โกรธมากไม่พอใจเรามากในฐานะเราเป็นลูกเราควรจะวางตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะครับ
1: ครับก็ยอมให้เงินเดือนเพิ่มเนื่องจากว่าเห็นว่าถูกแม่ไปตำหนิคนแม่บ้านนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความกรุณาของโยมเองที่เห็นว่าเขาเหมือนกับขาดกำลังใจนั่นเองก็ถูกทำงานแล้วก็ยังถูกบ่นถูกว่าจากโยมแม่ของตัวเองก็เลยเหมือนกับจะให้กำลังใจให้เงินเพิ่มเป็นกำลังใจอันนี้เป็นความกรุณาของโยมแหละโยมมีพรหมวิหาร4ที่อยู่ในฐานเพราะฉะนั้นโยมอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขาทำงานด้วยความทุกข์เพิ่มเงินเดือนให้อันนี้เป็นความปรารถนาดีซึ่งโยมแม่ตามมุมกับโยมแม่อีกโยมแม่อาจจะบ่นอะไรก็ไม่รู้แหละบ่นเพราะโยมไม่ได้อธิบายมาอาจจะบ่นว่าแม่บ้านทำงานไม่ถูกใจทำงานไม่ดีเพราะไม่ถูกใจโยเขาเองหรือเปล่าวันไอ้ความไม่ถูกใจเนี่ยอย่างโยมให้เนี่ยแสดงว่าโยมเห็นว่าเขาก็ไม่เขาไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีนะที่ในความรู้สึกของอาตมานะวันโยมจึงได้เพิ่มเงินให้เขาเนี่ยแล้วก็ในกรณีที่ทำอะไรไม่น่าจะเป็นข้อตำหนิแต่ว่าถูกตำหนิด้วยอันนี้นะโยมต้องเห็นอย่างนี้นั่นแหละวันเห็นอย่างนี้ก็แต่ถ้าเห็นว่าเขาทำไม่ดีเนี่ยโยมไม่น่าจะให้เพิ่มด้วยแหละอาจบางทีอาจจะตำหนิกับแม่บ้านคนนั้นด้วยซ้ำไปนั้นแสดงว่าโยมเห็นว่าแม่บ้านคนนี้ทำงานใช้ได้ถ้าโยมจึงเพิ่มให้นะเพื่อเป็นกำลังใจทั้งที่กล่าวแต่ผมว่าโยมแม่โยมรู้เมื่อกี้ได้พูดค้างอยู่นะเพราะโยมแม่รู้ก็ไม่พอใจพอไปขัดเนี่ยมันก็ไปขัดแนวความคิดของแม่วันลูกขัดความคิดของแม่วันแม่ก็ในสภาวะในฐานะที่ตัวเองเป็นแม่วันย่อมคิดว่าลูกจะต้องทำตามหรือว่าเชื่อตามความคิดของตัวเองเนี่ยเพราะลูกที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนไปที่มันอยู่ในประเทศเราหรือว่าสิ่งที่ เราทำกันมาในบ้านเมืองเรามันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็มาด้วยความกตัญญูกตเวทีอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วแต่โยมก็ยังขืนอยู่ทำให้แม่โยมแม่ทำให้แม่ของตัวเองอะรู้ว่าเราเพิ่มเงินเดือนให้อยู่นะทางการที่พอแม่ตัวเองรู้ว่าเพิ่มให้ก็ไม่อยากให้ทำเช่นนั้นแต่ก็ไปบอกไม่ให้เราทำไม่ให้เราให้แต่เราก็ยังให้อยู่อีกเนี่ยอันนี้ไปขัดความรู้สึกของแม่ตัวเองก็ทำให้แม่โกรธนั่นแหละเพราะอย่างที่โยมว่าเนี่ยแม่โกรธเพราะทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่แม่กระทำเพราะตรงนี้แหละถ้าโยมจะถนอมน้ำใจแม่เนี่ยโยมก็ต้องให้โดยที่แม่ของตัวเองไม่รู้ต้องให้แบบไม่รู้โยมนะแล้วก็ไม่ไปแสดงให้เห็นว่าเราสงสารไอ้แม่บ้านนั้นนะก็ทำให้เขาเห็นนะทำให้แม่ตัวเองเห็นก็แล้วกันแต่ว่าก็ไม่ได้ไปอย่าไปพูดกับแม่บ้านนั้นว่าเราต้องแสดงละครต่อหน้าแม่อะไรไม่ใช่นะก็จะทำไม่ต้องพูดก็ได้นะเพราะว่ารู้กันเองพอสิ้นเดือนแล้วก็แอบออกไปให้แบบนั้นแหละแล้วก็แอบว่าทางที่ดีถ้าเดี๋ยวอาจจะมีคนอื่นเห็นก็ต้องแอบแบบไม่ให้เห็นด้วยนะก็ให้แบบไม่ต้องให้เห็นนะก็เขารู้อยู่แล้วว่าที่ให้มาที่ผ่านมาให้เพราะอะไรก็รู้กันเองอย่างนั้นน่าจะดีกว่าแล้วก็โยมแม่ตัวเองก็จะได้ไม่มาโกรธแม่ตัวเองก็จะได้ไม่มาโกรธตัวเราด้วยวันนี้เป็นวิธีการเลี่ยงที่โยมถามว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีอันนี้คือการเลี่ยงอย่างหนึ่งแล้วก็การพูดการจาก็เช่นเดียวกันโยมไม่ต้องไปพูดหรอกว่าไปพูดกับแม่ตัวเองว่าสงสารเขาโยมแม่ไปด่าเขาไม่ต้องพูดอย่างนั้นเลยก็เฉยๆไปเลยนะไม่ต้องพูดนี่เป็นวิธีการที่น่าจะทำให้ดีขึ้นทั้งเราแล้วก็ทั้งแม่ตัวเองแล้วก็ทั้งแม่บ้านด้วยอันนี้ก็เป็นขั้นต้นนะขั้นต้นน่าจะแก้ลักษณะนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องครอบครัวเนี่ยธรรมดาแต่โยมถามนะฐานะอย่างว่าในฐานะเราเป็นลูกเราควรจะวางตัวยังไงลูกก็มีหน้าที่ต่อบุพการีมีความกตัญญูกตเวทิตาท่านให้ทำให้ได้ท่านมีความสุขในเมื่อท่านไม่ชอบใจไม่มีความทุกข์เราก็จะปฏิบัติตัวยังไงให้เหมาะควรเหมาะสมเพราะว่าพอดีเขาอยู่กับแม่บ้านเนี่ยเขารู้มากกว่าเราเนี่ยเหมือนจะเป็นเจ้านายเนี่ยเขาให้อย่างนี้แล้วเราไปเหมือนกับไปแทรกแซงไปให้เขามากขึ้นเราอาจจะพูดแม่รู้จักมีจาคะคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยถ้าแม่ยังเป็นพูดตนียังไม่ศรัทธายังไม่มีศีลแล้วก็ทำให้ท่านมีอย่างกรณีอย่างเงี้ยเราก็พูดได้นะครับแม่พูดกับแม่ให้แม่เป็นคนให้แม่มีจาคะนะให้แม่มีจาคะลดละไอ้ความเสน่ห์ความโลภก็ดึงคุณแม่เข้ามาเป็นหลักธรรมเห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นส่วนแม่บ้านเราอาจจะให้กำลังใจอยู่กับคนแก่นะคนมีอายุเขาก็บ่นเขาก็พูดไปถ้ามีอะไรขาดเหลือก็มาบอกอะไรไม่สบายก็ให้กำลังใจไปส่วนปัจจัยทั้งแม่ห้ามแล้วเนี่ยแล้วยังไปแอบให้หรือว่าทำให้ท่านขุดโกรธเนี่ยก็ไม่ดีฮะเราก็อาจจะให้อุบายให้ท่านเป็นคนให้เองก็ยังได้ส่วนการลูกอ่ะปฏิบัติต่อพ่อแม่ก็คือความกตัญญูกตัญญูต่อพ่อแม่ในพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยถ้าแม่ไม่มีศรัทธาทำให้มีศรัทธาเนี่ยแหละเหมือนการตอบแทนที่ดีที่สุดท่านยังไม่มีศีลให้ท่านมีศีลท่านยังตนีมีความโลภอยู่ไปให้ท่านมีจาคะรู้จักบริจาคแบ่งปันให้ทานทำบุญอะไรไปอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องราวอย่างเงี้ยเกิดขึ้นไม่ว่ากับแม่บ้านเองกับญาติพี่น้องกันเองพี่น้องกันเองในครอบครัวก็ต้องอาศัยความกรุณาความเมตตาจติว่ากล่าวกันด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกก็จะขี้คายไปได้ครับตรงนี้คำถามหมดแล้วครับท่านอาจารย
1: ์ครับมีคำถามในวันนี้ครับคำถามแรกมาจากโยมจงรักคงกระชันคงกระชันชัน ก็น่าจะเป็นคงกะจันทราอย่างเงี้ยครับแต่ว่าใช้ดอดิกอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่านผิดก็ขออภัยบอกว่าเคยนั่งสมาธิได้เห็นงูตัวใหญ่มากตกใจกลัวนั่งไม่ได้อีกเลยรู้สึกกลัวจะทำอย่างไรดีเจ้าคะ
0: ครับก็เห็นไม่รู้เห็นหมายความว่าเห็นในการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยปรุงแต่งไปกลัวแล้วนั่งไม่ได้เพราะความกลัวก็เป็นอุปสรรคเห็นก็สักแต่ว่าเห็นงูใหญ่มากดีมันเห็นเป็นซากศพเห็นเป็นภาพที่วิ่งก็ดีแล้วเห็นก็ได้มันเห็นว่าการที่มันเห็นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับไปเห็นเกิดดับพอกลัวแล้วครับพอกลัวก็ต้องเห็นมันบ่อยเดี๋ยวก็หายกลัวเองแหละทำไปเดี๋ยวก็หายกลัวคนที่ไม่ทิ้งความเพียรในอุปสรรคแค่นี้ถ้าเราทิ้งเราก็ไม่ได้อะไรกลัวแล้วก็ไม่นั่งอีกเลยนี่ครับไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่ากลัวมันไม่ใช่มันเป็นภาพนิมิตใช่ไหมที่มองออกไปมันเห็นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวถึงมันกลัวก็สู้ต้องใจสู้มีวิริยะเนี่ยใจสู้ต่างหากแก้วกล้าเราจะทำไงก็เป็นไงก็เป็นเดี๋ยวมันก็จับเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเราไม่ปรุงแต่งมันที่กลัวเพราะเราปรุงแต่งเพราะมันมีสัญญาความจำว่ากูมันอันตรายธรรมดาพอเห็นบ่อยๆเขาจะมันก็ชินเพราะมันไม่ได้ทำอันตรายเราอยู่แล้วเกิดในภาพชีวิตเนี่ยมันก็จับสรุปก็คือทำไปเห็นกี่ครั้งก็ทำจนหายกลัวถ้าเราเลิกทำก็ไม่ได้เลยกลัวตกใจนั่งไม่ได้อีกเลยก็แสดงว่าโยมไม่ทำเลยก็ขาดประโยชน์ใจสู้วิริยะเนี่ยใจสู้นะใจแก้วกล้าอาหารวีละวิริยะวิริยะนี่คำเดียวกันครับหรือถ้าอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับก็ที่ผมว่านั่งสมาธิแล้วก็เห็นงูตัวใหญ่มากตกใจกลัวนั่งไม่ได้อีกเลยรู้สึกกลัวจะทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ท่านอาจารย์กล่าวแล้วก็จริงๆเราขันห้าเรามีตัวสัญญาตัวจำได้ไหมรู้เราเคยกลัวงูนั่นเองเพราะในปัจจุบันขณะที่เราอย่างผู้หญิงด้วยเนี่ยกลัวเป็นชีวิตจิตใจงูนี่ตุ๊กแกสัตว์ทั้งหลายแม้กระทั่งแมลงสาบสัตว์เลื้อยคลานก็ไม่ชอบขยักขยแยงมันก็กลัวงูอยู่ในสัญญาอยู่แล้วในใจของเรานะเพราะพอเราทำกรรมฐานทำสมาธิเพราะมันเดินไปตามองค์ฌานเนี่ยมันก็ต้องเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแบบนี้ก็นิวรณ์5เข้าแทรกนิวรณ์5ก็มาจากไหนก็นั่นแหละมาจากความจำได้ไม่รู้ในสัญญาเราแล้วครับเอาสิ่งที่มันกลัวขึ้นมาวิญญาณไปรู้ไปเอาสิ่งที่มันกลัวขึ้นมาขณะที่จิตมันกำลังผ่อนคลายจากวิตกอยู่ในวิตกไปวิจารณ์วิจารณ์มันผ่อนคลายจากวิตกเพราะมันเกิดความเพลินนี่แหละมันก็เลยไปเกิดดับในสัญญาก็เอาความกลัวมาคิดก็ไปเห็นในนิมิตไปเห็นว่ามันเป็นงูตัวใหญ่เข้ามานั้นก็นำมาในเรื่องของนิวรณ์ห้าเพราะนิวรณ์ห้าก็เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราทำสมาธิได้นั่นเองเพราะเราจะทำสมาธิจำจิตให้สงบมันมากั้นเราอันนี้แหละก็ต้องจริงๆถ้ารู้ในรอบหนึ่งแล้วรู้ในสัจญาณก่อนว่าถ้าทำไปแล้วมันจะเจอเรื่องพวกนี้นะก็นั่นคือถ้าเรารู้ปริยัติหรือว่ารู้ในสัจญาณมาก่อนก็จะอาจจะรู้ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้ถ้ามีปัญญารู้ไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเนี่ยมันเวลาที่ปฏิบัติจริงแล้วมันเห็นเนี่ยมันก็จะรู้ตามความรู้ที่รู้นั่นแหละว่าอ๋อนี่คือเป็นนิวรณ์5นะเพราะถ้าเห็นแบบนี้มันในความจริงมันไม่ได้เห็นนะลืมตาเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นเมื่อนั้นนะมันเห็นในนิมิตก็เห็นไปเราก็ถ้าเรารู้ดังที่กล่าวว่าเราก็จะปฏิบัติไปได้นะวันรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นเพราะถ้าเราตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วเรา เราไม่ใช่

0: แรงแล้วดูมันไปจนกรอบมันจะดับดังที่ท่านอาจารย์กล่าวดูไปจนกรอบมันจะดับว่ามันดับแบบไหนมันเป็นตัวงูตัวใหญ่แล้วมันทำอะไรมันจะพ่นพิษใส่เราไหมก็ต้องดูไปอย่างนั้นแหละก็นี่คือรู้เฉพาะหน้ารู้ตามความเป็นจริงรู้ในปัจจุบันในการปฏิบัติว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละที่พระเจ้าให้รู้พอก็รู้แบบนั้นแต่ถ้าเห็นมันแล้วมันไม่ทำอะไรแต่เรามารู้ตามความเป็นจริงว่าเราเห็นมันแล้วเราเกิดกลัวมันนั่นคือมันดับแล้วนะพอกลัวมันปุ๊บเนี่ยมันหายไปแล้วล่ะนั่นคือจริงๆนิวรณ์ห้ามันดับแต่ดับอยู่ในสภาวะที่เราสภาวะสุดท้ายที่เรากลัวมันก็เลยยังกลัวอยู่แต่จริงๆมันดับเพราะฉะนั้นตัวที่งูเห็นที่เราเห็นในนิมิตบางมีงูตัวใหญ่มันดับแล้วแหละถ้าเห็นแบบนี้ถ้ารู้ในสัญญาณก็ต้องรู้อีกว่านี่คือการเกิดดับของนิวรณ์ห้าวันเห็นว่ามันหายไปก็คือมันดับแล้วดับแล้วนี่นะก็จะเป็นวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเป็นปัญญาที่รู้เห็นตามจริงในเรื่องของการเกิดดับในไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นพอเห็นว่ามันดับแล้วเนี่ยพระองค์ให้ไปบัตรในกรรมฐานก็คือต้องกลับไปที่กรรมฐานนั่นเองเพราะเมื่อกี้เนี่ยที่มันเห็นงูตัวใหญ่เพราะมันออกนอกกรรมฐานมันก็ต้องกลับไปที่กรรมฐานพอรู้มันดับแล้วเนี่ยกลับไปที่กรรมฐานเลยก็คือทำอะไรอยู่ดูลมหายใจอยู่ก็ไปดูลมหายใจบริกรรมพุทโธก็ไปบริกรรมต่ออันนี้แหละมันก็จะเห็นตามจริงว่าอ๋อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นจากนิวรณ์ห้าหรือว่าการทำงานของจิตที่ทำให้เป็นไปที่ใจอย่างที่ว่าต้องรู้ใจว่ามันทำงานร่วมกันในนามขันธ์ทั้งสี่มันก็จะเห็นว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นไปตามนิวรณ์หรือว่าเครื่องกั้นที่กล่าวนะก็เป็นเรื่องของขันธ์ห้าที่ทำให้เป็นไปก็เห็นแบบนี้แหละตามความจริงนะกลับมาที่กรรมฐานก็ดูกรรมฐานต่อไปก็จะเห็นว่าก็ทำกรรมฐานได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นแบบนั้นก็กลับไปใหม่เพราะอย่าไปกลัวเพราะต้องดูให้มันถึงที่สุดแล้วมันจะไม่กลัวนะพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยให้ได้ตามนี้แหละแล้วโยมก็จะเชื่อมั่นแต่พอเชื่อมั่นในการปฏิบัติมันก็ทำได้อีกเพราะมันจะไม่กลัวมันก็ทำได้อีกแหละเราก็ทำต่อไปนะถ้ายังอยู่ในเวลาที่กำหนดเราก็ทำต่อไปถ้ามันจะต้องออกจากการบาดไปแล้วก็ไปทำเอาใหม่ในคราวหน้านี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำอย่างไรที่โยมถามก็ทำอย่างนี้แหละครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสาธุครับมีคำถามอยู่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับคำถามวันคำถามข้อที่สองครับมาจากโยมพริสทำอย่างไรให้เขาเชื่อว่ามีชาติหน้าครับอาจารย
1: ์หลวงปู่ชานะหลวงปู่ชาท่านเคยบอกถามว่าเมื่อวานมีไหมคนตอบก็บอกมีบอกให้ดูดิว่าเมื่อวานเป็นยังไงพรุ่งนี้มีไหมยังมาไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ต้องมีก็เอามาดูไม่ได้มันเอามาเป็นรูปธรรมประจักษ์ไม่ได้เรามองตามเหตุตามผลนะชาติหน้าเนี่ยเราต้องว่าเกิดยังไม่มีชาติทุกครั้งที่เราเกิดจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงหรือจิตที่มีความรักมีเมตตามีขันติมีความอดทนอะไรก็ตามเนี่ยคือจิตเกิดในตอนนั้นภาวะเนี่ยภาวะที่พบเป็นภาวะจิตตรงนั้นที่มีอัตตามีตัวตนเกิดขึ้นมันไม่ต้องมีการดำเนินต่อไปอย่างมีกรรมมีวิบากมีเสื่อมชราแก่ชราก็เป็นไปตามเป็นอาการของจิตเราไม่ต้องไปบอกว่าเป็นรูปธรรมเป็นชาติหน้าชาติไหนเอาปัจจุบันเนี่ยนะทุกครั้งที่จิตมีอัตตามีตัวตนเกิดแล้วอยู่ในภพภูมิไหนถ้าจิตเป็นความโลภของสิ่งแปลกเกิดแล้วขอให้เขาเห็นตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องไปมองถึงเรื่องการพบหน้าชาติหน้าปัจจุบันนี่แหละชาติปัจจุบันนี่แหละภพชาติปัจจุบันนี่แหละใจเราไปยึดไปติดกับอะไรนั่นแหละภพเกิดแล้วการดำเนินต่อไปก็เป็นมีอุบัติเกิดขึ้นจิตเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเล่าน้อนว่าจิตเป็นเทพเป็นเทวดาก็อยู่ในสภาวะจิตนี้ก็รู้ว่าที่โบราณนั้นบอกไว้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจภพชาตินิพพานอยู่ในใจเราก็พูดกลับไปให้เขาเห็นตรงนี้ดีกว่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ช่างให้เขาอยู่ตรงนี้เนี่ย

0: บันเนี่ยเขาเห็นประจักษ์เนี่ยเขาเชื่อเองแล้วถ้าแบบคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตเราสะสมมาอย่างไรมันก็ยังมีเชื้อมีกระดิ่งยังมีเชื้อมีเมล็ดมียางอยู่มันไปตกในสถานที่ใดมันก็งอกเลยขึ้นมาอีกในเมื่อมันยังมีเชื้อเขาเรียกว่าตัณหาเนี่ยมียางก็งอกเลยขึ้นมาอีกใจคนเราที่มีอวิชชามีตัณหาประทานมันก็ยังมันมีอาสวะในความสะสมความหมักหมมอยู่ในนั้นจะเป็นบารมีเป็นบุญเป็นกุศลก็มีอยู่ในนั้นมันที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเราสะสมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตไว้ยังไงพอโตขึ้นมามันก็มีผลอย่างนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราตายไปแล้วนะที่เราสะสมเอาไว้เก็บไว้ในอาสวะกิเลสสิ่งที่หมักหมมอยู่เนี่ยมันไปก่อภพสร้างชาติอยู่อีกก็ยังมีเชื้อแต่ยังไงก็ตามเราพูดให้เข้าใจในปัจจุบันดีกว่าเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยภพชาติเกิดเลยนะแค่คำข้าวหูได้ท่าหรอกคำข้าวคำเดียวนี่แหละหลักปฏิจจสมุปบาทครบรอบเพราะความไม่รู้เกิดภูมิแดงเกิดวิญญาณเข้าไปรับรู้ตนายตนะนามรูปอะไรต่างๆเนี่ยเกิดผัสสะกระทบเกิดเวทนาแป๊บเดียวนั่นภพชาติเกิดเลยเกิดในปัจจุบันนี้อธิบายเขาเรื่องภพชาติปัจจุบันนี่แหละนะเขาจะเชื่อไม่เชื่อนี่ก็แล้วแต่เดี๋ยวให้มาพูดกันอีกวันหน้าแล้วกันนะเรื่องนี้ครับท่านอาจารย์ครับวันนี้น่าจะหมด
1: ครับวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานและรายการธรรมะสว่างใจ101หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: ครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมที่ยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเ
1: ออสาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
0: ครับนมัสการครับ

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SVB TV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เราต้องลองแก้ดูพยายามเปลี่ยนแก้ดูบ่อยๆแค่คือการพิจารณาเห็นขันธ์ 5เองเห็นรูปมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรพอพิจารณารูปมีหน้ารูปร่างหน้าตาไงเราก็แก้ออกได้แล้วรูปคนเรานี่มันไม่เที่ยงเนาะรูปคนเรานี่มันสภาวะที่หาสภาวะที่มันไม่มีอะไรเป็นแกนฐานรูปไม่มีอะไรแกนฐานเลยมันมีดินน้ำไฟลมมีข้าวกับน้ำอะไรเป็นเครื่องยารูปอยู่ถ้าเป็นเรือแล้วก็ถ้าเรือก็เป็นเรือที่มันผุอยู่หรือว่ามันรั่วอยู่ก็เอาชันไปยาเอาชันไปยาเพื่อไม่ให้มันรั่วร่างกายของเรานี่ก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันก็เรียกว่ามันรั่วอยู่ก็ต้องไปชะไปยาไปอุดอยู่เรือมันมีรั่วมีรูรั่วถึง9ช่อง9รูเนี่ยก็เรียก9ช่อง มีทางรั่วถึง9ทางก็ต้องเอาชันเอาอะไรยามาอดไว้เรื่อยๆมันก็เจ็บมันก็เป็นแผลมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษทางที่มันรั่วอยู่ร่างกายคนเราก็มีอย่างนั้นมีร่างกายก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจคนเราถ้ามีกายแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ตัวเองจะต้องดูแลรักษาเช่นเราต้องพยายามให้ข้าวให้น้ำเขาทุกวันนี่กายเราก็ต้องให้ข้าวให้น้ำพาไปกินข้าวกินน้ำพาไปหลับพาไปนอนพาไปพักผ่อนพาไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมพาไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ทุกวันถือว่าขั้นต้นขั้นหนึ่งเป็นอย่างนี้ขั้นหนึ่งก็คือเราต้องปฏิบัติมันปฏิบัติพัดมีร้อนก็ต้องระวังความร้อนหนาวก็ต้องระวังความหนาวหิวก็ต้องระวังความหิวเพราะเป็นอย่างนี้จึงได้เห็นว่าเราจะต้องแก้ขันนี้ออกโดยการไม่ติดยึดว่าเป็นขันของเราแต่พ่อแม่เราติดยึดแล้วว่าเป็นขันของเขาทีนี้เราล่ะเราก็ถ้าเราติดยึดแล้วก็หลงอีกหลงก็เอาอะไรไปไม่ได้ยึดขันก็เอาไปอะไรไม่ได้เมื่อเราต้องแก้สิว่าร่างกายมีอะไรลอกออกไปแล้วเอาเนื้อเอาหนังลอกออกไปก็กลายเป็นเนื้อเอาเนื้อลอกไปแล้วก็กลายเป็นเส้นเอ็นเส้นเอ็นลอกไปแล้วก็กลายเป็นกระดูกกระดูกลอกไปแล้วเป็นอะไรก็เป็นตับไตไส้พุงไม่มีอะไรเรียกว่าลอกเป็นเปล่าเมื่อเราพิจารณากองแห่งรูปนี่แล้วก็เราก็เกิดความเบื่อหน่ายความไม่มั่นใจในสังขารร่างกายว่ามันจะอยู่อย่างนี้ต่อไปเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของสังขารนั้นเกิดขึ้นมาตลอดถึงความแก่ความเจ็บความไข้ทั้งหลายก็เข้ามาเบียดเบียนผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีรูปนามก็รู้ได้ว่าทันทีว่าเราจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายต้องผัดพากจากของที่มันเป็นหลักฐานนั่นเองเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็เป็นอันว่าทำให้จิตคนเราเนี่ยสลดทั้งเวทลงเพราะเห็นว่าสังขารเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามศึกษาเมื่อเราแก้ขันข้อนึงแล้วแก้ได้ความข้องใจได้แล้วเรียกว่าไม่สงสัยแล้วว่าอะไรขันห้านี่มีอะไรพอข้างในมีอะไรก็ดังที่บอกไว้แล้วว่ามีอะไรข้างในของร่างกายตอนนี้เมื่อศึกษากันเบื้องต้นได้แล้วก็แก้อีกก้อยนี่แก้อีกข้อหนึ่งเช่นเวทนาเวทนาไม่มีอะไรที่อยู่ในขันนี้เวทนามีเวทนาคือรูปปารมเวทนาคือรูปปารมก็คือการเสวยอารมณ์เช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็เกิดความพอใจในรูปก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจในรูปก็เป็นทุกขเวทนาพอใจในเสียงก็เป็นสุขเวทนาพอใจไม่พอใจในเสียงก็เป็นทุกขเวทนาเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็แก้ออกไปก็คือว่าสุขก็มันก็ไม่เที่ยงเดียวก็สุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์อีกก็รู้ว่าทุกข์ก็ไม่เที่ยงเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็รู้ทางก็คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องสัญญาว่าทุกข์ก็เฉยโง่ก็เฉยคือทุกข์สุขและทุกข์นี่เราไม่ยินดีถือว่าเป็นการเฉยคือปล่อยวางทุกข์และสุขนี่เฉยปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางอะไรนะมันก็ย่ำยีใจแล้วเมื่อเราพิจารณาว่าทุกขเวทนาคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสทุกขเวทนาคือความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเสียงไม่ไพเราะคือไม่พอใจในเสียงในรูปในเสียงก็เรียกว่าหรือพอใจในรูปในเสียงนี่เขาเรียกว่าพิจารณาเวทนา เวทนาทางจิตก็คือการเสวยอารมณ์พอใจไม่พอใจและอุเบกขาเวทนาทางกายมันก็เจ็บปวดร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งอันนี้ก็ถือว่ามาอุทิศตน

จึงจะทำมาอุทิศตนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเพื่อพิจารณาดูจึงต้องทำปฏิบัติเพื่อให้เห็นให้รู้ว่าอะไรที่เราปิดบังอยู่จะไม่ยังไม่ได้แก้ห่อเมื่อแก้ห่อไปแล้วก็มีรูปเวทนาเวทนาก็เสวยอารมณ์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ยินดียินร้ายมันเกิดมาก็ดับไปหมดเปิดมาก็ดับไปหมดเพราะเราถ้าเราคืนเป็นทุกข์ไปมันก็มีแต่ทุกข์คำว่าห่อหนึ่งก็คือรูปห่อที่สองก็คือเวทนาห่อที่สามก็สัญญาสัญญาความจำตั้งแต่อดีตบ้างอนาคตบ้างก็ความจำนี่มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์สัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไปพิจารณาสัญญาไม่เที่ยงเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวจำชื่อคนนั้นได้เดี๋ยวจำชื่อคนนี้มันเพี้ยนอยู่ตลอดวันสัญญาไปอนิจจังความไม่เที่ยงสัญญาไปทุกขังสัญญาไปอนัตตาแล้วเกิดความไม่เที่ยงก็คือพิจารณาสัญญาแม้แต่สัญญาความจำก็ไม่มีใครจำเที่ยงได้ว่าสัญญาจงไปเป็นตามใจที่ตัวเองเคยคิดเคยนึกเคยจำได้ก็มันก็เป็นไปได้ยังคนจะแก่ยังคนอายุมากๆเนี่ยมันก็หลงเหมือนกันคนรู้มากนี่มีคนมาบอกว่าตอนนี้หลงมากขึ้นคือแม่ก็หลงลูกสาวก็กลัวว่าจะหลงหรือไม่เพราะอะไรเพราะแม่หลงหลงไม่รู้ตัวเนี่ยคือหลงไม่รู้คนหลงนี่เอาไม่อยู่เพราะมันเวลามันถึงคราวหลงมันหลงไปหมดเนี่ยหลงกินหลงนอนหลงทุกอย่างคือมันไม่มีสติเอาเลยอ่ะเรียกว่าสัญญาไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงนั้นก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ที่สุดแล้วมันทุกข์ที่สุดก็เป็นอนัตตาเราก็ต้องคิดยังไงว่าสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเรามาคับบัญชาให้มันจำได้อย่างนี้ไม่ได้ความเก่าแก่มันสมองเก่าแก่มันสุดมันก็ไม่จำของไม่จำของเก่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงรูปเป็นอนิจจังเมื่อไม่เที่ยงแล้วก็รูปเป็นอนิจจังรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่มีอะไรเที่ยงมันก็ต้องเป็นเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่มีอะไรเที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความจริงเหมือนกับรถชนกันกระจกแตกเนี่ยกระจกนั่งกายเป็นอะไรเดี๋ยวแรกก็เห็นว่ากระจกใสๆอยู่ที่หน้ารถแต่ว่ากระจกแตกแล้วกลายเป็นดินมันไม่เที่ยงไงรูปมันไม่เที่ยงมันกลายเป็นดินไปแล้วก็เป็นของดินที่มันกลายกันได้นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นกันไปได้เราก็พิจารณาว่ามันของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอาการแตกสลายเป็นในที่สุดเมื่อเรามาถึงธรรมะเราก็มาพิจารณาตามความจริงรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารทั้งรูปทั้งอาเป็นทุกข์สังขารเป็นยังไงสังขารจิตจิตที่ปรุงให้เป็นบุญและบาปและอุเบกขาจิตที่ไม่ปรุงทั้งบุญทั้งบาปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าคนเราก็เตรียมตัวไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันเรื่องคนแค่60-62รูปปั๊บตายไปเลยเหี่ยวรูปปั๊บตายทิ้งโลกไปเลยไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเลยคือไม่ได้บุญกุศลไปเพราะไม่ได้ทำเพราะแก้ห่อไม่ออกแก้รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ออกจึงถูกฉาบตาและหลอกลวงปรุงแต่งเรื่อยเสมอไปเพราะอะไรเพราะเราแยกรูปไม่ออกแยกรูปแยกเวทนาและแยกสัญญาแยกสังขารแยกสังขารและรูปเป็นยังไงมันมีเกิดแก่เจ็บตายสังขารและจิตคือการปรุงแต่งคิดนึกเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็น
ทั้งเศร้าหมองและไม่เศร้าหมองก็เรียกสังขารปรุงเราก็ต้องรู้จักทางสังขารคือรู้ปรุงและละปรุงรู้และวางเฉยรู้และวางเฉยรู้และละปรุงมันเป็นอย่างนั้นจึงว่าพิจารณาตามความเป็นจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นตัวสงสัยสงสัยจะจริงสงสัยจะนักหนาสงสัยจะเหลือเกินแม้ตัวเองก็สงสัยตัวเองก็เรียกว่ามีความสงสัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนึกอยู่ที่ไหนวิญญาณล่องลอยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราอยู่ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสวิญญาณเนี่ยคือตัวรู้เห็นถ้าไม่มีวิญญาณแล้วรู้เห็นไม่ได้เช่นกายสัมผัสเย็นร้อนน้ำแข็งเนี่ยวิญญาณเนี่ยรู้ที่กายถ้าวิญญาณเกิดวิญญาณอยู่ที่กายไม่ใช่วิญญาณตายแล้วจึงจะได้วิญญาณก็อยู่ที่ใจเพราะมันรับรู้เสวยอารมณ์ทุกอย่างเช่นเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยวิญญาณจะต้องรับรู้จะเป็นแสงเป็นเสียงเป็นการกระทบอะไรต่างๆสุขทุกข์ต่างๆวิญญาณกับผู้รับรู้ฉะนั้นจึงว่าเราก็ให้พิจารณาแยกขันธ์ห้าแก้ออกเป็นกองโยมจะพอเข้าใจไหมว่าเราแก้ออกเป็นกองอย่างไรอย่างที่อธิบายเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ละกองละกองนี่แยกออกกันไปถ้ามันขาดกันไปจะได้มีอะไรเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือเราพิจารณาไปตามความจริงมันไม่มีอะไรขันธ์ห้ามันมีตรงที่เราหลงเท่านั้นเองถ้าพูดกันตามความจริงแล้วมันไม่ใช่ของเรากายคนเราเนี่ยจะอาศัยอยู่ชั่วคืออาศัยทำความดีอ่ะคืออาศัยทำความดีคือเมื่อเรามาแก้ห่อแล้วก็ไม่มีอะไรแก้ห่อขันธ์ห้าคนที่ปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์และดับทุกข์เพื่อไปทางพระนิพพานก็คือการมหัดแก้ห่อให้จำนิจำนานแก้ความข้องใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่ามันเป็นอะไรข้างในมันเป็นอะไรเมื่อเราดูจิตเห็นจิตแล้วมันจะเห็นกองของสังขารดูจิตเห็นจิตก็เห็นกองของสังขารถ้าดูกายรู้กายรู้กายรู้ธรรมะเมื่อเราดูกายเห็นกายแล้วก็จะรู้จักธรรมะด้วยว่าขันธ์ห้าเราแก้ออกไปแล้วตอนนี้เมื่อเราแก้ได้ก็รู้เราก็ไม่สงสัยไม่สงสัยว่าอะไรไปได้เหมือนเอาของห้ากองมาให้เราแก้เป็นทองคำทั้งหมดเนี่ยถึงเป็นทองคำเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยเราก็สงสัยแล้วก็มาวานเลยเราก็แก้อ๋อพอแก้รู้เลยมันมีเงินเท่าไรมีมากมีน้อยมันก็เห็นเลยเรียกว่าแก้ห่อขันห้าคือรู้จักก็รูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายเนี่ยยึดถือว่าเป็นเราไม่ได้คนไหนยึดละหลงรูปมันเปลี่ยนแปลงเสมอไปไม่มีใครทำให้มันอยู่คงที่ได้คือเราจะต้องรู้จักมันว่าเราติดยึดตัวไหนเราติดยึดตัวไหนติดยึดตัวขันธ์ห้าตัวไหนติดยึดทั้งหมดหรือไม่หรือมันเข้าใจผิดอะไรคำตอบพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราพวกเราเนี่ยรู้จักของจริงให้รู้ว่ารูปเป็นอย่างไรรูปความจริงกองแห่งรูปเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติธรรมที่เราจะพิจารณาเสมอมากคือสมมติพิจารณากายคือกองแห่งรูปคือกายเคลื่อนไหวกายกินเดินกายนั่งนอนเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปรู้รู้ความปรุงแต่งของจิตของกายที่เราหลงผิดมันเขาพิจารณาอาศัยพิจารณามันอาศัยพิจารณาเห็นตามความจริงว่ากายนี่มันเป็นยังไง
กายถ้าว่าหมดลมแต่แล้วนี่มีราคาค่างวดไหมไม่มีราคาค่างวดเลยดีกว่าเพราะกายคนเรามันจับตายยังขายได้ยังเนื้อไปกินได้แต่คนตายนี่เนื้อก็เน่าเหม็นกินไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันคนเรามันมารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในคนเรานี่มันมีมันมีของไม่สะอาดมันมีของไม่สะอาดยิ่งกว่าสัตว์อื่นอีกก็เลยเป็นอันว่าทุกคนก็เลยรังเกียจที่จะมีกายเอาไว้เป็นอย่างอื่นก็เลยเห็นว่ากายเนี่ยมีไว้แล้วเนี่ยมีไว้แล้วก็ต้องมีภาระมีทุกข์มากเลยอย่างคน70-80เนี่ยตอนก่อนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวก็วิ่งสนุกขนองเฮฮามันกระฉับกระเฉงว่องไวแต่พออายุสังขารเข้าถึงวัยนี้แล้วสิ่งอันนั้นไปหายไปไหนหมดหายไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายก็เลยเป็นของที่ถูกแก้แล้วก็มีขันธ์ห้าเอาออกแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอนิจจังทุกขอนัตตาก็เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาไม่มีอะไรของเกิดแต่กระดับเป็นอนัตตาทั้งหมดทีนี้เมื่อพิจารณาเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ควรจะยึดมั่นถึงมั่นเราก็ดำรงจิตของเรามีอนัตตาอยู่เรื่อยกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็เจริญสติเมตตาตลอดวันแล้วเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันคนนี่เราคนสมัยนี้เริ่มรู้ความจริงคือเริ่มรู้ความจริงว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนเพราะคนสมัยก่อนจะรู้ด้วยการบอกกันจะรู้จากธรรมนั้นจะรู้จากธรรมนั้นไม่เคยได้รู้เพราะไม่ได้พิจารณาแต่ถ้าพิจารณาแล้วร่างกายเราไม่มีอะไรหาผมถ้าผมหลุดไปจะเป็นยังไงเป็นของเราไหมถ้าผมงอกจะเป็นของเราไหมถ้าฟันมั่นคงถ้าฟันหักเลยเป็นของเราไหมฟันหลุดไปแล้วก็ไม่เป็นของเราหนังเหี่ยวฟันหักผมงอกตาฝ้าฟางมันเป็นเรื่องของคนแก่ทั้งนั้นเรื่องคนวัยอายุมากทั้งนั้นเรื่องอย่างนี้จริงว่าหนีไม่พ้นมันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องแก้อย่างนี้นะแก้ขันธ์5แก้ไปดูแล้วข้างในไม่มีอะไรมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ทำความดีให้ไปรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหมดตัวเป็นขันธมารเป็นขันธมารมาขัดขวางความดีก็เห็นว่าร่างกายเรายังดีอยู่บางคนคิดว่าร่างกายยังดียังไม่ทำบุญยังไม่นั่งสมาธิหรอกยังไม่ปฏิบัติธรรมหรอกยังถือว่ากำลังวังชาเรายังดียังไปวัดไปว่าก็ยังได้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรเราค่อยไปทำบุญทีหลังเพราะคนประมาทคือคนตายแล้วคิดว่าแก่แล้วจึงจะทำบุญแต่ที่จริงพระเจ้าไม่ได้บอกให้แก่ทำบุญนะใจของคนเราเนี่ยต้องทำดีตลอดวันตลอดคืนคนเรามาด้วยใจคนมาด้วยใจก็ใจพาไปฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเอาไว้เมื่อจะทำเอาไว้แล้วก็ถือว่าสิ่งอันนี้จะได้ไปฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องพยายามแก้ขันธ์5ออกเพื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของที่ไม่น่ารักเลยไม่อย่างนั้นเราก็จะได้หายการหายความหลงหายความยึดติดในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องพยายามเจริญสติเรียกว่าองค์มรรค8สติองค์มรรค8ก็คือการดำริออกดำริออกจากการวุ่นวายใจมีปัญหาวุ่นวายใจมีเรื่องโน้นวุ่นวายใจไม่ดีเรื่องนี้ไม่ดีเขาพยายามดำริออกจากความวุ่นวายใจทำใจเป็นอุเบกขาคือมีปัญญาเห็นชอบแล้วว่าการทำครองเรือนมีปัญญาอย่างเดียวคือปัญญาคือถ้ามีปัญญาเห็นชอบแล้วก็ตรงทางได้คือเริ่มต้นจากการความเห็นที่ถูกต้อง
ความเห็นที่ถูกต้องเห็นอย่างไรก็เห็นไปตามสภาวะความเป็นจริงไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของใครโลกนี้อาศัยอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นไปของมันไปถ้าเรียกว่าโลกสมมุติหรือโลกมายาก็ว่าได้มันเปลี่ยนแปลงมันทุกเวลาแต่เราไม่รู้ทันมันเองเพราะปัญญาเราไม่ถึงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้โลกเลยว่านี่แน่มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยสักอย่างเดียวบางคนว่าพรุ่งนี้จะไปกินอาหารที่โน่นที่นี่ตอนเย็นตายซะแล้วบอกว่าเป็นซะแล้วตายซะแล้วคือคนเรามันไม่รู้อ่ะไม่รู้วันตายก็เลยเป็นคนประมาทเป็นคนหลงเป็นคนไปเอาแบบเพื่อนฝูงอย่างเดียวคือหลงจะเอาแต่เพื่อนฝูงจะเอาแต่ตัวตนจะเอาแต่เราแต่เขาเอาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนไปเขามันติดตามกันไปใครเห็นยังไงก็เห็นกันไปอย่างนั้นเป็นหมู่เป็นคณะไปเลยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกเราไปยึดว่ามันมีเองทั้งการร่างกายมันไม่มีมันมีอยู่แค่สมมุติขึ้นมาแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นของที่แตกสลายในที่สุดเนี่ยแก้ขันห้านะแก้เอากองแห่งรูปออกไม่มีอะไรเลยรูปนี้แค่นี้จังทุกขังหน้าตาหมดพอเกิดขึ้นดังเอาแปรปรวนแตกดับไปมีวันมีคืนมาเปลี่ยนแปลงให้เราต้องพัดพรากจากกันเป็นอย่างนั้นเรียกว่ากองแห่งรูปกองแห่งนามเป็นไงกองแห่งนามกองแห่งนามก็ไม่มีอะไรที่จะไปยึดติดได้เพราะมันเป็นเพียงนามเป็นนามธรรมนามธรรมมันก็มีสัญญามีเวทนามีสังขารมีวิญญาณในกองแห่งนามกองแห่งนามทั้งหมดนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นเราเลยสักชิ้นเดียวเป็นเพียงตักอาศัยธาตุอยู่อาศัยปฏิบัติอยู่อาศัยธรรมอยู่เท่านั้นเองก็เรียกว่าเรามาเรียนขันธ์ห้านี่เรียนแก้ห่อจริงๆให้รู้ว่าข้างในมีอะไรเท่านั้นเองเรียนขันธ์ห้าคือการเรียนแก้ห่อตามพุทธเจ้าสอนที่พุทธเจ้าสอนว่าให้พิจารณาว่าร่างกายเราเนี่ยมันทำด้วยข้าวสุกกับขนมสดเมื่อกำหนดอานาปานุสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกแล้วได้ชำนิชำนาญเกิดความสงบแล้วถ้าเราก็อนาปานสติได้สงบแล้วให้ภิกษุเนี่ยเดินจงกรมไปจงกรมเพื่อจะได้รู้ตามความไม่จริงทำไมจะต้องเดินพระองค์ให้เดินจงกรมเพราะสติปัญญาจะเกิดขึ้นจากการฝึกทีนี้ก็เราก็ลองเดินเดินไปเดินมาเมื่อปฏิบัติสติปัฏฐานสี่แล้วเราก็รู้ความจริงก็เดินจงกรมก็ค่อยแยกกายกับใจออกวันนี้นะส่วนหนึ่งกายที่กำลังเดินอยู่เนี่ยคนแก่นี่อดีตจำได้คนอายุมากในอดีตจำได้แต่อนาคตจำไม่ได้เพราะอะไรมันไม่เข้าใจเพราะมันสัญญามันเสียอนาคตจำไม่ได้สัญญามันเสียฉะนั้นเหมือนเมื่อพิจารณาอย่างนี้นะขันธ์ห้าเป็นเที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาตอนนี้จึงว่าเราต้องมาดูสิ่งเหล่านี้ให้กันชัดขึ้นว่าเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำได้นะมันก็ไม่มีอะไรที่จะยึดถือเพราะสังขารร่างกายของเรานี่สังขารร่างกายของเรามันไม่มีอะไรจริงๆก็พิจารณาแล้วมันติดอยู่แค่รูปอย่างเดียวหลงแค่รูปอย่างเดียวลงรูปลงเสียงลงกลิ่นลงรสก็ลงตรงนี้เองคือมันแยกใจไม่ออกคือมันหลงอยู่ในสังขารเองหลงในวิญญาณหลงในนามรูปโดยมากมันจิตมันไม่ยอมไปอื่นมันจิตมันทำไม่ได้คือละตามไม่ได้ยังเห็นตามความจริงไม่ได้ยังพยายามฝืนสัญญาคือตอนนี้ถ้าเราแก้ออกมาแล้วก็เอาละต่อไปนี้เราก็ไม่สงสัยใครจะ

ายลูกยังเด็กอยู่ลูกไม่น่าไปอะไรต่ออะไรเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความว้าเวเกิดการคับแค้นใจขึ้นมาเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเราไม่ต้องการให้ลูกเราเป็นอะไรแต่มันก็เป็นไปอย่างเงี้ยเมื่อเป็นไปเราก็เกิดทุกข์เราไม่ต้องการให้สามีเป็นอย่างนี้ไม่ตามรูปแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันก็ห้ามไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างจะดับก็ดับมันห้ามใครไม่ได้นะคือห้ามไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องพิจารณาเราต้องพิจารณาใช้ปัญญาเมื่อมันห้ามไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแยกขันธ์ออกไปสิอะไรกองอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรในร่างกายเรามีอะไรเป็นสัตว์เป็นส่วนที่ปิดบังอยู่ก็พยายามแยกออกไปได้ถ้าแยกออกไปไม่ได้มันก็ไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดปัญญาเลยมันเกิดแต่ความหลงความไม่รู้ของจริงก็คิดจะเข้าวัดเพื่อจะหาทางให้มันร่ำรวยไม่ได้คิดหาทางดับทุกข์การเข้าวัดต้องหาทางดับทุกข์เพราะใจคนเรามันมีทุกข์อยู่แล้วถ้าทำอะไรมันก็ทุกข์มากเท่านั้นนี่ก็เรียกว่าแก้ขันธ์ห้าก็เป็นไปตามทางอกมรรคแปดความเห็นชอบคือทำอะไรมันก็ชอบทำอะไรมันถูกต้องเหมือนเราตัดต้นไม้พรวนดินทำอะไรทำให้มันสบายใจได้เราถือว่าทำเป็นการทอกเป็นการแก้ขันธ์ห้าได้ไม่มีอะไรเขาแก้กันไปหมดแล้วกันห้าพระพุทธเจ้าท่านก็แก้กันห้าพระอานนท์พระโมคคัลลาสารีบุตรแก้กันห้าออกหมดท่านไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่ติดท่านก็ไม่มีอะไรคนเรามันทุกข์เพราะมีขันห้านะทุกข์เพราะไปยึดไปติดคือถ้าเราไม่ทุกข์เรื่องนี้ไม่มีอะไรจะทุกข์เลยนะขันห้านี่คนเรานี่ไม่มีเรื่องทุกข์ขันธ์5แล้วไม่มีอะไรจะทุกข์เลยฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องพยายามศึกษาดูปฏิบัติดูว่าทางไปพระนิพพานไปยังไงที่ว่าอ๋อสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบว่าทางนี้เป็นทางไปนิพพานนะเขาก็ปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4แล้วก็อริยสัจ4ก็คือว่ามารวมแล้วคือขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมารวมกันก็พิจารณาว่ามันเป็นการยึดติดมันการยึดติดยึดเหนี่ยวคืออะไรได้มีแล้วก็จะไม่ให้ไปคือคิดปรุงไม่ตกแต่แท้ที่จริงแล้วไม่หายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดมันก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดับก็ต้องดับไม่มีอะไรเป็นของเรามาพิจารณาว่าให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิว่าปัญญาเห็นชอบเป็นวิธีดับทุกข์ได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ทำความเพียรเพื่อดำริออกจากทุกข์ออกจากความวุ่นวายออกจากความสับสนเพราะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จึงว่าเราก็แก้ตัวเราคือดำริออกจากกามมีเรื่องมีราวอะไรแล้วก็พยายามเอาจิตของเราออกจากกามพอมีปัญญาเห็นว่ามันโทษทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองเมื่อรู้ว่าโทษทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วก็สลัดออกคือสลัดออกว่ามันไม่มีอะไรแล้วเราก็จะไปยึดมันเลยอาศัยอยู่อาศัยใช้มันเถอะอย่าให้มันเป็นนายเราเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคนเราก็เริ่มสงบใจเริ่มนำเอาธรรมะเข้ามาใช้ใช่ไหมนำหลีออกจากทุกข์คือทุกข์ใจนั่นเองมีเรื่องโน้นมามีเรื่องนี้มาพอใจไม่พอใจมันก็ทุกข์อยู่เรื่อยทีนี้เมื่อทุกข์อยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักการไปสู่ทางองค์มรรคแปดให้ว่าสมาธิถือปัญญาเห็นชอบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาปัญญาสังกัปโปปัญญาสังกัปโปก็คือมีปัญญาดำริออกจากทุกข์ออกจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสออกจากการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เป็นท้อง

หาเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นของที่ไม่อยู่ในขันธ์ 5แล้วก็พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องมีปัญญาทั้งสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังคโปะคือความดำริออกจากกามก็คือต้องดำริออกอยู่เสมอสัมมาวาจาก็กล่าววาจาชอบก็ทำให้ใจเราดีคนที่กล่าววาจาชอบนี่ทำให้คนนั้นใจดีดำริชอบทำก็ทำให้บุคคลนั้นใจดีคนมีปัญหาครอบครัวก็หมดกันมันเคยทะเลาะเคยด่าว่าเคยเขียนตีเคยทำลายกันแต่พอมีทำอันนี้แหละก็ไม่มีปัญหาคือเรียกว่ามันไม่ก้าวก่ายอะไรเรียกว่ามันพิจารณาแล้วปัญญาก็ไม่มีอะไรการทำมาหากินก็ต้องพูดดีทำดีไม่พูดจาสับหลับจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าดำริออกจากกามก็คือการทำความเปลี่ยนชอบนั่นเองคือพูดดีนั่นเองคือทำเป็นคนพูดดีพูดไม่ให้ใครช้ำใจพูดไม่ให้ใครผิดหูเรียกว่าพูดเพื่อให้เป็นประโยชน์เรียกว่ากล่าววาจาดีแล้วผู้กล่าวก็จะมีแต่ปีติมีแต่ความสุขผู้ฟังก็เกิดจะมีแต่เป็นปีติและมีแต่ความสุขนี่เขาเรียกว่ากล่าววาจาชอบที่ตัวเองทำดีกล่าวดีกล่าวชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเช่นว่าเลี้ยงชีวิตชอบนี่ยังไงการงานชอบคือการทำแบบสุจริตอะไรก็ได้ถ้าเป็นคารวาสมีธรรมะก็คือการไม่ผิดศีล5นั่นแหละไม่ผิดศีล5มาถืออุโบสถก็ไม่ผิดศีล8พระก็ไม่ผิดศีล227คือทำใจให้เป็นหนึ่งเรียกว่าทำใจให้ติดที่ยึดเป็นหนึ่งคือไม่ติดไม่ยึดก็คือการพิจารณาตามธรรมการทำงานก็คือว่าอาศัยอย่างสังขารเวทนาไปวันหนึ่งก็คิดว่าทำไปเท่าไรร้อยล้านพันล้านก็เอาไปไม่ได้ก็ต้องตายทิ้งไว้กับท่านเปรตทุกคนท่านจะเมื่อมีอย่างนี้แล้วก็ต้องหัดทิศตรงหัดคิดตรงสังขารว่าไม่มีอะไรมีสัมมาวาจาเจรจาชอบเจรจาชอบแล้วความสุขเกิดขึ้นมากเลยสัมมากัมมโตการงานชอบคือทำงานแต่ถึงสุจริตทำงานแต่ธรรมะเคยก็มีความเพียรความพยายามละโลกกดลงให้มันเบาบางลงก็เรียกว่าเข้าไปละในเรื่องของปฏิบัติตามทางกันหน้าว่าเราถูกต้องไหมถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามกันหน้าก็ถือว่าถูกต้องในมหาสติปัฏฐาน4แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็แสดงว่าเราไปหลงในขันธ์5คือไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าแล้วเราพิจารณางี้ก็คนเราก็มีการมีงานมีอะไรก็ทำมันสุจริตโดยจะมีงานมีการมีเงินมีทองก็อาตมาแต่ว่าก็ทำก็ต้องปฏิบัติคือทำให้มันถูกต้องคือการงานของตัวเองพูดดีทำการงานดีความเพียรก็ดีความเพียรที่แน่นอนเลยนะเพราะดำริชอบแล้วความเพียรนี่เกิดขึ้นต้องการมุมานะทำให้เกิดความสำเร็จอย่างคนปฏิบัติใหม่พอเกิดปีติโอ้พอเกิดปีติเลยมันอยากปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนมันไม่อยากหลับอยากนอนเพราะมันปีติเกิดแล้วเหมือนกับคนอิ่มใจเนี่ยกินอะไรก็ไม่อิ่มไม่หิวคือกินอะไรก็ไม่หิวเพราะมันอิ่มอกอิ่มใจแล้วมันไม่หิวอะไรทั้งหมดคนเราเมื่อมีทางปฏิบัติเป็นไปตามหลักของปัญญาและศีลอย่างนี้ปัญญาก็มีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นหมวดของปัญญาคือคนที่ดำริออกนี่คือคนฉลาดคนที่โง่คือจะติดจะยึดอย่างเดียวมันก็บรรลุที่พายเรือรั่วเข้าไปถูกฝั่งพอถึงฝั่งแล้วไม่ยอมขึ้นปล่อยให้เรือรั่วจมตายอยู่ข้างตีนตะลิ่งบุรุษโง่คือไม่มีปัญญาแต่บุรุษฉลาดเมื่อพายเรือเข้าไปถึงฝั่งแล้วก็โดดขึ้นบนบกคือกลัวเรือว่าจะล่มเรือจะจมเพราะขึ้นมาถึงนี่ได้เราก็ดีใจแล้วพอทิ้งสิ่งอันนี้ได้แล้วก็ถือว่าพ้นทุกข์ได้
ทุกข์ในสังขารอันนี้จึงว่าการที่ทุกคนเรามีปัญญามันช่วยตัวเองได้จริงๆทำอะไรก็ถูกทำอะไรมันก็ต้องเพราะมีปัญญาช่วยตัวเองได้แต่ถ้าคนไม่มีปัญญาเนี่ยทำอะไรก็แข็งทื่อคือเรียกว่าไม่มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะต้องทำศีลให้ดีเช่นการพูดให้มันไปมีศีลไม่พูดวาจาสับปับไม่พูดวาจาหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดพูดแต่คำจริงพูดแต่คำจริงการงานก็เมื่อวาจาพูดจริงการงานก็ต้องประกอบด้วยสุจริตคือไปตามมรรคไปตามองค์มรรคของศีลไปตามองค์มรรคของศีลแล้วก็เช่นสมมติว่าเรามีศีล8อย่างเงี้ยเรามีศีล8เราจะปฏิบัติตามองค์มรรคให้ถูกไงเราดูโขนดูหนังฟังวิทยุโทรทัศน์ดูพลัมขับร้องนี่ถูกต้องไหมไม่ถูกไงไม่ถูกตามองค์ศีลไม่ถูกตามองค์มรรค8ถ้าดูโขนดูหนังเนี่ยเช่นกินข้าวเย็นศีล8ห้ามกินข้าวเย็นแต่เราไปกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยศีล8ห้ามดูโขนดูหนังแต่เราไปดูโขนดูหนังตรงเนี้ยไปดูพลัมขับร้องตรงเนี้ยก็เป็นอันว่าไม่ถูกตามองค์มรรค8ของศีล8ศีล8ต้องถือศีล8ให้ได้ถึงว่ามรรคตามศีลต้องเป็นอย่างนั้นเช่นเรามีศีล5เนี่ยเราผิดข้อกาเมจะเป็นทางองค์มรรค8มั้ยน่ะไม่เป็นเราชอบพูดโกหกกระร่อนอย่างนั้นพูดจริงให้ไม่จริงพูดไม่พูดจริงเป็นไม่จริงอะไรเงี้ยทำคำพูดเราให้เปลี่ยนให้ผิดเปลี่ยนไปเนี่ยก็ผิดก็ไม่ถูกตามองค์มรรค8ถ้าองค์มรรค8ของศีล8ก็คือการที่ไม่ดูพลัมขับร้องเขาห้ามการดูพลัมขับร้องในศีลเราก็ปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นจึงว่าคนเราไม่รู้ก็เลยเป็นอันนั้นก็ถามกันไปว่าเขาคิดว่าตัวเองถูกต้องเลยต้องเอาศีลมาเป็นเครื่องวัดว่าสัมมาทิฏฐิจะถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดศีลไม่ดีนะศีลบกพร่องเนี่ยถือว่าไม่เป็นตามองค์มรรค8ถ้าศีลบกพร่องนี่ไม่ไปตามองค์มรรค8เลยเช่นเหมือนกับคนถือศีล8กินข้าวเย็นเนี่ยก็ไม่ถูกต้องแล้วถือว่าไม่เคารพศีล8ก็ถือไม่ตรงองค์มรรค8ไปไม่ได้ถือเราไม่รู้อะไรเลยสักตัวเดียวแต่ถือศีล8ฉันข้าวไม่เกินเที่ยงได้ก็ถือว่านั่นปฏิบัติตามองค์มรรค8คือเป็นผู้รู้มันเป็นอย่างนั้นนะเราจะต้องเข้าใจการเข้ามาถึงธรรมะเราจะต้องเข้าใจว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบก็เลี้ยงชีวิตโดยเหมือนพี่น้องกันคือเราไม่รังเกียจกันคือว่าไม่ละเกียจกันแต่ว่าเรามาพิจารณาแล้วก็ไม่มีอะไรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานก็ไม่เบียดเบียนใครแต่ถ้าเบียดเบียนถือว่าผิดศีลสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตก็ต้องเลี้ยงแบบประเภทมีศีลเช่นอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยองค์มรรค8ก็ไม่มีการปฏิบัติตามพุทธเจ้าบอกตามใดองค์มรรค8ยังอยู่ธรรมวินัยทั้งก็ยังอยู่คือไม่ใช่ท่านปฏิเสธคือไม่ใช่ท่านปฏิเสธการทำการงานก็ดีการทำความเพียรต่อไปในความเพียรเรื่องของสมาธิทำความเพียรนี่เราจะต้องทำในสติปัฏฐาน4ยืนรู้นั่งรู้นอนรู้กินคิดนึกให้รู้จังเดียวคือทำความรู้ให้ชัดตัวเองกันปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนนี่เราต้องจิตเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นเบาคอยสั่งอยู่เรื่อยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนนะจิตต้องควบคุมกายแต่ทุกคนเรานี่โดยมากไม่รู้ใจตัวเองจิตไม่ควบคุมกายหรอกเพราะจิตมันก็เผลอจิตมันก็หลงมันก็เผลอเวลาเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ไปของมันตามอำนาจของความหลงมันไม่มีสติควบคุมแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีสติควบคุมมันจะเผลอน้อยลงเผลอน้อยลงจนไม่เผลอเมื่อไม่เผลอทั้งหลับไม่เผลอทั้งหลับทั้งตื่นก็จะเป็นผู้นำ
มันทางจิตใจหรือว่าหมายถึงว่าเราปฏิบัติแล้วมันละได้คือมันไม่ติดไม่ยึดฉะนั้นจึงว่าความเพียรชอบเนี่ยก็ต้องความความเพียรในที่ดีคือต้องทานให้จิตใจของเราเนี่ยสงบจริงๆเมื่อจิตใจมันสงบแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรคนเรามันไปยึดติดเองก็ไม่มีอะไรทำความเพียรชอบก็พยายามทำสมาธิทำสติปัฏฐานตีในมหาสติปัฏฐานตีก็พยายามปฏิบัติตามก็มันก็ได้ผลฉะนั้นจึงว่าเราก็ควรจะรู้ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทางองค์มรรคแปดนั่นคือธรรมที่ผู้ปฏิบัติที่จะเข้าไปถึงเข้าไปรู้หรือจำทางอันนั้นไว้เดินต่อไปฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นคำที่ละเอียดอ่อนคนเอามาถือนี่จะต้องตีกันไปต้องสองในสามในเพราะอะไรเพราะปัญญาพุทธเจ้าลึกซึ้งสุดที่บุคคลเราจะไปรองรับเอามาได้มันก็ภาชนะทองคำไม่เคยมีใครเอามาใส่ข้าวกินเพราะมันเป็นทองคำมีแต่เศรษฐีมาเศรษฐีสมัยก่อนหรือพระราชานะจึงจะเอาศาสตร์ทองคำเนี่ยมารองรับแก้แหวนเงินทองอันนี้หรือว่ามีภาชนะทองที่มาใส่อาหารให้ปานีตอย่างก็ยากถ้าเราไม่ได้พิจารณาแล้วมันก็จะต้องหลงขันห้าหลงรูปอันนี้คิดว่ายังไม่แก่ยังไม่เท่าไม่เจ็บไม่ตายแล้วหลงไปก็ใจมันถึงว่าเมื่อพิจารณาให้มันเกิดสมาธิเกิดสมาธิสมาธินั่งหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทพิจารณาแล้วก็พูดโทผู้รู้ก็ผู้ตื่นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นเราจะต้องดูใจคนไม่ใช่คือเราจะต้องดูใจเราดูใจเขามันเป็นยังไงสมาธิติปัญญาเห็นชอบนั้นปัญญาเห็นชอบอย่างไรคือปัญญาเห็นชอบเห็นอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาว่าปัญญาเห็นชอบเป็นอย่างไรสมาธิติคือความเห็นความสงบเป็นหลักคนเราจะไปจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกนี่ต่างก็ต้องเป็นความสงบเป็นแหละเขาถึงสมาธิก็หมดสงสัยคือสมาธิเนี่ยเขาหมดสงสัยมันไม่มีอะไรถ้าปฏิบัติจิตมันสงบแล้วก็หมดความห่วงใยความรักที่จะมีมาก็เป็นอันว่ามันก็หมดไปเพราะเห็นแล้วแก้แล้วขันห้าแก้ห้าห่อแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นนิจังทุกขังอนัตตาหมดทั้งแห้าห่อเลยคือหมดความสงสัยคือหมดความสงสัยตรงที่เราได้ปฏิบัตินั่นเองคนเราถ้าไม่หมดความทำไมจึงไม่หมดความสงสัยเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามจึงไม่หมดความสงสัยแต่ถ้าเราปฏิบัติตามก็หมดความสงสัยคำสอนพระพุทธเจ้าในคนที่ไม่เชื่อเนี่ยคือพวกประเภทที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคือไม่ได้ค้นคว้าตามคืออ่านตำนานตำหลับตำราเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันก็ไม่ดับความสงสัยอะไรความจริงแล้วมันไม่มีอะไรหรอกทั้งขันธ์ทั้งกายนี่มันนำไปยึดไปติดเองมันเป็นของเราเพราะเราอาศัยอยู่มันมานานตั้ง5-60 ปีอะไรเงี้ยอยู่นานก็ยิ่งหลงมากคือพวกนี้พออยู่นานเท่าไหร่อายุมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งหลงมากไปยิ่งยึดตัวเองมากขึ้นเท่านั้นจึงว่าเราก็ต้องพิจารณาเพราะเราติดยึดมันตั้ง20 กว่าปีแล้วจะมาละให้หมดก็ต้องพยายามละไม่งั้นก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามีมากเลยมรรคแปดมีอย่างเนี้ยคือการปฏิบัติตามธรรมของสมาธิทำจิตสมาธิมากขึ้นก็เพราะทำได้ก็เพราะมีศีลเป็นองค์มรรคมีศีลเป็นหลักถ้าไม่มีศีลแล้วมาทำสมาธิไม่เกิดมันฟุ้งซ่านวุ่นวายมันเอาความสงบไม่ได้จิตมันกระสับกระส่าย
แต่ว่ามีสมาธิและปัญญาก็เกิด

มีความเห็นถูกต้องคือมีความเห็นถูกต้องเพราะอะไรเพราะมันเห็นบุญมีจริงบาปไม่จริงสวรรค์นิพพานไม่จริงพอสมาธิเนี่ยเป็นตัวตัดสินเรื่องบุญเรื่องเวรเรื่องกรรมก็ไม่เชื่อมาจากข้างไหนพอมาปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เชื่อทันทีคือรู้เห็นนะตามวาระที่พุทธเจ้าได้รู้เห็นพุทธายกก็พูดรู้ได้คือก็เห็นตามความเป็นจริงได้คิดว่าก็ไม่มีอะไรถ้าคนเราปฏิบัติก็ตามอริยสัจสี่ได้ก็ถือว่าท่านเนี่ยคือตัวปัญญาวันนี้คนเราไม่มีปัญญาก็หลงคนเราหลงเสียมากคือจิตมันหลงมากแต่มากมันก็อยู่กันมานานอ่ะอยู่กับสังขารนี่มานานอยู่มันตั้ง10ปี20ปี50ปี60ปีเพราะความอยู่กันติดยึดเดิมมันก็เลยไม่อยากทิ้งเลยไม่อยากพิจารณาไม่อยากสลัดละไม่อยากจะปลงไม่อยากจะปล่อยไม่อยากจะวางเพราะอะไรเพราะมันเห็นว่าเป็นของเราไอ้ความติดยึดนี่นะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเมื่อผิดหวังแล้วมันก็เสียใจมากพอกายนี้เป็นกายอื่นพอกายนี้เปลี่ยนแปลงไปคนเราก็จะทุกข์ระทมขมขื่นมีความผิดใจมีความไม่สบายใจแต่ว่าพุทธเจ้าท่านเห็นเหตุนะท่านเห็นเหตุของความทุกข์ความทุกข์คือความรักคือความรักคือความห่วงคือความหวงคือความเสียดายอะไรเอาบ่อนั่นคือท่านบอกเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทุกข์เลยก็ต้องเสียใจเห็นรักมากก็เสียดายมากถ้าเสียไปเท่ากับเสียใจแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยก็มีเพราะอะไรเพราะรักเท่าชีวิตและรักมากกว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกให้สาวหาเหตุคือสมุทัยเมื่อปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วมีหลักสมาธิแล้วก็ลงตรงพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์เหตุที่คืออริยธรรมผู้เป็นผู้เห็นทุกข์เห็นความอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากไปโน่นนี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากเป็นทุกอย่างในความอยากที่มันเกิดสับสนเกิดความปรุงแต่งไอ้ความอยากตัวนี้มันทำให้ความอยากตัวนี้ทำให้เรามีทุกข์ทำให้สัตว์ทั้งปวงมีทุกข์เพราะมันมีความอยากความอยากมากๆมันก็ไปดิ้นรนเอานะสมัยก่อนเราคนเราเนี่ยโอ้โหจุดยื้อต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตนก็พยายามไปขวนขวายหามาของพวกนั้นก็เลื่อนลอยหายจากเราไปอีกอ้าวก็ไปดึงลังให้กลับมาเดี๋ยวมันเข้าไปเพราะอะไรมันไม่ใช่ของเราหรือว่าพระเจ้าจะบอกให้รู้เหตุทั้งทุกข์คือความรักคือความอยากถ้าไม่รักไม่อยากท่านบอกไม่มีทุกข์เลยก็จริงนะคนเราตัวคนเดียวถ้าเราไม่คิดจะไปอยู่กับใครมันเคยคิดเข้าร่มไม้ใช้คาใครมันก็สงบมันก็เป็นสุขแต่ถ้าเราไปหาเรื่องหาราวอยู่กับคนโน้นคนนี้พูดกับคนโน้นคนนี้มันก็เลยเป็นอันไม่สงบสุขท่านั้นอย่างว่าพุทธเจ้าเห็นเหตุแห่งทุกข์คือเห็นสมุทัยคือความอยากความต้องการความปรารถนาความดิ้นรนของใจตัวเองท่านเนี่ยเป็นเหตุทั้งบ่อเกิดแห่งความทุกข์ที่จะดับทุกข์ได้ก็คือรู้เท่าทันไม่ปรุงไม่แต่งไม่ยึดไม่ติดตามเรียกว่าสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นคือมั่นต่อการรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราก็ทำอย่างนี้ขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจมีความรู้มีความเข้าใจว่าเอ๊ะนี่มันอะไรอ๋อในตัวสมุทัยหรอกคือที่มันทำมาทั้งหมดนี่มันอยากทั้งนั้นเนี่ยมันตัวสมุทัยหรอกคือนึกว่าเราทำคนทุกคนก็คิดว่าตัวเองทั้งหมดอยากแน่นอนอยากแน่นี่แล้วก็วิ่งไปหามาพอไม่ได้แล้วก็เสียใจเป็นทุกข์พอเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่สบายใจไม่สบายใจไม่สงบใจเป็นทุกข์เล่าร้อนใจเพราะความไม่สมหวังเพราะสิ่งที่เรารักแล้วมันเปลี่ยนแปลงมันทุกข์เพราะรักก็เปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีทุกข์ตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันมากมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง

0: คือเมื่อมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงมันก็เกิดความสับสนของจิตไม่มีอะไรที่จะลงตัวได้ก็เรียกว่าความอยากมันสับสนอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากไปโน่นมันมีตัวอยากคอยปรุงแต่งคอยส่งเสริมให้ทำอยู่เรื่อยเลยคือถ้าเราไม่ทำเริ่มก็ไม่ได้ขัดข้องมองใจคิดว่าจำเป็นจะต้องทำจึงว่าพระเจ้าทรงเห็นทุกข์ในสมุทัยคือพระองค์เห็นทุกข์ในสมุทัยสัตว์ในความอยากเห็นทุกข์ในความอยากเห็นทุกข์ในความเหล่าหยอบทุกข์ในความอยากนี่คือเรียกว่ามันมีอยู่ตลอดวันมันดีใจเสียใจไม่มีตลอดวันแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่เห็นทุกข์นะไม่เห็นทุกข์หรอกจะคิดว่าเห็นไม่เห็นคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่เห็นทุกข์เพราะไม่ได้สนใจคนที่ปฏิบัตินั้นจะเห็นทุกข์เพราะเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าสมุทัยทำไมจึงต้องเรียกว่าสมุทัยสมุทัยนี่เป็นว่าเป็นที่อยู่ของใจเราเป็นที่อยู่ของใจเราเราก็ต้องพยายามรักษาพิจารณาความรู้สึกต่างๆออกไปก็คือว่าสมุทัยนี้เนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์ความอยากทั้งปวงในโลกนี้ความอยากมีอยากเป็นความอยากได้ความอยากเป็นมนุษย์อยู่ยังไงก็อยากเป็นมนุษย์อยู่งั้นญาติพี่น้องเป็นมนุษย์อยู่ไงก็อยากให้เป็นมนุษย์อยู่งั้นก็เมื่อทุกคนเราไม่เกิดเป็นไม่เป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยไม่ยอมไปเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยความเข้าใจเขาจะเป็นยังไงความเป็นมนุษย์ไม่มีแล้วเนี่ยเขาจึงว่าตัวสมุทัยเราก็ต้องพยายามเอาความรู้เนี่ยคือองค์มรรคเนี่ยรู้จิตตัวเองอยู่เรื่อยพอสมาธิสมาติก็คอยรู้จิตตัวเองจิตคิดดีคิดชั่วจิตคิดราคะโทสะอะไรก็เกิดขึ้นก็ตามดูจิตพอดูแล้วก็ดับพอดูแล้วก็ดับเพราะอะไรเพราะความอยากมันไม่มีมาดูเมื่อไหร่มันก็ดับไปดูเมื่อไหร่ก็ดับไปเพราะรู้ความอยากแล้วก็ไม่ปรุงตามเมื่อทุกข์ดับก็เป็นยังไงเมื่อทุกข์ดับก็เป็นนิโรธสัจคือดับแล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งก็เรียกเป็นนิโรธสัจท่านอริยสัจ4จึงเป็นตัวปฏิบัติธรรมเป็นตัววิปัสสนาญาณอริยสัจ4เป็นตัววิปัสสนาญาณคือเห็นสมุทัยและเห็นทุกข์ในขันธ์5เห็นทุกข์ในรูปนามเห็นทุกข์ในขันธ์5ซึ่งเป็นตัวปฏิบัติธรรมเพราะเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเราของเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นจึงว่าอภิธรรมจริงๆเป็นตัวนำช่วยคนเราให้พ้นทุกข์ได้เร็วเพราะอะไรเพราะมีหลักที่ไม่ยึดกายไม่ยึดใจเพราะคนเรามันพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะมันยึดกายของเราใจของเรามันยึดมั่นถือมั่นจนไม่มีอะไรเป็นสุขฉะนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะใจเรา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลทิทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์หนุมานชาญกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

0: ลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
1: กยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เด็กฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
0: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเค

0: ผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆแล้วก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเราก็กำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนทีนี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรู้กายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่ขณะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้ไม่เห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงๆเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงๆจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้เฉพาะหน้าของเราเฉพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนอกของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปนึกให้มันเห็นกายของเราถ้าเราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้น
็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาระลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างถ้าทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ถ้าเรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบแล้วก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรา

นึกกำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่ก็อารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราอดีตใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะเ
ำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกันอีกนั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปพอเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นเดียวกับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้น

แต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวและใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นก็มารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจะจึงจะเป็นไปได้ถ้าอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรับไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือแม้อารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเรายังต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงเหงานอนมาครอบงำเพราะใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะ
อยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปนี่เราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆเขาเป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆเพื่อเป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกจริตเราเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันทีมันก็ชอบใจทีมันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาในว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็น
พอเรากำหนดอยู่พอเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่จิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสียแล้วดังนั้นเราจึงนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเราล่อเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันปฏิบัติต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในดีอารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายา

ติดสตอกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่มันข้างหน้าสติข้างเราก็ปฏิปตอดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิปตอไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบจิตใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดตั้งสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันจะอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันปฏิบัติต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งยึดมั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ให้เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ถอดถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพักเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่ก็มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นในการที่เรามาปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำมันนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลง

ำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันแวะหัวใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราเร็วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันจนเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกเราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจึงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไม่ได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้หรือมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่า
เราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกก็แบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเราอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปจริงๆเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามอาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กับใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆที่พอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละถ้ากำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้เราพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยเราน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5นาที10นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายใน
พอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วสิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นอาการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนพอเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่จะไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เรานี่การที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำไอ้สิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็เพื่อทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นเรื่องที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ที่เราไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมัวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดในเราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะทำให้มันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ที่มันอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นเลยเอาความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นไอ้วางนั่งที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริง
จริงว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึง

ม่ได้เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้อันที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่5นาที10นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปนั่นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดเนี่ยแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนาเนี่ยมันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ร้ายสงบยากขึ้นง่ายเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในที่ว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั่นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาแต่การที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่ก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดใจน้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเรา

สงบใจของเราก็สงบวันนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยถึงเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็คงพอสมควรแก่เวลาที่เราได้ทำความภาคเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามที่จะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องต่อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

กรรมฐานภาวนานี้ไว้ทำเถอะจะได้รับความสุขที่มีค่ามากกว่าเงินทองเงินทองเป็นเพียงสิ่งของเครื่องปลอบใจเครื่องปลื้มใจชั่วครู่ชั่วยามแต่ศีลสมาธิภาวนาพุทโธนี่แหละเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเพชรอยู่ในดวงใจเป็นลาภอยู่ในใจของเราไม่รู้จักคำว่าทุกข์หรือจนเป็นคนพอดีเสมอไปจากพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

กายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้เป็นการบรรยายธรรมโดยพระราชนิโรธรังสีคัมภีระปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: พากันฟังเทศต่อไป วันนี้จะเทศถึงเรื่องอายตนะ6 อายตนะ6เป็นเครื่องสืบต่ออายตนะภายนอกเช่นตามันก็สืบต่อกับรูป หูก็สืบต่อกับเสียงจมูกถูกสืบต่อกับกลิ่นลิ้นถูกต่อสืบต่อกับรสกายถูกสืบต่อกับสัมผัสใจสืบต่อกับอารมณ์ธรรมอายตนะแปลว่าสืบต่อนั่นอย่างหนึ่งอายตนะแปลว่าเป็นใหญ่ท่านเปลี่ยนเรียกว่าอินทรีย์จักขุอินทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ในทั้งหมดนั่นแหละท่านเรียกว่าอินทรีย์คือเป็นใหญ่ตาเนี่ยเป็นใหญ่ในการเห็นรูปจะเอาตาไปฟังเสียงก็ไม่ได้ต้องเห็นแต่เฉพาะรูปอย่างเดียวเป็นใหญ่ในการที่จะเห็นรูปหูถ้าเราฟังเสียงจะมาดูรูปก็ไม่ได้จมูกสำหรับเป็นใหญ่ในการที่จะสูดกลิ่นถ้าฟังเสียงได้จะมาอะไรก็ไม่ได้ลิ้นสนับเป็นใหญ่ในการที่จะสัมผัสรสชาติ กายเป็นใหญ่ในการที่จะสัมผัสและเมื่อกายสัมผัสมาไปอย่างอื่นก็ไม่ได้กายนี่มันลิ้นมันสำหรับเรื่องกายมันสัมผัสมันก็เรียกว่ากายสัมผัสนั่นเองลิ้นสัมผัสรสชาติอะไรต่าง ใจสำหรับนึกคิดอารมณ์ต่างๆนั่นเป็นใหญ่ในหน้าที่ของใครของมัน ทั้งสองอย่างนี้แหละอาจารย์หน้าแปลว่าสืบต่อแปลว่าเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องของภายนอกอย่างที่อธิบายมาแล้ว อาจารย์หน้าไออินเรียกว่าอินทรีย์อาจารย์หน้าเปลี่ยนเรียกว่าอินทรีย์คือเป็นใหญ่ในการที่จะทำหน้าที่นั้นถ้าจะสักเปลี่ยนยังก็ไม่ได้มดทั้งตัวของเราก็มีเท่านี้ที่จะดีก็มีเท่านี้ที่จะชั่วก็มีเท่านี้ตาเห็นรูปถ้าหากว่าดูดีก็เป็นสิริแก่ตนถ้าดูไม่ดีก็เป็นอัปปรีแก่ตน รูปเป็นสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้เกิดกิเลสต่างๆเมื่อรูปอะไรทั้งหมดถ้าสวยก็ชอบรักถ้าไม่สวยก็เกลียดโกรธ อันนั้นเป็นโทษทั้งสองอย่าง มันดูไม่ดีท่านดูดีแล้วลูกก็สักแต่ว่าลูกไม่เป็นเหตุยั่วยวนชวนให้ใจกำเริบจะอยู่คงที่ลูกก็อยู่คงที่ยางลูกต้นไม้ภูเขาลูกดินเป็นอิฐเป็นหินเป็นดินอะไรต่างๆของไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณก็เหมือนกับลูกที่มีวิญญาณเหมือนกันนี่แปลกแต่ว่าเขาวิญญาณไปสวมเขาแล้วมันก็ตีงตัวได้นั่นลูกกับนั่นก็อันเดียวกันนี่แหละมันพิษแปลกอะไรกันหรอก ถ้าดูดีมันยังเป็นสิริแก่ตนยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกดูให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดูให้เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา

รูปเลยกลายเป็นธรรมะไปทั้งหมดท่านจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะรูปอันนี้เพราะเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้เพราะธรรมารมณ์อันนี้ถ้าดูไม่เป็นตกนรกอเวจีก็เพราะรูปอันนี้ คนจะทำชั่วทำผิดทุจริตต่างๆก็เพราะรูปอันนี้ ดูรูปไม่เป็นเห็นรูปผู้รูปคนไม่เห็นเป็นสภาพของรูปเห็นรูปนั้นในกายเป็นของน่ารักน่าชอบน่าผูกผูกพันคนทำชั่วทุจริตประพฤติผิดต่างๆเพราะเห็นรูปเพราะติดรูป คนฆ่าฟันกันก็ดีมิจฉาทิฏฐิทั้งก็ดีทำร้ายร่างกายซึ่งกันก็ดีก็เพราะรูปอันนี้เห็นรูปอันนี้มันเป็นของงามของสวยสดงดงามเป็นของน่าสุขใจพอใจเลยเอาใจนะไปติดไว้กับลูกครัวพันอยู่กับลูก ถ้าหากเราทำดีเลยลูกเห็นลูกก็จะเพลินสนุกเพราะเห็นเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าก็เกิดมาในรูปกายอันนี้สาวกทั้งหลายก็เกิดมาในรูปกายอันนี้ท่านก็ยังทำดีได้ท่านทำดีได้เพราะพิจารณาเห็นเป็นธรรมะท่านจึงมาสอนพวกเราให้เห็นเป็นธรรมะอายตนะทั้งหกล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นท่านสอนให้พวกเราเดินตามทั้งรอยพระองค์ไม่ให้สอนทางหลงทางเมาประมาท เพราะเหตุที่เหมือนกันกับพระองค์หมู่เราก็เหมือนกันกับพระองค์ตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันโลกอันนี้หากเป็นอยู่อย่างนั้นจึงสอนให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นทางอันนี้เป็นทางคนทุกข์เห็นสภาพตามเป็นจริงนะมันอยู่ตามเรื่องของมันก็เป็นทางพ้นทุกข์ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องผัวพันอะไร เทศท่านเทศนาในชาดกมีใหญ่พระราชโอรสองค์หนึ่งพระองค์บอกให้ไปสร้างบ้านสร้างเรือนใหญ่ใหม่เสียอย่ามาอยู่ในบ้านในเมืองเลยก็เลยพาพวกคนมีกายออกจากเมืองไป ไปพากันดงนั่งกันดานมีพวกยักษ์โคโมลายต่างๆในแถวนั้นยักษินีต่างๆมีอยู่ในที่กันดานมันทางที่ผ่านไป

จำแรงเพศเป็นผู้หญิงรูปสุดสวยงดงามต่างๆมายั่วยวนชวนให้ไปรักไปนอนชวนให้ไปอยู่ที่ด้วยโดยมัวเมาลุ่มหลงพวกนิกายทั้งหลายนั้นพวกคนนิกายทั้งหลายนั้นไปติดกับลูกพอไปอยู่นอนหลับสนิทมันก็เอาไปกินเสียทั้งหมดหมดตั้งเป็นร้อยคนหมดไปพวกนั้นพวกพระราชโอรสนั้นสั่งกำชับนักหนาอย่าไปหลงนะอย่าไปหลงกับลูกของสัตว์ของผู้หญิงอันนั้นนะไม่ฟังไม่อยู่ในโอวาทของท่านไปต่อไปอีกแนะนำตักเตือนอย่าไปหลงนะ อย่าไปหลงกับเสียงพวกยักษินีต่างก็ฟ้อนรำทำเพลงประคมดนตรีต่างๆเพลิดเพลินสนุกเฮฮาพวกนั้นสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันชวนไปเล่นไปสนุกเฮฮาในผลที่สุด เพลิดเพลินนุ่มหลงไปก็เลยมัวเมาเข้ามาไปถูกยักษ์ทีนี้หมดแล้วไปเขียนมดอีกไม่เชื่อคำพระองค์พระราชโอรส ยักษ์ทีนี้อีกพวกหนึ่งอีกแต่งดอกไม้ประดับประดาทำสวนดอกไม้ปลูกดอกไม้สดสวยงดงามพากันชื่นบานด้วยกลิ่นดอกไม้ในตอนท้าย พวกคนนั้นในกายทั้งหลายเหล่านั้นเพลิดเพลินเพลินก็กลิ่นนั้นลุ่มหลงเมาๆก็กลิ่นนั้นตกเป็นทาสของกลิ่นในผลที่สุดนางยักษิณีไปกินเธอนวดเธอถ้าเธอรถสอนนักสอนหนาแล้วยังอีกพวกหนึ่งอีกทำบ้านลำเรือนทำร้านเรือนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสดสวยงดงามเครื่องสะอาดสะอาดสะอาดที่อยู่ที่นอนหาทั้งใหม่เขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านประดับเรือนสดสวยงดงามพระนเพลินนี่ก็พวกมันนี้ไป หลงมัวเมาตามไปในผลที่สุดก็เลยไปติดเป็นทาสของที่อยู่ที่นอนมัวเมากับที่อยู่ที่นอนนักเรียนทั้งหลายเอาไปกินหมดยังเหลือแต่คนยังเหลือแต่พระราชโอรสยักษินีตัวใหญ่คนหนึ่งมาพูดทำไมท่านจึงรอดพ้นมาได้ท่านบอกว่าเราไม่หลงไหลกับคนมาได้เสียมันเข้ามาใกล้ๆมาพูดเกี่ยวกับพระเล่าพระโลม พอพระราชโอรสอย่ามาใกล้นะมาใกล้ตายนะ
คนที่ถือก็ทำอะไรก็เพื่อราชรถไม่ได้ท่านอุปมาเปรียบเทียบคือลูกหลงกับลูกกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับโผฏฐัพพะเหล่านี้แหละชิบหายตายหมดทุกคนไม่มีใครเหลือหรอส่วนพระอาสาวรสนั้นไม่หลงมัวเมาและก็ยังสอนคนอื่นก็ไม่เชื่อใช่ด้วย นี่ถ้าได้ชิบหายหมดนี่แหละเรื่องควบชั่วมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่มีที่อื่นถ้าดีมันก็ดีจากนี้ถ้าชั่วมันก็ชั่วจากนี้ไม่มีที่อื่นโบราณนั้นยังว่าสวรรค์ที่อกนรกที่ใจมันอยู่ที่หัวใจของเราเนี่ยใจของเราเป็นคนหลงคนเดียวเท่านั้นน่ะยักษินีที่ไหนมีถ้าดูมาเปรียบมันก็ยักษินีผู้หญิงก็เปรียบมันก็นักยักษินีผู้ชายก็ยักษ์โคโนนั่นเอง ผู้ชายกับผู้หญิงก็หลงกับยักษ์โคโนนั่นผู้หญิงผู้ชายก็หลงกับยักษ์ชินีนั่นเป็นปรปักษ์ของกันและกัน เท่ากันนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายหลงกับตาหูจมูกลิ้นกายเท่ากันถ้าผู้ชายหลงเรียกว่ายักษ์ชินีนะถ้าผู้หญิงหลงเรียกว่ายักษ์โคโนซะมันก็อันเดียวกันนั่นเองถ้าไม่หลงมันก็ค้นจับยักษ์ไว้ได้ไม่เป็นอาหารของยักษ์ไม่เป็นเหยื่อของยักษ์อยู่ที่ใจของเดียวคนเดียวใจเราหลงแล้วหลงหมดถ้าใจเราไม่หลงเราไม่หลงทั้งนั้น ท่านเทศเปรียบเทียบไว้ในตัวของเราทั้งหมดในนอกจากตัวของเราทั้งนั้นหลงก็หลงที่ตัวของเราแล้วจะเขาก็หลงคนอื่นเห็นจริงเห็นชอบเห็นที่ตัวของเราก็ไปเห็นจริงเลยเห็นเป็นจริงเห็นชอบหมดเห็นเป็นของดีของชอบหมดถ้าเห็นที่ตัวของเราเป็นธรรมแล้วคนอื่นก็เป็นธรรมหมดจะไปหาที่ไหนอีกธรรมะไม่มีที่อื่นหรอกไปหาไหนก็ไปหาเธอไปหาในป่าในดงไปหาในถ้ำในเหวไปหาในบ้านในช่องไปหาเถอะไม่มีธรรมะถ้าหากไปเห็นตรงนี้แล้วมืดบอดมด จึงให้ควรที่จะให้พิจารณาที่กายของเราพิจารณาลงในที่นี้แล้วไปอื่นมันก็ลงอันเดียวกันหมดเป็นธรรมะที่ไม่เห็นเป็นธรรมเพราะใจไม่ลงมันสงบไม่ได้มันไม่สงบมันก็เป็นโลกคำสงบได้มันก็เป็นธรรมพอสงบแล้วพิจารณาอะไรก็เป็นธรรมหมดถ้าไม่สงบพิจารณาเนี่ยก็เป็นโลกทั้งหมดอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นให้กลางกลางปล่อยใจให้

สบายสบายเสียงมันก็ทึกอยู่นั่นแหละอย่าไปกังวลกับมันอย่าไปเกี่ยวข้องผูกพันกับมันมันอยู่อย่างนั้นแหละใจเราวางเราเป็นกลางแล้วก็ไม่คิดไม่คิดถึงเรื่องนั้นดีก็ไม่ว่าชั่วก็ไม่ว่ายาละเอียดก็ไม่ว่าปล่อยเราเป็นกลางเฉยนี่ก็ตั้งใจสำนึกเอาคุณนั่นนึกพุทโธก็ได้อานาปานสติก็ได้ให้มันอยู่กับนั้นถ้าว่าไม่มีเครื่องอยู่มันอยู่ก็ไม่รู้มันหนีก็ไม่รู้ท่านเอาพุทโธเป็นเครื่องอยู่ปล่อยใจเป็นกลางแล้วเอาพุทก็เอากลางกลางเอาใจกลางกลางนะเพื่อให้เขาพุทโธนะนี่ว่าอรหังนะนี่จะอนาปานสติก็เอาให้อยู่กับนั้นเป็นเครื่องวัดในตัว เมื่อจิตรวมเมื่อจิตอยู่แล้วนั้นมันจะวางเองหรอกปล่อยทิ้งหมดเลย ยังเหลือแต่จิตยังเหลือแต่ใจอันเดียวคือส่วนกลางของเขาพิจารณาตั้งสติกำหนดจิตทีแรกนะมันออกไปจากตัวกลางกลางอันนั้นแต่กำหนดจิตพอจิตมันอยู่แล้วมันจะเข้ามาเองเข้ามาของกลางกลางเป็นของเก่าลงของเก่าอันนั้นของกลางกลางนะมันออกก็ออกไปจากนั่นน่ะมันไปคิดไปนึกเรียกว่าจิต เมื่อจิตรวมเมื่อจิตอยู่แล้วนั้นมันจะวางเองหรอกปล่อยทิ้งหมดเลย ยังเหลือแต่จิตยังเหลือแต่ใจอันเดียวคือส่วนกลางของเขาพิจารณาตั้งสติกำหนดจิตทีแรกนะมันออกไปจากตัวกลางๆอันนั้นแต่กำหนดจิตพอจิตมันอยู่แล้วมันจะเข้ามาเองเข้ามาของกลางๆเป็นของเก่าลงของเก่าอ่ะนะของกลางๆนะมันออกก็ออกไปจากนั่นน่ะมันไปคิดไปนึกเรียกว่าจิต เมื่อจิตรวมเมื่อจิตอยู่แล้วนั้นมันจะวางเองหรอกปล่อยทิ้งหมดเลย ยังเหลือแต่จิตยังเหลือแต่ใจอันเดียวคือส่วนกลางของเขาพิจารณาตั้งสติกำหนดจิตทีแรกนะมันออกไปจากตัวกลางๆอันนั้นแต่กำหนดจิตพอจิตมันอยู่แล้วมันจะเข้ามาเองเข้ามาของกลางๆเป็นของเก่าลงของเก่าอ่ะนะของกลางๆนะมันออกก็ออกไปจากนั่นน่ะมันไปคิดไปนึกเรียกว่าจิต เมื่อจิตรวมเมื่อจิตอยู่แล้วนั้นมันจะวางเองหรอกปล่อยทิ้งหมดเลย ยังเหลือแต่จิตยังเหลือแต่ใจอันเดียวคือส่วนกลางของเขาพิจารณาตั้งสติกำหนดจิตทีแรกนะมันออกไปจากตัวกลางๆอันนั้นแต่กำหนดจิตพอจิตมันอยู่แล้วมันจะเข้ามาเองเข้ามาของกลางๆเป็นของเก่าลงของเก่าอ่ะนะของกลางๆนะมันออกก็ออกไปจากนั่นน่ะมันไปคิดไปนึกเรียกว่าจิต

ตั้งสติสงบแล้วมันจะรวมเข้าเป็นใจของเขาตั้งสติสงบแล้วมันจะรวมเข้าเป็นใจของเขาเราจะสังเกตได้ว่าจิตเราตีขึ้นมากน้อยเท่าไหร่อยู่ที่จิตไอ้ตัวที่หัดจิตเข้าเป็นถึงใจได้ถึงความสงบได้นี่แหละมากท่านก็ดีขึ้นมากถ้ามันได้น้อยก็ดีน้อยเพื่อจะถึงมรรคผลนิพพานก็ไม่หนีจากจิตพิจารณาจิตนี่เท่านั้นสติกำหนดพิจารณาจิตนี่เท่านั้นที่เรียกว่าสติปัฏฐานคือตั้งมั่นลงที่ไอ้ที่กายเวทนาจิตธรรมหรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ท่านว่าไว้สี่อย่างกายเวทนาจิตธรรมเมื่อหัดสติรักษาจิตได้แล้วจะทำการทำงานอยู่กับช่างมีพระธุระอยู่ก็ตามมันไม่ลืมนี่ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นสบายอยู่อย่างนั้นทำได้รักษาสติจะทำอะไรไม่ได้มันยิ่งทำดีสิทำอะไรไม่รู้สึกรู้สึกเหน็ดทุกเหนื่อยแล้วก็ทำไม่พลาดพลั้งเลยเป็นคุณานิสงส์อย่างยิ่งสติปัญญา

0: เทวตาและสติเหมือนกันเราจะไประลึกแต่เพียงถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นระลึกถึงคุณเพื่อทำคือเหมือนกันไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวได้หรอกพระธรรมของที่เป็นนามนั้นสิงในตัวของเราเนี่ยระลึกนามธรรมที่มีในตัวของเราความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลความคิดที่เป็นอุบายในเงียบคายนั้นที่เป็นเหตุให้จิตมันรวมนั่นล่ะเป็นคุณธรรมอันดีพระสงฆ์ก็เหมือนกันบุคคลนั้นไม่ใช่เป็นพระสงฆ์แท้พระสงฆ์ที่แท้จริงคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติอันนั้นถูกต้องจึงเรียกว่าพระสงฆ์อนุสติท่านพูดถึงเรื่องอนุสติมีสิบอย่างอุบายสำหรับภาวนาไม่ใช่แต่สิบอย่างเท่านั้นยังมากเข้าไปกว่านั้นอีกอสุภะสิบอนุสติสิบอสุภะสิบอาหารปฏิกูล4ภพอาหาร4กสิณ10ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายให้จิตรวมทั้งนั้นขันหาว่าเราทำจิตแน่วแน่อันเดียวลงไปอันเดียวแล้วเป็นอนุสติได้เหมือนกันอย่าไปว่าแต่40เลยที่ท่านพนันนาไว้40อย่างเท่านั้นเพียงย่นย่อหรอกของในโลกนี้ทั้งหมดถ้าหากเราพิจารณาเป็นธรรมเนี่ยเป็นอนุสติได้ทั้งนั้นอย่าไปพูดว่ากรรมฐานทำยังไงมันจะได้สำเร็จทำอะไรจึงได้มรรคผลนิพพานทำอะไรจึงให้รู้ล่วงได้กรรมฐานอะไรจึงจะเป็นอุบายให้ถึงมรรคนิพพานในคนมาถามอย่างนี้โอ้โหมันยังไกลนักไกลหนา พิจารณารอบครอบรอบด้านล้วนในกรรมฐานทั้งนั้นแต่พิจารณาให้มันถูกมันถูกเครื่องมันแน่วแน่ลงไปเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วในที่ออกสมาทานด้วยกันนั้น ถ้าไม่แน่วแน่ยังมันเป็นกรรมฐานก่อนคิดสงสัยไปภายนอกไม่ตั้งมันในทีเดียวเอาสติไปควบคุมไว้ในสิ่งที่เราประสงค์ต้องการให้เป็นกรรมฐานก็เป็นได้ทั้งหมดนั่นสิ
1: ตั้งใจกำหนดพิจารณา
0: จะเทศส่วนอวัยวะในตัวของเรานี่แหละให้ฟังพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนที่อื่นสอนในตัวของเรานี่เอง คือว่าอยู่ใกล้ๆเราเห็นว่าของใกล้นิดเดียวก็เลยไม่เอาใจใส่ถ้าจริงของใกล้นี่แหละมันเสียหายมากหมายก็ของใกล้นี่แหละถ้าของใกล้ๆมันเสียหายมันก็เลยของใหญ่โตฐานกว้างขวางเสียหายไปตามๆกัน เมื่อสอนของใกล้ควบคุมของใกล้ได้แล้วอันส่วนอื่นๆนอกนั้นกว้างไกลออกไปจากตัวของเราก็รักษาง่ายถึงของภายนอกรักษาไม่ได้แต่ขอให้รักษาภายใน

ก็เป็นนั้นเรียบร้อยดีเหมือนกันพระพุทธองค์สอนคนเดียวในโลกอันนี้ที่ให้รักษาตัวของเราคือรักษาหูตาจมูกลิ้นกายใจมนุษย์ชาวโลกไม่มีใครสอนหรอกที่สอนสอนกับมันล้วนแล้วแต่ออกจากธรรมคำสอนพระเจ้าทั้งนั้นชาวโลกเห็นว่าเป็นการผูกมัดรัดตัวไม่สามารถให้กระดุกกระดิกได้เป็นการยากที่จะรักษาได้ถ้าปล่อยตามเรื่องตามราวเป็นของสบายได้รับความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วพระพุทธองค์สอนว่าเราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของดีแล้วถึงอะไรกระทบมันก็ไม่หวั่นไหวส่วนที่ไม่ได้รักษาตามชาวโลกเขาเห็นว่าสบายถ้าหากรักษาไม่สบายนั้นเป็นการดีบังคับต่อยตามเรื่องตามราวแต่มันก็เดือดร้อนอยู่ทุกระยะไม่มีการสงบเลยสักที พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าจักขุนาสังวโรสาธุสาธุโสตายสังวโรคานายสังวโรสาธุสาธุจิ้งหายสังวโรกายายสังวโรสาธุมนสาสังวโรสาธุสัพพัทธาสังวโรภิกษุท่านว่าอย่างนี้คือว่าสํารวมตาสํารวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นกายในกายสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจสิ่งทั้งหมดสำรวมหมด ตาถ้าหากไม่สำรวมโดยส่วนมากส่งไปภายนอกเห็นรูปเห็นเสียงเห็นรูปแล้วก็ไม่ต้องสำรวมละมันก็พุ่งออกไปนอกเห็นรูปรูปดีก็ชอบใจรูปไม่ดีก็ไม่ชอบท่านว่าตาเหมือนกับงูหูเหมือนกับจระเข้คือว่าธรรมดาตานั้นต้องสอดส่องไปในที่ต่างๆโดยส่วนมากสอดส่องไปในที่ลี้ลับทั้งเปิดเผยได้ไม่อยากดูหรอกดูแต่ลี้ลับสิ่งมันลี้ลับมันชอบดูนะอย่ามันส่งไปนอก ส่งไปแพ่งโทษความไม่ดีไม่งามความผิดทุกสิ่งทุกอย่างเพ่งไปทางนอกแล้วมันมีความสุขที่ไหนล่ะมันเพ่งงั้นนี่ถ้าความเดือดร้อนเนี่ยภายในหาความสุขสงบไม่ได้เพราะเหตุนั่นแหละผู้ที่ต้องการหาความสงบสุขจึงต้องระวังต้องระวังด้วยทางกายวาจาใจ ระวังตาเสียก่อนระวังตาอย่างเดียวเสียก่อนระวังเป็นส่วนๆไป
็นอย่างยานไปไม่ใช่ระวังไม่ให้เห็นโดยจนมากมันเห็นอยู่แล้วมันต้องส่งออกไปแพ่งออกไปเพื่อโทษคนอื่นไม่ใช่แพ่งโทษตัวเองมองดูไปแพ่งออกไปต้องแพ่งโทษเขาต้องแพ่งโทษคนอื่นทั้งนั้นเนี่ยจับผิดพิรุธด้วยประการต่างๆเขาไม่รู้สึกเลยสักหน่อยเดียวแต่เราเพ่งโทษมันไม่คิดอย่างนั้นมันมีพิรุธอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้อะไรเพ่งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้เรื่องเขาก็อยู่เฉยๆธรรมดาเนี่ยแต่เพ่งแล้วก็มาเดือดร้อนเราเองละครมีความรักก็เกิดความให้ความยินดีฮ้อร้อนขึ้นมาภายในมีความโกรธก็เกิดร้อนขึ้นมาภายในความไม่ดีไม่งามก็เกิดความร้อนขึ้นมาภายในทั้งเพ่งทั้งความไม่ดีไม่งามความดีความงามก็ร้อนเพราะเหตุความดีนั่นแหละร้อนความดีหายากคนไอ้คนที่จะเห็นว่าเป็นของร้อนหายากเพ่งความดีคือความรักคือความพอใจความยินดีติดใจอย่างนั้นแหละถอนไม่ออกนั่นเรียกว่ามันร้อน สอนให้พากันระวังถ้าหากก็ไม่อยากร้อนสอนให้ระวังพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ถ้าจะอยากจะได้ความสุขต้องให้ระวังตัวนี้ซะก่อนไม่ต้องให้ไประวังภายนอกระวังตัวของเรานี่แหละคนภายนอกหรือคนอื่นหรือสิ่งอื่นก็ตามมันจะเป็นอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของเขาถ้าหากทุกคนพากันระวังสังวรอย่างนี้ทุกคนแล้วมันก็สงบสุขเท่านั้นแหละที่มันจะมีทุกข์มาจากไหนต่างคนต่างระวังสังวรมันสุขเท่านั้นเองเขาพากันเพลิดเพลินสนุกเฮฮาทางตานี่มากมายทั้งหูก็มากมายเสียงเพราะเสียงไม่เพราะครับตามพังเพลงด้วยประการต่างๆนั้นเรียกว่าทางหูทางรูปทางตานั้นเรียกว่าดูภาพยนตร์ดูหนังกระลุงยีเจอะไรต่างๆทุกอย่างคนที่ดูนั้นตาต้องมองดูส่งไปนู่นลืมตัวเข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจังลืมตัวเ มื่อเป็นทุกข์อยู่กับอันนั้นแต่เขาเข้าใจว่าเป็นสุขความจริงมันทุกข์อยู่ในนั้นทุกข์เพราะการลืมตัวนั่นแหละมันทุกข์อย่างมากก็คือความหลงมัวเมาเนี่ยทุกข์อย่างนักที่สุดทุกข์อย่างขนาดกลางก็คือว่าเหน็ดเหนื่อยด้วยการนั่งเสียไปล่ำเวลาทำมาหากินเสียเงินเสียทองมันนั่นทุกข์ต่อมากันทุกหลายเรื่องหลายอย่าง หาเงินหน้าทองมาได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ยังไม่พอไปเลี้ยงตาอีกไปเลี้ยงหูอีกทั้งตาทั้งหูก็กินไม่ใช่กินแต่ทางปากมันก็เปลืองเลยสิเงินเดือนมันจะมีมันจะพอใช้มาจากไหน นี่แหละพอเป็นที่มีทัศนะสำหรับให้พิจารณามันเป็นจริงไหมพระพุทธเจ้าท่านสอน
ให้สำรวมขั้นสำรวมได้แล้วนั้นมันจะเป็นจริงไหมจะเป็นสุขไหม ไม่ใช่ไปให้ดูดูเหมือนกันมันธรรมดาตานี่มันเห็นหรอกรับเดียวก็เห็นมันส่งออกไปเห็นหมดนั่นแหละเรียกว่าตาในตามันต้องมีภายในภายนอกหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีภายในภายนอกเหมือนกัน แต่ให้สํารวมระวังพิจารณาเป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่าพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของไม่มั่นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสวยทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะมองแล้วมองเล่าเห็นแล้วเห็นเล่าไม่แล้วไม่รอดเป็นสักทีนะเรียกว่ามันทุกข์ไม่ได้เห็นก็คิดถึง มันชิบหายเสื่อมสูญไปก็คิดถึงนั้นนี้มันก็ดีใจเสียใจอะไรต่างๆนั้นท่านว่ามันเป็นทุกข์อย่างนั้นน่ะเพราะมันกับเกาะปีกเกาะไปมาอยู่นั้น อันนี้ทาคันนี้ทั้งหูก็ทำนองเดียวกันนะฟังสิ่งที่เพราะที่จับอกจับใจเพลิดเพลินยินดีพอใจไม่ระวังสังวรถ้าระวังสังวรแล้วให้ดูว่าตัวใจตัวเดียวไปคนที่ไปยินน่ะไม่ได้ยินจากอะไรเสียงมากระทบเสียงก็เป็นเรื่องสักว่าเสียงมากระทบมันมีตนมีตัวอะไรแต่เราไปปรุงไปแต่งเพราะว่าสนุกสนานอย่างถูกเสียงกระทบกระทั่งมันก็เป็นลมเป็นแล้วไว้เฉยๆไม่มีตนมีตัวเลยแต่ไปเอามาคิดมาฝึกมากองมาพิจารณาอยู่นั่นแหละไม่หายสักทีนั่นจึงค่อยเป็นทุกข์ท่านให้ระวังสังวรคือให้พิจารณาอันนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นไปเดียวก็ดับหายไปไม่มีตนมีตัวได้หรอก กลิ่นคานี้กลิ่นนี่ก็เป็นของสำคัญเหมือนกันก็ไม่มีตนมีตัวเหมือนกันนั่นมันมาตามลมพัดมายังค่อยถูกกลิ่นกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมกลิ่นแรงต่างมาถูกสัมผัสถ้ารู้สึกว่าถ้าชอบถ้าหอมก็พอใจอยากจะได้อยากจะดมอยู่เสมอถ้าไม่หอมก็ไม่พอใจอยากจะปัดทิ้งแต่ก็ปัดไม่ไปเพราะมาตามลมเราหายใจเข้าออกมันก็ไปตามลมมันสิเราหายใจเข้าออกมันเข้าตามลมมันสิมันจะหนีไปไหนจมูกนี่ตั้งโง่ตาย เข้าอะไรไม่ดมก็ดมเหม็นหอมไม่ว่างนั่นน่ะดมมดแต่ว่าจมูกไม่ได้โกรธนะไม่ได้เกลียดไม่ยินดีไม่พอใจไม่มียินดีพอใจหรือไม่พอใจอะไรหรอกตัวใจต่างหากไปยินดีพอใจไม่ยินดีกับใจยินดีกับใจจมูกมันเพียงแต่สูบกลิ่นเฉยๆคือสูบลมหายใจเข้าออกนั่นจะเอากลิ่นของคนอื่นมาเป็นของมาสิ่งอื่นมาเป็นของตัวมีพระองค์หนึ่ง
่านไปเจริญธรรมนธรรมในป่าถูกกินดอกไม้หอมหวนพระสู่ก็กินดอกไม้เทวดาแล้วบอกว่าผู้ท่านขี้ขโมยนี่เลยสงสัยว่าขี้ขโมยอะไรพระสู่ก็กินเขาดิไปกินดอกไม้ขี้ขโมยดอกไม้อะสิเทวดาสอนหนึ่งสอนพระเลยอันนี้ก็เป็นขี้ขโมยอีกเหมือนกันตาก็เป็นขี้ขโมยหูก็เป็นขี้ขโมยจมูกก็เป็นขี้ขโมยต้องสิ่งต่างๆเป็นของเราโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรสิ่งอื่นไม่รู้เรื่องอะไรนะ รถคันนี้มีสัมผัสที่ลิ้นท่านท่าว่าทั้งรถแล้วมันมีหลายอย่างรถภายนอกภายในรถที่กระทบปลายลิ้นนั้นเรียกว่าชิวหาประสาทประสาทที่ลิ้นที่กระสัมผัสที่กายเรียกว่ากายประสาทก็เป็นรถเหมือนอันหนึ่งเหมือนกันที่สัมผัสด้วยใจจะเรียกว่ารสเหมือนกันพูดสัมผัสธรรมทั้งหลายเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาทราบซึ่งก็ถึงจิตถึงใจสัมผัสภายในนั่นเรียกว่ารสธรรมชาติรสเทชะไอรสของพระธรรมคำสองพระเจ้าก็ เป็นรสอันหนึ่งเหมือนกันจริงว่าแล้วรสพระธรรมชนะเจ้าซึ่งรสทั้งปวงหมด นี่ที่พระองค์ให้สอนให้พากันระวังคือไม่ส่งไปตามรถภายนอกรถภายนอกมันของติดตัวพันมัวเมาของภายนอกมันไม่ได้เข้าถึงใจเราจะถามนี่ไม่มีอะไรหรอกที่จะกีดกันเมื่อเกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นรถภายในแท้รถภายนอกเป็นเหตุในติดในผัวพันมันติดแล้วมันเป็นของต้องแสวงหารสชาติอันนั้นให้ไม่ได้สัมผัสกับหลายลิ้นอยู่เสมอ ส่วนกายและขานี่ตรวจกายมันสัมผัสถูกต้องตลอดเวลาอย่างอธิบายให้ฟังแค่เย็นก็ดีร้อนก็ดีหนาวก็ดีสบายกายสบายไม่สบายกายก็ดีมันเกิดจากกายมันมีสิ่งกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาดินเหลือบยุงมุงลามสารพัดทุกอย่างถูกแล้วมันต้องเป็นเหตุให้เดือดร้อนวุ่นวาย ท่านจึงให้ระวังยังไงระวังกายระวังที่ไปสัมผัสรสภายนอกสัมผัสหรอกแต่ให้รู้เท่ารู้เรื่องสิ่งนั้นของกระทบกันอยู่งั้นมันมีกายมันต้องมีสิ่งที่กระทบจะหนีไปไหนพ้นแต่ให้ระวังสังวรคือให้พิจารณาในตัวของเรามันต้องกระทบกระเทือนในอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเย็นร้อนอ่อนแข็งบางทีก็หนาวซะจนแทบจะเป็นเหน็บเป็นชาแต่มันหายไปไหนปีนี้ไม่มีร้อนปีนี้ก็ร้อนเราซะจนเหลือที่จะทนทานเมื่อปีกลายนี้ก็ร้อนเหลือที่จะทนทานแต่มันก็หายไปอีกเหมือนกันให้ระวังสังวรใจต่างๆไม่ให้ไปพวก

0: ไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นบางคนเนี่ยเข้าใจว่าไม่ให้ติดไม่ผูกพันยังไงของกายของเราเนี่ยในกายอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนอยู่เสมอจะไม่ยึดไว้ไงมันยากคนที่ไม่ได้ภาวนามันยากยากที่จะเห็นถ้าภาวนาเป็นแล้วรู้เรื่องแล้วพูดได้ง่ายกายไม่ใช่ของเราปล่อยวางเลยทอดทุระทิ้งหมดมันกระทบกระเทือนแล้วก็จนไม่ปรากฏท่านพูดถึงเรื่องด้านภาวนาท่านเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วถึงออกจากภาวนามันกระทบกระเทือนก็พิจารณาอย่างนั้นอยู่เป็นเหตุให้พิจารณาไม่ท้อถอยเป็นเหตุให้พิจารณาอยู่ตลอดเวลาให้มีสติทุกเมื่อข้อมันกระทบกระเทือนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละกายเรื่องให้ระวังกายให้รักษากายรักษาจิตนั่นรวมหมดทุกสิ่งทุกอย่างมารวมมาที่จิตแห่งเดียวตาหูจมูกลิ้นกายเขามารวมที่จิตแห่งเดียวสำรวมที่จิตให้ระมัดระวังสังวรที่จิตไม่ยินดีไม่ยินดียินร้ายในสิ่งทั้งปวงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันกระทบตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่เป็นพิษเป็นสงฆ์มันก็อยู่ในความสงบนี่แต่โพมาพิจารณาอย่างนี้แหละให้คิดค้นอย่างนี้เลยรู้เรื่องอย่างนี้แหละให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้จึงจะได้ความสุขนี่ใช่ระวังสังวรไม่ให้ดูไม่ให้กระทบกระเทือนตาหูไม่ระวังไม่กระทบกระเทือนไม่ใช่อย่างนั้นหรอกให้ระวังตรงใจนั่นต่างหากคนเราหมดทั้งพวงหมดทั้งตัวอวัยวะทั้งหมดนี่อยู่ที่ใจแห่งเดียวรักษาใจตัวเดียวแล้วก็หมดเรื่องกันไปสิ่งทั้งหลายแล้วนะจึงว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พาให้ระวังส่วนโลกทั้งหลายไม่มีสอนระวังเลยมีแต่ปล่อยตามเรื่องเหตุนั้นมนุษย์ชาวโลกจึงว่าตายตายแล้วเกิดนับชาติไม่นับชาติไม่ถ้วนพระพุทธองค์เห็นเหตุอย่างนั้นจึงว่าสอนพวกเราให้รู้จักระวังสังวรต่อไปเหมือนจึงจะหมดภพหมดชาติหากไม่หมดชาตินี้มันจะใกล้เข้าไปมีวันที่จะต้องหมดภพหมดชาติในวันหนึ่งข้างหน้าเอาละอธิบายเท่านั้นตอนนี้ไปถ้าเราตั้งใจทำความสงบ การทำความสงบเบื้องต้นจะปฏิกรรมอะไรก็เอาจะปฏิกรรมอะไรก็ได้พุทโธหรือสัมมาระหังหรือยุบหนอก็ได้เท่านั้นน่ะเมื่อนาปาสติเมื่อนาสติได้หมดการล่อจิตให้เข้ามาอยู่เป็นสมาธินั่นจะใช้ปฏิกรรมอะไรก็ได้เป็นเครื่องล่อต่างหากเหมือนเขาเหยื่อล่อปลาเขาเหยื่อติดเบ็ดไปล่อปลาให้มันกินเบ็ดเมื่อปลามันกินเหยื่อแล้วเขาไม่ต้องการเหยื่อเขาต้องการตัวปลาทั้งหาก ผู้ภาวนาก็เหมือนกันเอาคำบริกรรมอะไรก็เอาเถอะจะภาวนาพุทโธพุทโธแต่ให้จิตไม่อยู่กับพุทโธอันเดียวจิตเป็นของอันเดียวไม่มีมากคำที่ว่ามากนั่นคือมันจิตเร็วเร็วนิ่งกว่าเร็วทีเดียวเร็วยิ่งกว่าแสงอีกครับมันจิตมันเร็วเหลือเกินก็ประมาเปรียบเหมือนกับแมลงวันที่มันเกาะอยู่หน้าทั่งเอาค้อนมาตีตรงแห้งแรงอ่ะนะหน้าทั่งไอ้ค้อนกับทั่งมันถูกกับแมลงวันนั้นที่แมลงวันแตกที่แมลงวันตายนั้นอะไรเจอก่อนหลังกันมันเร็วถึงขนาดนั้นจิตก็เช่นนั้นเหมือนกัน เมื่อจิตเข้ามาอยู่ในที่เดียวเรียกว่าจิตอันเดียวแล้วนะนั่นแหละตัวสมาธิครั้งเมื่อจิตเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวแล้วนะไม่มีสองแล้วมันแน่วเนี่ยก็พุทโธนะในพุทโธนั้นหรือว่าอรหังหรือสัมมาอรหังอะไรก็ตามเถอะลูกหนอของหนอก็ตามมันหายไปหมดเลยมันยังเหลือแต่อันเดียวนั่นนั่นแหละจึงเป็นสมาธิแท้ เนี่ยจิตเบื้องต้นที่จะทำสมาธิต้องทำอย่างนี้แหละก่อนนะคราวนี้จิตมันไม่ใช่อยู่งั้นตลอดเวลาบางทีอยู่ชั่วโมงทั้งชั่วโมงกลับมาของเก่านะมาคิดมาส่งพิจารณามาปรุงมาแต่งตามเรื่องนั้นแหละแต่หากว่าจิตนั้นมันต้องได้รับรสชาติของการทำสมาธิเป็นเอกคตาจิตแล้ว
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมักเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ
2: ทุติยะอนุรุทธสูตรครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรครั้นเข้าไปถึงแล้วก็ชื่นชมกับท่านพระสารีบุตรกล่าวถ้อยคำที่ทำให้เกิดความชื่นบานต่อกันเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรข้าพเจ้าอยู่ในที่นี้ตรวจดูสหัสโลกคือพันโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่ก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่าท่านพระสารีบุตรตอบว่าอาวุโสอนุรุทธะข้อที่ท่านว่าข้าพเจ้าตรวจดูสหัสโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญนี้เป็นเพราะมานะความถือตัวของท่านข้อที่ว่าอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่นี้เป็นเพราะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านของท่านข้อที่ว่าก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่านี้เป็นเพราะกุกกุจจะความรำคาญใจของท่านทางที่ดีนะท่านอนุรุทธะจงละธรรมสามประการนี้เสียอย่าใส่ใจถึงธรรมสามประการนี้แล้วน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุหมายถึงธาตุไม่ตายคือพระนิพพานเถิดภายหลังท่านอนุรุทธะก็ละธรรมสามประการนี้ไม่ใส่ใจถึงธรรมสามประการนี้ น้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุอยู่มาท่านหลีจากหมู่อยู่คนเดียวไม่ประมาททำความเพียรมีตนอันส่งไปอยู่ไม่ช้าเลยกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการเพื่อประโยชน์อันใดท่านก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันนั้นซึ่งเป็นคุณที่สุดแห่งพรหมจรรย์อย่างยอดเยี่ยมด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วจบทุติยอนุรุทธสูตรจากอังคุตตรนิกายติกนิบาต

การที่เราทำใจหยุดคิดไม่ได้มันจะร้อนอยู่ทุกเวลามันร้อนกายร้อนใจมันทุกข์อยู่ทุกวันเพราะความคิดนี้มันทรมานใจเราที่คิดจะไปโดดน้ำตายเพราะเสียใจนี่ก็ความคิดไม่หยุดมันไม่ได้คิดครั้งเดียวที่คิดจะไปฆ่าตัวตายไปกินยาตายก็เป็นความคิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นคิดมากๆขึ้นทุกข์มากๆขึ้นคือหนีความคิดตัวเองไม่พ้นเมื่อมันหนีไม่พ้นมันก็อยากจะพ้นความคิดจะพ้นอย่างไรได้สมาธิก็ไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นเมื่อพ้นไม่ได้ก็ตายดีกว่าเพื่อจะดับความคิดแต่หารู้ไม่ได้ดับหรอกความคิดอันนี้มันตายไปเพราะมีความทุกข์มันก็ต้องไปเกิดความคิดอย่างนี้ต่อไปอีกความคิดนี้มันจะตายจากเรามันก็จะไปเกิดเป็นทุกข์ทรมานต่อไปอีกธรรมะเท่านั้นจึงจะทำลายจิตใจที่มันคิดไม่ดีคิดไม่หยุดก็ต้องดับเหตุตรงความคิดนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปเราจะหาความสุขในชีวิตนี้เราต้องรู้จักธรรมะรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักใจตัวเองรู้จักภาวนาที่ใจตนเองอย่าไปคิดเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากตัวเราถ้าคิดนอกเหนือไปจากตัวเราแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นอวิชชาทั้งหมดคิดถึงคนโน้นคนนี้มันเป็นอวิชชาทั้งหมดแต่ถ้าคิดที่ใจเราดับที่ใจเราเป็นวิชาดับทุกข์ทั้งหมดเป็นวิชาที่หาความสุขได้โดยไม่ต้องหาเงินหาทองเลยโอวาทธรรมเรื่องคิดจนเป็นทุกข์โดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคาลมุตตะมันติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลาย

ขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปการบูชาชนควรบูชาข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดขอถวายความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลวงปู่สังวาลเขมโคหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระเถรานุเถระตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ญาติโยมที่ชมรายการอยู่ทางทีวีแล้วก็รับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้เรานั่งนั่งแบบสบายในการฟังธรรมวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาแสดงชี้แนะแนวทางสัมมาปฏิบัติที่หลวงพ่อสนองท่านได้พร่ำสอนพวกเราตลอดมาตั้งแต่ท่านมีชีวิตจนท่านละสังขารไปแล้ววันนี้เราก็รวบรวมศรัทธาในการที่จะมาบำเพ็ญกุศลโดยการที่เรานั้นได้สวดอภิธรรม7คัมภีร์แล้ววันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษมีโยมให้มาแสดงธรรมปกติแล้วเราก็จะมีการแสดงธรรมก็วันเสาร์กับวันพระ2วันตอนก่อนนี้เราก็มีประจำก็นิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศมาแสดงธรรมทุกวันหลังการสวดพระอภิธรรมระยะหลังนี้เราก็มีปัญหาเรื่องสถานีวิทยุที่ยังไม่ครบทั้ง34สถานีได้แค่10กว่าสถานีก็เลยยังไม่นิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมทุกวันพอดีว่าญาติโยมบางคนก็หมดโอกาสที่จะฟังที่จะได้ยินได้ฟังฉะนั้นเรานิมนต์ครูบาอาจารย์มาแล้วท่านก็แต่ละองค์แต่ละท่านก็ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ๆมากันทางไกลท่านเสียสละเวลามาแสดงธรรมให้พวกเราฟังแล้วตอนนี้ญาติโยมก็ฟังกันไม่ได้ทั่วก็เลยคิดว่าถ้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะทำเป็นปกติเพราะว่าสถานีนี้รายการอันนี้ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ก็ดีหลวงพ่อสนองท่านตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังและผู้ชมท่านก็จัดรายการมาโดยตลอดก็เลยคิดว่าเมื่อท่านละสังขารไปแล้วสิ่งที่เราตอบแทนท่านได้ก็คือเอาความนับถือของท่านให้ดำรงอยู่ฉะนั้นถ้าเราไม่ทำตามดำริของท่านก็ถือว่าเรานั้นไม่แทนคุณท่านฉะนั้นการแทนคุณของครูบาอาจารย์เราก็ไม่ต้องไปขวนขวายหาทรัพย์สินเงินทองอะไรมามากมายเราก็แทนคุณท่านโดยที่ท่านนั้นเคยสั่งสอนเราเคยนำเราประพฤติให้เรานั้นปฏิบัติคือให้เรานั้นเป็นคนดีถ้าเราทำดีคิดดีพูดดีทำตามคำที่ท่านสั่งสอนพวกเราตลอดเรื่อยมาก็ถือว่าเรานั้นได้ทดแทนคุณท่านแล้วท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าท่านไม่เสียเวลาเปล่าที่ได้สละเวลาทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทำไว้พวกเราลูกหลานฉะนั้นสิ่งที่ท่านเอาไว้ทำเอาไว้ก็ถือว่าเป็นมรดกธรรมที่พวกเรานั้นต้องรักษาเอาไว้สิ่งที่ท่านให้มันเป็นของมีค่าแต่จะเทียบด้วยราคานั้นคงหาไม่ได้เพราะธรรมะนั้นเป็นของมีค่าแต่หาราคาไม่ได้คือไม่รู้จะเปรียบเทียบอย่างไรว่าราคาเท่านั้นราคาเท่านี้แต่คุณค่ามันอยู่ที่จิตใจของเราราคานั้นก็เป็นแต่เรื่องของสมมุติที่ตั้งขึ้นมาว่าเท่านั้นเท่านี้แต่จิตใจนั่นแหละเป็นของสำคัญที่สุดมีค่าที่สุดฉะนั้นหลวงพ่อท่านพร่ำสอนเราให้เรานั้นปฏิบัติเรื่องกายวาจาใจดังมีคำของท่านพุทธทาส
หรือหลวงพ่อพุทธทาสนั้นว่าพระโง่สอนธรรมะกระดาษพระฉลาดสอนธรรมะที่ใจอันนี้ท่านพูดเปรยไว้ว่าการศึกษาธรรมะไม่ใช่จำเป็นต้องศึกษาในตำรับตำราเสมอไปเพราะว่าการอ่านก็คือว่าเป็นสัญญาจำได้หมายรู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมือปฏิบัติธรรมะไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์หรือใบลานธรรมะมันอยู่ที่ใจของพวกเราถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็เห็นธรรมะอยู่ที่ใจของเรายกตัวอย่างหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมท่านรู้ธรรมะทำไมท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเคารพกราบไหว้ท่านมากมายกายกองทำไมหลวงพ่อสนองจึงไปเป็นลูกศิษย์ท่านเพราะว่าท่านไม่ได้ศึกษาธรรมะที่กระดาษท่านไม่ได้ศึกษาธรรมะที่พระไตรปิฎกท่านไม่ได้หาตำรับตำราแต่ท่านควรหาตำรับตำราที่มาอยู่ในใจของท่านเพราะนั้นถ้าเราอ่านบางครั้งก็จำบางครั้งก็ไม่จำแต่ถ้าเราอ่านที่ใจของเราหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเนี่ยแหละแล้วเราก็นึกเข้าไปในใจเราก็เห็นใจของเราอันนี้แหละคือตำราเล่มใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ท่านก็ไม่ได้ไปศึกษาตำรับตำราท่านก็ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของท่านนั่นแหละเรื่องความเป็นจริงดังนั้นถ้าใครประพฤติปฏิบัติจริงก็จะเห็นจริงแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ถึงเวลาเรายังไม่ถึงวัยอันสมควรการประพฤติการปฏิบัติเป็นเวลาของคนที่หมดภารกิจหรือว่าคนที่หาสถานที่ไม่ได้อันนั้นเป็นสิ่งภายนอกฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศถ้าคนเรามีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในคุณความดีเชื่อในคำสอนเพราะสิ่งที่เราจะเชื่อได้นั้นเราก็ต้องลงมือปฏิบัติถ้าถามว่าปฏิบัติที่ไหนที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี่แหละดูใจของเราว่ามันจำอะไรดูใจของเราว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรสิ่งที่เราเห็นก็คืออายตนะเรียกว่าตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสใจได้ปรุงแต่งอันนี้เรามันเป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายในเขาเรียกว่าสัมผัสโดยหูโดยตาโดยจมูกโดยลิ้นโดยกายโดยใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติสิ่งที่มากระทบเราก็เก็บแล้วเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ในใจจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่ใจนี่แหละเป็นผู้รู้แล้วก็ใจแหละเป็นผู้ละฉะนั้นถ้าจะรู้ก็รู้ที่ใจของเราจะละก็ละที่ใจของเรามันไม่ไปละที่อื่นทุกมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่กายมันเกิดที่ใจของเราฉะนั้นคนเรามีอยู่สองอย่างกายกับใจเท่านั้นแหละที่มันจะสร้างให้เราสุขสร้างให้เราทุกข์ได้ก็กายกับใจของเราฉะนั้นกายของเราเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างเราเกิดมาก็อาศัยกายของเราจุติมาก็อาศัยเลือดเนื้อของพ่อของแม่แล้วเราก็มาเจริญวัยด้วยปัจจัยที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตลอดอาจารย์คนแรกของเราก็คือพ่อแม่ต่อไปก็อาจารย์หรือครูที่โรงเรียนแต่สำหรับเรานักปฏิบัติอาจารย์ของเราก็คือครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ที่ท่านสอนให้เรารู้จักละรู้จักเลิกรู้จักวางท่านไม่สอนให้เรานั้นยึดติดในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระฉะนั้นเหมือนการปฏิบัติเหมือนกันนะคนเราก็ต้องยึดไว้ก่อนเพราะเรายังไม่มั่นเดินยังไม่เก่งเรายังไม่สามารถประคับประคองกายใจของเราได้เราก็ต้องยึดแต่ไม่ได้ยึดแล้วว่ามั่น
ถือให้มั่นเมื่อมั่นแล้วเราก็สามารถปล่อยวางได้เมื่อเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละใหม่ๆเราก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อได้สร้างบุญและกุศลฉะนั้นเมื่อใจเราสงบแล้วเนี่ยภาวนาหรือว่าสิ่งภายนอกมันไม่จำเป็นต้องใช้เพราะใจของเรานั้นมันมีที่ตั้งมันมีที่ยึดอยู่แล้วใจของเรามั่นคงแล้วแต่ตราบใดที่ใจของเรายังไม่มั่นคงเราก็ต้องหาหลักอะไรที่เรายึดก็คือการที่เราต้องภาวนานั่นแหละเหมือนครูบาอาจารย์สอนให้เราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละยึดเอาคำบริกรรมไปก่อนเมื่อใจเราไม่ออกหรือไม่ไปรับรู้ในสิ่งภายนอกรู้แต่องค์บริกรรมภาวนาจิตเรามั่นก็เลยเป็นสมาธิสมาธิก็คือใจมั่นอยู่กับองค์ภาวนาไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกเมื่อภาวนาพุทโธเราก็รู้แต่พุทโธเมื่อเราจับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานั่นแหละก็ เลยทำให้เรานั้นมีสติตัวรู้ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่กายกับใจของเราแหละธรรมะก็ไม่เกินกายเกินใจของเราไม่ต้องไปขนขวายหามันอยู่ที่สกลกายของเราแต่เพียงว่าเราต้องดำเนินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พ่อสอนเราท่านสอนให้เรานั้นรู้จักภาวนาภาวนาก็คืออะไรก็คือทำให้ฉลาดนั่นแหละภาวนาก็คือทำให้เจริญฉะนั้นถ้าเรามีภาวนาเนี่ยเราก็เจริญแล้วก็เราฉลาดคนเราไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่ใช่ว่าฉลาดมาก่อนก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดนี่แหละฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เสี่ยมสอนคอยชี้คอยแนะคอยว่าคอยกล่าวพวกเราให้เรานั้นตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติเหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านมาอบรมสมาธิทำไมท่านต้องพูดต้องย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำซากซากว่าให้เรานั้นอย่าเพ้อสติให้มีสติอย่าส่งจิตออกไปสู่ภายนอกให้รู้แก่เรื่องภายในกายยาวานาคืบกายอาการ32กายภายนอกกายภายในของเราเนี่ยแหละท่านก็พูดบ่นท่านก็ท่องบ่นให้พวกเราได้ฟังเพราะว่าเรายังสติยังอ่อนสมาธิยังสั้นความอดทนของเรานั้นยังไม่มากฉะนั้นเราต้องมีความอดทนอดกั้นถ้าคนเราไม่มีความอดทนอดกั้นจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จนั่งนิดภาวนาหน่อยก็ปวดก็เมื่อยก็ขี้ค้านนั่งนานก็บ่นว่าทำไมนานฉะนั้นการทำอะไรนานๆเนี่ยมันเกิดทุกข์ก็เราพิจารณาตัวนี้แหละที่ท่านให้นั่งนานก็เพื่อเรานั้นพิจารณาทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นที่กายของเราเพราะคนเราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยหัดเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรใจเราไม่เข้มแข็งพอใจเราไม่สามารถทนหรือว่าร่างกายของเรานั้นไม่สามารถทนต่อทุกขเวทนานั้นได้ฉะนั้นการฝึกสมาธิการเจริญภาวนาจิตภาวนาไม่จำเป็นต้องนั่งเสมอไปอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนแม้กระทั่งนอนแม้กระทั่งทำภารกิจการงานแม้กระทั่งลืมตากายเคลื่อนไหวเราก็ทำสมาธิภาวนาได้แต่ที่ให้นั่งเพื่ออะไรเพื่อจะดูเวทนาทุกขเวทนาของตัวเองนะว่าดูทุกขเวทนาไปเพื่ออะไรก็คนเราจะตายก็เพราะมันทุกข์ใช่ไหมทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากทุกข์ที่ทุกคนนั้นไม่ปรารถนาแต่ทุกคนต้องมีทุกข์มีใครเถียงบ้างว่าฉันเกิดมาไม่เคยทุกข์เลยไม่มีใครเคยเถียงมีแต่บ่นว่าทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้
แต่เวลาสุขไม่เคยมีใครบ่นเลยว่าโอ้ฉันสุขอย่างนั้นฉันสุข

ย่างนี้แต่สำหรับนักปฏิบัติเขาจะรู้เขาจะบ่นอยู่ในใจว่าโอ้การทำสมาธิทำใจให้สงบนี้มันเป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เขาก็ไม่ได้ไปบอกใครเพราะสิ่งเหล่านี้เขารู้ด้วยตัวของเขาเองจากการที่เขาได้ทนทุกข์ทรมานนั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดหลังปวดไหล่ปวดคอมันปวดไปหมดแต่ก็อาศัยความอดทนอดกลั้นนี่แหละไม่มีใครหรอกที่จะไม่ปวดไม่เมื่อยเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติถ้าเราทำอะไรนานๆเนี่ยมันก็เกิดทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์อะไรมันนานๆก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของร่างกายแต่สำหรับเรานักปฏิบัติแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดมันเพราะเรารู้ทุกเกิดที่กายก็เรื่องของกายใจของเรามันทุกข์ไหมถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยหัดก็บอกว่ามันทุกข์ทั้งกายทั้งใจถ้าถามว่ากายกับใจมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมมันก็ใช่แล้วถามว่ามันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมสำหรับผู้ที่ไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติจะบอกว่าใช่แต่ที่จริงมันไม่ใช่เพราะเราพิจารณาดิมันปวดปวดตรงไหนมันปวดตรงเข่าปวดตรงขาแล้วดูที่ใจใจมันปวดตรงไหนล่ะใจเขาไม่ได้ปวดเลยแต่ที่มันปวดแต่ที่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะใจไปยึดว่านี่คือทุกข์ของฉันอันนี้เป็นของฉันถ้าเป็นของฉันแล้วมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราคิดว่ากายของเรามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของฉันกายมันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีสุขมีทุกข์มีเวทนาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะรู้ตามความเป็นจริงถ้าเราจะรู้ได้ก็เนี่ยอย่างที่จะมาว่านี่แหละ คือต้องนั่งนั่งทนทุกข์นั่งดูทุกข์แล้วมันก็จะคลายทุกข์เราสังเกตไหมถ้าเรายิ่งเพ่งมันยิ่งไปกำหนดรู้มันตรงที่มันปวดมันยิ่งปวดใหญ่แล้วถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะเราไปรู้มันไงแต่บางคนเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรเพราะจิตไปยึดเอาสิ่งภายนอกไปยึดเอาสิ่งรอบข้างไม่ได้มาพิจารณากายเหมือนกับคนเล่นนั่งเล่นไพ่ใช่ไหมเขาไม่เคยบ่นเลยว่าปวดแข้งปวดขาเขาไม่เคยบ่นเลยนะเพราะอะไรเพราะใจเขาไม่ได้ไปผูกกับกายใจเขาผูกอยู่กับสิ่งของที่เขาเล่นที่เขาหวังใจเขาไปหวังว่าเขาจะต้องได้เท่านั้นได้เท่านี้ลองให้เขามานั่งสมาธิดิให้เขาภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเดี๋ยวก็โวยแล้วว่าทำไมมันปวดทำไมมันทรมาน อันนี้มันเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่บอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ยากมันไม่ได้สูงอะไรเลยมันอยู่กับเรานี่แหละแต่เรายังค้นคว้าหรือเรายังไม่ใส่ใจนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติในท่านปฏิบัติแบบอุกิจนั่งเป็นวันนั่งเป็นคืนเดินเป็นวันเดินเป็นคืนเลยนะใหม่ๆท่านก็ทุกข์ท่านก็ทรมานท่านก็เจ็บท่านก็ปวดท่านก็เมื่อยแล้วเหมือนกันเพราะมันมีสังขารมันมีร่างกายแขนขาเหมือนกันมันก็ทุกข์เหมือนกันแหละแต่ที่ท่านทนได้เพราะอะไรเพราะท่านปล่อยวางเรื่องของกายจิตท่านมั่นอยู่กับองค์บริหารบริกรรมภาวนาจิตท่านมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็เลยลืมทุกขเวทนานั้นไปถ้าไม่เชื่อลองไปทำดูอ่า

ลองเวลานั่งสมาธิ5นาที10นาทีถ้ามันปวดมันเมื่อย อย่าเพิ่งไปขยับมันอย่าเพิ่งไปขยับมันดูมันดูมันว่ามันปวดมันเมื่อยขนาดไหนแล้วก็ลองวางใจที่ว่าอันนี้มันเป็นแค่ร่างกายใจเรามันไม่เกิดทุกข์ใจเรามันมีแต่ความสุขใจเรามันมีแต่ความเบิกบานอยู่กับการบริกรรมภาวนาสิ่งเหล่านี้แหละเราต้องฝึกต้องหัดแล้วถามว่าฝึกหัดไปทำอะไรตอนนี้เรายังไม่เห็นประโยชน์หรอกตราบใดที่เราจะตายนั่นแหละเราจะรู้ประโยชน์เลยว่าถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดไม่เคยอดทนอดกั้นไม่เคย

เราจะรู้ประโยชน์เลยว่าถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดไม่เคยอดทนอดกั้นไม่เคยแยกจิตออกจากกายไม่เคยแยกเวทนาออกจากจิตเนี่ยเป็นไปได้ยากเราก็จะเล่าร้อนเราก็จะกระวนกระวายกระสายกระสับนะแล้วเราเห็นไหมคนที่อยู่โรงพยาบาลคนที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเขาก็จะร้องโวยวายนะหาหยุกหายายาขั้นต่ำๆสู้ไม่ไหวแล้วก็ต้องฉีดโมฟีนเพื่อดับทุกขเวทนาให้ใจมันสบายชั่วครั้งแล้วถามว่ามันจะเกิดอีกไหมเมื่อฤทธิ์ยาหมดมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นอีกสู้เราหัดฝึกหัดไว้ไม่ดีหรือทนปวดทนเมื่อยจากการที่เรานั่งไม่ทนทนไปทนไปมันก็นั่งทนจากการที่เราทนฟังไม่ได้ครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนทนฟังไม่ได้พอพระพูดก็หาว่าพระเทศพระด่าทนฟังไม่ได้นี่เราก็ทนฟังไปพิจารณาไปว่าที่ท่านพูดนั้นเป็นความจริงไหมท่านพูดเพราะอะไรเพราะอยากให้เรานั้นเป็นคนดีท่านไม่อยากให้เรานั้นเกิดมาแล้วเสียเปล่าเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแล้วพวกเราได้มาพบพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแสวงหาแนวทางให้พวกเรานั้นเดินแล้วถ้าเรายังไม่เดินก็ถือว่าเรานั้นปล่อยโอกาสไปแล้วเมื่อเราตายไปแล้วสิ่งที่เราเอาไปมันก็จะเป็นของที่ไม่มีคุณค่านะแล้วยิ่งถ้าเราไม่มีศีลด้วยเราอยู่กับทางโลกทุกวันนี้คนเรานั้นไม่ฝ่ายในศีลในธรรมทุกวันนี้คนเราก็ฝ่ายฟ้าหาแต่วัตถุสิ่งของมาบำรุงบำเรอมาปนเปื้อตัวเองอะไรที่จะเป็นความสุขบำรุงบำเรอเข้าไปไม่เคยคิดจะเป็นผู้ให้แล้วก็ไม่เคยคิดจะเป็นผู้ละแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้ยิ่งเอายิ่งมีมันไม่ทำให้เราเจริญมันเจริญในด้านวัตถุสิ่งของแต่ใจของเรามันไม่เจริญไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วถามว่าเราจะเอาอะไรไปได้เกิดมาก็มาแต่ตัวไปก็ไปแต่ตัวแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วมาแต่ตัวแต่สิ่งที่เราเอาไปได้ก็บุญและกุศลนี่แหละที่พวกเรานั้นฝ่ายฟ้าหากันแล้วก็ถามว่าหาบุญบุญบุญมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละแต่บุญแล้วทำบุญแล้วมันต้องให้เกิดความฉลาดฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ให้เกิดสติเกิดปัญญาไม่ใช่ฟังแล้วก็เพลินเพลินฟังแล้วก็ไม่เอาไปพิจารณาว่าสิ่งที่พูดนั้นมันเป็นอะไรเป็นความจริงไหมพระมาพูดมาสอนนี่หลอกไหมถ้ามันมีความสงสัยก็แสดงว่าเรานั้นยังลงมือปฏิบัติไม่เข้าถึงที่แต่ตามใดที่นักปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่สงสัยในสวรรค์นรกและบุญและบาปไม่สงสัยถ้าเรายังสงสัยก็ถือว่าเรายังมีนิวรณ์ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีนิวรณ์ทั้ง5มาเป็นเครื่องสกัดกั้นให้เรานั้นไม่ทำคุณงามความดีขี้เกียจขี้ค้านสงสัยลังเลนะง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญใจสำหรับนักปฏิบัติแล้วต้องรู้จักอารมณ์พวกนี้เพราะมันเรื่องเป็นพื้นฐานธรรมดาเราปฏิบัติเพื่อให้ข้ามนิวรณ์ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักนิวรณ์เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรู้ถึงความเป็นจริงได้ฉะนั้นเราอาศัยกายเพื่อละกายอาศัยเวทนาก็เพื่อละเวทนานั่นแหละอาศัยทุกข์ก็เพื่อละทุกข์อาศัยสุขก็เพื่อละสุขแล้วถามว่าละไปทำอะไรถ้าเราไม่ละเราก็ยังเป็นคนที่ยังยึดอยู่ระดับใดที่ยึดอยู่แล้วมันไปไหนไม่ได้เหมือนคนที่ยึดในลูกในหลานในบ้านในเรือนก็เมื่อจิตไปยึดอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเกิดยึดในทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องไร่นายึดไปแล้วก็ตายเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเพราะจิตมันผูกอยู่กับสิ่งเหล่านั้นถ้าไปยึดในลูกในหลานในสามีภรรยา

ายไปแล้วก็มาเกิดมาเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานกันอีกนะบางครั้งไปเกิดในท้องลูกตัวเองก็มีเรื่องเล่านะเราก็เคยได้ยินกันอยู่ประจำว่าเรื่องนี้เป็นของสำคัญที่สุดฉะนั้นใจเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดฉะนั้นต้องทำใจของให้เรานั้นบริสุทธิ์นะอย่าให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองถ้าใจเราเศร้าหมองแล้วเนี่ยมันไปสู่ทุกขติสุขติต้องใจไม่เศร้าหมองฉะนั้นคนที่จะตายดีตายไม่ดีมันตอนที่ดับจิตถ้าเราฝึกหัดไปดีแล้วเนี่ยเมื่อใจเราไม่กระวนกระวายใจเราสามารถละใจเราสามารถแยกทุกขเวทนานั้นออกจากกายได้ออกจากจิตของเราได้เนี่ยใจเราสบายเราก็ไปสู่สุคติแต่ถ้าใจเรายังเล่าร้อนกระวนกระวายไปยึดเอาในกายไปยึดเอาทุกขเวทนานั้นมันก็ไปสู่ทุกขติไม่มีใครชอบไม่มีใครหวังหรอกทุกขติเพราะว่ามันเป็นที่ไม่สบายฉะนั้นคนเราก็หวังแต่สุขติคือที่มีแต่ความสุขที่มีแต่ความทุกข์มีใครอยากไปมั่งไม่มีใครทุกคนรู้ทุกคนคิดว่าตายแล้วก็จะไปสวรรค์ไม่มีใครคิดว่าจะลงไปนรกหรอกนะสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็คิดอย่างนี้แหละเขาไม่อยากไปนรกเขาอยากไปสวรรค์แต่ถามว่าตอนมีชีวิตทำอะไรไว้เป็นแนวทางมีทุนทรัพย์อะไรไว้เป็นแนวทางถ้าเราอยากไปสวรรค์เราก็เนี่ยรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำให้เป็นประจำไม่ใช่เรามีโอกาสก็เข้ามาวัดพอเราออกจากวัดแล้วเราก็ปล่อยโอกาสโอกาสที่จะทำให้มันต่อเนื่องโอกาสที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเราก็ไม่ได้ทำก็คิดว่าเมื่อเราออกไปแล้วมันไม่ใช่ต้องทำแต่ถามว่ามันต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่ามนุษย์เกิดมาท่านให้มาสร้างความดีให้มาสร้างความดีไม่ใช่ให้มาสร้างสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วเนี่ยขวนขวายเมื่อเรามีโอกาสมาบวชเรามีโอกาสฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเอาแนวทางไปใช้กับชีวิตประจำวันทำภารกิจการงานถึงแม้ว่าเราไม่มีเวลาจะนั่งหลับตาไม่มีเวลาจะเข้าสมาธิถ้าถามว่าเราทำสมาธิได้ไหมก็ตอนที่เราทำงานนี่แหละตอนเรานั่งรถลงเรือไปไหนก็แล้วแต่นั่งรถเมล์รถมันติดถ้าใจเราหงุดหงิดมันก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เวลาเราเร่งรีบเราก็รีบแต่เวลาเขาก็ไปของเขาแต่ตัวเรายังไปไหนไม่ได้เพราะมันไปได้แต่ใจกายมันไปไม่ได้กายมันอยู่ตรงนี้แต่ใจมันไปแล้วเราก็เอาเวลานั่นแหละโยมที่รถมันติดนั่นแหละไม่ต้องหลับตาก็ได้ทำใจให้มันว่างๆภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทำใจเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปว้าวุ่นไม่ต้องไปวุ่นวายกับการจราจรติดขัดพิจารณาเราก็วุ่นวายเล่าร้อนรถก็ติดอากาศก็ร้อนใจของเราก็ร้อนเข้าไปอีกฉะนั้นธรรมะเนี่ยทำให้เราเย็นธรรมะเนี่ยทำให้เราเป็นสุขธรรมะเนี่ยทำให้เรานั้นเป็นผู้เจริญธรรมะนั่นแหละทำให้เรานั้นมีทรัพย์ถามว่าทรัพย์ที่นี่ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองมันเป็นอริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ห่างไกลจากความโลภความโกรธความหลงทางไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทรัพย์อันนี้แหละเป็นทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์สินเงินทองก็ให้เราใช้ให้เราอยู่ตามความสะดวกตามความสบายฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติกันถามว่าปฏิบัติที่วัดอย่างเดียว
มันก็ไม่ใช่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนยังคิดยังนึกยังไปไหนนั่นแหละเราสามารถลงมือปฏิบัติได้แต่สำหรับนักบวชพระเนรอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดก็ถือว่าเขาสละออกจากเย้าเรือนแล้วเขาก็มีโอกาสมากกว่าพวกเราแต่ถามว่าเราไม่มีโอกาสอย่างพวกนักบวชแล้วเราก็เลยไม่ฟ้าโอกาสไม่ช่วยโอกาสก็เลยปล่อยเลยตามเลยว่าฉันไม่ใช่นักบวชฉันปฏิบัติไม่ได้ฉันจะตัดปฏิบัติได้ก็ต้องมาถือศีลเข้าวัดนุ่งขาวเมื่อฉันใส่ผ้าสีใส่สีนู้นสีนี้แล้วฉันปฏิบัติไม่ได้ฉันภาวนาไม่ได้อันนั้นคิดผิดอันนี้เรียกว่าปล่อยให้เวลาฆ่าเราทุกวันทุกวันเพราะนั้นการเวลาน่ะมันคืนกินชีวิตของเราไปทุกวินาทีประการก็คือการเวลาแล้วใช่ว่าเราจะมีชีวิตอายุอยู่แค่นี้มันก็ไม่ใช่ชีวิตของเราน่ะมันก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยแต่โอกาสที่เราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ใส่ใจเพราะเรายังคิดว่าการปฏิบัติก็เฉพาะนักบวชเท่านั้นเองเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมนั้นปฏิบัติไม่ได้มันผิดประเพณีไม่มีใครเขาทำกันถ้าคิดอย่างนั้นคิดผิดฉะนั้นเมื่อเรารู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการภาวนามันภาวนาได้ตลอดไปยิ่งเรามีปัญหายิ่งเรามีอุปสรรคนี่แหละเราต้องภาวนาถ้าเราไม่ภาวนามันยิ่งทำให้เราเล่าร้อนไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าเราเล่าร้อนจิตใจว่าวุ่นจิตใจของเราแล้วภาวนาไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละแล้วมันก็หมดไปเองความทุกข์ความยากความลำบากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หมดไปสิ้นไปแต่พวกเรานั้นมันก็ชอบยึดรู้ว่าคิดแล้วสิ่งไหนคิดแล้วไม่ดีก็อยากจะคิดแต่สิ่งไหนคิดแล้วดีไม่ค่อยอยากคิดเพราะมันก็เป็นธรรมดาของปุถุชนคนธรรมดาที่ยังไม่ได้ประพฤติได้ปฏิบัติฉะนั้นทุกคนรู้ดีรู้ชั่วไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ว่าจะหักห้ามจิตใจของตัวเองได้หรือเปล่าจะเป็นธาตุของอารมณ์ของตัวเองหรือเปล่าเราจะเป็นทาสของกิเลสหรือเปล่าเราจะตามใจกิเลสหรือเปล่าเราจะเดินนำหน้ากิเลสหรือว่าให้กิเลสนำหน้าเราให้กิเลสมันเป็นนายเราใช้เราทุกวี่ทุกวันนี่แหละเมื่อเรามีกิเลสแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองถ้าเราทำอะไรไม่ใฝ่ในกิเลสใจก็ไม่เศร้าหมองฉะนั้นคนเราทำอะไรก็อยากจะได้มากมากอยากจะได้ดีๆแต่ถามว่าเราลงมือลงทุนขนาดไหนมานั่งสมาธิแล้วก็อยากได้สมาธิอยากให้ใจสงบแล้วถามว่าเราภาวนาหรือเปล่าเราอดทนหรือเปล่าเรามีขันติอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะอุตสาหะบากบั่นขนาดไหนเรามีฉันทะความพอใจในสิ่งนั้นหรือเปล่าเราฝากใฝ่ในบุญกุศลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามตัวเองจะให้คนอื่นมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้เพราะจริตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นคนเราเนี่ยมันมีจริตต่างกันบางคนก็มีโลภจริตคือชอบโลภมากบางคนก็มีโทสะจริตคือโกรธง่ายไม่เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักใจของเราว่าเรานั้นมันมีอะไรอยู่ในใจถ้าเราเป็นคนโลภเราก็ต้องพยายามสละของไหนที่เราชอบอย่าไปเอามันของไหนที่เรารักก็อย่าไปรักมันให้เขาไปถ้าคนใดทำให้เราโกรธเราก็พยายามใจเย็น
นะถ้าเขาว่าเราอะไรมันเจ็บตรงไหนคำพูดทำให้เราเจ็บเหรอไอ้ที่เจ็บเพราะอะไรเพราะยึดมันไงแต่ถามว่าเอาไม้มาตีหัวเราอันนั้นเจ็บแน่นอนแต่คำพูดของคนไม่ทำให้เราเจ็บตามความเป็นจริงตามธรรมะแต่เราคิดว่านี่คือเขาว่าเรานี่คือเขาด่าเรานี่คือเขานินทาเราคือว่าถ้ามีเราแล้วมันก็เป็นเรื่องวุ่นวายแต่ถ้าเขาจะว่าเราเขาจะนินทาเราก็เรื่องของเขาอย่างมึงอย่างมันว่าได้ว่าไปว่าก็ดีแต่อย่ามาทำร้ายตบตีดีกว่านะมะทีนี้คนเราไม่รู้ถึงความเป็นจริงพอเห็นอะไรหน่อยไม่ถูกใจก็เป็นฟืนเป็นไฟพอได้ยินอะไรหน่อยก็เป็นฟืนเป็นไฟท่านั้นใจเราเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วอย่าเอาไฟอย่าเอาเชื้อเข้าไปอีกนะพยายามหาธรรมะทำให้มันเย็นลงใช่ไหมถ้าถามว่าเรามาบวชกันทำอะไรมันมีหลายสาเหตุนะบางคนก็อยากฝึกอยากหัดอยากมาประพฤติปฏิบัติบางคนก็คิดว่าโชคไม่ดีไปดูหมอไปดูหมอดูไปหาพระก็บอกให้มาสะเดาะเคราะห์บวชถือศีลบางคนก็บวชเพื่อแสวงหาความสงบของใจเพราะสถานที่มันเป็นสถานที่สงบแล้วก็ไม่ไกลเกินไปไม่ต้องขวนขวายมากมายเพราะที่วัดนี้ก็กินฟรีอยู่ฟรีนะแล้วก็เผาฟรีทุกอย่างฟรีหมดไม่มีอะไรต้องเสียตังค์นะฉะนั้นเมื่อเรามีสิ่งดีๆเอื้ออำนวยให้เราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ต้องขวนขวายอย่างที่ว่าชีวิตของเรามันไม่ถึง100ปีหรอกและกว่าจะถึง100ปีไอ้ช่วงที่มันจะถึง100ปีหรือว่าช่วงที่เราจะหมดอายุเนี่ยเราสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากน้อยขนาดไหนทานยังไม่เคยให้ก็ต้องพยายามตัดความตนีทีเหนียวออกไปให้บางครั้งบางคราวก็ยังไม่ต้องมาให้วัดให้วาให้พระสงฆ์องค์เจ้าหรอกให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องของเราก่อนใกล้ๆนั่นแหละถ้าเราให้พ่อแม่ของเราได้แล้วให้พี่น้องได้แล้วนั่นแหละอันนี้มันเป็นฐานเบื้องต้นถือว่าอนุเคราะห์ถือว่าตอบแทนบุญคุณแต่ทานที่จะติดตัวเราไปได้ก็คือสิ่งที่เราบริจาคสร้างนู่นสร้างโบสถ์สร้างศาลากฐินพระป่าอันนี้แหละเป็นทานที่เราเอาไปได้ศีลเรามีไหมศีล5ข้อละเรามีไหมไม่มีก็พยายามพยายามให้มีเมื่อมีแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิริเป็นมงคลเป็นเครื่องคุ้มครองเราไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังไม่ต้องไปหาสายสินอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสินห้าของเรานี่แหละมันจะเป็นเครื่องคุ้มกันป้องกันภัยเราไปได้ตลอดเมื่อเรามีสินห้าแล้วเนี่ยเทวดาก็มารักษาเราเพราะเรามีสินถ้าถามว่าภาวนาเป็นกันหรือยังถ้าไม่เป็นก็หัดก็ฝึกถ้าเป็นแล้วเป็นชำนิชำนาญหรือยังปรารภความเพียรทุกวันหรือเปล่าก่อนนอนภาวนาหรือเปล่าตื่นนอนภาวนาหรือเปล่าหรือว่าไปไหนมาไหนทำสมาธิภาวนาหรือเปล่านั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้พูดคุยภาวนาหรือเปล่าฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยทุกอิริยาบถเขาจะภาวนาอยู่ในใจพุทโธพุทโธแม้กระทั่งคุยกันนะคุยกันเขาภาวนาเขาไม่ขาดสติไม่เผลอสติเมื่อเราไม่เผลอสติไม่ขาดสติแล้วเนี่ยสิ่งชั่วร้ายมันก็ไม่เข้ามาสู่ใจ สู่จิตใจของเราได้หรอกเพราะว่าถ้าเรามีสติแล้วมันจะมีตัวละก็คือ

็รู้นั่นแหละแล้วแถมด้วยปัญญาปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญานี้ก็ปัญญาที่เรานั้นทำใจของเราให้สงบนั่นแหละปัญญานี้ไม่ต้องไปค้นหาตำรับตำรามันอยู่ในใจของเราแสงสว่างอยู่ในใจของเราแต่ที่ยังไม่เกิดแสงสว่างเพราะยังไม่มีอะไรมาจุดประกายแต่เรานี่แหละกำลังจุดประกายปัญญาของเราให้เกิดขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนี่แหละนะถ้าเรามีพุทโธแล้วอะอารมณ์อื่นมันไม่มาหรอกเพราะว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นคนเราที่วุ่นวายเพราะอะไรไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นแล้วก็ไม่เป็นผู้เบิกบานมันก็เบิกบานตามเวลาตามโอกาสมันไม่เบิกบานตลอดไปทุกลมหายใจเข้าหายใจออกแต่สำหรับนักปฏิบัติแล้วใจเขามีพุทโธพุทโธพุทโธใจเขาเบิกบานใจเขารู้ใจเขาตื่นเมื่อรู้ตื่นเบิกบานแล้วอะไรจะเข้ามาเข้าไม่ได้นะเพราะมันมีกำแพงมีเครื่องป้องกันใจของเรานี่มันเป็นอะไรที่มันอ่อนไหวอะไรกระทบหน่อยอะไรที่เรานั้นเข้ามากระทบไม่มีอะไรที่จะป้องกันได้เลยนะแต่ถ้าเรามีพุทโธถ้าเรามีภาวนาถ้าเรามีสตินั่นแหละมันก็คือเหมือนเครื่องป้องกันนั่นแหละนะเหมือนกำแพงเหมือนกับอารมณ์คนนู้นคนนี้มาส่งอารมณ์มาทำให้เราวุ่นวายนะถ้าเรามีกำแพงนะปิดตาปิดหูปิดใจนะอารมณ์อะไรมากระทบมันก็กระท้อนกลับแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเลยนะเหมือนกำแพงเมืองใช่ไหมเป็นกำแพงที่สูงเป็นกำแพงที่หนาอาวุธอะไรมาทิ่มแทงก็ไม่เข้าถึงใจกลางใจเราก็เหมือนกันนะต้องทำให้มันมีกำแพงมีเครื่องป้องกันนะฉะนั้นต้องมีสติแล้วก็สัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรจะเข้ามารอบทิศรอบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีตัวรู้หมดเลยพูดง่ายๆข้าศึกเข้าโจมตีไม่ได้แต่ทุกวันนี้คนเราไม่มีสติก็เลยพ่ายแพ้นะถูกข้าศึกเข็นฆ่าเพราะเรานั้นไม่ฝึกเพราะเรานั้นไม่หัดแล้วถามว่าสมัยนี้การประพฤติการปฏิบัติก็ถือว่าแพร่หลายไปมากไม่เหมือนสมัยก่อนๆจะไม่มีการถือศีลฟังธรรมไม่มีการเผยแผ่เรื่องการประพฤติเรื่องการปฏิบัติมากมายไม่มีสื่อก็รู้เฉพาะปากต่อปากแต่สมัยนี้ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ได้ลงมือทำเรายังไม่มีเวลาที่จะทำเราก็ไปอ่านตำรับตำราเพื่อระดับสติปัญญาไว้เป็นเบื้องต้นเมื่ออ่านแล้วมันยังสงสัยหรืออ่านแล้วก็เอาไปลงมือปฏิบัติบางธรรมะบางเล่มก็จะมีคำนำแล้วก็มีการสอนสมาธิญาติโยมบางคนก็ไปได้หนังสือธรรมะมาก็ยังไม่เคยประพฤติไม่เคยได้ปฏิบัติไม่รู้แนวทางพอได้อ่านแล้วก็ลองดูก็จะบอกว่าวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงมือซ้ายล่างตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาหลับสบายสบายแล้วก็หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธตีแรกอ่านก็อ่านเล่นๆเพลินๆพออ่านไปอ่านไปได้ลองทำดูสิลองทำมันก็เกิดประโยชน์จากใจที่ว่าวุ่นวายจากใจที่มันไม่สงบใจที่มันเล่าร้อนบ่ภาวนาไปแล้วมันก็ละ

0: ความคิดของเราออกไปเพราะใจนั้นมันไม่สนใจกับเรื่องภายนอกสนใจแต่เรื่องการบริกรรมภาวนาแต่นี้เรามีอารมณ์เดียวอยู่กับการบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละใจมันก็ว่างจิตมันก็รวมเกิดความสว่างมีปีติมีสุขฉะนั้นคนเราเนี่ยทำอะไรได้เพลิดเพลินก็อาศัยปีติฉะนั้นถามว่าปีติจะเกิดได้ก็เพราะเราต้องทำสมาธิฉะนั้นเหมือนกับคนที่ทำการงานถ้ามีสมาธิอยู่กับการงานใจเขาไม่คิดไปเรื่องข้างนอกจิตใจมั่นอยู่กับการงานเขาก็เพลินอยู่กับการงานก็คือมีปีติอยู่กับการทำงานนี่แหละคือสิ่งที่เรานั้นต้องเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วฟังกันเพลินๆฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติจริงอย่างที่ท่านว่าไหมนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยแล้วเราจะทำยังไงลองแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาถ้าใครอยากรู้เอาไปทำนะ10นาทีมันยังไม่ปวดก็นั่งไปเรื่อยๆ20ก็ยังทนไหว30ก็ชักหน่วงหน่วง45นาทีชักบิดชักเบี้ยวแล้วอย่าไปลุกอย่าไปขยับดูมันทนมันฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยสัจจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต้องตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานข้าพเจ้าจะลงมือปฏิบัตินั่งสมาธิ1ชั่วโมงหรือว่าใหม่ๆก็ขอสักครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะไม่ลุกไม่เลิกถึงแม้ว่าจะปวดจะเมื่อยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะนั่งให้ครบชั่วโมงไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายไปไหนใจของเราก็จะภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนั้นถ้าใจเราเพลิดเพลินเนี่ยเวลามันสั้นนิดเดียวเวลามันเร็วเหมือนกับครูบาอาจารย์ภาวนาหัวค่ำภาวนาเรื่อยไปเพลินไปเพลินมามันไปถึงรุ่งแจ้งได้เลยท่านก็บอกว่าผมนั่งแป๊บเดียวเองเพราะอะไรเพราะใจมันเพลินแต่พวกเราถ้าใจไม่เพลินแค่10นาทีก็รับไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะมันต้องฝึกต้องหัดฝึกหัดให้มันมีความชำนิชำนาญเมื่อการเข้าออกสมาธิที่แปลว่าเป็นวสีเนี่ยเข้าออกสมาธิได้รวดเร็วตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมานั่งข่มจิตไม่ต้องมานั่งข่มอารมณ์มานั่งข่มความคิดของตัวเองคำว่าวสีคือเข้าออกสมาธิอย่างเชี่ยวชาญถึงแม้ว่าจะมีสิ่งรบกวนมาเสียงดังฟ้าจะร้องฟ้าจะผ่าแผ่นดินจะไหวผู้ที่มีวสีเขาไม่สนใจเขาเข้าสมาธิเลยเมื่อเข้าสมาธิได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าฌานโยมก็จะได้ยินนะพระเข้าฌานก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งภายนอกใจท่านมั่นเป็นสมาธิเมื่อท่านเข้าฌานแล้วใครจะเอาท่านไปไหนท่านก็ไม่ว่าอะไรอันนี้เราก็ต้องทำจิตของเราให้มันรู้จักองค์ฌานเหมือนกับเข้าฌานก็คือหมายความว่าหลบเวทนานั่นแหละที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านนั่งนานๆไม่ปวดไม่เมื่อยเพราะอะไรเพราะท่านเข้าฌานจิตท่านไม่สนใจกับเรื่องภายนอกไม่สนใจกับเรื่องทุกขเวทนาท่านดับท่านก็ดูแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของท่านเท่านั้นแหละจิตท่านเป็นหนึ่งแล้วถามว่าญาติโยมทำได้ไหมได้ไม่มีข้อห้ามแต่ที่ทำไม่ได้เพราะอะไรขี้เกียจขี้ค้านคิดว่าฉันทำไม่ได้คือดูถูกตัวเองดูถูกตัวเองเราต้องคิดด้วย ขาก็มี32อาการเขาก็มีกายเขาก็มีใจไอ้เราก็มีกายเราก็มีใจมีเลือดมีเนื้อเขาก็มีทุกข์เขาก็มีสุขเราก็มีทุกข์เราก็มีสุขทำไมจะทำไม่ได้ทำได้แต่เรากล้ากล้ากลัวกลัวคือยังไม่ลงมือลงไม้ปฏิบัติให้จริงให้จังก็ถือว่าประมาทต่อให้ก่อนสมัยก่อนแต่ยังไม่แก่ยังไม่เข้าวัดหรอกถ้าคนเข้าวัดก็ไม่ใช่คนแก่ก็ถือเป็นเรื่องผิดปกติคงจะมีเรื่องปัญหาหัวใจคงจะถูกทิ้งคงจะถูกขว้างหรือว่ามีปัญหาหัวใจเลยต้องเข้าวัดปฏิบัติแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วสมัยนี้ทุกคนมีปัญญาเพราะการเข้าวัดนั้นมาหาความสุขใส่ใจมาหาความสบายที่ใจพอรู้แล้วว่าสิ่งภายนอกให้เราสบายได้ก็จริงแต่มันไม่จีรังยั่งยืนมันยังต้องอาศัยสิ่งของยังต้องอาศัยอมิตรแต่ว่าความสุขจากการที่ทำสมาธิอันนี้เรียกว่านิรามิสุขไม่ต้องเจืออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องอาศัยสิ่งของไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งนั้นอาศัยกายกระจายของเรานั่นแหละอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานี่แหละมันทำให้เรานั้นเป็นสุขได้อันนั้นสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราไม่มีใครทำให้เราทุกข์มันเกิดที่ใจก็ต้องดับที่ใจเหตุมันอยู่ที่ไหนเหตุเกิดทุกข์เราก็ต้องพิจารณากำหนดรู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรแล้วถามว่ามันจะดับตรงไหนก็ดับที่ใจของเราใจไม่ไปยึดมันละเสียได้วางเสียได้ก็จะสบายถ้าละไม่ได้วางไม่ได้มันก็แบกทุกข์กันต่อไปฉะนั้นเราก็รู้ว่าสิ่งที่มันทำให้เราทุกข์เราก็อย่าไปแบกเราก็อย่าไปไฟฟ้าให้มันนะปกติมันก็ทุกข์กันอยู่พอแล้วไม่ต้องขวนขวายเอาทุกข์เข้ามาอีกนะทุกข์เพราะความคิดของตัวเราเองใครไม่ทำให้เราทุกข์เราทำของเราเองฉะนั้นอย่าไปโทษใครว่าคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนั้นทำให้เราวุ่นวายเล่าร้อนถ้าเราไปรับไปเอามาเราก็วุ่นวายเราก็เล่าร้อนนั่นแหละฉะนั้นเรารู้หนทางแนวทางแล้วก็วางมันลงเมื่อวางได้มันก็ว่างได้เมื่อเราทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานทุกวันเราก็ว่างไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทำงานมาดิหยุดงานมันเมื่อเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ทำงานเราก็ว่างใช่ไหมอันนี้เราก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะว่างก็ต้องวางมันเพราะเราแบกขันห้าเนี่ยขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อบุคคลแหละแบกของหนักพาไปแล้วว่าร่างกายขันเขาเรียนมันหนักไหมล่ะหนักเพราะอะไรมับมันประกอบไปด้วยทุกข์สุขน้อยนิดแต่ทุกข์สาหัสสากรรจ์ทุกกายก็พอทนแต่ถ้าทุกข์ใจทนได้ยากถ้าเราไม่รู้จักแนวทางการประพฤติการปฏิบัติฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นหาทางออกจากทุกข์หาทางพ้นทุกข์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนเรานั้นให้ออกจากทุกข์ไม่สอนให้เรานั้นฝ่ายฟ้าในทุกข์ให้เรานั้นแสวงหาแต่สิ่งที่ดีๆให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญให้เรานั้นฝ่ายในกุศลเมื่อเราฝ่ายในกุศลแล้วเราก็เป็นผู้ฉลาดจะฟังจะคิดจะนึกจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะฉลาดฉลาดที่นี้ไม่ใช่ฉลาดในการทำมาหากิน ฉลาดที่จะออกจากทุกข์เพราะว่าสรรพสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเหมือนสังขารร่างกายของเราเหมือนกันนั่นแหละไม่มีใครอยู่คำฟ้าไม่มีอะไรที่ถาวรยั่งยืนมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามกาลตามเวลาแต่ถามว่าก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปนั้นเราหาทางออกจากทุกข์หรือยังถ้ายังหาทางออกไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญภาวนาไม่ช้าไม่นานเราก็จะเห็นหนทางแสงสว่างก็จะขึ้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั่นแหละคือตัวปัญญาฉะนั้นวันนี้ที่เรานั้นได้มาร่วมกันฟังสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์แล้วก็ได้ฟังคำชี้แนะเพื่อเตือนสติเพื่อสดับปัญญาก็ถือว่าเรานั้นมีโอกาสเมื่อเรามีโอกาสแล้วฟังแล้วเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติฟังแล้วอย่าฟังเพลินเพลินเพลินมันก็แค่ทำให้เราสบายชั่วครั้งชั่วคราวแต่ตราบใดถ้าเรายังมีทุกข์ยังวางทุกข์ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันขวนขวายหาทางออกจากทุกข์ก็ขอบุญบารมีตามที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรานั้นขวนขวายใฝ่ในบุญในกุศลก็ขอให้บุญบารมีอันนั้นทรงสำเร็จกับญาติโยมทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โดยออนอุมาแซ่เตียวนอกบ้านฝนกำลังตกหนักรุ้งนภาเลื่อนผ้าม่านลายดอกทานตะวันปิดบานกระจกหน้าต่างห้องนอนด้วยอารมณ์หงุดหงิดพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ16ปีของเธอแท้ๆแต่กลับไม่มีความหมายอะไรจะว่าไปแล้วทุกปีที่ผ่านมาแม่ไม่เคยจัดงานวันเกิดให้กับเธอที่บ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่เพื่อนกลุ่มเดียวกันต่างก็จัดงานเลี้ยงฉลองเชิญเพื่อนฝูงมาร่วมอวยพรวันเกิดกันอย่างสนุกสนานทุกปีตั้งแต่จำความได้รุ้งนภาก็อาศัยอยู่กับแม่เพียงลำพังไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยสักครั้งแม่บอกกับเธอว่าพ่อได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ตั้งแต่วันที่เธอลืมตาดูโลกและเมื่อถามถึงเรื่องนี้ทีไรสีหน้าของแม่ก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเสมอคงเป็นเพราะแม่รักพ่อมากนั่นเองเมื่อรุ้งนภาโตขึ้นและเข้าเรียนหนังสือแม่จึงต้องออกทำงานพิเศษเป็นผู้ช่วยแม่ครัวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งกว่าร้านจะปิดทำการและเก็บกวาดจานชามเสร็จก็กินเวลาตีหนึ่งแทบทุกคืนฉะนั้นเด็กสาวจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบ้านเพียงลำพังคอยตั้งใจอ่านหนังสือให้เก่งๆอย่างที่แม่ต้องการแต่ในวัยของเธอซึ่งกำลังย่างเข้าสู่วัยเจริญเติบโตอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการความรักและความต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธได้นี่เธอ

0: แม่ของฉันน่ะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดด้วยล่ะดูสิถ่ายวิดีโอถ่ายรูปบันทึกเสียงและฟัง MP3 ได้ดีนะเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งเอามือถือรุ่นใหม่สวยสดมาอวดที่โรงเรียนในวันหนึ่งเพื่อนๆต่างรุมล้อมแสดงความชื่นชมและเอามือถือของตนออกมาอวดกันเต็มที่อย่าว่าแต่มือถือจอสีรุ่นปกติที่เขามีใช้กันเลยแม้แต่รุ่นเก่าๆโบราณจอขาวดำรุ่งนภาก็ยังไม่เคยมีกับเขาเลยสักเครื่องเด็กสาวพยายามคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นอะไรกับเธอมากมายนะเพราะตู้โทรศัพท์ในโรงเรียนกับหน้าปากซอยทางเข้าบ้านก็มีให้ใช้เหมือนกันรุ่งนภาปลอบใจตัวเองอย่างขมขื่นเป็นความผิดของเธออย่างนั้นหรือวันอาทิตย์ก็ต้องไปทำงานหรือคะแม่รุ่งนภาถามด้วยความน้อยใจขณะที่กำลังเดินลงบันไดมาเจอแม่ที่กำลังไขกุญแจออกจากบ้านเท่าแก่เขาให้แม่ไปช่วยนะจ๊ะพอดีวันนี้มีคนมาเช่าสถานที่จัดงานเลี้ยงอาจจะเลิกดึกหน่อยไม่ต้องรอกินข้าวกับแม่นะรุ้งหญิงวัยกลางคนกล่าวแม่ของรุ้งนภาวัย38ปีผิวสีแทนผมยาวมัดรวมไว้ที่ด้านหลังเรียบร้อยสวมชุดเสื้อกางเกงรัดกุมดวงตาสีน้ำตาลแก่มีประกายอบอุ่นและสู้ชีวิตอยู่เสมอรุ่งนภาเม้มปากด้วยความน้อยใจดูเอาเถิดแม่ไม่เคยอยู่กับเธอในวันครบรอบวันเกิดเลยสักครั้งอย่าหวังเลยว่าปีนี้จะมีคำอวยพรดีๆกับของขวัญวันเกิดให้กับเธอบางทีแม่อาจจะจำวันเกิดของลูกไม่ได้ด้วยซ้ำไปยิ่งคิดยิ่งน้อยเนื้อต่ำใจแม่มักจะเห็นงานสำคัญกว่าเธอเสมอในวันงานแสดงโรงเรียนที่เธอได้แสดงเป็นนางฟ้าแต่งชุดสวยงามหรือในวันแข่งกีฬาสีที่เธอได้ลงวิ่งแข่งจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศแม่ก็ไม่เคยมาคอยเป็นกำลังใจหรือแสดงความยินดีเลยสักครั้งความโกรธระคนน้อยใจพุ่งขึ้นมาจนระงับไม่อยู่แม่ก็เห็นความสำคัญของหนูบ้างไหมคะวันๆเอาแต่ทำงานไม่เคยหันมาดูแลเอาใจใส่หนูบ้างรู้ไหมคะเพื่อนๆที่โรงเรียนน่ะเขาว่ายังไงเขาว่าว่าหนูว่ามีแม่ก็เหมือนไม่มีของขวัญวันเกิดหนูก็ไม่เคยได้มันไม่ยุติธรรมสำหรับหนูเลยรุ่งนภาแผดเสียงน้ำตาวาวรื้นก่อนที่จะรินไหลลงมาอาบแก้มเธอรีบปาดมันออกด้วยความโกรธพลางสะอื้นให้แม่มองด้วยความตะลึงพูดอะไรไม่ออกก่อนที่จะค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความหมองหม่นอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแม่เสียใจที่ทำให้ลูกต้องรู้สึกอย่างนั้นแม่เองก็นึกเสียใจเสมอที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกแต่รุ่งก็รู้ว่าทุกวันนี้แม่ทำงานหนักทุกอย่างก็เพื่อที่จะส่งเสียให้หนูได้เรียนสูงๆเสียงแม่เศร้าหมองพลางเอื้อมมือลูบศีรษะเด็กสาวแต่หนูไม่ต้องการรุ่งนภาไม่ฟังเสียงแม่จำได้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ16ปีของหนูหนูอยากให้แม่อยู่ด้วยเราจัดปาร์ตี้เล็กๆชวนเพื่อนมารับประทานอาหารด้วยกันอย่างที่ครอบครัวคนอื่นก็ทำกันไม่ได้หรอคะเธอรบเร้ารุ่งก็ใจหน่อยสิลูกไม่ใช่ว่าแม่ไม่อยากหยุดงานแต่มันจำเป็นนะจ๊ะแม่กล่าวแต่รุ่งนภาไม่สนใจที่จะฟังเสียแล้ว
1: หนูไม่อยากฟังแม่ไม่เคยเข้าใจ แม่ไม่เคยสนใจอะไรนอกจากตัวเองยังไงวันเกิดของหนูก็ไม่ใช่วันสำคัญอะไรสำหรับแม่อยู่แล้ว
0: รุ่งนภาเด็กสาวหันหลังกลับวิ่งขึ้นบันไดบ้านไปอย่างรวดเร็วด้วยน้ำตาที่นองหน้าเธอวิ่งเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูดังปังก่อนที่จะล้มตัวลงนอนคว่ำหน้าร้องไห้ฟูมฟายบนเตียงนอนด้วยความรู้สึกหลากหลายที่ประดังกันเข้ามาเกินกว่าจะรับได้ผู้เป็นแม่ได้แต่ถอนใจลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะก้าวเดินออกจากประตูบ้านไปอย่างเงียบเชียบเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงรุ่งนภาเก็บตัวอยู่แต่ในห้องนั่งกอดข่าวอยู่บนที่นอนเพียงลำพังคิดเรื่องราวต่างๆมากมายด้วยฐานะทางบ้านทำให้เธอไม่อาจมีชีวิตดังที่หวังไม่ได้ออกไปเที่ยวสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆไม่มีงานปาร์ตี้วันเกิดที่ห้อมล้อมไปด้วยมิตรสหายและคำอวยพรชื่นชมยินดีไม่มีชุดกระโปรงสวยๆใส่อย่างเด็กผู้หญิงควรจะมีทำไมเธอถึงไม่มีพ่อเหมือนกับเด็กคนอื่นเขาเด็กสาวยกมือขึ้นปาดน้ำตาท้องโอดครวญด้วยความหิวรุ่งนภานิ้วหน้าก่อนที่จะตัดสินใจลุกขึ้นเปิดประตูเพื่อเดินลงไปหาอะไรกินในครัวระหว่างทางที่กำลังเดินผ่านห้องของแม่เพื่อเดินลงบันไดนั้นเด็กสาวสังเกตเห็นประตูปิดไม่สนิทและแง้มออกมานิดหนึ่งเมื่อเช้าแม่คงรีบออกไปโดยไม่ทันได้ล็อกห้องรุ่งนภามองประตูนั้นด้วยความรู้สึกบางอย่างปกติแล้วเด็กสาวไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปในห้องของแม่บ่อยนักประตูมักถูกล็อกไว้เสมอเวลาที่แม่เธอออกไปทำงานความอยากรู้อยากเห็นของเธอมีมากเสียจนเอื้อมมือไปแตะบานประตูจนกระทั่งมันเปิดออกอย่างง่ายดายในที่สุดเธอก็ได้เข้าไปยืนอยู่ภายในห้องของแม่เต็มตัวกำแพงห้องสีขาวสะอาดบนเตียงผ้าห่มถูกพับเก็บอย่างเรียบร้อยหัวเตียงมีหนังสือที่อ่านค้างไว้เปิดทิ้งอยู่บนหน้ากระดาษมีแว่นตาเล็กๆคุ้นตาที่เธอมักจะเห็นแม่ใช้เวลาอ่านหนังสืออยู่เสมอรุ่งนภามองไปรอบๆกายภายในห้องตกแต่งเรียบง่ายโต๊ะเครื่องแป้งจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเครื่องเรือนสมัยเก่าทุกชิ้นยังคงสภาพดีแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามที่มุมห้องข้างหน้าต่างมีชั้นหนังสือเล็กๆวางอยู่ส่วนใหญ่เป็นพวกตำราอาหารหรือนิทานภาพหลายเล่มที่แม่เคยเล่าให้เธอฟังเมื่อครั้งที่รุ่งนภายังเด็กและแล้วสายตาของเธอก็สะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างหนังสือเล่มเล็กวางอยู่บนชั้นหนังสือชั้นบนสุดปะปนอยู่กับหนังสือเล่มอื่นๆสีสันไม่สะดุดตาปกสีเหลืองซีดและขอบกระดาษเป็นสีเหลืองเก่ารุ่งนภามองดูด้วยความสงสัยเธอไม่เคยเห็นมันมาก่อนคงเพราะมันเล่มเล็กและไม่มีอะไรน่าสนใจทว่าราวกับมีบางสิ่งกำลังร้องเรียกให้เธออยากหยิบมันขึ้นมาจนยากที่จะฝืนในที่สุดหนังสือเล่มนั้นก็มาอยู่ในมือเธอรุ่งนภาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งดูจากสภาพแล้วเห็นว่าน่าจะผ่านอายุการใช้งานการแล้วหลายปีซึ่งเธออาจยังไม่ทันได้เกิดด้วยซ้ำเด็กสาวใจเต้นแรงความรู้สึกบางอย่างพุ่งแวบขึ้นมาในจิตใจบันทึกของแม่เธอคิด รุ่งนภารู้ดีว่าการแอบอ่านบันทึกของคนอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีนักและเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเด็กสาวเม้มปากแน่นเธออยากรู้เหลือเกินว่าแม่ได้บันทึกอะไรลงไปบ้างในสมุดบันทึกเล่มนี้มีเรื่องราวอะไรใหม่ที่เธอไม่เคยรู้แม่จะเขียนถึงเธอบ้างหรือเปล่าเธออยากรู้12ธันวาคม2526เช้าวันนี้อากาศหนาวเย็นคุณหมอนัดให้ไปตรวจครรภ์ที่โรงพยาบาลเดือนหน้าก็จะครบกำหนดคลอดแล้วลูกดิ้นมากจนบางครั้งรู้สึกเจ็บแต่ก็ดีใจที่เขาเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงวันนี้ไม่มีจดหมายติดต่อกลับจากคนคนนั้นสักฉบับเดียว4มกราคม2527รู้สึกแน่นหน้าอกเหลือเกินลุกนั่งก็ลำบากกว่าแต่ก่อนเมื่อเช้าราตรีเอาของมาฝากมาเยี่ยมและเล่าให้ฟังว่าเธอเห็นคนคนนั้นนั่งกินข้าวอกไหลอยู่กับผู้หญิงร้านอาหารและฝากมาบอกกับเธอว่าไม่ต้องเขียนจดหมายไปหาเขาอีกแล้ว18มกราคม2527นอนร้องไห้ด้วยความเสียใจอยู่หลายวันในที่สุดก็คิดได้ว่าไม่ควรเสียน้ำตาร้องไห้ให้ฟูมฟายให้กับผู้ชายเร็วๆอย่างนั้นตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือลูกในท้องและถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่อของเด็กฉันก็จะเลี้ยงดูให้เขาเติบใหญ่ขึ้นมาด้วยกำลังของตัวเอง23มกราคม2527ปวดท้องถี่มากขึ้นทุกทีจึงขึ้นรถไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลังจากตรวจร่างกายแล้วหมอก็ให้นอนพักที่โรงพยาบาลไม่นานนะก็มีพยาบาลเดินเข้ามาบอกกับฉันว่าผลการตรวจการตั้งครรภ์พบว่าโรคของเด็กเกาะตามผิดปกติหากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของแม่และลูกจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าออกทางหน้าท้องอย่างเดียวแต่ทว่าวิธีนี้อาจทำให้ผู้เป็นแม่เสี่ยงกับการเสียชีวิตได้เนื่องจากการสูญเสียเลือดมากหากไม่แล้วหมออาจจะต้องเอาเด็กออกเพื่อรักษาชีวิตของฉันไว้ฉันนิ่งฟังอย่างอดทนและตอบออกไปโดยไม่ลังเลว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันก็ตามขอให้รักษาชีวิตของลูกเอาไว้อย่างไรฉันก็อยากให้ลูกลืมตาดูโลกเด็กคนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เหลืออยู่จึงอยากให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์พยาบาลถามย้ำฉันอยู่หลายครั้งแต่ฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจพรุ่งนี้เป็นวันกำหนดการผ่าตัดบางทีบันทึกหน้านี้อาจเป็นบทสุดท้ายแล้วที่ฉันได้มีโอกาสเขียนอย่างน้อยบทกลอนนี้ก็เป็นตัวแทนความรักที่ส่งผ่านไปถึงลูกยามเมื่อเขาโตขึ้นและรับรู้ว่าแม่คนนี้รักเจ้ามากเพียงใดนับจากวันที่ได้รู้ว่ามีลูกเหมือนสายใยพันผูกนี้เลือนหายแม้เจ็บปวดทุกทนก็เพียงกายแค่ใจหมายได้เห็นลูกก็เพียงพอลูกนั้นเป็นยิ่งกว่าดวงใจแม่ไม่เคยแปรผันเปลี่ยน

ลำบากเพียงใดไม่เคยกลัวหากแม้นว่าร่างแม่นี้จะดับสิ้นกลับสู่ผืนแผ่นดินถิ่นฐานไหนขอเพียงรู้ว่าลูกแม่ได้ปลอดภัยไม่เสียดายขอเพียงรู้ลูกเกิดมาดวงตาของรุ่งนภาพร่าพรายไปด้วยน้ำตาความรู้สึกเจ็บแค้นน้อยอกน้อยใจในชะตาชีวิตตัวเองนั้นมันลายหายไปหมดสิ้นเหลือไว้แต่เพียงความรักและความรู้สึกผิดกับการกระทำที่เธอได้ทำลงไปเด็กสาวสะอื้นให้น้ำตาไหลอาบแก้มรุ่งนภาเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าวันเกิดที่เธอแสนดีใจหนักหนาแท้จริงแล้วเป็นที่แม่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้เธอได้เกิดมาดูโลกแม่ไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนหรือกล่าวโทษพ่อบังเกิดเกล้าของลูกเลยสักครั้งและไม่เคยกล่าวอ้างความทุกข์ยากที่จะต้องเลี้ยงดูเธอให้เติบใหญ่ขึ้นมาด้วยตัวลำพังตลอด16ปีที่ผ่านมามีเพียงความรักอันบริสุทธิ์ให้กับเธอเท่านั้นเด็กสาวบรรจงเก็บสมุดบันทึกการกระทำที่เธอได้ทำลงไปเด็กสาวสะอื้นให้น้ำตาไหลอาบแก้มรุ่งนภาเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าวันเกิดที่เธอแสนดีใจหนักหนาแท้จริงแล้วเป็นที่แม่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้เธอได้เกิดมาดูโลกแม่ไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนหรือกล่าวโทษพ่อบังเกิดเกล้าของลูกเลยสักครั้งและไม่เคยกล่าวอ้างความทุกข์ยากที่จะต้องเลี้ยงดูเธอให้เติบใหญ่ขึ้นมาด้วยตัวลำพังตลอด16ปีที่ผ่านมามีเพียงความรักอันบริสุทธิ์ให้กับเธอเท่านั้นเด็กสาวบรรจงเก็บสมุดบันทึกการกระทำที่เธอได้ทำลงไปเด็กสาวสะอื้นให้น้ำตาไหลอาบแก้มรุ่งนภาเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าวันเกิดที่เธอแสนดีใจหนักหนาแท้จริงแล้วเป็นที่แม่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้เธอได้เกิดมาดูโลกแม่ไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนหรือกล่าวโทษพ่อบังเกิดเกล้าของลูกเลยสักครั้งและไม่เคยกล่าวอ้างความทุกข์ยากที่จะต้องเลี้ยงดูเธอให้เติบใหญ่ขึ้นมาด้วยตัวลำพังตลอด16ปีที่ผ่านมามีเพียงความรักอันบริสุทธิ์ให้กับเธอเท่านั้นเด็กสาวบรรจงเก็บสมุดบันทึกใจคืนนี้จะเป็นแรกเธอได้ร่วมฉลองวันเกิดกับแม่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดและเมื่อตายแล้วสิ่งที่จะติดตัวไปได้คือบุญและบาปที่ตนเองสร้างไว้ตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นความจริงของมนุษย์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อย่าไปหลงและยึดมั่นกับมัน

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ธรรมะจากครูบาอาจารย์คงจะเต็มอกเต็มใจกันไปบ้างมากแล้วก็เลยนึกว่าอาตมาก็เพียงมาพบกับญาติโยมได้เห็นผู้มีศรัทธามารับโยมกลับเท่านั้นเองมาโมทนาบุญมาร่วมโมทนาบุญกับโยมด้วยที่อุตส่าห์สละบ้านเรือนการงานหน้าที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างมาอุทิศตนเป็นนักบุญนักบวชก็นับว่าเป็นเครื่องทำได้ยากสำหรับพวกเราถ้ามามองแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายการจะมาถือศีลการจะมาเข้าวัดการจะมานอนอยู่กับศาลาวัดอยู่กับพื้นดินอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตัดใจเป็นเรื่องที่ต้องนำใจของเราออกจากความติดสุขเพราะธรรมดาเราอยู่บ้านเราติดสุขมากอะไรๆทุกคนเราก็จะวิ่งหาแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีใครบอกว่าฉันอยากจะได้ทุกข์เลยสักคนเดียวทั้งๆที่มานี่ทุกคนก็ยังไม่อยาก

กลัวแต่แค่คนเดียวทั้งที่มานี่ทุกคนก็ยังไม่อยากจะได้ทุกข์ก็ทุกคนก็ต้องการความสุขแต่ว่าสุขแบบนี้มันสุขอีกอย่างหนึ่งสุขอยู่บ้านมันสุขอีกอย่างหนึ่งโยมก็ได้รับรู้ว่าสุขอยู่บ้านมันสุขกายสบายกายบางทีก็ยุ่งยากลำบากใจมีปัญหาการทำมาหากินหรือครอบครัวแต่อันนี้มันสุขใจสุขด้วยความรู้สึกที่ว่าเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วก็สุขด้วยการปล่อยวางเป็นคนหมดภาระจึงได้สบายใจยังได้ร่มใจได้มาอยู่อย่างนี้เราทำใจอย่างนี้เราก็สบายได้เพราะเราไม่ได้มายึดถือว่าอะไรเป็นของเราแต่กลับไปบ้านเราก็มีตัวตนเต็มไปอีกก็ของเราอันนี้ก็ของเราเราก็ยึดติดลูกหลานทรัพย์สมบัติเราก็เลยไม่สบายใจเกิดความหนักใจแต่พอมานี้มันปล่อยวางได้หมดแล้วก็มีความโล่งโปร่งใจอย่างที่ญาติโยมได้เห็นแล้วก็ได้มาพบครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อสังวาลท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราที่เสี่ยมสอนอบรมบ่มนิสัยพวกเราได้อยู่กันมาทุกวันนึกอาศัยหลวงพ่อสังวาลเป็นครูบาอาจารย์เอกของพวกเราแล้วก็จะได้ช่วยชี้แนะวัดนี้เกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยหลวงพ่อสังวาลนั่นเองถึงวัดสังฆทานก็เหมือนกันก็เกิดได้อาศัยบุญบารมีหลวงพ่อสังวาลได้สั่งสอนพวกเราเป็นไงนะโยมมาอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกมันได้อะไรขึ้นมามากไหมรับคมบ้างไหมพอจะเอาไปใช้ได้บ้างไหมมีดเล่มนี้คิดเธอมันออกไปแล้วยังล่ะสนิมมันหมดไปบางอย่างคือกลับไปบ้านใช้ไม่ได้นะไปโดนของแข็งดินอีกนะเรามานี่ก็เหมือนมีมีดที่มันมีสนิมมันเธอแล้วมารับหินให้มันคมนั่นเองกลับไปก็ไปใช้ได้อีกพอมันจะทื่อก็กลับมารับต่อถ้าฟันทั้งทื่อก็แย่เลยนะใช้อะไรไม่ได้เลยเป็นมีทหารฟันวัดใช้ไม่ได้เลยหรอกเรามีทหารฟันวัดนี่ฟันอะไรไม่ได้หรอกมันหมดคมมันทื่อหมดฟันวัดก็ใช้ไม่ได้อาตมาก็ดีใจด้วยที่ญาติโยมได้นำชีวิตของญาติโยมเข้ามาประสบพบธรรมะแสงสว่างอย่างนี้ก็นับว่าเป็นการนำตนเองมาให้ได้ประพฤติปฏิบัติมีคุณธรรมที่จะเจริญขึ้นต่อไปเป็นทางที่จะระงับทุกข์ทางด้านจิตใจได้ดีกว่าอย่างอื่นก็ถามหลวงพ่อสว่างบอกเป็นไงโยมที่วัดบอกแม่เราไปเทศกับเขาดีจังเลยโล่งใจเราก็โล่งใจด้วยเหมือนกันเจอคนดีๆนี่เราก็สบายใจเบาใจเนี่ยเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็เบาใจนะเทศให้คนมีสติปัญญาคนมีบุญกุศลกว้างเนี่ยท่านก็พลอยเบาใจไปด้วยแต่ท่านมาเทศกับคนทางนี้เงียบทางนู้นพูดทางนี้เงียบก็หนักใจแสดงว่าธรรมะไม่เข้าถึงคนไม่เข้าถึงใจพอมาฟังมาเทศแล้วญาติโยมก็สงบตั้งใจฟังไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักอิ่มครูบาอาจารย์ก็ไปชมเชยมีความอิ่มใจมีความเบาใจชอบบอกคนบ้านเรามันไม่ค่อยเอาสู้คนทางเมืองหลวงไม่ได้เขาสนใจมากความจริงคนวันนี้เขาก็สนใจแต่อาชีพมันเป็นเครื่องบีบคั้นการทำมาหากินจะต้องมีงานหนักไอ้ใจนั้นเขาก็ถึงแต่ว่าไอ้กายนั้นมาไม่ได้ก็เลยเขาก็ไม่มีโอกาสถ้าพูดกับจิตใจจริงๆเขาก็เป็นชาวพุทธเหมือนเราทุกคนเนี่ยเขาศรัทธาเริ่มใสแต่ว่าการกระทำไม่มีเวลาเขาต้องทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยอย่างเช่นทำนาเขาไม่มีเวลาปฏิบัติเท่าไหร่รู้สึกอะไรก็ปวดก็เมื่อยก็อยากจะนอนอย่างญาติโยมเป็นคนเมืองหลวงนี่มันสบายนะถ้าเป็นอีกาก็อีกาเมืองหลวงอ่ะมันฉลาดกับอีกาบ้านนอกนะ ขนาดไออีกาบ้านนอก

0: ข้าไปในเมืองหลวงนี่หิวอดเลยหาอะไรกินไม่ได้เลยเนี่ยการกรุงเทพเมืองหลวงนี่โอ้โหมันง่ายเหลือเกินพอไปง่ายว่าถามอีกาบ้านนอกไปหากินเมืองหลวงถามบอกไปไงได้กินอะไรมาบอกไม่ได้กินเลยตั้งแต่เข้าเมืองหลวงไม่หิวเหลือเกินอดกินอะไรเขาก็โหเขาก็ไล่มันมีเจ้าของไปหมดบอกมันนี่สิตามกันมาจนจะสอนให้เราจะสอนให้วิธีการหากินในเมืองหลวงเนี่ยมันไม่ยากหรอกมันง่ายในบ้านนอกเนี่ยมันยากกว่าเพราะงั้นมีภัยอันตรายมากกว่าที่เมืองหลวงมันง่ายอีกาบ้านนอกหนักใจนะครับกรุงเทพเนี่ยไม่รู้มันจะหากินอะไรได้เพราะคนเขาฉลาดทั้งนั้นไปที่ไหนเขาโหเขาก็ไล่ก็บินตามอีกาเมืองหลวงไปอีกาในกรุงเทพไหนก็ไปเจอคนจีนคนจีนขายหมูอ่ะขายหมูขายเนื้อน่ะพวกประเภทพวกกำลังตากเนื้ออยู่น่ะกาไอ้กากรุงเทพก็บอกกาบ้านนอกเอาสิเฉี่ยวเอาเนื้อให้ได้งั้นพอบินแถก็ไปตอนนั้นไปจับพวกเอาขานตีเลยเกือบตายเลยไม่ไหวหรอกไม่ได้กินแน่เหมือนกันถ้าขึ้นหากินเมืองเทพตายหรอกไม่กล้าหรอกงั้นเนี่ยเข้าไปจับนิดเดียวพวกจะตีเอาตายนะครับบอกเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อมาให้กินมีกาคุกเทก็บินชึบไปเลยเฉียวหัวปุ๊บกาเฉียวหัวอันนี้ก็เร็วดูอีกาตั้งขานจะตีเลยคราวนี้พอเผลอปุ๊บพอเฉียวงอบหลุดเลยเฉียวหมวกหลุดเลยหล่นลงน้ำเลยอันนี้ก็หมวกไปจับหมวกในน้ำด้วยคราวนี้ดื่มอีกปุ๊บเดียวเนื้อไปกินเลยคราวนี้โอ้อีกาบ้านนอกบอกกูอยู่ไม่ได้เลยนี้ปัญญาบารมีมันต่างกันนะแม้แต่สัตว์มันยังก็ยังฉลาดกว่าสัตว์เลยเนี่ยแต่อีกาบ้านนอกบอกไม่เอาแล้วอยู่ในป่าดีกว่าถิ่นขายถิ่นมันดีกว่าเปรียบเทียบแล้วก็คนเราก็ต้องมีปัญญาต้องฉลาดรู้หลักที่จะเอาตัวรอดได้เรื่องยากก็เป็นเรื่องง่ายเรื่องง่ายก็เป็นเรื่องไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคนเราขาดสติขาดปัญญาแล้วเรื่องนิดหน่อยก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องใหญ่เรื่องโตก็แก้อะไรไม่ตกแม้แต่อีกามันยังฉลาดไปนะแต่นี่ไม่งั้นนะเดี๋ยวนี้คนเมืองหลวงต้องมาหาความสุขบันนอกแล้วนะเพราะในเมืองหลวงมันแออัดเพราะมันไม่มีสถานที่สงบจิตสงบใจครูบาอาจารย์ก็ชอบอยู่บ้านนอกเพราะอะไรเพราะมันสบายใจดีไปอยู่เมืองหลวงแล้วมันต้องมีสิ่งแวดล้อมมากมายจึงมีผู้ปฏิบัติธรรมะโดยมากก็จะอยู่แต่บ้านนอกมากกว่าเพราะสปายะอะไรมันก็สะดวกเรื่องสถานที่สงบร่มเย็นพอมาอยู่แล้วก็สบายใจสิ่งที่จะชักนำให้มันวุ่นวายมันก็ไม่ค่อยมีปัญหามันก็ไม่มีถ้าใครว่าสบายไหมนะโยมมาอยู่นี่สบายไหมสบายจริงๆหรือเปล่าถ้าจริงๆก็ไม่ต้องกลับแล้วเนาะยกศาลานี่ให้เลยนะ เอาไว้นี่ยกศาลาให้แทนบ้านเลยว่าเนี่ยนกมีเจ้าของนกมีกรงไปไหนไม่รอด
1: ต้องเดินไปวันต้องตามมาถึงวัด
0: ใช่นกมีเจ้าของ
1: มีสัญญากันอยู
0: ่พอมาปล่อยได้หน่อยเดียวเขาก็จับมาไปอีกไอ้เป็นเต่าสนามหลวงเลยนะเต่าสนามหลวงเป็นไงโยมโอ้ดูแล้วมันสงสารคนไปเห็นเต่าสนามหลวงเขาไปซื้อนะตัวมันก็เบาแล้วเลี้ยงมาตะเล็กเลี้ยงขายก็ไปซื้อปล่อยจับจะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหายหมดแรงตายลอยตายหมดเลยกินอะไรไม่ลงมันขังไปเจ็บพิการหมดเลยตาบอดหมดก็มีโอ้ตัวไม่รอดมาจับแล้วเบาแล้วพอปล่อยก็ลอยตายหมด ไอ้คนไม่รู้เรื่องก็ปล่อยตะของหลอดนั่นแหละมันก็จับเอาขึ้นไปขายต่อเอาก็ปล่อยแล้วจับขายต่อไม่กี่เดือนมันก็ตายแล้วอาตมาบอกอย่าไปปล่อยของหลอดมันต้องมาปล่อยที่วัดนี่เหมือนกันพอโยนซื้อมาปล่อยบางตัวก็รอดบางตัวก็ตายแต่ถ้าเป็นเต่าสนามหลวงก็แย่เหมือนกันนะพอมาปล่อยเดียวพวกเอากลับซะแล้วนี่พอจะมีอิสระเจอชีวิตที่ลื่นเริงซะหน่อยแล้วก็เอากลับซะแล้วเอาไปควบคุมซะแล้วหรือว่าไงโยมก็จะกลับไปขังเลยนะไม่เป็นไรโอกาสหน้ามากันใหม่อีกภาวนากันใหม่เพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่สำหรับพวกเรา พวกเราจะมีโอกาสได้มาปฏิบัติกันได้ท่านอาจารย์บุญทรงก็มีเมตตากับโยมที่อยากจะช่วยโยมที่อยู่ในเมืองหลวงมันแออัดมันไม่ทางออกก็อยากจะนำมาให้ได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติในสถานที่อย่างนี้ที่นี่เป็นที่ปฏิบัติดีเมื่อสมัยก่อนอาตมาเคยมาอยู่ตั้ง 3 พรรษา 4 พรรษาเคยมาภาวนาเริ่มต้นที่นี่เคยมาเข้าประชาที่นี่เป็นครั้งแรกรุ่นแรกนี่รุ่นที่อาตมามาอยู่รุ่นแรกที่นี่เลยเป็นวัดหลวงพ่อสังวานมาสอนให้ ที่นี่ถือจะเป็นที่บ้านนอกบ้านนาแต่ก็เป็นที่สงบใจได้เป็นที่ปฏิบัติได้สมัยก่อนถนนหนทางไม่ค่อยมีสงบดีประชาก็กว้างสถานที่ประชาเดี๋ยวนี้เขาทำโรงเรียนหมดแล้วก่อนไม่มีใครเข้าไปเรากลัวกันกลัวผีกันเอาหลังมาอยู่หลายๆวันเอากรดมาคนละคันไปปักกันอยู่คนละมุมละมุมยิ่งทำสันโดษได้ทลายยิ่งจะดีทำให้ใจของเราเข้มแข็งกลับไปบ้านจะได้ไปต่อสู้กับอารมณ์ที่มันกระทบจิตใจได้ใครจะว่าเราดีเราชั่วเราก็เฉยได้ก็เรียกว่าฝึกใจให้เข้มแข็งได้ยังไงหลวงพ่อจำนวนเทศดีไหมนะเขาหลังไปสารพัดดีเลยยกทีมไปฟังสารพัดดีสารพัดดีก็น่าอยู่นะเป็นป่าเป็นเขาดีโยมบางคนก็เคยไปแล้วนะบางคนก็ไม่เคยนี่มีผู้ชายหลายคนนะมีเทพประมุขหลายคนนะธรรมดาทำคณะต่างๆมันมีแต่เทพธิดาทั้งนั้นเทพประดุษเทพประบุตรไม่ค่อยเกิดหรอกจิตใจผู้ชายไม่ค่อยเกิดศรัทธาไม่ค่อยเริ่มใส่พระไม่ค่อยเริ่มใส่ธุดงค์ไม่ค่อยเริ่มใส่ภาวนาจึงหายากบางทีก็บวชแล้วทั้งนั้นแหละถือว่าตนเองบวชแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วบุญพ้นนรกแล้วแต่ใจไม่รู้อะไรหรอกนี่ก็ไม่ค่อยมาวัดกันแต่นี่ญาติโยมผู้ชายได้สนใจธรรมะนี่นะว่ามีค่ามีประโยชน์กันดีกว่าคนที่ไม่สนใจแต่มากเพิ่งปฏิบัติเรื่องทางนี้แต่มากก็ผู้หญิงออกหน้าจะมากกว่าแต่ผู้ชายนี่ยังได้ทำจริงๆก็จริงนะไปก่อนผู้หญิงนะโอ้พอเข้าทางแล้วเขาจะบวชเขาจะไปเลยล่ะต้องหลังแล้วใช่ไหมทีแรกไม่เอาหรอกชวนไงไม่เข้าวัดพอมาพบธรรมะแล้วเอาไม่อยากไปเลยล่ะแต่ผู้หญิงนี่มาทำแล้วก็ไปไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะเป็นคนที่เป็นแม่บ้านติดอยู่กับบ้านถ้าเคยก็มีความคิดที่ว่ามีลูกเราบ้านของเราการงานของเราก็เลยใจนั้นถึงแต่ว่าไม่สามารถจะไปได้ผู้ชายนี่พอไปมันตัดห่วงได้ง่ายจึงต่างกันแต่มาดูเยอะนี่ผู้ชายข้างหลังมันก็มีใช่ไหม21คนเป็นไงแล้วภาวนาเป็นไงบ้างล่ะภาวนาปกติดีไหมดีนะดีก็อยู่บ้านนะ
1: ดีกว่า
0: อีกครั้งนี้เราก็เอาดีเนี่ยไปใช้ที่บ้าน เอาดีไปใช้ที่บ้านราคาดีไว้อย่าให้ดีแตกแล้วกันถึงบ้าน ก็บอกเลี้ยงผาเนี่ยมันมีทั้ง5ดีอ่ะมีทั้ง5ดี6ดีเนี่ยสัตว์อื่นมีดีนิดเดียวมีดีเดียวคนก็มีดีเดียวแต่สัตว์เลี้ยงผาเนี่ยมันมีดีเยอะที่ขามันนี่ก็มีดีนี่ก็มีดีสี่เท้ามีดีที่ลิ้นมันก็มีดีที่ใจที่ตับมันก็มีดีเวลามันหกล้มอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเอาลิ้นเลียถึงมันวิ่งไปได้เขาเอาอะไรยิงขายิงอะไรถ้าเอาปากเลียได้มันไปได้มันโดดภูเขาโดดอะไรเนี่ยมันเป็นจัดเหมือนแพะนี่เนี่ยแต่มันเก่งโดดภูเขาได้มันสมัยก่อนตมาเคยอยู่ป่าเห็นมันอยู่ด้วยมันโดดลงไม่ผิดเลยเป๊ะเป๊ะเลยทั้งที่เป็นสัตว์เหมือนแพะไม่น่ามันปีนภูเขาได้เก่งเขาบอกถ้ายิงต้องยิงให้มันเลียไม่ถึงมันจึงจะตายจึงจะได้เพราะมันมีดีมากมันเป็นสัตว์มีดีมากมันคุ้มครองตัวเองได้เยอะไอ้ดีเดียวนี่พอหมดดีแล้วก็หมดเลยฮะแต่นั้นถึงว่าเป็นสัตว์พิเศษเขาเวลาตายแล้วก็เอากระดูกมันเนี่ยเอาเนื้อเอาหนังมันเนี่ยมาต้มเป็นน้ำมันแล้วก็ทาถูนวดหายเจ็บหายปวดหายเคล็ดได้ทำให้กระดูกดีได้เพราะมันมีดีมากมันดีพวกสัตว์พวกนี้พอดีมันเยอะฉะนั้นถึงว่าคุณธรรมของพระอริยะเจ้าเนี่ยท่านมีดีเหมือนเลี้ยงผามีดีในหูดีตาดีจมูกดีหูดีกายดีใจดีตีนดีมือดีเพราะอะไรเพราะท่านปฏิบัติธรรมะท่านทำจิตของท่านให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็เหมือนเลี้ยงผานั่นเองมีดีอยู่รอบตัวจึงคุ้มภัยอันตรายตัวเองได้คุ้มแม้แต่ชาตินี้คุ้มแม้แต่ชาติหน้ามันจะแตกดับไปก็ไม่ไปนรกปิดอบายภูมิได้เพราะท่านมีดีรอบตัวแต่คนธรรมดานี่มีแต่ดีเดียวเท่านั้นเองดีที่ตับเท่านั้นเองจริงๆก็ดีด้วยความโกรธพอใจแล้วพอใจในความโกรธซะแล้วพอใจในความโลภซะแล้วพอใจในความรักความชังก็เลยแต่เอาดีแบบนั้นก็ไม่ถูกดีดีด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการรู้เรื่องของอายตนะเนี่ยรู้เรื่องการปฏิบัติของเราทุกวันเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำใจให้ดีรู้จักว่าเราจะทำอย่างไรให้มันจิตของเรามันไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดเศร้าหมองได้ทำให้มันใจเย็นปล่อยวางได้ถึงว่ามีดีขึ้นในใจเนี่ยมีดีรอบตัวหูดีอย่างไรหูไม่ดีอย่างไรหูดีอย่างไรคนที่หูดีเนี่ยมีดีที่หูเนี่ยหมายถึงว่าพอได้ยินเสียงแล้วเขาจะว่าชั่วว่าดีเขาก็ไม่โกรธไม่โต้ตอบเขาชมว่าดีก็ไม่ลืมตัวเขาว่าชั่วก็ไม่เสียใจนั่นแหละหูดีดีแบบนั้นดีคุ้มครองตัวเองไม่ให้เกิดทุกข์ใจได้ตาดีตาเห็นรูปดีไม่ดีก็ไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความหลงลืมตัวมีสติแล้วระลึกไว้ก็เรียกว่าตาดีตามีแววตามีตา3ชั้นตามีตา3ตาคือมองเรามองเขามองตนมองเห็นว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็มีทุกข์ทุกคนมีทางที่จะพ้นทุกข์ได้คือทำดีเท่านั้นเนี่ยเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต้องมาพัดพากจากของรักของใจมองเห็นอันนี้ได้ก็เรียกว่าตาดีตาดีหูดีจมูกดีปากดีจะพิจารณาไปด้วยคือมันจมูกดีก็หมายถึงว่าเราได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเราก็มีสติไม่เกิดปฏิฆะไม่เกิดความทุกข์ใจมีสติพิจารณาในเมื่อกลิ่นได้กระทบไม่ใช่ว่าไปติดอยู่ในกลิ่นอย่างเดียวปากดีลิ้นดีเป็นไงปากดีเราก็พยายามสำรวมในคำพูดของเราคำพูดที่มันเป็นวาจาทุจริตเราก็ไม่กล่าวไอ้อีมึงกูคำที่เกิดจากความโกรธเนี่ยพูดจะเกิดด้วยใจโกรธนี่เราก็จะไม่พูดเราจะให้มันเกิดที่ใจระดับที่ใจไม่ออกจากวาจานั่นเรียกวาจาดีปากดีเนี่ยดีก็คุ้มครองตัวเองเมื่อเราไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่เกิดทุกข์เลย คนเราอยู่ด้วยกันมันมากก็ทุกข์เพราะปากนะใจไม่ชอบก็ว่ากันไปเน็บแนมก็ให้เจ็บให้ช้ำเอาให้รุนแรงขึ้นมาเราว่าแกว่าเราก็ผลที่สุดก็เกิดทุกข์ทางใจฉะนั้นถ้าเรารักษาดีไว้ที่ปากแล้วก็ไม่เกิดทุกข์ปัญหาครอบครัวไม่มีเลยจะอยู่กับใครก็อยู่ด้วยความสุขเพราะเราพูดกับเขาดีๆเราไม่พูดด้วยความเกลียดเราไม่พูดด้วยความโกรธเราพูดด้วยเมตตาเราพูดด้วยความรักมันมีแต่เรื่องปากดีอย่างเดียวก็จะคุ้มครองทั้งหมู่ทั้งคณะทั้งตัวเองได้เลยแต่ถ้าคนปากเสียทำไงล่ะชอบไปว่าเขาชอบไปนินทาเขาชอบไปติคนอื่นไม่ติตัวเองมันก็เลยเกิดทุกข์พอเขาว่ามาเราก็ไม่ชอบแต่เราว่าเขาเราก็ชอบอะไรเงี้ยอันนี้จึงว่าเราต้องมีสัมมาวาจาเจรจาชอบกล่าววาจาที่ดีแล้วก็จะเกิดประโยชน์กายดีอย่างไรกายที่เรารักษาตัวเองเนี่ยเราพยายามสัมผัสรู้ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สุขและทุกข์ที่มันมากระทบสัมผัสกายเนี่ยเราก็ไม่ลืมตัวให้มีสติยังคิดพิจารณาเห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายของเรานี่มันเป็นอย่างไรเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันต้องเปลี่ยนแปลงถึงขนาดไหนมันทุกข์ถึงขนาดไหนเราเห็นสภาวะร่างกายของเรากินเดินนั่งนอนได้เห็นอยู่สภาพความเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เป็นสุขพอเราเข้าใจกายแล้วมันก็ไม่หลงกายคนเราถ้าไม่หลงกายมันก็มองเห็นทางปฏิบัติได้มันก็มีสติมีสัมปชัญญะที่จะควบคุมใจตัวเองให้สงบได้เร็วๆแต่ถ้าหลงกายแล้วก็คิดเรื่องราวต่างๆคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้พอไม่รู้จักกายตัวเองมันก็ไปรู้จักกายคนอื่นมันเกิดชอบใจไม่ชอบใจก็ฟุ้งซ่านไม่สงบคุมสติไม่อยู่สมาธิไม่ตั้งมั่นขาดหลักสมาธิเพราะขาดสติที่กำหนดเรื่องของกายนั่นเองยิ่งใจนี่ใจดีเป็นอย่างไรใจไม่ดีคือใจไม่โกรธใจไม่โลภใจไม่หลงใจพยายามไม่รักไม่ชังพยายามทำใจปล่อยวางเหมือนก็โยมมานั่งอยู่นี่โยมไม่มีอะไรเลยโยมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพียงรู้แต่ว่าเราจะทำใจให้สบายเท่านั้นเองใจมีธรรมะเท่านั้นเองถ้าเรามีสติรักษาใจให้มีสมาธิอยู่ในใจมีสติควบคุมพยายามไม่ให้มันเกิดความโกรธไม่ให้เกิดความพยาบาทขึ้นในใจเราได้เนี่ยอยู่ๆก็ใครก็เป็นสุขอันนี้ดีที่สุดน่ะดีที่เราจะนำตนเองให้เป็นสุขสงบได้พ้นทุกข์ได้ก็อาศัยที่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องการดีตรงนี้เมื่อกายวาจาใจดีแล้วก็เรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิเรียกว่าปัญญาเป็นคนฉลาดรู้จักควบคุมจิตตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติให้ถึงธรรมนั่นเองพอทำเราจิตใจเราถึงธรรมเราทำก็รักษาเราเรื่อยๆไปเลยท่านนี้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็เข้าใจธรรมะความธรรมะรู้เรื่องในใจได้โยมบางคนมาเข้าวัดแบบท่านพูดถึงเรื่องสติมันเป็นอย่างไรพูดถึงเรื่องสมาธิเป็นอย่างไรพูดถึงเรื่องว่าทุกข์มันทุกข์อย่างไรไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอริยสัจธรรมแต่พอมาปฏิบัติกรรมฐานเรามาเดินเรามากำหนดอย่างที่ท่านพานั่งเลยนะพาเดินพายืนเนี่ยโยมเนี่ยเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐาน4แล้วเราจะเข้าใจธรรมะได้เร็วคนไหนที่ยังไม่เคยเรียนนี้แต่ต่อไปจะเข้าวัดแล้วจะรู้อ๋อเมื่อก่อนเราฟังพระเทศน์เนี่ยไม่รู้เรื่องอย่างนี้ฟังพระเทศน์แล้วไม่เบื่อเลยอยากจะฟังเข้าใจหมดทุกข้อทุกมุมเราจะต้องฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเดินภาวนานั่งภาวนากินภาวนาคิดนึกก็ภาวนากำหนดรู้อยู่ตลอดวันนั้นเนี่ยเราจะทำให้ใจเราสงบได้ต่อไปมันจะเข้าใจธรรมะได้ใครจะพูดธรรมะมาขั้นไหนก็เข้าใจให้จิตก็รวบรวมสงบได้เร็วควบคุมจิตได้เร็วเพราะสติปัฏฐานมันจะเป็นพลังเป็นการปูพื้นให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราจะนั่งรูปเดียวนะไม่เดินไม่ยืนไม่พิจารณาแล้วก็มันจะได้แต่เวลาสงบใจเวลานั่งเวลาเราเคลื่อนไหวแล้วมันเผลอตัวไปหมดมีอารมณ์อื่นกำแพงนั้นเราต้องปฏิบัติให้ครบสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาปฏิปทานากำหนดกายเป็นอารมณ์กายเดินกายนั่งกายนอนเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตยินดีก็เป็นเวทนายินร้ายก็เป็นเวทนาวางเฉยก็เป็นเวทนาอันนี้เราก็ใช้ปัญญาใช้สติพิจารณาเวทนาภายในของเราเวทนาภายนอกก็มีการเจ็บการปวดนี่ก็พิจารณามันเป็นจริงแต่ว่ามันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็เสื่อมจนหมดแต่ว่ามันเดียวก็เกิดขึ้นมาได้อีกอั ันนี้เราก็พิจารณาเห็นเป็นธรรมะมีเวทนาเกิดขึ้น

0: จิตตานุปัสสนาปฏิปนาเราก็พิจารณาเพ่งก็ไปดูจิตตัวเองดูจิตก็คือดูกายนั่นเองดูกายเนื้อกายหนังผมขนเล็บควันหนังตัวเราเนี่ยพอเรากำหนดเห็นกายตัวเองเคลื่อนไหวแล้วเราจะเห็นจิตคิดดีคิดไม่ดีคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ทิ้งๆเรานั่งอยู่ที่นี่ใจมันก็แลบไปคิดที่โน้นที่นี่เราก็เห็นกายานุปัสสนาเนี่ยก็เห็นจิตตานุปัสสนาได้เห็นจิตในจิตของเราคิดโน่นคิดนี่เราก็พยายามดูตามดูตามดูเรื่อยๆนะเข้าถึงที่สุดก็เหมือนกับดูจิตนี่เหมือนกับเรียกว่าผูกนกเนี่ยเราจับนกตัวนะล่ามที่ขาเนี่ยแล้วก็ปล่อยเชือกมันไปไกลๆมันจะบินไปเนี่ยพอที่สุดมันเทียบตรงแล้วมันก็บินกลับมันไปไหนไม่ได้มันก็บินเมื่อมันอยู่เนี่ยจะบินทั้งวันมันก็ไปไหนไม่รอดเพราะมันมีเชือกผูกมันจะต้องกลับมาที่เดิมจิตคนเราก็เหมือนกันนะดูตามดูเป็นอย่างนั้นมันไปที่ไหนเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาดับมันจะคิดทั้งวันเรานั่งดูเถอะจะเดินจะยืนจะเดินจะนั่งนอนคิดไปเดี๋ยวมันก็กลับคิดไปมันก็กลับจะไปเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องดีเรื่องชั่วนั่งดูเถอะตลอดวันมันคิดแล้วก็กลับเหมือนไม่มีปิดเลยเหมือนนกที่เราผูกขาแล้วมันบินไปไหนไม่รอดนั่นเองเราตามดูตามรู้จิตเนี่ยมันจะกลับมาเลยนะเดี๋ยวก็เหนื่อยจอดหยุดพอจิตมันเหนื่อยแล้วมันบินเหนื่อยแล้วมันก็หยุดเฉยคราวนี้เราจับได้แหละ จับได้ไม่ไปไม่มาแล้วคราวนี้เพราะมันเหนื่อย จิตเราก็เช่นเดียวกันโยมตามดูตามรู้เหมือนนกที่ผูกติดมันไปไหนไม่ได้มันมาดับที่จิตทั้งหมดฉะนั้นเราอย่าได้กลัวว่าปฏิบัติยากปฏิบัติเย็นเราอย่าได้กลัวว่าจิตใจของเรานี่มันสงบยากมันคิดโน้นคิดนี้มันไม่ไปไหนหรอกมันไปยังไงมันก็กลับมาที่เดิมมันก็มาดับอยู่ที่จิตเนี่ยคิดที่จิตก็ดับที่จิตสุขหรือทุกข์อะไรมันคอยระวังรู้อยู่ตรงที่เดิมนี่ก็แล้วกันมันกลับมาเองกลับมาเราก็ทำสติทำสมาธิทำความเข้าใจก็เกิดปัญญารู้เรื่องจิตมากๆขึ้นพอยิ่งเรารู้มากขึ้นก็ยิ่งทำความสงบมากได้มากขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองคราวนี้ใครมาว่าอะไรมากระทบอะไรมันก็ไม่โกรธพอมารู้จักละความโกรธได้รู้จักความชังได้เนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องจิตเรียนพระพุทธเจ้าบอกภิกษุรู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวจิตนั้นอยู่ที่ประตูพระนิพพานถ้าผู้ใดรู้ผู้ใดเห็นเป็นอริยสัจธรรมที่จะนำแสงสว่างนำความพ้นทุกข์คือรู้จิตตัวเองนั่นเองจึงว่ารู้จิตเห็นจิตนี่เป็นหลักคำสอนเป็นหลักธรรมะที่เราควรจะรู้ให้เห็นจะได้เกิดปัญญาถ้าผู้ใครพวกญาติโยมคนไหนเห็นได้ติดตามดูรู้จนสงบได้เนี่ยจับได้พิจารณาได้เนี่ยเรียกว่ารู้จิตตานุปัสสนาปฏิปทานารู้เรื่องจิตตัวเองรู้ทางพระนิพพานแล้วพระนิพพานไปทางนี้เองพระนิพพานด้วยการกำหนดรู้เท่าฐานจิตตัวเองนั่นเองที่จะถึงที่สุดคืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้คือการรู้เห็นจิตตัวเองตอนนี้ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาก็เกิดสิการรู้เห็นจิตมากๆขึ้นเนี่ยจิตมันก็ว่างสว่างสงบมากขึ้นธรรมะก็เกิดขึ้นในตัวเองสติก็เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นวิริยะความเพียรก็มากขึ้นปัญญาก็เกิดมากขึ้นเกิดมากๆทุกจะเป็นอินทรีย์เป็นแก่กล้าเป็นพระเป็นโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์เกิดปฏิปทานขึ้นมาอย่างมากขึ้นใจเราก็มั่นคงจึงเห็นทุกขสัจขึ้นมาในจิตอริยสัจก็จะปรากฏขึ้นมาได้เห็นตัวสมุทัยความอยากคิดโน่นคิดนี่เห็นแล้วก็ดับจิตที่เป็นทางขององค์มรรคแปดก็ปรากฏในตัวเองก็รู้จักความดับทุกข์ได้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละได้เหมือนโยมละบ้านโยมมาอยู่ที่นี่มันไม่มีอะไรติดมาเลยบ้านถ้าคิดรู้สักคืนมันก็ไม่ได้เอามาเพราะอะไรเพราะมีปัญญาละแล้วละด้วยใจไม่ได้แต่กายมันมามันก็พลอยละไปหมดสิ้นพอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมเข้าใจนะดีแล้วโอ้โหไม่อยู่ตั้งหลายวันก็เข้าใจเยอะสิงั้นนะเฮ้ยสมาธิอันดุบาลให้โยมฟังซะแล้วเนี่ย ดีแล้วล่ะโมทนาด้วยที่ฟังธรรมะเข้าใจก็คงฟังไม่เข้าใจก็เอเมื่อไรท่านจะเลิกพูดสักทีจะได้นอนพักผ่อนสักทีเ ที่จริงอาตมาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนชอบพูดหรอกนะเป็นคนชอบฟังแต่หน้าที่มันบังคับพูดไปอยู่ที่ไหนเราอยากจะฟังเขาไม่ให้เราฟังเขาจะให้เราพูดอยู่นั่นเนี่ยเป็นคนชอบฟังใครเทศอาตมาฟังเพราะหมดเลยแปลกจริงๆแต่เมื่อก่อนไม่ฟังนะต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยใครเทศอาตมาพอฟังได้หมดเลยไม่ว่าพระวัดไหนไม่คนขี้เมาเพศอาตมาอย่างว่ามันเคยคุยธรรมะอาตมาฟังว่ามันพูดดีนะขี้เมาเนี่ยพูดถูกด้วยเสียอย่างเดียวมันเมาเท่านั้นเองจริงๆโยมมันพูดธรรมะดีอ่ะพูดถูกหมดเลยอ่ะ
1: เป็นมานานแล้ว
0: นะ
1: ที่ชอบฟังเนี่ยเป็นมานาน
0: อ่ะเป็นมานานหลายปีแล้ว
1: ยังไม่เบื่อ
0: ไม่เบื่อมันไว้มันเขาพูดธรรมะมันก็ดีฉะนั้นเราจะไปรังเกียจธรรมะคำว่าคนชังธรรมะเป็นผู้เสื่อมผู้เสื่อมก็ดูตรงที่คนชังธรรมะคนเห็นใครทำความดีแล้วรังเกียจนั่นแหละเขาคนเสื่อมใจมันเสื่อมจากสวรรค์นิพพานแต่คนที่เห็นธรรมะแล้วมีความสุขความพอใจปลื้มใจเหมือนอย่างหลวงพ่อสังวานนะพอมาเห็นโยมเพื่อนบอกเบาใจเยอะเลยว่างั้นจริงๆก็ไม่ได้มาทำอะไรกับโยมเลยมาพูดให้โยมฟังแต่ท่านกลับเป็นสุขใจ
1: ท่านเหาะได้
0: แต่ยังไม่เห็นท่านเองท่านเหาะได้หลวงพ่อน่ะเหาะทางจิตแต
1: ่ยัง
0: กรรมฐานนี่กรรมฐานนี่ต้องทำจนเหาะได้ถ้าเหาะไม่ได้ไปนรกทุกคนเนี่ยถ้าคนไหนทำเช่นจิตเหาะไม่ได้คนนั้นไปนรกต้องเก็บไปฝันในท่านโยมถ้ายอมฝันยอมดินละเจ็ดเลยล่ะคนใดฝันยอมลึกละเจ็ดเลยคนใดฝันมีก็เลยเหาะไปด้วยนั่นนะถ้าตายมันก็ไปอย่างนั้นเนี่ยจิตมันอันนั้นเนี่ย
1: จะไปเหาะอย่างไรดีอาจารย์อย่าเหาะแล้วคนนั้นบอกไม่ต้องอย่าเหาะแล้วบอกแค่นี้อย่าไปเหาะดึงเลยก่อน
0: ไอ้นายมันเหาะไม่ได้หรอกมันบอกลูกศิษย์บอกให้ดึงไว้ก่อนถ้าปล่อยมันจะมันก็เหาะไม่ได้เหมือนกัน
1: มันกลัวอย่างรู้เท
0: ่
1: า
0: ใช่แต่เลี้ยงหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นพระปฏิบัติท่านพูดอะไรท่านก
1: ็
0: พูดอะไรท่านก็พูดจริงท่านเป็นพระ
1: รู้หนังสือท่านว่าตัวเบาน
0: ี่แหละท่านพูดให้เราได้คิดให้เราได้ไปคิดจะได้ทำหลวงพ่อท่านสอนคนสอนไม่มากหรอกเมื่อก่อนเนี่ยท่านไม่พูดเลยเมื่อสมัย20ปีเนี่ยถ้ามาเทศน์ตามาฟังตามาไปคิดไม่อธิบายเลยนะมาเมื่อไรก็มาไม่อธิบายเลยนะไม่อธิบายจริงพอทำพอเราเข้าใจท่านอธิบายให้ฟังถ้าไม่เราไม่เข้าใจท่านไม่อธิบายหรอกพอเขาเข้าใจเมื่อไรอธิบายเหมือนนั้นท่านไม่เหมือนพระอื่นถ้าเราไม่ได้ไม่ถึงเราทำไม่รู้ไม่อธิบายท่านก็ไม่อธิบายใช่ไหมเราก็คงนี่เราก็เข้าใจเราก็ไปทำจนเบาได้พอเบาได้ก็มาคุยกับท่านเขาก็อธิบายให้ฟัง
1: กำลังเวลาผมก็คิดอย่างนั้นว่าแหมท่านเป็นผู้ให้เขาเจออาจารย์ดียังไงผมขอให้ไปกราบไปไหว้สักทีก็ยังดีผมว่าคิดนี้ที่จะรู้เรื่องเราจะทำมันรู้ไม่ได้รู้แต่ว่าเบา
0: คำฐานนี่มันเบาคนไม่มีกรรมฐานตัวมันหนักอานาปานุสติเนี่ยพอทำจิตกำหนดลมให้ใจจนลมให้ใจนี่ละเอียดเหมือนไม่มีลมให้ใจเนี่ยตัวจะเบานั่งเหมือนไม่นั่งเดินก็เหมือนไม่ได้เดินตัวจะเบาจิตมันก็จะเบามันระหุตาระหุกายระหุใจจะเกิดขึ้นคนที่ไม่นั่งกรรมฐานนี่ขรุกายขรุใจขรุตามันเกิดขรุแปลว่าหนักเหมือนกับนักโทษนะถ้าระหุโทษแล้วก็เบาแล้วใกล้ออกแล้วถ้าขรุโทษแล้วก็ใกล้ประหารแล้วอาจจะติดตลอดชีวิตเนี่ยการทำสมาธินี่ทำจนระหุกายระหุใจแล้วก็เบาทำดูสังเกตคนที่จะเบาก็คือเวลาเรานั่งแล้วลมหายใจละเอียดนั่นเองพอลมหายใจมันเพลินเหมือนลมไม่มีนั่นแหละมันเบาแล้ว
1: ผมว่า
2: ฟังหลวงพ่อทั้งวันมันยกระดับจิตได้เลย
0: จ้า
2: แต่ใครจะเหมือนผมมากมายใช่ไหมครับ
0: อืม
2: รู้สึกว่าฟังท่านแล้ว
0: จ้าร
2: ู้สึกมันจะยกระดับได
0: ้ก็งั้นดิท่านพูดให้เราได้คิดพูดให้เราได้มีความเพียรพูดให้เราได้ตั้งใจ
1: จิ้มใจจิ้มว่าท่านเบาแล้วท่านบอกแหมมาเจ็บพวกคุณน่ะเข้าใจแล้วก็ท่านบอกว่ายินดีด้วยที่มาทำอย่างนี้ท่านบอกว่าคล้ายๆแล้วท่านมาช่วยยกให้พวกมาช่วยทำให้พวกผมเนี่ยคอยไปกับท่านเลยนั่งทั้งผมก็ยังรู้สึกหนักที่เขาท่านบอกแหมได้ช่วยแหมดีนั่นระหว่างท่าน
0: ถ้าธุระมันหมดแล้วมันก็เบาถ้าธุระมันมากมันก็หนักแต่เราก็พยายามทำธุระให้น้อยลงภาระและธุระน้อยลงมันก็เบาสมถะธุระเนี่ยวิปัสสนาธุระเนี่ยจะทำให้ตัวเบาได้โยธาธุระบ้านธุระนี่มันหนักอยู่ด้วยเนี่ยตัวนี้มันทำให้อารมณ์หนักการงานการปริโภคกังวลการห่วงอันนี้ทำให้ตัวหนักมันเป็นภาระหนักอันนั้นไม่เบาเราตัดปริโภคตัดความกังวลงานการบ้านเรือนได้ตัดความห่วงกินห่วงนอนกังวลได้มันก็เบาเหมือนคนเรามีปิติทั้งคืนนั่นสมมติว่าคืนไหนโยมฟังธรรมท่านแล้วมีปิติไม่อยากหลับอยากนอนมันหมดความกังวลเรื่องกินเรื่องนอนมันก็เบาขึ้นมาน
1: ั่นเนี่ยผมอยากจะฟังธรรมะของท่านพิจารณาว่าท่านว่าอย่างผมอยากให้คุณแจ้งที่ท่านไปฟังมาว่าทำให้เห็นแจ้งว่ามันจะได้เบา
0: ก็ไม่มีอะไรโยมก็ภาวนาไปแล้วกันโยมก็ภาวนานั่นแหละท่านก็ให้ฝากให้โยมภาวนาไว้โยมภาวนาได้ก็เข้าใจได้ถ้าท่านไม่ได้ไปเรียนรู้อะไรนี่ท่านไม่ได้ไปอ่านหนังสือได้นี่อย่างคนอื่นท่านภาวนาได้มันก็เรื่องภาวนานั่นเองที่จะทำอะไรให้เกิดขึ้นมาได้ถ้าเราอยากรู้เราก็ภาวนาก็แล้วกันขยันภาวนาก็รู้ได้ไปเองเป็นนึกเอาเดาเอาไม่ได้หรอกต้องภาวนาต้องทำให้เข้าถึงสมาธิให้ได้อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยเราจะได้เข้าใจรู้ว่ามันเบาอย่างไรหนักอย่างไรคนเราไปทำไอ้สิ่งที่เอาไปไม่ได้น่ะไอ้สิ่งที่ได้ไปก็ไม่ได้ทำไม่สนใจส่วนมากคนเกิดมาก็คิดผิดเรียกว่าธรรมะวินัยที่จะเอาไปก็ไม่เอาไปได้ก็ไปเอาสิ่งที่เอาไปไม่ได้พอจะเอาไปก็เลยไม่ได้อะไรไปเท่าไหร่แล้วก็เสียสละไม่ได้ตัดใจไม่ได้มันก็เลยไม่ได้อะไรเท่าไหร่ส่วนมากคนเราก็จะเอาไปได้นิดหน่อยศีล5ศีล8เนี่ยเอาไปได้ก็นับว่าเป็นบุญสมาธิบางคนก็ไม่ได้ผ่านเลยไม่เคยทำได้เลยก็ไม่ได้อะไรในบ้านเราครอบครัวเราทรัพย์สมบัติของเรามันก็ไม่เอาไปได้มันก็ต้องทิ้งไว้ให้เราแต่เราก็จะเอาไปเราก็ทำเหมือนเราจะเอาไปอ่ะทำเหมือนเอาเป็นเอาตายเป็นของตัวตนจริงๆบางคนเขาเชือดคอยังยอมตายเลยนะเขาไปขอแบ่งทรัพย์มาไปปล้นนะเขายอมให้เขาเชือดคอตายได้นะเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยมันก็เลยไม่มีปัญญาที่จะนำตัวเองปฏิบัติธรรมได้ถ้าคิดได้มันเอาไปได้ถ้าคิดยังท่านได้มันก็อยู่กับท่านได้เลยนะ

0: าทำไม่อาจจะฟังไม่เป็นนะคุณนั่งอยู่นั่งอยู่ทุกวันนั่งฟังเอ๊ะเอาอะไรสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิปัญญาไม่เป็นปัญญามันอะไรกันแน
1: ่พอหลังมาลองอยู่สัก7วันเข้ากรรมฐานสัก7วันไม่ต้องพูดกับใครฉันแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนสงบทำสติอารมณ์อย่างเดียวตัดภละหมดเลยไม่เอาอะไรทั้งหมดตัดไปริโพธหมดเอาเวลาเดียวฉันแต่แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิจะทำอะไรก็ให้รู้ตัวก่อนค่อยทำสัก7วันเดี๋ยวก็รู้เรื่องถ้าไม่ทำนี่มันก็ไปอย่างเงี้ยพอจะดีเอาก็กลับบ้านซะแล้วพอจะดีก็กลับมันก็ได้เหมือนกันแต่มันนานๆแต่นี้ถ้าทำอย่างนี้มันติดต่อกันอารมณ์มันติดต่อกันท่านจึงได้ทำต้อง
0: ละทางโลกเมตตาพ
1: ่
0: อท่านละได้ปัจจัยจะเรียนเลย
1: ท่านจึงได้อยู่ได้ 5-6 ปีท่านจึงได้เบาได้ท่านนำทางเราอะแต่เราจะเดินตามท่านไม่เดินเรื่องของเรา
0: เ
1: ริ่มต้นได้ก็ดีละเป็นบุญของกองเราที่ไม่สายเกินไป
0: คือปกติเนี่ยนะครับเหมือนน้ำท่านเหมือนกันพยายามอยากเห็นนะเอ๊ะวางฟังไปดูเอ๊ะทำไมท่านอุตส่าห์อดหลับอดนอนมาสั่งสอนนอนก็ไม่นอนเอ้ยอย่างไรท่านไปเห็นดีอย่าง
1: ท่านพ่วงโยนนะ
0: ก็เลยก็อยากจะมากราบมาไหว้ดูท่านเองดีท่านเดียวรบรัง
2: ผมเคยรับธรรมะของพ่อถึงชาติสองบุตรโดยไม่ได้ตั้งในการบุตรเลย
1: อัตโนมัติดีนะนาฬิกาอัตโนมัติท่านอาจารย์ประสงค์
0: เน
1: ี่ยท่านชอบท่านบอกว่าอยากจะทำงานตรงนี้บอกเอาสิเราจะสนับสนุนกันแต่ท่านต้องถ้าท่านทำแล้วท่านต้องอย่าทิ้งไม่ได้นะงั้นถ้าเอาสถานดีแล้วท่านทิ้งไม่ได้นะต้องอยู่อย่าเข้าป่าไม่ได้ต้องอยู่กับสถานดีกันเรื่องแต่ท่านไม่ทำงานนี้ท่านก็คิดจะออกป่าเราจะมาเออเอาป่าก็ดีแต่มันไปตัวคนเดียวตอนนี้ก็ควรจะเอาอย่างนี้ช่วยญาติโยมไปด้วยมันก็มีประโยชน์บอกเอาสถานนี้ดีกว่างั้นก็เลย
0: ฟังมาดูก็รู้สึกว่าคนที่ต้องฟังอ่ะลุกร่วงไปหลายคน
1: คือจ้ะอ่าพูดกันตรงๆใหม่ๆมันติดอย่างนี้ไม่ติดหรอกเพราะใหม่ๆมันติดจนถูกเขาปิดนั่นแหละ
0: แล้วถ้าท่านดีจะทำเอาอะไรที่ไหน
1: ก็ตอนที่นั้นอาตมาเริ่มก็ขอพวกโยมวัดนะโยมผู้หญิงผู้ชายนะชายยกนาฬิกาที่ถืออุโบสถมาวัดละให้เขาเป็นคนเจ้าของรายการคนก็ให้ร้อยนึงมั่ง50มั่งบางคนก็ให้มากกว่านั้นแล้วก็สายพวกตอกจันมั่งชลบุรีบ้างก็ช่วยกันกรุงเทพบ้างก็ครั้งแรกก็ได้ประมาณไม่ถึงหมื่นหรอกสัก 7,000 ได้แต่ยังไงเราก็ทำได้ขอให้มันมีบ้างก็แล้วกันก็เลยเริ่มทำแล้วมันก็ค่อยตอนนั้นอาตมาต้องช่วยคุณประเทืองด้วยคุณประเทืองต้องเสียรายการเดือนนึงรวมๆแสนบาทช่วยคุณประเทืองไปตั้ง 80,000 80,000 บาทก็ไม่ได้คืนผลที่สุดช่วยไปเสร็จแล้วก็ถูกปิดสถานีอีกไม่มีเงินให้เขาปิดไปตั้ง10กว่าวันถึงได้ตั้งสัญญากันใหม่ทีนี้คุณพระเถรก็เลยออกไปต่อมาก็เลยทางเราก็ผูกสัญญากันขึ้นมาเองโดยที่รับผิดชอบกันเองก็จึงได้อยู่กันมาได้ถ้าเราแบกเอาคุณพระเถรไปด้วยเราก็คงอยู่กันไม่ได้แล้วคุณพระเถรก็จัดใช้จ่ายมากก็เลยก็ต้องแยกกันแกก็เลยไปจัดปตอ.ไปอะไรรอดอให้อะไรให้พวกทหารให้ตำรวจเลยเจ้าคุณประเทืองเนี่ยก็เป็นคนชักนำกันเข้าไปทำงานแกก็มีพระคุณน่ะแต่ว่าแกเป็นนี่สถานีกันไว้เยอะ ก็ต้องไปช่วยใช้หนี้กันมันก็ช่วยกันไม่ไหวทางวัดก็ไม่มีเพราะถูกปิดเลยปิดไปใช้สิบกว่าวันนั่นแหละอาตมาเอาปิดก็ปิดกันทำไงได้แล้วก็นึกว่าถ้ามีบุญพวกเราญาติโยมก็คงเปิดขึ้นมาได้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกพอทำได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันพอมีญาติโยมรู้จักก็ช่วยกันขึ้นอีกคงทำไปได้ตลอดก็ถ้าท่านผู้ส่งไม่ทิ้งก็คงทำไปได้ตลอดหรือว่าเขาหาตัวแทนถ้ามีคนฟังอย่างนี้ก็พระเราก็พูดได้พูดกันไปได้เรื่อยเนี่ยไม่หยุดไม่เลิกกันหรอกพวกญาติโยมก็ฟังได้ผู้ก็ศรัทธาในการที่จะไปพูด
0: อย่างนี้รู้สึกว่ามีคนฟังมาก
1: จ้ะ
0: ทีแรกผมไม่ได้ก็อยากไปฟังไปคนนู้นฟังคนนี้ฟังพอได้ยินคนนู้นพูดคนนี้พูดเลยต้องเปิดฟัง
1: คือเราตั้งใจที่ทำเนี่ยนะตั้งใจให้โยมได้ทำสมาธิเพราะญาติโยมในฟังวิทยุกันมานานเนแล้วไม่ได้รับผลจากสมาธิเท่าที่ควรถ้าพวกเราเข้าไปทำเราจะต้องเอาสมาธินี่ไปแจกให้โยมให้ได้ให้โยมได้ปฏิบัติกันในวิทยุนั้นเลยตั้งใจแน่ๆเราว่าต้องทำไปตามนโยบายอย่างนี้รู้ใจจะถามว่าเอ้าถ้าคนไหนมีบุญบารมีก็ตื่นมาฟังเองก็แล้วกันเจ้าคนไหนไม่มีบุญบารมีไม่ได้สร้างสมดังนี้ก็คงหลับไหลไปเรื่อยไปพูดทีแรกกันได้เหมือนพูดกันทั้งหมดตรงเลยให้เราพูดคนเดียวเขาหลับกันหมดยังไงเอ๊ะแต่เราไม่ช้าไม่นานมีคนเขียนจดหมายไปก็ถึงอ๋อมีคนฟังมีคนหนึ่งวันนั้นเราไปเปิดสวดมนต์เช้ามืดเลยนะตีสามตอนนั้นเราเข้าไปในห้องส่งแล้วแต่ท่านผู้ส่งคนโทรศัพท์มาเลยท่านกรุณที่ทำเทปก็รับผู้หญิงก็โทรมาบอกท่านเปิดอะไรนะงั้นบอกว่าเปิดสวดมนต์แปลทำอย่างนี้ศาสนาเสื่อมหมดงั้นบอกมาทำแบบนี้ศาสนาเสื่อมหมดทำอย่างนี้ไม่ถูกงั้นบอกทำไมเสื่อมก็ท่านมาเปิดอะไรสวดมนต์ชาวมืดนี่ใครก็จะฟังที่สามเนี่ยงั้นสาวก็บอกอ้าวโยมยังฟังได้นะฉันไม่ได้ตั้งใจฟังเนี่ยงั้นฉันเปิดวิทยุทิ้งไว้นะมันคงจะฟังเพลงมันตื่นขึ้นมาตรงในตรงตรวจพอดีอ่ะจ้าแต่นะตอนนี้ก็ไอ้คนอะไรคนใช้คนยามอ่ะสงสัยจะไปบ้านคนมีฐานะมียามอะไรนะคนยามมันได้ยินมันบอกคุณนายเอาพระอะไรมาสวดผีที่บ้านเราดาวตามาเจอผีที่บ้านแกก็ตกใจไปกลัวอะไรรูปฟังอนิจจังอะไรนั่นแหละรูปฟังอนัตตาก็กลัวไปแกไอคนยามก็นึกว่าเอาพระมาสวดในบ้านเนี่ยจะเลยโมโหใช่ไหมโทรศัพท์มาว่าเลยพระบอกพูดไม่ทันเลยพูดคนเดียวเลยเนี่ยใส่เอาก็ไม่มีทางตอบเลยบอกทำแบบนี้ศาสนาเสื่อมหมดหลังนานๆได้ไปเจอคนยังดีสักทีก็มีท่านรายการที่ขัดขานนอกนั้นก็ว่าดีเท่านั้นตอนนี้มีแอบฟังไว้ตรงนั้นเรื่องหมาที่นี่แล้วต้องไม่รู้สิ
0: ผมนึกว่าไอ้พุทโธนี่คงจะบอกอะไรได
1: ้ได้ภาวนาไปแล้วสงบมันก็รู้ได
0: ้
1: พออารมณ์มันผ่านคณิกะสมาธิก็เริ่มรู้แล้วแต่พอจิตมันสงบ พอเข้าคณิกะสมาธิเบื้องต้นก็บอกเรื่องมันจะรู้ไอ้สิ่งที่พิเศษที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นแต่ว่าสิ่งอันนี้เราจะต้องรู้เองเห็นเองด้วยการทำจิตเข้าไปคณิกะสมาธิอุปจารสมาธินี่มันเป็นเรื่องรู้เรื่องธรรมะรู้เรื่องที่สิ่งคนไม่รู้ได้อันนี้จะรู้ด้วยตัวเองจะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยตัวเองใครบอกไม่ได้เพราะเรื่องต้องเข้าความสงบให้ได้เรื่องต้องละนิวรณ์อันนี้ก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามทำไปมันก็จะบอกอ่านออกบอกถูก ข้าใจธรรมะไม่ค่อยเขวดีแล้วทำเข้าใจธรรมะไม่ค่อยเขวไม่นอกลู่นอกทางใช้ได้ใช้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เป็นตัวจิตตัวปัญญา
0: สบายใจแล้วทำเข้าใจถูก
1: แต่ไม่ค่อยเขวทำอย่างนี้ไม่ค่อยเขวคือมันตรงตามตำราตรงตามหลักอริยสัจ4มันเป็นเครื่องทดสอบได้

แม่โยมมาอยู่เงี้ยสบายไหมอิสระไหมไม่มีใครเป็นเจ้าของสบายไหมเนี่ยอิสระนะไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยพอกลับบ้านแล้วเจ้าของเยอะมาเลยไม่อิสระแล้วคนนี้หมดอิสระอีกแล้วถูกยึดอีกแล้วถูกยึดอำนาจอีกแล้วพอมาวัดนี่แม่อิสระจังเลยกูจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแม่มันสุขจริงๆถ้าใจไม่ห่วงบ้านนะทำใจอย่างนี้นะอิสระเสรีพอกลับไปบ้านแล้วนี่แม่มันไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วเพราะที่มันไม่ได้สุขเพราะอะไรโยมทราบไหมที่มันไม่สงบอ่ะก็เพราะว่าเรามันไปคิดกังวลสิ่งนั้นก็ยังไม่ได้ทำสิ่งนี้ก็ยังไม่ทำสิ่งนั้นจะเสียไปสิ่งนี้ยังไม่ได้มาจิตเราไปยึดเป็นอุปาทานหมดเกลี้ยงในบ้านเราเนี่ยมันแยกจิตไม่ออกเลยไปเดินอยู่ในบ้านเนี่ยมันกลายเป็นของเราไปหมดจิตมันไม่ว่างเลยเพราะนั้นคนที่อยู่บ้านเนี่ยจิตมันไม่ว่างโยมจิตมันวุ่นตลอดวันวุ่นไปวุ่นมามันก็เลยมันเป็นไงจึงวุ่นตลอดวันก็เพราะว่ามันเป็นของเราไปหมดเลยเราไม่ได้แบ่งแยกจิตใจว่าพวกนี้มันเอาใส่มันอยู่บ้านนี้มันไม่ใช่บ้านเราหรอกต้องลงทองแล้วยังบ้านเรา ต้องลงทองยังบ้านเราบ้านนี้เป็นบ้านอาศัยลงทองก็บ้านเรามันด้วยกันจะหายวุ่นหน่อยนะไปนึกถึงโรงทองบ้านเราสบายใจถ้าไปนึกว่าบ้านเราบ้านครูจะต้องให้ดีอย่างนั้นดีวุ่นทั้งวันนะโยมไปถึงบ้านเมื่อไรอารมณ์เดิมกลับไปถึงบ้านเมื่อไรอารมณ์เครียดกลับกังวลลูกกังวลหลานกังวลทรัพย์สมบัติกังวลสามีภรรยาเป็นตัวกังวลเนี่ยทำให้จิตเราเนี่ยไม่สงบเลยนะต้องตัดตัวกังวลพอเรามาฝึกสมาธิในตัวกังวลมันน้อยเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราต้นไม้ก็ไม่ใช่ของเราก้อนหินก็ไม่ใช่ของเราวัดก็ไม่ใช่ของเรามันกลายเป็นปล่อยวางหมดเลยสบายแต่มาปรุงว่ากายก็ไม่ใช่ของเราฝันหลุดไปซี่เรามาต่อใหม่ไม่ได้ก็ไม่ใช่ของเราผมตัดทิ้งไปก็มาต่อไม่ได้พอมันนึกก็ไม่ใช่ของเรามากๆมันก็เอ้ยดีเยอะเลยใจมันไม่วุ่น

0: ทำได้ไหมโยมต้องทำด้วยกันสองคนไปชวนสามีมาทำด้วยนะถ้ามาวัดคนเดียวไม่สนุกโดนพวกขัดขออยู่เรื่อยนะ ต้องธรรมะต้องไปทั้งสองคนภรรยาก็นั่งสามีก็นั่งแข่งกันนั่งต่างคนต่างไม่โกรธแข่งกันไม่โกรธทางสามีก็เป็นคนไม่ขี้โกรธขี้โกรธก็พยายามเลิกภรรยาก็เป็นคนไม่โกรธไม่โกรธลูกก็เป็นคนไม่โกรธพอใจดีๆ ด้วยกันเนี่ยมันก็เย็นด้วยกันทางบ้านสามีก็ขี้โกรธภรรยาขี้โกรธมีตะขี้เต็มบ้านเลยความสุขก็ทะเลาะกันเนี่ยไม่มีความสุขมีแต่คนขี้โกรธเต็มบ้านเต็มเมืองถ้ากรรมฐานจะแก้คนโกรธได้ทำให้คนไม่โกรธกันให้คนรักกันได้คนไม่โกรธแล้วทำไงคนไม่โกรธคือคนรักกันใช่ไหมคนโกรธคือคนอะไรคนไม่ถูกกันแล้วโกรธไว้ทำไมในใจก็เพราะมันพยาบาทมันไม่ยอมละความโกรธมันยังมองเขาแง่ไม่ดีอยู่ด้วยมันต้องมองตัวเองไม่ดีบ้างสิใช่ไหมต้องมองตัวเราไม่ดีมั่งเรามีกรรมมั่งเราคงจะพอกันมั่งเราคงทำให้เขาไม่สบายด้วยละมั้งเพราะเราทำตั้งคนตั้งทำสามีก็ทำภรรยาก็ทำไม่โกรธด้วยกันทั้งคู่ฉบะสบายแล้วก็หัดเปลี่ยนวาจาเปลี่ยนเป็นปิยวาจาสัมมาวาจาเจรจาชอบเจรจาไม่ชอบเลิกเมื่อก่อนพูดจาเนี่ยถากถางเขาเรื่อยเหน็บแหนมเขาเรื่อยแย่เขาโกรธอยู่เรื่อยหาเรื่องเรื่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นปิยวาจาพูดที่ไม่ให้เขาพูดที่เขาสบายใจพูดยังไงน้อจะให้เขาไม่โกรธแต่พูดยังไงน้อยเขาให้กินข้าวอร่อยพูดยังไงน้อยเขาสบายใจเขาเป็นปิยวาจาเนี่ย ตามหลักองค์มรรคแปดเนี่ยพอได้ปิยวาจาเนี่ยคนนั้นจะอยู่กับใครก็เขาก็ชอบปิยวาจาเนี่ยพุทธเจ้าบอกเป็นมรรคองค์8เป็นการครอบครองเรือนมีความสุขมากกล่าวเจรจาชอบไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาให้คนอื่นกระทบกระเทือนน้ำใจพูดปิยวาจาหรือสัมมาวาจาเจรจาชอบต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนที่บ้านโยมเปลี่ยนวาจาใหม่ใช่ไหมเหมือนว่าโยมมานั่งเนี่ยต่อมานั่งด่าโยมจะฟังได้ไหมเนี่ยหนีไปนอนกันเลยนะโอ้สามีภรรยาที่ทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องอย่าพูดกันไม่เป็นไม่มีปิยวาจาเจรจาไม่ชอบนะต้องเอาธรรมะข้อนี้ไปใช้แต่โยมจะถนอมน้ำใจจะปลูกน้ำใจกันได้ก็แค่พูดดีเราก็สบายใจแล้วนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ามนี้มันหมุนรอบโลกมันเป็นเจ้าโลกกามกิเลสนี่แหละทำให้เกิดสงครามต่อสู้กันเกิดก็เพราะกามรักก็เพราะกามชังก็เพราะกามกามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีเต็มฉันใดก็ดีกามตัณหาที่ไม่พอดีภวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นแหล่งก่อให้ทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดโอวาทธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทวะวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ถ้ามันมีตะกอนอยู่แล้วอยากจะให้มันใสก็อย่าไปกวนมันนี่ยิ่งกวนเท่าไรมันก็ยิ่งขุ่นทำไมถูกหรือเปล่าทำอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่สงบคิดอยู่นู้นไม่ดูภายในเหมือนเรากวนมันก็เลยสงบไม่ได้เพราะคิดออกไปแต่ข้างนอกมันเกิดว่าวุ่นเกิดสงสัยคิดอยู่มันก็ทรงอยู่มันก็ไม่สงบเหมือนกับคนนอนหลับกำหนดเอาไว้ปล่อยสัญญาอารมณ์ทุกอย่างก็ค่อยหลับลงไปใจยังคิดนั่นคิดนี้อยู่มันหลับไม่ได้มีความสงบของใจภายนอกก็เหมือนกันเวลาทำภาวนาหาสงสัยอันนั้นหาสงสัยอันนี้ยิ่งดิ้นเท่าไรยิ่งคิดเท่าไรก็ยิ่งขุ่นยิ่งสะเทือนเท่านั้นดูเข้ามาภายในดูใจของตัวอารมณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องปัดไปปัดไปไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์สัญญาอะไรพยายามทำใจเห็นนิ่งไม่สงสัยไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ก็ค่อยสงบบายได้จิตธรรมะสู่ฟังนั่งสงบสัญญาอารมณ์ให้สบายสบายการอธิบายธรรมะการฟังธรรมะการพิจารณาธรรมะมันก็ไม่มีอะไรอื่นที่จะควรสงสัยครูอาจารย์ท่านก็เคยแนะเคยสอนให้เราพิจารณาแต่การพิจารณาธรรมะนั้น อย่าไปถือว่าอันนี้เราเคยพิจารณามาแล้วมันควรจะพิจารณาอันนั้นๆอย่าไปคิดอย่างนั้นอะไรที่มันเกี่ยวข้องปัจจุบันที่เราควรพิจารณาพิจารณาไปเหมือนกันกับเราเขียนหนังสือเราเคยเขียนแล้วกอไก่กอกาจะไม่เขียนอีกพอไปถึงระยะที่ควรเขียนก็ต้องเขียนตัวเก่ามีการพิจารณาธรรมะก็ทำนองเดียวกันไม่ต้องพิจารณาไปที่อื่นที่ไกลพิจารณากายพิจารณาใจของตนผู้พูดธรรมะก็เหมือนกันพูดของเก่าผู้ปฏิบัติธรรมะก็ปฏิบัติของเก่าเพราะไม่มีอะไรใหม่ในโลกถ้าพิจารณากันจริงจังแล้วไม่มีอะไรใหม่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มันก็ของเก่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ของเก่ามันหลงก็หลงของเก่ารู้ก็รู้ของเก่ามันจะมีชีวิตอยู่ก็พิจารณาดูมันมันหลงเพราะเหตุใดมันรู้เพราะเหตุใดพิจารณาเข้าไปภายในดูภายในดูกายดูใจของตนสำลักสิ่งที่มันไม่ดีออกไปไม่ใช่ว่าอะไรเกิดมาก็รีบรวมเอาหมดจิตใจของพวกเราไม่ใส่ถังขยะเพราะที่จะรวมเอาสองของที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่มันเน่ามันเสียก็ทิ้งออกไปมีอารมณ์คล้องใจหรือสิ่งทั่วไปในโลกก็ทำนองเดียวกันท่านจึงสอนให้มีปัญญาเลือกคัดจัดหาโลกอันนี้ไม่จนหากคนมีปัญญาพอที่จะแสวงหามาได้ไม่ว่าของบำรุงกายหรือบำรุงใจของตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้ฉลาดอย่างนั้นไม่ได้สอนให้ชั่วให้เสียของทุกอย่างมันก็มี

ผสมปนเปกันอยู่ไม่ใช่ว่ามันจะดีหมดมันจะเสียหมดหากเราไปโทษว่าอันนี้เสียไปหมดมันก็ไม่ได้อันนี้ดีหมดมันก็ไม่ได้เพราะโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นอาหารการขบฉันการรับทานของเรามันก็ทำนองเดียวกันถึงจะทำสำเร็จรูปมาในถ้วยในจานเราก็ยังเลือกทานไม่ใช่ว่าก้างกระดูกก็จะกลืนลงไปทั้งหมดของในโลกมันเป็นอย่างนั้นที่เขาแสวงหาก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าอะไรที่ผ่านหน้าก็จะเก็บมาต้มมาแกงมาอยากมากินหมดถูกของเบื่อของเมามันก็ตายนี่สัญญาอารมณ์ของใจก็ทำนองเดียวกันหากเรามีปัญญาพินิจพิจารณาหาแต่สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์มารักษาจิตของตนสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่ดีก็ปัดเป่ามันออกไปใจมันก็มีความร่าเริงมีความสุขความสบายหากไม่มีปัญญาพิจารณาอย่างนั้นมันก็วุ่นวายขัดข้องอยากจะให้มันสงบอยากจะให้มันลงมันรวมแต่เท่าใจของเราไม่อยู่ในวงของอัดของธรรมที่ควรลงควรรวมให้เกิดสงสัยว่าวุ่นตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเลยเป็นวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในใจว่ามันเป็นเพราะอะไรมันจึงไม่เป็นไปให้มันเป็นเพราะอะไรจึงไม่สงบไม่รวมความสงสัยสายแสออกไปอย่างนั้นท่านก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นนิวรณ์ทำจิตให้เป็นสมาธิรวมไม่ได้ถ้าหากคิดปรุงอย่างนั้นไม่ต้องคิดปรุงอารมณ์อันใดที่มันสัมผัสกับใจเราทำอยู่เราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันดีมันวิเศษอารมณ์อันอื่นที่มันเกิดขึ้นผ่านมาปัดมันออกไปเป่ามันออกไปทิ้งมันออกไปเราจะจับอันนี้ยึดอันนี้เป็นเครื่องพิจารณาถ้าไม่เห็นแจ้งไปจับจิตไม่เห็นผลเห็นประโยชน์ในการกระทำของตนเราจะไม่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ที่เรายึดอยู่พิจารณาอยู่บริกรรมอยู่ถ้าเราสอนตัวของเราอย่างนั้นมันมีวันมีเวลาที่จะลงรวมได้ถ้าไปเกิดความสงสัยลังเลพอเกิดสงสัยความฟุ้งสารของใจมันก็เกิดขึ้นความรำคาญในการเป็นอยู่มันก็รำคาญขึ้นเพียงอันเดียวเท่านั้นมันก็ทั่วไปเรื่องนิวรณ์ทั้งห้าจะมาครอบงำใจจึงควรสงวนรักษาควรพิจารณาเรามาศึกษามาภาวนามาสงบจิตไม่ใช่เรามาคิดมาปรุงมาติดมาขวางมาสงสัยหากเราสงสัยว่าอย่างนั้นเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นอย่างไรสงสัยว่าจะควรทำหรือไม่เราก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตามาวัดมาวามาสงบมารักษาคุณงามความดีเราเคยเห็นเคยเป็นอยู่แล้วความสุขความสบายของใจแต่เมื่อวันนี้ทำไมมันคิดอย่างนั้นมันคิดอย่างนี้ก็เรื่องของสังขารมันก็คิดก็ปรุงของมันแต่เราอย่าไปยึดไปคล้องสิ่งใดที่มันปรุงไม่เป็นสาระประโยชน์ก็ทิ้งมันไปปล่อยมันไปมันก็ตกไปถ้าไม่ยึดเอาไว้นี่เป็นเรื่องสอนใจของตัวศึกษาสิ่งที่มันมีมันเป็นอยู่ในกายในใจของตนไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นศาสนาไม่ได้สอนที่อื่นสอนกายสอนใจของบุคคลคนฉลาดยอมนำตัวของตัวให้ปลอดภัยพ้นทุกข์มันกำหนดหมั่นพิจารณาเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใหม่อารมณ์ของใจก็ไม่ใช่ของใหม่ของเก่ากิเลสก็หน้าเก่ามรรคผลก็ของเก่าถ้าเราทำได้มันก็เกิดขึ้นถ้าเราทำไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นความมืดความสว่างมันมีมาแต่ไหนแต่ไร ความดีความชั่วของใจก็ทำนองเดียวกันพยายามรักษาอยากจะให้มันสว่างก็อย่าไปปิดไฟ ให้จุดไฟเปิดไฟอยากจะให้มันมืดก็ดับนี่สติของเราปัญญาของเราที่ควรแน่สอนตัวของตัวก็เหมือนไฟที่เจนาอยู่สม่ำเสมอไป
สิ่งที่มันเป็นธรรมเป็นฝ่ายต่ำฝ่ายอกุศลมันก็หมดไปตกไปพอใจของเราจดจ้องมองธรรมอยู่สม่ำเสมอสิ่งที่เป็นอธรรมมันก็เข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราไม่ได้ถ้าหากเราดับไฟเสียไม่จุดไฟความมืดมันก็ครอบงำเข้ามาจะไปโทษทำไมมันถึงมืดอย่างนี้ก็เพราะเราปิดไฟไม่มีแสงพระอาทิตย์พระจันทร์มันก็มืดแสงสว่างที่มันมีอยู่เท่านั้นที่กำจัดความมืดออกไปได้สติปัญญาเท่านั้นที่จะกำจัดความหลุ่มหลงของใจให้สว่างกำจัดอธรรมออกจากใจให้ใจรู้ใจเห็นใจสงบเย็นเพราะเรื่องการพิจารณาธรรมธรรมมันก็ไม่มีที่อื่นมีที่กายที่จิตของเราจึงควรศึกษาควรพิจารณาถ้าหากไม่ได้ที่นี้พิจารณาไม่รักษาปล่อยมันไปตามเรื่องกรรมราวของมันที่เราเคยปล่อยมาเราก็ทราบดีว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยมีความสุขความสบายให้นี่คือการไม่รักษาระวังใจไม่มีสติปัญญาแนะสอนตนจะอยู่ไปขนาดไหนมันก็ไม่สว่างสวัยไม่เบิกบานไม่รวงรวมไม่เห็นแจ้งถ้าหากเรากำหนดพิจารณาภายในรักษาใจของเราเรื่องต่างๆนานาที่ควรจะทิ้งออกไปปล่อยออกไปก็ทิ้งออกไปปล่อยออกไปสิ่งที่ควรเก็บรักษาไว้ควรดูแลเราก็ดูแลไปความเพียรในศาสนาก็มีเพียง4อย่างเท่านั้นใครจะอธิบายไปมากขนาดไหนก็มีแต่เพียง4อย่างเท่านั้นคืออะไรที่ท่านถือว่าความเพียรถือว่าภาวนาสังวรประทานคือเพียรระวังรักษากายวาจาใจของตนไม่ให้ทำไม่ให้พูดไม่ให้คิดในทางที่ชั่วที่ผิดรักษาอยู่อย่างนั้นไม่ให้ความชั่วทั่วไปเกิดขึ้นจากกายวาจาใจของตนสังวรระวังอยู่เป็นนิดเมื่อเราสังวรระวังรักษาไม่ให้ความชั่วทั่วไปเข้ามาเกี่ยวข้องกับกายวาจาจิตของตัวเองก็ไม่ได้โทษไม่ได้ตำหนิตัวเองว่าชั่วว่าเสียโดยการทำการพูดการคิดจิตก็เยือกก็เย็นคนอื่นเห็นก็สบายตาสบายใจเพราะเหตุใดเพราะบริสุทธิ์สะอาดเหมือนผ้าที่สะอาดแล้วนุ่งห่มไปที่ไหนก็ไม่กลัวใครจะตำหนินินทาหรือที่นั่งที่นอนสะอาดแล้วก็นั่งได้นอนได้อย่างสะดวกสบายถ้าสกปรกไม่สบายจะไปที่ไหนก็ไม่สบายจะนั่งจะนอนก็ไม่สบายนี่จิตที่สกปรกด้วยสัญญาอารมณ์ก็ทำนองเดียวกันท่านจึงให้ระวังรักษามันเกิดขึ้นจากกายหรือเกิดขึ้นจากวาจาหรือเกิดขึ้นจากใจให้กำจัดระวังเอาไว้อย่าให้ความชั่วทั่วไปมาเกี่ยวข้องกับกายวาจาใจของตนนี่คือความเพียรเบื้องต้นซึ่งเรียกว่าสังวรประทานระวังรักษากายวาจาใจของตนไม่ให้ความชั่วทั่วไปเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันในสิ่งเหล่านี้ปหานประทานความชั่วอยู่ภายในคือเคยคิดเคยติดเคยคล้องในเรื่องต่างๆโลภโกรธหลงซึ่งฝังดองอยู่ในใจพยายามใช้ปัญญาที่นี้พิจารณาขับไล่ออกไปโลภที่มันอยากได้ปรุงคิดติดข้องไม่มีวันหยุดวันถอยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่ไม่มีการมีงานนอนอยู่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรก็อยากได้อะไรทั้งที่ไม่ทำอะไรก็ยังอยากได้อยู่อย่างนั้นแล้วมันได้มาไหม
สิ่งที่เราไม่ทำมันไม่ได้หรือจะคิดแก้ไขทางกว้างขวางออกไปโลภโกรธหลงเราก็ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยใครเกิดมากขึ้นเท่าไรใจที่คิดปรุงฝุ่งไปในสิ่งทั้งสามนี้ไม่มีความดีอะไรตัวของตัวเองก็ไม่ได้รับผลรับประโยชน์รับความสุขความเจริญคนอื่นเห็นก็ไม่น่าดูโลภจนไม่มีฝั่งฝาขอบเขตมันมีดีมีประเสริฐอะไรใครทั่วไปที่มีสติปัญญาเขาชมกันเรื่องที่เราโลภเราอยากได้จนไม่มีขอบเขตฝั่งฝาเพราะเหตุที่เราไม่มีปัญญาแนะสอนตัวเองจึงเกิดความโลภขึ้นอย่างนั้นถ้าหากมีปัญญาแนะสอนตัวเองไม่เป็นอย่างนั้นเป็นสันตุถีคือยินดีตามมีตามเกิดแต่ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้อยากได้อยู่แต่ก็มีขอบเขตฝั่งฝาที่ควรรักษาควรกระทำสิ่งที่จะทำจิตทำใจให้หดตัวไม่โลภเกินขอบเขตฝั่งฝาอย่างนั้นเมื่อเวลาภาวนาก็ต้องรักษาอย่าให้ไปคิดไปปรุงในเรื่องความอยากไม่ว่าอยากสงบไม่ว่าอยากพ้นทุกข์ไม่ว่าอยากได้สิ่งของภายนอกสิ่งของภายนอกก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เกิดมาแสวงหาแต่วันรู้เดียงสาจนกระทั่งวันตายเขาแสวงหาอยู่อย่างนั้นขวนขวายอยู่อย่างนั้นอะไรที่ควรจะได้เป็นสมบัติของเขาเขาแสวงหามาเมื่อเขาตายไปเขาได้ไปไหมเขาหอบหิวหาบหามไปไหมถ้าหากเขาเอาไปเราจะมีที่อยู่ที่อาศัยไหมโลกอันนี้เขาแบกหามนี้หมดเพราะคนเกิดมาก่อนพวกเราตายไปก่อนพวกเรานับไม่ได้ที่มันเที่ยวตายเที่ยวเกิดกันอยู่ในโลกอันนี้แต่มันก็ไม่มีใครที่แบกหามสมบัติพัสถานส่วนนั้นไปได้นี่เป็นเรื่องตัดความโลภของใจโลภภายในก็เหมือนกันมีแต่คิดแต่ปรุงอยากได้อยากสงบอยากพ้นทุกข์คิดแล้วมันได้อะไรถ้าหากไม่ทำถ้าเราทำลงไปกำหนดลงไปภายในของเราอาศัยการกระทำผลย่อมเกิดขึ้นอยากหรือไม่อยากมันจะเห็นผลเพราะจิตของเราที่ทำอยู่นั้นเพ่งอยู่นั้นกำหนดอยู่นั้นมันรวมให้มันประจักษ์ในจิตในใจมันปล่อยวางสัญญาอารมณ์เลิกโลภความอยากเพราะมันเห็นมันเป็นในจิตในใจมันอิ่มมันก็หมดอยากคือมันเห็นความสงบความสุขปีติปลื้มใจในความกระทำในความเป็นความเห็นของตนเมื่อมันเห็นมันเป็นอย่างนั้นโลภมันก็ตกออกไปหลุดออกไปโกรธเล่าจะโกรธให้อะไรคนโกรธสวยไหมถึงหน้าตาจะสวยสดงดงามขนาดไหนถ้าโกรธมากๆเข้ามันไม่น่าดูทั้งนั้นวาจาที่พูดออกมาก็ไม่น่าฟังกิริยาท่าทีก็ไม่น่าดูหูตาก็ไม่น่าดูเหมือนกันเป็นยักษ์เป็นมารไปคนอื่นที่โกรธมากๆเราเห็นเราก็เบื่อสนัยเราจึงจะไปโกรธสอนตัวของตัวอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นถ้าโกรธมันสำเร็จมรรคสำเร็จผลผลทุกข์ก็โกรธมากๆเข้านี่ไม่มีใครที่สรรเสริญเยินยอตัวของเขาเองก็เผาเขาจนตาดำตาแดงไม่น่าดูน่าชมคนอื่นเห็นก็เบื่อหน่ายนักภาวนานักปฏิบัติขี้โกรธมันไม่น่าดูนักภาวนานักปฏิบัติต้องเป็นคนสงบสงัดต้องเป็นคนเยือกคนเย็นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจเยือกเย็นภายในนี่คือผู้ปฏิบัติผู้มีอัตมีธรรมสมณะขี้โกรธบัณฑิตขี้โกรธเขาไม่สรรเสริญผิดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราปฏิบัติเราจะไปเอาสิ่งที่ผิดธรรมผิดดีใน
เอาสิ่งที่ชั่วที่เสียมาประดับกายประดับใจของเราเราปฏิบัติถูกหรือผิดเราก็พอตัดสินตัวของเราได้ว่าจิตใจที่เป็นไปอย่างนี้เป็นจิตใจที่ไม่ดีตัวของเราเองก็ตำหนิคนอื่นผู้รู้เขาก็จะตำหนิเมื่อเป็นอย่างนี้จะควรต่อไปหรือไม่การจะโกรธแค้นเสียใจอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มีทางแนะสอนตัวของเราเห็นโทษความโกรธว่าเป็นพิษเป็นภัยแก่กายแก่ใจของตนแก่โลกแก่ประเทศชาติเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยอย่างนั้นเราก็หลีกเลี่ยงมันหรือละทิ้งมันถ้าหากไม่เห็นโทษมันก็โกรธเรื่อยไปพยายามพินิจพิจารณาสอนใจของตนกำจัด ความโลภความโกรธความหลงออกจากใจมันหลงอะไรถึงค่อยไปคิดไปติดไปข้องไปเปิดไปเพลินอย่างนั้นพยายามกำจัดนี่คือกำจัดภายในเรียกว่าปหานประทานคือกำจัดความชั่วออกจากใจของตัวความชั่วส่วนใดที่มีอยู่ภายในกำจัดปัดเป่ามันออกไปความชั่วภายนอกไม่ได้ไหลเข้ามาความชั่วภายในที่มีอยู่ขัดถูออกไปสิ่งนั้นถ้าหากเป็นภาชนะภายนอกจะเป็นอย่างไรมันก็สะอาดสวยงามจะใส่อะไรไว้ก็น่าดูน่าชมถ้าเป็นที่อยู่ที่อาศัยก็น่านั่งน่านอนถ้าเป็นภาชนะใส่อาหารก็น่ารับทานเพราะมันไม่สกปรกไม่มีสิ่งที่น่ารังเกียจนี่คือประหารประทานรักษาใจของตัวเรียกว่าภาวนาเรียกว่าความเพียรผู้ที่มีความเพียรทั้งสองนี้กำจัดความชั่วภายในรักษาความชั่วภายนอกไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกายวาจาใจของตนจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็สะอาดก็ผ่องใสมีความสุขความสบายพอเปลี่ยนไปแล้วเราจะหาอะไรมาใส่อีกภาวนาประทานบำเพ็ญความดีศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติซึ่งเป็นของดีมีคุณค่าหาเข้ามาทีนี้พิจารณาเสกสรรขึ้นให้เกิดให้เป็นเพราะภาชนะที่รองรับดีอยู่แล้วไม่สกปรกเหมือนกันกับภาชนะดีอยู่แล้วอาหารก็อร่อยอร่อยคนทานมันก็น่ารับทานมันสะดวกสบายทุกอย่างคนอื่นเขาเห็นเราทานของอย่างนั้นเขาก็ไม่รังเกียจเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าทุกอย่างมันเหมาะสมดีนี่เราพิจารณาทำภายในก็ทำนองเดียวกันกำจัดความชั่วออกจากกายวาจาใจหาความดีที่เป็นผลเป็นประโยชน์เข้ามาใส่กายวาจาใจของตนเรียกว่าภาวนาประทานคือทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นจะไปอยู่เปล่าๆขัดถูออกไปแล้วแต่ไม่หาอะไรมาใส่มันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์เท่าที่ควรฉะนั้นจึงภาวนาประทานคือความเพียรข้อนี้ให้ทำกำหนดพินิจพิจารณามันมีอะไรที่ควรสงสัยมันมีอะไรที่ควรกระทำให้ทำขึ้นไปอย่าไปถือว่าเราขัดถูสะอาดดีแล้วเพียงพอแล้วเหมาะสมแล้วคุณความดีที่พระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าทั่วไปท่านเห็นท่านเป็นไม่เพียงแค่นี้ยังมีดีมีประเสริฐกว่านี้เราต้องพินิจพิจารณาหาความดีเห็นความดีที่เรากระทำบำเพ็ญให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นขึ้นเมื่อขัดถูภายนอกดีแล้วทางในไม่มีอะไรอยู่ในนั้นมันก็ไม่มีคุณค่าเท่าไรถ้าขัดถูดีแล้วเอาของที่มีค่ามาใส่มันก็มีค่าสูงขึ้นไปนี่จิตใจของเราก็ทำนองเดียวกันแสวงหาธรรมะแสวงหาสติปัญญาซึ่งมีอยู่ภายในมาใช้ให้เกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นเรียกว่าภาวนาประทานคือนำคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่จิตแก่ใจของตนอย่าไปปล่อยให้จิตใจเป็นหมันพยายามรักษาพยายามภาวนากำหนดให้จิตให้ใจของตนรู้เห็นเด่นชัดลงไป

อนุรักษณาไปทานจิตใจที่ผ่องใสจิตใจที่เยือกเย็นจิตใจที่เห็นแจ้งเรารักษาเอาไว้พิจารณาเอาไว้ไม่ปล่อยให้เสียให้หายนี่คือความเพียรทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นความเพียรไม่ใช่นั่งคิดนั่งปรุงถึงนู้นถึงนี้มาอยู่ในที่สงบวิเวกแต่จิตก็ฟุ้งก็ปรุงไม่วิเวกให้อยู่ในป่าจิตใจก็อยู่ในบ้านในเมืองไม่วิเวกไม่สงบอยู่คนเดียวก็เหมือนมีเพื่อนมีฝูงตั้งหมื่นตั้งแสนไม่ทำอะไรก็เหมือนมีการมีงานประดังหน้าอยู่นี่แต่คิดแต่ปรุงนั่นไม่ใช่วิเวกทางใจพยายามกำจัดปัดเป่าออกไปสัญญาอารมณ์ส่วนใดที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบรักษาภาวนาให้จิตให้ใจของตนสงบเย็นนี่คือผู้จะเป็นสมณะผู้จะเป็นผู้รักษาศาสนาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่มีที่อื่นมันอยู่ในกายในใจของเราหมั่นพินิจพิจารณาหมั่นกำหนดหมั่นรักษาจิตใจที่เคยฝุ่งซ่านรำคาญคิดอ่านโกรธโลภหลงต่างๆจะตกออกไปหมดออกไปใจจะใสใจจะสะอาดใจจะเย็นใจจะสบายตัวของตัวเองเห็นตัวของตัวเองเป็นเพราะทำเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นเองในการกระทำบำเพ็ญของตนเป็นอากาลิโกไม่มีการมีเวลาพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่หรือปรินิพพานไปผู้ต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นต้องเห็นอย่างต้องรู้อย่างนั้นไม่มีการสงสัยว่ามรรคผลนั้นจะมีหรือไม่เราจะมีอำนาจวาสนาหรือไม่ก็เพราะเราเห็นเราเป็นในใจของเราเราทำเรารู้เราจึงไม่เกิดสงสัยลังเลใจหน้าที่ของเราควรปฏิบัติรักษาอย่างไรกำหนดทีนี้พิจารณารักษาเรื่อยไปเมื่อต่างคนต่างรักษาต่างคนต่างภาวนาต่างคนต่างสงบต่างคนต่างเยือกเย็นโลกอันนี้มันก็มีความสุขไม่มีการอิจฉาเบียดเบียนถึงกันและกันอยู่มากหน้าร้ายตาขนาดไหนมันก็เป็นผลเป็นกำไรเหมือนกันกับสมบัติที่มีค่ามันไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันรักษาขอวัดปฏิบัติอยู่ด้วยกันก็มีความสามัคคีกลมเกลียวกันมีความรักใคร่ใยดีต่อกันศึกษาปารภกันในข้ออัดข้อธรรมมันสุขมันสบายมันไม่วุ่นวายกังวลแต่อยู่คนเดียวก็จิตใจฝุ่งซ่านรำคาญคิดอ่านในสิ่งที่ผิดตำหนิตัวของตัวตำหนิศาสนาตำหนิวัดวาตำหนิครูบาอาจารย์ตำหนิเพื่อนฝูงแต่ตัวของตัวเองไม่ทราบว่าตัวของตัวผิดหรือถูกดีหรือชั่วเลยไปมุ่งดูแต่เรื่องอื่นอยู่ไม่ได้กำจัดปัดเป่าความชั่วความเสียของใจเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่สงบให้มีแต่ฟุ้งแต่ปรุงแต่คิดแต่นึกเลยไม่เห็นอานิสงส์ไม่เห็นการกระทำบำเพ็ญของตนว่าเป็นอย่างไรปฏิบัติรักษาไปเท่าไรก็ไม่เห็นไม่เข้าใจเมื่อไม่เห็นไม่เข้าใจก็เกิดสงสัยว่าคนทั่วไปก็เหมือนกันกับเราเราบอดคนเดียวก็ไปโทษทั่วโลกว่าบอดเหมือนกันเราวุ่นวายคนเดียวก็ไปถือว่าโลกอันนี้มันวุ่นวายไม่มีที่ไหนสุขไม่มีที่ไหนสบายก็เพราะใจของเราไม่สบายเพราะตาของเราบอดมันไม่เห็นนั่นไม่สุขรักษาตัวของเราธรรมะเป็นยารักษากิเลสตัณหารักษา ความชั่วเสียต่างๆนานาให้ตกออกไปให้หายออกไปคนที่มีโรคในกายจะนั่งจะนอนก็ไม่สบายจะทำการทำงานอะไรก็ไม่ได้คนมีกิเลสภายในใจก็ทำนองเดียวกันไม่มีวันใดที่จะสุขจะสบายให้เราอย่าถือว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆนานาเป็นของดีมีคุณค่าพระพุทธเจ้าหรือนักปราชญ์ทั่วไปท่านตำหนิท่านไม่สรรเสริญเราจะไปกอบโกยเอาสิ่งที่ชั่วที่เสียอย่างนั้นมาเป็นสมบัติของเราไม่ควรอย่างยิ่ง
เราจะต้องทิ้งต้องปล่อยทีนี้พิจารณาตัวอยู่อย่างนั้นกำหนดอยู่ภายในกำหนดกายกำหนดใจของตัวมันหลงอะไรเอาปัญญาส่องเข้าไปเอาไฟส่องเข้าไปถ้ามันไม่เห็นมันก็ไม่รู้ถ้ามันเห็นมันต้องรู้ปัญญาท่านว่าเป็นไฟเป็นแสงสว่างสามารถส่องทะลุปูโป่งไปหมดจริงได้เป็นอย่างไรเข้าใจชัดเจนเหมือนตาเนื้อที่เห็นอันนั้นดำอันนี้แดงอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนั้นใหญ่อันนี้เล็กเข้าใจเพราะแสงสว่างกับตาของเรามีนี่ปัญญาของเรามีภายในใจมีธรรมะกว่าทำนองเดียวกันอันใดควรอย่างไรอันใดควรทิ้งอันใดควรเจ็บเรารู้จักนี่ปัญญาทางศาสนาไม่ได้รู้ไปมากอย่างปัญญาของโลกปัญญาของโลกรู้ไปมากทำอะไรต่ออะไรผิดขึ้นนับไม่ได้จรวดดาวเทียมทำขึ้นนับสิ่งนับอย่างไม่ได้ไปดูโลกพระจันทร์พระอังคารก็ไปกันแต่ใจของคนนั้นมันเป็นอย่างไรมันบริสุทธิ์หรือไม่โลกโกรธหลงยังเผาใจของเขาหรือไม่หรือเขาเป็นอย่างไรเขาบริสุทธิ์ผุดผ่องนี้จากโลกมนุษย์ขึ้นไปโลกพระจันทร์ใจมันบริสุทธิ์ใจมันสะอาดมันเป็นอย่างนั้นไหมมันไม่เป็นไปนี่คือปัญญาของโลกจะรู้ขนาดไหนก็หลงไปขนาดนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะแก้กิเลสตัณหาแก้ความชั่วช้าลามกให้ตกออกจากตัวความชั่วรู้ของศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นรู้ภายในกำจัดปัดเป่าใจของตัวให้สุขให้สบายให้สงบไม่หลงตัวของตัวไม่หลงโลกอยู่สถานที่ใดมีใจสงบมีใจเยือกเย็นมีใจเห็นแจ้งนี่ความรู้ไม่ได้มากมีอยู่เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่เป็นผลเป็นประโยชน์รักษาตนของตนให้พ้นจากโทษจากทุกข์ได้เพราะสติเพราะปัญญาของศาสนารักษากายวาจาใจของตัวอย่างนั้นไม่ได้ออกไปรู้ข้างนอกรู้แต่ภายในแล้วก็ไม่มีการสงสัยเรื่องอดีตอนาคตรู้ทั่วหมดเป็นโลกวิทูคือรู้ตัวเองตัวอย่างไรโลกทั่วไปเป็นอย่างนั้นอดีตอนาคตไม่มีทางสงสัยเพราะใจรู้จักหมดรู้แต่เรื่องของตัวที่เวียนว่ายตายเกิดกิเลสตัณหาแผดเผาจิตใจได้รับความสุขความสบายอย่างไรเมื่อกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ไปความสงบสงัดเป็นอย่างไรความพ้นทุกข์พ้นภัยวุ่นวายของใจเป็นอย่างไรรู้เข้าใจไม่มีอะไรสงสัยนี่การปฏิบัติคือการปฏิบัติกำจัดความชั่วภายในรักษาความชั่วภายนอกไม่ให้เข้ามาทับถบโจมตีกายวาจาใจของตนสิ่งใดเป็นผลเป็นประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่าสาระมันกระทำบำเพ็ญมันพินิจพิจารณารักษาจิตใจของตนที่สุขที่สบายที่สงบเยือกเย็นเอาไว้ไม่ปล่อยปละละทิ้งนี่คือเรื่องความเพียรทางศาสนาถ้าผู้ทำความเพียรอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยว่าจะติดข้องในโลกต่อไปเพราะวิริยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเพียรละชั่วเพียรบำเพ็ญดีไม่ได้ไปเพียรอยู่ที่ไหนเพียรอยู่ที่กายที่ใจของตัวจะเห็นจะเป็นหลักฐานพยานมีมามากมายไม่ใช่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั่วไปท่านรักษาตัวของท่านท่านประพฤติปฏิบัติท่านใช้ความเพียรส่วนนี้ปราบปรามกิเลสตัณหาให้ลาบขาดไปแล้วเราเองเดินตามถนนหนทางเดียวกันจุดหมายปลายทางของท่านเป็นอย่างไรเราก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันไม่ต้อง

สงสัยจะต้องเห็นต้องเป็นภายในใจของตัวแต่ก่อนเราเคยคิดเคยปรุงเคยติดเคยคล้องในสิ่งต่างๆเมื่อเรามาภาคเพียรพยายามรักษาระวังกายวาจาใจของตนไม่ให้ความชั่วทั่วไปเกิดขึ้นไม่ไปทำไปพูดไปคิดในสิ่งที่ชั่วที่เสียส่วนนั้นจิตที่คิดไปคล้องติดต่างๆพยายามกำหนดพินิจพิจารณาด้วยปัญญาโลภโกรธหลงมีอยู่ในกายในวาจาในใจของเรามันโลภเพราะอะไรใช้ปัญญาที่นี้พิจารณารอบครอบทั่วถึงมันจะละจะทิ้งจะถอดจะถอนสิ่งเหล่านั้นตกไปหมดไปใจของเราได้รับความสว่างสวยใจของเราได้รับความสงบสุขอย่างไรเรารู้เราเห็นเมื่อมันรู้มันเห็นมันเป็นในตัวมันก็หมดเรื่องความสงสัยว่าอะไรจะเป็นไปอีกอย่างไรถ้าหากมันถึงที่สุดจุดหมายปลายทางจริงจังมันไม่มีทางสงสัยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าเห็นตถาคตเห็นอย่างไรเห็นความบริสุทธิ์ของใจพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อริยเจ้าทั่วไปแต่เป็นอย่างนี้ไม่มีเป็นอย่างอื่นเพราะความบริสุทธิ์มันเหมือนกันเหมือนกันกับอิ่มคนที่อิ่มเป็นอย่างไรคนพูดไม่ได้เด็กหนุ่มแก่ขนาดไหนก็เหมือนกันหมดอดีตที่ผ่านมาแล้วกี่หมื่นกี่แสนปีมันก็เป็นอย่างนี้ความอิ่มความหิวเป็นอย่างไรก็ทำนองเดียวกันใจที่มีกิเลสหรือใจที่บริสุทธิ์มันก็ทำนองเดียวกันจึงไม่มีอะไรที่น่าสงสัยการประพฤติปฏิบัติกายใจการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนามันรู้มันเห็นไม่มีอะไรที่จะปิดจะบังเอาไว้เพราะใจมันเป็นมันเห็นมันรู้พยายามกระทำบำเพ็ญดูภายในของตนอย่าไปสนใจเรื่องอื่นเวลาทำภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตากำหนดรักษาอย่าไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจวอกแวกทำให้จิตใจวุ่นวายทำให้จิตใจว้าเหวสงสัยรวมไม่ได้ไม่สงบเพราะเราไม่รักษาเพราะเราไม่ระวังมีแต่อยากแต่ไม่ทานมันไม่อิ่มบ่นแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นบ่นแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากที่ไหนต้นตอของมันสาเหตุของมันมันจึงเป็นอย่างนั้นน้อมเข้ามาดูภายในพิจารณาภายในของตัวรู้ที่มันเกิดมันก็มีทางที่จะดับมันได้หาไปไล่เงาไม่มีวันทันวิ่งเท่าไรมันก็วิ่งไปกับเราเรื่อยไปพยายามดูภายในพยายามรักษาใจของตัวนี่คือการภาวนาการรักษาตัวของตัวไม่ใช่หลับตาไม่คิดไม่อ่านมีตั้งแต่หลับเล่นอยู่อย่างนั้นทั้งที่จะปฏิบัติรักษาว่าอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับใจของตัวสัญญาอารมณ์ส่วนนี้เป็นอารมณ์ที่ดีหรือชั่วเป็นกุศลหรืออกุศลไม่ได้สังเกตเหตุผลอะไรแล้วแต่มันจะเป็นจะไปจะเกิดจะมีขึ้นไม่เป็นอย่างนั้นทางศาสนาท่านให้กลั่นให้กองน้ำที่ไม่มันสกปรกต้องกลั่นต้องกองถ้าเรากลั่นเรากรองดีแล้วถึงจะสกปรกขนาดไหนมันก็ใสก็สะอาดน้ำที่ขุ่นไม่ใช่มันขุ่นมันมัวมาตั้งแต่ดั้งเดิมของมันมันมีอะไรไปผสมบะเสมันสีน้ำจริงๆมันเป็นอย่างไรนั้นเราพอจะทราบแต่ที่มันขุ่นมันดำมันแดงมันเขียวมันขาวมันต้องมีอะไรมาผสมมันน้ำจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเรากั่นเรากรองเอาแล้วมันสะอาดสิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถติดไปอีกมันจะใสจะสะอาดจะอาบก็สบายจะดื่มก็ได้นี่ใจของเราก็ทำนอง

เดียวกันถ้ามันไม่มีสัญญาอารมณ์มาก่อกวนแล้วมันใสมันสะอาดมันบริสุทธิ์พยายามกั้นพยายามกองทีนี้พิจารณาภายใน การภาวนาก็คือการชำระใจของตัวที่ชั่วที่เสียให้ตกออกไปใจที่เยือกที่เย็นที่สุขที่สบายรักษาเอาไว้นี่คือการภาวนาการกำหนดจิตเห็นเป็นในตัวเรื่อยๆไปจนผลที่สุดถึงจุดที่มันอิ่มตัวจริงจังมันว่างหมดไม่ได้อาศัยอะไรความบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างไรทราบในตัวเองว่าจะควรกำหนดควรละควรถอนควรบำเพ็ญอย่างไรมันไม่มีทางสงสัยเพราะทราบดีอยู่แล้วว่าความบริสุทธิ์ความหมดจดอันนี้ไม่มีอะไรอีกทางละไม่มีทางบำเพ็ญไม่มีมันสุดขอบสุดเขตมันรู้จักแต่จริงว่ากระตังกรณียังจิตที่จะทำไม่มีแล้วมันหมดเท่านั้นเมื่อมันหมดมันก็ไม่ได้หาแต่ยังหาอยู่ก็ยังหลงอยู่คือสงสัยว่ามันจะมีอีกนี่มันหมดเรารู้ว่ามันหมดเราจะไปหาอะไรมันอีกจะไปทำอะไรมันอีกของมันหมดแล้วมันทราบในการไปพื้นปฏิบัติของตนทุกคนมันไปสู่จุดนั้นด้วยกันทั่วไปอ่ะจะเป็นคนมาจากที่ไหนก็เหมือนกันถ้าหากเข้าถึงความบริสุทธิ์มันเหมือนกันหมดไม่มีทางสงสัยเหมือนกันกับน้ำจะไหลมาจากทิศใดทางใดไกลไกลก็ตามถ้าลงไปสู่ทะเลแล้วเค็มเหมือนกันหมดไม่มีน้ำสายนั้นสายนี้มามันจืดอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ลงไปสู่ทะเลเป็นสีเดียวกันเป็นน้ำเค็มเหมือนกันนี่การปฏิบัติของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันไม่ว่าภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบันเป็นอยู่มันเหมือนกันหมดความบริสุทธิ์นั้นมันจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยพยายามกระทำบำเพ็ญมันก่อยเห็นก่อยเป็นไปเรื่อยพยายามเดินมันก่อยจะถึงจุดหมายปลายทางถ้าหากมีแต่มัวคิดอยู่เมื่อไรมันจะถึงเมื่อไรมันจะถึงไม่ก้าวไปสักทีมันถึงไม่ได้ถ้าเราเดินไปอยู่ไม่ปรารถนาว่ามันจะถึงจุดหมายปลายทางมันก็ถึงได้เพราะเราเดินไม่หยุดไม่ถอยนี่การที่นี้พิจารณาการรักษาจิตของเราเราเคยรักษาอย่างไรเรารักษาไปเรื่อยๆส่วนใดที่เคยสงบมันก็เห็นก็เป็นส่วนใดที่มันเกิดปัญญามันก็เกิดขึ้นมันมีอยู่ในกายในใจของเราทุกอย่างไม่ว่าทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วควรชำระอย่างไรควรแก้ไขอย่างไรควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรควรรู้ควรเห็นอย่างไรมันสอนอยู่ในตัวของมันขอให้ประพฤติปฏิบัติขอให้เพ่งดูภายในมันจะเห็นจะเปลี่ยนจากตัวของตัวเองไม่ต้องไปหาของอื่นมาเพิ่มเติมแต่เรื่องของมันก็ยังยุ่งเหยิงอยู่แล้ววุ่นวายอยู่แล้วยิ่งไปหาเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมมันก็ยิ่งไปกันใหญ่การภาวนาภาวนาดูกายดูใจของตนสำระภายในสำระอยู่บ่อยๆขัดถูอยู่บ่อยๆมันก็สะอาดมันก็ผ่องใสการปฏิบัติมันไม่เหลือวิสัยของผู้ต่างหน้าต่างตาผู้มีศรัทธาความเพียรจะต้องเห็นต้องเป็นทุกทวนหน้าถ้าหากต่างหน้าต่างตารักษาประพฤติปฏิบัติอย่าไปสงสัยว่าเราอาภัพอาวาสนายังไม่มีบุญบารมีควรที่จะรู้จะเห็นยังไม่รู้ไม่เห็นที่ไหนเราก็เคยไปบำเพ็ญที่ไหนเราก็เคยไปกระทำแต่ก็มืดบอดอยู่อย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นไปคิดอย่างนั้นมัน
ท้อถอยมันไม่มีจิตใจที่อยากจะกระทำบำเพ็ญไปท่านผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นผู้ไปท่านมีอะไรท่านก็มีกายมีใจเหมือนกันกับเราสิ่งที่มัน มืดทึบอยู่นี้แหละเราจะทำให้มันสว่างสวยพยายามกำจัดมันออกไปเราจะทำให้มันดีมันวิเศษมันจะทำไม่ได้มันไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าท่านก็มีกิเลสตัณหาสาวกทั่วไปก็เหมือนกันกับเราถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้มาเกิดอีกเราเป็นมนุษย์มีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เหมือนท่านกิเลสตัณหาเรามีเราก็จะกำจัดกิเลสตัณหาของเรานี่แหละให้มันหมดออกไปตกออกไปถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีสิ่งที่จะปฏิบัติกายใจของเรามีอยู่ความชั่วความดีของเราก็ยังรู้จักสติของเรามีปัญญาของเรามีพินิจพิจารณาเร่งเข้าไปพยายามทำเข้าไปมันจะเห็นจะเป็นขึ้นที่ไม่เคยสงบก็จะสงบความสุขของธรรมนัตถิสันติปรังสุขขังเป็นอย่างไรเห็นไปเรื่อยๆจิตสงบเท่านั้นก็เชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรในโลกที่จะดีจะวิเศษเหมือนความสงบความลงรวมของจิตเพราะความสุขส่วนนี้จะมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านจะไปจ้างดูที่ไหนไปซื้อมาจากใครไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากตัวของเราจะไปเพื่อปฏิบัติจึงจะเห็นจะเป็นเมื่อเห็นเมื่อเป็นมันก็ทราบของนี้เป็นของดีมีคุณค่าพอเห็นพอเป็นในตัวพอถอดถอนออกมาความเชื่ออันนั้นมันก็ไม่หายไปไหนถึงเราทำยังไม่ได้แล้วก็เชื่อพอเราเห็นเราเป็นแล้วครั้งหนึ่งหนหนึ่งแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเชื่อมั่นอยากประพฤติปฏิบัติให้มันเห็นมันเป็นไปอีกเดี๋ยวเมื่อเราพิจารณาเราปฏิบัติมันเกิดสงสัยทำไมมันไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ปัญญาของเรามันก็จะเกิดขึ้นก่อนเราจะเป็นจะเห็นนั้นเราทำอย่างไรใครเอาของเหล่านั้นมาให้เราดูเราถึงเห็นเมื่อมันไม่เป็นไม่เห็นใครขโมยของเราออกไปมันก็จะต้องสอนใจของตัวเองอย่างนั้นใจมันเข้าใจอย่างนั้นก็หน้าที่ประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติไปถึงการถึงเวลาที่ควรเห็นควรเป็นมันก็เป็นไปอีกไม่มีเวลาที่จะถอดถอยในการประพฤติปฏิบัติเพราะความเชื่อความเห็นความเป็นว่าสิ่งนั้นมันดีมันเด่นมันประเสริฐมันวิเศษเลยไม่ถอดทิ้งไม่เห็นสิ่งอื่นเป็นของดีของวิเศษเท่ากับการละกิเลสเท่ากับการสงบของจิตนี่ความเชื่อของผู้ประพฤติปฏิบัติผู้เห็นอาจเห็นธรรมเป็นอย่างนั้นไม่ตะคุบอันนั้นไม่ตะคุบอันนี้ไม่ถือว่าการงานหน้าที่อันอื่นสำคัญยิ่งกว่าการภาวนาการละกิเลสของใจสั่งโบสถ์สั่งวิหารสั่งเจดีย์หมดกี่ล้านก็ตามอันนี้สงความสุขความสบายความเยือกเย็นจะเป็นเหมือนการภาวนาเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเห็นหากเป็นในด้านภาวนาการที่จะไปวอกแวกไปเกี่ยวข้องไปวกวนในเรื่องอื่นมันหมดไปเพราะมันไม่ใช่ทางที่จะให้ใจสงบใจลงรวมอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญการปฏิบัติบูชาว่าเป็นการบูชาอย่างประเสริฐอย่างวิเศษอย่างยิ่งสิ่งภายนอกเป็นของเล็กน้อยเป็นของไม่แน่นอนแต่การภาวนานี้ท่านถือว่าเป็นของจำเป็นของควรกระทำของควรบำเพ็ญทุกคนเมื่อมุ่งหวังความสุขความสบายความพ้นทุกข์ต้องภาวนาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องวุ่นวายเรื่องอันอื่นยิ่งกว่าการชำระกิเลสตัณหาของตัวเอง
เรื่องมันเป็นอย่างนี้ศาสนาที่คงเส้นคงวามาได้ที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาก็เพราะศาสนาไม่เป็นของปลอมของจริงของดีของวิเศษผู้ใดเห็นผู้ใดเป็นภายในจะเชื่อจะเลื่อมใสอย่างเต็มที่ไม่มีวันถอดวันถอนวันจืดวันจางไม่มีการเบื่อเรื่องภาวนามันเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงที่สุดจุดหมายหมดการละการบำเพ็ญแล้วขอวัดปฏิบัติที่ท่านเคยทำพระพุทธเจ้าไม่เคยละทิ้งสาวกไม่เคยละทิ้งทำไปแต่ไม่ได้ทำเหมือนพวกเราท่านซึ่งมีการมุ่งจะชำระมุ่งจะบำเพ็ญแต่จำเป็นต้องทำเป็นวิหารธรรมเหมือนกันกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็รู้ดีว่าคนที่เติบโตถึงขนาดนี้แก่ขนาดนี้จะทานอาหารไปเท่าไรก็มีไม่มีวันใหญ่วันเติบโตขึ้นอีกแต่ชีวิตยังอยู่ลมหายใจยังมีอยู่ก็ต้องทานไปเมื่อหมดลมหายใจชีวิตหาไม่มันก็เลิกกันไปก็เข้าใจอยู่ว่าการทานอาหารนั้นไม่ใช่ว่าจะทานเพื่อการเติบโตเจริญของร่างกายแต่ก็ทานเพราะร่างกายยังมีอยู่จำเป็นต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงนี่ผู้ภาวนาชำระกิเลสตัณหาหมดก็ทำนองเดียวกันท่านเดินจงกรมภาวนาท่านไม่ได้ทำเพื่อชำระไม่ได้ทำเพื่อบำเพ็ญให้ดีให้ยิ่งความบริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรท่านเข้าใจตามเป็นจริงแล้วท่านก็ทำของท่านอยู่เคยอ่านเคยเห็นตามตำรับตำราพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ยังเดินจงกรมอย่าง สมัยที่มาโปรดยะสากุลบุตรท่านเดินจงกรมอยู่ในป่าตอนดึกสงัดจวนจะสว่างการนั่งภาวนาก็มีนับไม่ได้ตามตำรับตำราทั้งที่หมดกิเลสตัณหาทำไมทำอย่างนั้นจึงเทียบกันกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องมีการทานอาหารนี่ผู้ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อหวังผลอะไรพอใจของท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วเราทุกคนก็พึงบำเพ็ญกระทำให้รู้ให้เห็นทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหยาบทั้งปานกลางและละเอียดจะไม่มีข้อใดสงสัยภายในใจของตนเมื่อตนเป็นตนเห็นตนรู้ไม่มีอะไรที่จะปกปิดกำบังเอาไว้เพราะทำเป็นปัจจตังรู้เฉพาะในจิตในใจของตัวเป็นสันทิฏฐิโกรู้เองไม่ต้องไปถามคนอื่นเพราะมันเห็นมันเป็นภายในเป็นอากาลิโกไม่มีการมีสมัยจิตดีใจดีเราก็ทราบจิตชั่วใจเสียเราก็ทราบมันมีการมีสมัยไหมมันไม่มีการมีสมัยสิ่งที่มันดีมันเย็นมันไม่มีการมีสมัยน้ำแข็งเอาไปแตะเข้าที่ไหนก็เย็นไฟเอาไปจี้เข้าที่ไหนก็ร้อนมันไม่มีการมีสมัยว่ากลางคืนไฟจี้เข้าไปไม่ร้อนหรอกไม่เป็นอย่างนั้นเอาเข้าใส่เวลาใดมันก็ร้อนอยู่เวลานั้นพิจารณาชำระใจของตัวอย่าไปคิดว่าใจมันไม่อยู่ใจมันวิ่งมันว่อนทางนู้นทางนี้มันไม่วิ่งหรอกความหลงของใจต่างหากที่มันวิ่งออกไปเรามันมีความรู้อยู่ภายในทางนั้นถ้าหากใจไม่อยู่เอาไฟจี้เข้าไปมันจะเก็บไหมถ้าไม่มีหัวใจถ้าไม่มีความรู้มันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่ก็เลยชื่อว่ามันยังมีอยู่เราหลงอาการของมันเมื่อมันไม่อยู่กับตนกับตัวมันวิ่งมันวุ่นอย่างนั้นอย่างนี้เลยไปตะคุบแสงของมันเงาของมันดูภายในกำหนดอยู่ในใจมันมีวันมีเวลาที่จะสงบการประพฤติ

ฏิบัติรักษา กายวาจาใจของตนจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนมันกำหนดมันพิจารณาเพื่อเราต้องการคุณงามความดีต้องการความสงบสุขพยายามกระทำบำเพ็ญจะไม่เหลือวิสัยคนใดที่มีศรัทธามันที่นี้พิจารณาคนนั้นจะมีความสงบสุขการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาพอยุติเพียงแค่นี้

0: โอวาทของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์หรือท่านพ่อลีธรรมัทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
1: ตั้งแต่ทำบำเพ็ญจะไม่เหลือวิสัยคนใดที่มีศรัทธาหมั่นพิจารณาคนนั้นจะมีความสงบสุขการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาพอยุติเพียงแค่นี้

0: โอวาทของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์หรือท่านพ่อลีธรรมัทธโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
1: ตั้งแต่ทำบำเพ็ญจะไม่เหลือวิสัยคนใดที่มีศรัทธาหมั่นพินิจพิจารณาคนนั้นจะมีความสงบสุขการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาพอยุติเพียงแค่นี้

0: โอวาทของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์หรือท่านพ่อลีธรรมัทธโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
1: ตั้งแต่ทำบำเพ็ญจะไม่เหลือวิสัยคนใดที่มีศรัทธาหมั่นพินิจพิจารณาคนนั้นจะมีความสงบสุขการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงแค่นี้

โอวาทของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์หรือท่านพ่อลีธรรมัทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านมีจะเป็นของดีก็ตามมันจะกลับกลายเป็นโทษแก่ปวงชนได้เหมือนกันถ้ามนุษย์มีธรรมประจำใจสิ่งทั้งหลายที่จะให้โทษก็จะกลายเป็น

ทำให้มันรู้ว่าอ้อขึ้นมาในตัวอย่ามัวแต่ไปรู้แต่โอ้ตาม

้าใจของเราเป็นโทษเสียแล้วจะไปทำบุญทำทานอะไรมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกับเราขนปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ที่

้าใครไม่จริงกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ไม่จริงกับผู้นั้นและผู้นั้นก็จะรู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงสอนให้ทำสิ่งใดด้วยการทำจริงทานก็ทานให้จริงศีลก็ศีลให้จริงภาวนาก็ภาวนาให้จริงอย่าทำเล่นๆแล้วผลแห่งความจริงก็ย่อมจะต้องเกิดจากการกระทำเหล่านี้ไม่ต้องสงสัย

พวกเราทั้งหลายไม่มีความสัตย์ความจริงต่อตัวเองจึงมิได้ประสบสุขอันแท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธองค์เราบอกกับตัวเราเองว่าอยากได้ความสุขแต่เราก็โดดเข้าไปสู่กองไฟร้อนๆเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นยาพิษแต่เราก็ดื่มมันเข้าไปนี่แหละ

แต่ข้าวมันไม่เคยติดเราเราไม่กินข้าวข้าวก็ไม่ร้องไห้สักทีมีแต่เราติดมันฝ่ายเดียว

ก็ดีแต่ใหม่ๆสดๆร้อนๆเท่านั้นเหมือนข้าวสุกที่เราตักใส่จานใหม่ๆยังร้อนๆควันขึ้นก็น่ารับประทานแต่พอตักไว้นานจนเย็นชืดก็จะกินไม่อร่อยยิ่งทิ้งไว้จนแข็งเป็นข้าวเย็นก็ยิ่งกลืนไม่ลงพอข้ามวันมันก็เหม็นบูดต้องเททิ้งกินไม่ได้เลย

ชอบกลืนกินแต่อารมณ์เลวใช่แต่เท่านั้นเรื่องที่ไม่มีความจริงก็ยังกลืนเข้าไปอีกของดีก็ไม่อยากจะสนใจส่วนของไม่ดีอุตส่าห์ไปกระเดวกระเดวเอาใจไปจดไปจำเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่ง

มะก็เหมือนกับคนที่ไม่มีบ้านอยู่ต้องไปนั่งตากแดดตากฝนตากลมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนสรุปแล้วความไม่ประมาทคือความไม่ตายใจไม่นอนใจไม่ไว้ใจในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นส่วนใดที่เป็นความดีควรได้ควรถึงก็ให้มีความพยายามสร้างสรรค์ขึ้นให้มีในตนบุคคลผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท

และด้วยประการเช่นเดียวกันเมื่อเราแสดงสัจธรรมต่อหน้าบริษัทสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาล้วนต่างฟังและเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้แก่ตนผู้เดียวบรรพบุรุษเรานับถือว่าพระกฤษณะทรงรักษาสกลโลกด้วยความกรุณาในสรรพสัตว์จึงแบ่งภาคอวตารมาทรมานพระกายในโลกฉันใดก็ดีฝ่ายตถาคตก็ทรมานร่างกายเพื่อแสวงหาวิโมกษธรรมจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในชั้นแรกตถาคตคิดจะไม่ประกาศพระธรรมอันลึกล้ำนี้ด้วยเราสรรพสัตว์หัวเมาจมอยู่ในโลกียสุขยากที่จะมองเห็นหลักธรรมอันทวนกระแสกิเลสของเขาแต่แล้วเห็นว่ามวลมนุษย์ประกอบด้วยผู้มีสติปัญญาแตกต่างกันดังดอกบัวต่างระดับในน้ำมนุษย์ผู้มีปัญญาเพียงพอที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหติปานินันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสมันติสกจังธโมโสตัปโปติอามุลุงการฟังนั้นเราต้องใช้สติจ่อไว้ที่หูเอาหูตั้งไว้เฉยๆหูมีหน้าที่รับเสียงอย่างเดียวนะเอามือลงเวลาเราฟังเราใช้หูกับสติเอาเสียงเหมือนกับสายฝนเอาสติก็เหมือนหลังคากั้นไว้เอาหูเหมือนกับรางน้ำเอาจิตของเราเหมือนกับโอ่งน้ำจ่อไว้ที่เสียงเราจะรู้ว่าเสียงดีเสียงไม่ดีจะรู้ว่าพูดมีเหตุมีผลไม่มีเหตุมีผลอย่างไรเนี่ยจิตเขาจะรู้เพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของเราทุกๆคนที่มีลมหายใจอยู่และเป็นวันสำคัญที่สุดของชีวิตก็ว่าได้เพราะลมหายใจเรายังมีอยู่สติสัมปชัญญะของเรายังมีอยู่พร้อมที่จะรับรู้เข้าใจในเหตุผลต่างๆจากสิ่งที่จะมากระทบสัมผัสเราเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจในตัวของเราเองจากภาษิตที่ได้ลิขิตไว้แต่เบื้องต้นนั้นว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหติปานินันติเขาบอกว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าแต่จริงๆแล้วบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปัจจุบันนี้แล้วก็ในอนาคตที่เรายังมีลมหายใจอยู่และในสัมปรายภพด้วยความดีที่เราทำลงไปนี้เราจะใช้ไม่หมดเพราะนั้นพยายามสร้างแต่กรรมดีพยายามทำสติปัญญาให้รู้เท่าทันความดีทั้งหลายอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราให้รู้และเข้าใจเมื่อจิตใจเรามีความรู้มีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วจิตก็จะได้พัฒนากายวาจาของเราให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเรานั้นจิตนั้นมีสติเพียงพอต่อการที่จะแก้ไขปัจจุบันธรรมของเราที่มาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือสิ่งกระทบสัมผัสเนี่ยเพราะปัจจุบันนี้มันจะกลายเป็นอนาคตเมื่อลุกจากนี้ไปก็จะเดินไปสู่อนาคตและปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อลุกขึ้นไปแล้วจะกลายเป็นอดีตและปัจจุบันที่เราเคลื่อนไหวไปมานั่นมันก็เป็นปัจจุบันธรรมอันหนึ่งที่เราจะต้องมีสติไว้ทุกเมื่อไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินอันนี้มันจะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่มากระทบสัมผัสเมื่อเราฝึกจิตเอาไว้ดีแล้วเสียงสูงเสียงต่ำเสียงหนักเสียงเบาเราก็สามารถรู้ได้ในเสียงเหล่านั้นที่มีอะไรปนเปื้อนมาบ้างในเสียงสูงก็ดีเสียงกลางก็ดีเสียงเบาก็ดีถ้าเรามีสติมีจิตใจผ่องใสเพียงพออยู่กับปัจจุบันธรรมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรู้และเข้าใจในสิ่งปนเปื้อนเหมือนกับเสียงต่างๆเหล่านั้นได้เมื่อเรารู้แล้วมันจะทำให้เรามีความผ่องใสขึ้นที่ใจเราดีพอเราหลับตาแล้วมือตื่นๆไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้ เพราะนั้นการฝึกจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดให้ใช้คำบริกรรมก็ได้เมื่อจิตไม่สงบนั่งสบายสบายปล่อยส่วนสัตว์ในร่างกายของเราอย่าให้อยู่ในความเครียดจะนั่งท่าพับเพียบนั่งท่าขัดสมาธินั่งท่าไหนก็ตามจะเป็นคนมือดีเท้าดีมือด้วนแขนปุกอะไรก็แล้วแต่ถ้าสติของเรายังพอที่จะรับรู้ดีชั่วได้ปฏิบัติได้ทุกคนเพราะว่าไม่ได้จำกัดว่าคนมีดีมือดีเท้าดีจะปฏิบัติได้คนมือขาดเท้าด้วนปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่ปฏิบัติได้ทุกคนตราบใดที่สติสัพพัญญะของเรายังมีอยู่ในตัวเราณขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้อยากให้ญาติโยมทั้งหลายได้นั่งสงบสงบแล้วกำหนดลมหายใจของเราที่หายใจอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยเราหายใจอย่างไรเราหายใจเข้ายาวสบายออกยาวสบายหรือหายใจเข้ายาวออกสั้นหรือใจเข้าสั้นออกยาวเพราะลมหายใจคนเรานั้นจะไม่เท่ากันที่ไม่เท่าก็เพราะรูปธรรมของเรานั้นมันไม่เสมอกันบางครั้งบางคนก็ปอดใหญ่คนก็ปอดเล็กเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมจำเป็นที่เราต้องเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้นำเอามาปฏิบัติเราจึงจะไม่ข้องขัดในการที่เราจะปฏิบัติในสถานที่ทั่วไปเพราะเราใช้อิริยาบถของเราและลมหายใจของเราไม่ได้ไปเอาลมหายใจคนอื่นมาปฏิบัติอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์บางองค์ท่านก็มักจะบอกว่าหายใจเข้ายาวๆออกยาวๆอันนี้เป็นการผ่อนคลายระบายความร้อนภายในช่วงระยะหนึ่งแล้วเราก็หายใจให้มีสติหายใจเข้าให้มีสติลึกรู้เราจะใช้คำบริกรรมว่าพุทธก็ได้ตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ปลายจมูกเราก็ได้หายใจเข้าปุ๊บเราจะรู้สึกว่าลมผ่านตรงปลายจมูกเข้าไปภายในแต่เราไม่ต้องตามเข้าไปจดสติไว้ตรงนั้นหายใจออกว่าโทก็ให้มีสติอยู่ปลายจมูกนะอย่าตามลมออกไปข้างนอกหายใจเข้าพูดเข้าโทแต่ละครั้งก็ขอให้เรามีสติทั้งเข้าทั้งออกแต่ว่าเราไม่ต้องตามไปกำหนดรู้อยู่ที่เดียวนั่นนะถ้าเราอยู่กับพุทโธจริงๆไม่ช้าไม่นานเดี๋ยวก็จะเกิดความรวมจิตก็จะรวมตัวและเกิดปิติขึ้นได้ความสงบก็จะเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นสมาธินั่นแหละคืออยู่กับความสงบนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นขึ้นแล้วก็เราก็พยายามจิตสงบก็รู้ว่าสงบเฉยเมื่อเราภาวนาไปถึงจิตสงบแล้วเราจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คำบริกรรมก็ได้แต่ให้มีสติอยู่ที่เดียวถ้าตรงปลายจมูกเราไม่สามารถตั้งไว้ได้ก็มีอุบายวิธีที่ลึกลงมาที่หลุมคอเราก็ได้ตรงกลางหลุมคอเราตรงนั้นหายใจเข้าพูดนิ่งหายใจออกทูก็นิ่งชื่อว่านิ่งนี่หมายถึงว่าเข้าออกไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์อะไรอีกภายในให้เรามีอยู่สติอยู่กับลมหายใจเข้านะหายใจเข้าพูดนิ่งครั้งหายใจออกโทนิ่งเพียงเรานิ่งหายใจเข้านิ่งหายใจออกนิ่งเราจะรู้สึกสบายตัวสบายตัวเป็นสุขนั่นแหละตัวสบายนั่นแหละมันจะทำให้เราทำให้เกิดสมาธิคือจิตจะรวมตัวขึ้นเป็นสมาธิสมาธิเกิดปิติก็จะเกิดแล้วก็อยู่ตรงที่เดียวนั้นเนี่ยเมื่อสมาธิเกิดบางคนเราก็ไม่อยากแต่ว่าคำภาวนาแล้วแต่หายใจให้มีสติเอาไว้ย้ายขาดสติให้สติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมมันหายใจเข้าก็รู้เมื่อลมหายใจละเอียดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนไม่มีลมหายใจแต่เราก็ไม่ต้องวิตกอะไรหายใจเข้าโอ้นิ่งหายใจออกโทนิ่งเราจะรู้สึกเป็นสุขมากเลย ในลมหายใจละเอียดเข้าไปยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มขึ้นเรื่อยๆลมหายใจก็จะใช้น้อยขึ้นพอจิตสงบลงลมหายใจก็จะค่อยๆน้อยผ่อนนิดเดียวก็รู้สึกโล่งบางครั้งมันลมหายใจไม่มีแต่เราก็ไม่ต้องตกใจกำหนดรู้เฉยๆปิติก็รู้ว่าปิติสุขก็รู้ว่าสุขถ้ามันถอยขึ้นมาสมมติว่าสมาธิมันไหวถอยขึ้นมาเราก็ตั้งต้นใหม่อย่าไปอึดอัดขัดเคืองให้กับความบกพร่องในการปฏิบัติของเราเพราะเราต้องการที่จะฝึกสิ่งเหล่านี้เพื่อทำลายกิเลสขณะที่เราฝึกไปเราก็ทำลายกิเลสในตัวทำลายความหลอกแหลกโลเลของจิตใจไปด้วยให้เข้ามาอยู่กับพุทโธทำลายความพอใจไม่พอใจด้วยขณะที่มันเกิดอารมณ์บางสิ่งบางอย่างโดยให้เราเข้ามาอยู่กับพุทโธอย่าไปสนใจกับสิ่งที่มันไม่ใช่หน้าที่การงานฝึกนี้เพื่ออะไรเพื่อจะทำให้จิตใจต้องมีความมั่นคงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเมื่อสติสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็จะตามมาจิตถอนจากสมาธิออกมาจิตผ่องใสเมื่อจิตข้างๆสิ่งใดน้อไปในสิ่งใดก็จะปรากฏสิ่งเหล่านั้นออกมาปัญหาที่เรายังข้างๆมันก็จะทำให้เราเห็นช่องทางที่จะแก้ไขผลแห่งการปฏิบัติมันดีอย่างนี้ทำให้ใจของเราเยือกเย็นด้วยเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกด้วยซึ่งมันทำให้เกิดการสูญเสียและสิ้นเปลืองไปเปล่าๆเมื่อเราทำไปเรื่อยๆทำไปจนกระทั่งว่าเราสามารถที่จะประคองจิตของเรามาให้หวั่นไหวหายใจเข้าพูดนิ่งรู้มีพุทโธจริงๆในที่สุดจิตรวมตัวลงรวมตัวลงตั้งแต่คณิกะสมาธิก็จะเฉียดเข้าไปแล้วก็ถอยออกจะรู้สึกว่าต้องทำใหม่ถอยออกมาต้องทำใหม่ภาวนาไปอีกไปถึงจุดตรงนี้มันก็จะถอยอีกเพราะว่ามันเราประคองจิตยังไม่อยู่มันมีปิติขึ้นมาทำให้เราหวั่นไหวทำให้เราเสียความทรงตัวของสติจิตก็จะถอยก็ทำไปอีกมันต้องเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็ต้องตั้งต้นบ่อยๆเขาเรียกว่าสร้างความขยันขึ้นบ่อยๆและอย่าให้เกิดความอึดอัดในอารมณ์ของเจ้าของเองและอย่าเอาอดีตมาปฏิบัติในขณะนี้อดีตคืออดีตที่เราทำมาดีเท่าไหร่นั่นคืออดีตมาวันนี้เราจะทำเป็นกิจวัตรแล้วไม่ได้ทำเอาอดีตมาทำถ้าคนเราจะเอาปัจจุบันตรงนี้เอามาทำอดีตที่แพ้มาเมื่อมันไม่ได้สมหวังแล้วมันจะเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความเบื่อหน่ายเพราะนั้นวันหนึ่งของเราต้องถือว่าการปฏิบัติจิตเป็นกิจวัตรของเราที่จะให้อาหารกับจิตใจของเราอาหารกายเราให้ทุกวันเช้ากลางวันเย็นแต่อาหารใจเราต้องพยายามให้จิตใจดวงนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อมันได้รับอาหารจิตนี้ก็จะมีพลังมีพลานุภาพในการที่จะใช้ควบคุมดุษณียภาพของเราได้ทุกริยาบทว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินตัวสตินี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยในการปฏิบัติธรรม อย่าเบื่ออย่าหน่ายอย่าคลายความเพียรเมื่อเราตั้งบ่อยๆก็เราก็มีความขยันบ่อยๆเรียกว่าความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นประโยชน์จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในกิจการและหน้าที่ถ้าเราไม่มีความขยันเราจะเอาริยะจะเอาริยธรรมมาแต่ไหนล่ะ ความขยันหมั่นเพียรเราเรียกว่าวิริยธรรมวิริยะความภาคความเพียรเหล่านี้แหละแล้วก็ต้องมีขันติความอดทนอดกั้นต่อสิ่งต่างๆที่จะทำให้จิตใจเราหวั่นไหวฝัดแฝงหรือว่าอุดอิดงุนงานขึ้นมาในขณะที่เรานั่งนี้อันนี้หลักการปฐมเบื้องต้นวิเรณะดุขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้พุทธเจ้าบอกต้องอาศัยความเพียรถ้ามีความเพียรขยันไม่มีความขยันมันเพียรจะวิริยะธรรมมันจะ

ไม่ได้เมื่อไม่มีวิริยะธรรมขั้นแรกก็เป็นอุปบารมีธรรมบารมีธรรมแล้วก็เป็นอุปบารมีอุปบารมีหมายถึงว่าเราได้อานิสงส์จากความขยันหมั่นเพียรจนเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดความผ่องใสขึ้นมาที่จิตใจนั่นเราได้มาจากความขยันที่เรามีความอดทนเป็นเครื่องประกอบมีความเมตตาตนเป็นหลักที่เราจะต้องพัฒนาจิตของเราให้มันมีประสิทธิภาพตามโอวาทธรรมคำสอนพุทธเจ้าเพื่อจะนำเอาธรรมะที่เกิดขึ้นในใจเราเหล่านี้สติสมาธิปัญญาเอามาใช้การดำรงชีวิตของเราให้มีประสิทธิภาพว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินยิ่งแก่เท่าไหร่ยิ่งต้องทำใจให้หนักแน่นมั่นคงขึ้นให้มีสติเพียงพอในการขับเคลื่อนร่างกายของเรานี้สู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาจะนั่งก็ดีจะเดินก็ดีจะนอนก็ดีนั่งนอนยืนเดินสี่ยบทนี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ได้หมดทั้งสี่ยบทเราต้องมีสติทุกปริยาบทถ้าเราประมาทขาดสติเมื่อใดเราอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเหตุเพศภัยต่างๆเพราะนั้นการฝึกจิตของเราเนี่ยให้มันมีความหนักแน่นมั่นคงลงไปในปัจจุบันนี้มันจะทำให้เรายิ่งแก่เท่าไหร่สติต้องยิ่งมากขึ้นต้องเพิ่มพูนให้มันมากขึ้นเพราะยิ่งแก่เท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าเครื่องใช้ของจิตชักจะเก่าแล้วขับเร็วเกินไปก็ไม่ได้แล้วต้องลดความร้อนแรงลงจากอารมณ์ต่างๆขับเคลื่อนไปด้วยสติสัมปชัญญะมันก็จะไม่ลื่นหกล้มขาหักตะโพกหักต่างๆนี่ยิ่งแก่เท่าไหร่สติตัวนี้ยิ่งต้องมีแก่เราตลอดเวลาจะเข้าห้องน้ำจะอะไรเราสัมผัสปั๊บจากเท้าสัมผัสพื้นเนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าเราจะขับได้เร็วช้าแค่ไหนอย่างไรนี่ธรรมะคุณภาพของธรรมะที่เราฝึกเอาไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะมีความสุขสบายแก่เท่าไหร่ยิ่งต้องทำใจให้ดีความเมตตาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราขยันหมั่นเพียรในการเมตตาตนนี่สำคัญเมตตาตนเป็นหลักก่อนเมตตาภิกขเวเจโตวิมุตติยาท่านบอกเมตตาภิกขเวเจโตความรู้สึกขึ้นทางอารมณ์ที่ผ่องใสและมั่นคงเป็นส่วนหนึ่งและปลดปล่อยละวางได้หมายความว่าสุขก็สัตว์ว่าสุขสุขนี้ก็อาจจะแปรเปลี่ยนได้ถ้าเราประคับประคองไม่ดีหรือว่าเราไม่สามารถที่จะทรงสภาวะอยู่ได้แต่เราก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่านั่นเป็นสภาวะของสิ่งมีชีวิตจะให้มันอยู่นิ่งเหมือนของตายเป็นไปไม่ได้หรอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเราปฏิบัติไปถึงจิตเป็นคณิกะสมาธิปั๊บเนี่ยมันจะมีปีติซุ่งพุ่งขึ้นมาทั่วขณะหนึ่งแล้วก็สลายไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนมันมีพลังแข็งแกร่งขึ้นมันจะข้ามคณิกะไปสู่อุปจารสมาธิสามารถประคับประคองจิตใจของเราอยู่ได้นานยาวนานสักหน่อยเมื่อจิตมันเข้าถึงอุปจารสมาธิมันก็จะปลดปล่อยกายในชั่วขณะหนึ่งขณะนั้นปลดได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็จะมีสิ่งปรากฏขึ้นทั้งที่ตาหลับอยู่ก็จะอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเพราะจิตมันเลื่อนเข้าสู่มิติใหม่ของจักรวาลหรือมิติใหม่ของโลกที่มันแวดล้อมเราอยู่เนี่ยมันมีอยู่ทั่วทุกมิติถ้าเรามีจิตใจละเอียดอ่อนลึกซึ้งจริงๆจะสัมผัสได้ก็โดยอาศัยจิตใจของเจ้าของผู้รักษาดีปฏิบัติดีแล้วก็ไม่ตื่นเต้นให้พยายามมองให้มันเห็นความเป็นจริงเมื่อถึงขั้นิกาสมาธิปั๊บเนี่ยมันก็จะประคองไว้ได้บ่อยๆรักษาได้บ่อยเดี๋ยวมันก็

ไม่ชั่วโมงหนึ่งนาทีใดก็เลื่อนเข้าสู่ถ้าเรามีความขยันจริงๆก็อาจจะเคลื่อนเข้าสู่อุปจารสมาธิอุปจารสมาธิมันเป็นองค์ฌานชนิดหนึ่งที่จะเปลี่ยนมิติหรือภพที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องดับให้หมดนะไม่ใช่ว่าเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ดีใจดิ้งโลดใจตื่นเต้นไปจนกระทั่งคลายดูเฉยๆพิจารณาเฉยๆแล้วก็ดับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพิจารณาเฉยๆแล้วก็ดับดับไปรู้แล้วก็ปล่อยวางไปดับไปถ้ารู้แล้วมาปล่อยไม่วางก็จะทำให้เราไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อาจจะมาคุยโม้โอ้อวดกันจนว่าเสียภาพพจน์ของเจ้าของเองหมดบางทีก็รู้ยังไม่นั้นเท่าไหร่ก็นึกว่าเรารู้ซะเยอะแล้วมันก็เริ่มมาเอาความรู้แต่นี้ก็ไม่รู้จริงทุกอย่างทำไปเรื่อยๆถ้าเราจะปรารภกันบ้างก็อาศัยผู้ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วเหล่านั้นจะไม่ทำลายศรัทธาไม่ทำลายธรรมะที่เราปรากฏขึ้นนี่แหละให้พยายามปฏิบัติไปเรื่อยหายใจเข้าพุทเข้าไปนิ่งหายใจออกโทนิ่งถ้าคนรู้จักใช้เวลาให้มีประโยชน์เห็นคุณของวันเวลาเห็นค่าของชีวิตเราจะไม่ปล่อยเวลาที่มันว่างเปล่าจากภารกิจการงานภายนอกเหล่านั้นก็จะกลับเข้ามาออกไปทำงานเสร็จก็กลับเข้าที่ถ้าจิตคนเรามันมัธยัสถ์อยู่ในอารมณ์ตลอดเวลาเนี่ยขณะที่เรายกจิตขึ้นสู่อารมณ์เราก็ต้องใช้ระบบประสาทต้องทำงานตลอดเวลาเลือดลมต้องไหลเวียนขึ้นสู่สมองเมื่อเราใช้ไปแล้วเพราะว่าจิตมันขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้พลังงานในกายเราแล้วความนึกคิดต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนร่างกายของเรานั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าร่างกายเหล่านี้ไม่อาพาธป่วยไข้งอมแงมไม่ต้องมีวิตกทุกข์ร้อนทางร่างกายจิตใจปฏิบัติธรรมก็มันก็ไปได้ง่ายได้เร็วไม่ต้องมาวิตกทุกข์ร้อนกับความเสื่อมของร่างกายอยู่จิตนี้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้จิตไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าจิตนี้มันก็มีถ้าเรามีพลังเพียงพอก็สามารถจะขับเคลื่อนร่างกายที่มันอ่อนแอหรือมันเก่าแล้วเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยได้ถ้าหากว่าเราฝึกเอาไว้ดีนะพยายามเถอะไม่มีอะไรที่จะดีไปฝ่ามันจะทำให้เรามีความสุขนั่งคนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขแล้วให้พยายามพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมาจากจิตของเจ้าของจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ต่างๆส่วนตาก็มีหน้าที่เห็นหูไม่ใช่ได้ยินกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็มีหน้าที่สัมผัสอย่างเดียวแต่ที่รู้จริงๆมันรู้ที่จิตของเจ้าของสิ่งที่มันสัมผัสเป็นอะไรแล้วจะแก้สถานการณ์อย่างไรมันก็จะมีปัญญาเมื่อเราฝึกสติสมาธิปัญญาไว้เพียงพอต่อการใช้งานขณะที่จิตผ่องใสจิตถอนออกจากสมาธิพับปัญหาใดๆที่มันค้างๆมันก็จะโผล่ออกมาให้เราได้เห็นเงื่อนปมของมันได้อย่างเด่นชัดสำหรับจิตที่ไม่มีพลังไม่มีพลานุภาพใดๆเจอปัญหาเจออุปสรรคก็ยากที่เราจะแก้ไขเดี๋ยวเราก็เอาอารมณ์หงุดหงิดวุ่นง่านเหล่านั้นเอามาแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็แทนที่ว่ามันจะสงบจบลงมันก็ต้องยาวยืดไปยังไม่มีวันจบหลักการฝึกจิตเบื้องต้นแล้วเราอย่าโกรธให้กับตัวเองแล้วเราจะเบื่อหน่ายกับตัวเองบางทีนี่นั่งสมาธินั่งไปนั่งไปทีแรกนั่งก็พอจะมีความสุขบ้างนิดหน่อยพอเจอเวทนาขึ้นมาจิตใจอ่อนแอก็ถอยกลับมาอีกแล้วลองทนให้มันข้ามเวทนาสักครั้งหนึ่งสิเวทนาในท่านั่งมีแค่นี้เหรอถามมันดูมีแค่นี้เหรอดูที่บริจาค
เข่ามันปวดได้แค่นี้เหรอหัวเข่าพิจารณาถ้าเมื่อเราหาหนทางสู้มันไม่ได้เราก็ย้ายกันแล้วเปลี่ยนกันแล้วพลิกกันแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกถ้าเห็นว่ามันมาอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็เมื่อมันถึงเวลาจนตอกเราก็ต้องหันกลับมาสู้สิดูสุนัขสิถ้ามันจนตอกมันสู้ตายเลยทีนี้เราเป็นมนุษย์เราหันมาสู้กับเวทนาดูมันเจ็บปวดที่หัวเข่าปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นไปจนถ้ามันไม่ดับลงหัวเข่าเราก็ต้องแตกต้องระเบิดต้องพิการแน่นอนทีนี้เราพิจารณาดูมันมีอะไรพิจารณาเพ่งเข้าไปเมื่อหันมาสู้จริงๆเนี่ยไหนเราลองท้ามันดูสิเจ็บให้มากกว่านี้สิเจ็บได้ไหมเจ็บให้มากกว่านี้ปวดให้มากกว่านี้ดูสิมันก็แค่นั้นแหละทีนี้เราไม่เคยอดไม่เคยทนเลยแล้วไม่เคยชนะเลยขึ้นเวทีทีไรก็ถูกน็อกทุกทีมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยจะกล้าในการลงทุนเจ็บนิดเจ็บหน่อยพอธรรมะจะเกิดก็บิดหนีซะแล้วไปโดยอัตโนมัติไปโดยขาดสติบางครั้งเราจะเปลี่ยนแปลงยาบทอย่างไรก็ขอให้มีสติสักหน่อยในการที่เราเปลี่ยนเพราะอะไรให้สติเรารู้ขึ้นมาให้จิตเรารู้ว่าเราเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะอ๋อสังขารเราแต่อย่าให้อุบายเหล่านี้ไปข้ออ้างมากเกินไปนะอ๋อสังขารก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันอยู่เฉยๆไม่ได้ของมันยังเป็นอยู่ลองยังไงก็ทนให้มันได้เต็มที่สักหน่อยให้มันข้ามเวทนาสักครั้งสองครั้งแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีการชนะต่อสู้มันชนะแล้วต่อไปเวทนาเล็กน้อยเนี่ยมันจะไม่รบกวนจิตใจเราได้อีกเลยต้องระวังแล้วต้องระวังอย่างนี้แล้วก็ระวังนั้นเราก็ต้องประคับประคองจิตใจของเราให้มันอยู่สม่ำเสมอนิ่งเหมือนมีแต่รู้อยู่อย่างเดียวถ้าเรารู้อย่างนี้ไปๆนานๆเข้าตัวรู้นี่ก็เข้าสู่อัปปนาสมาธิสิจิตที่มันผ่านอุปจารสมาธิประคองไว้ได้กำหนดรู้เฉยปิติก็รู้ว่าปิติสุขก็รู้ว่าสุขอย่างนี้ขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันจะคณิกะสมาธินี่จะเกิดขึ้นง่ายๆอุปจารสมาธิมันก็จะเป็นฌานที่สองเรียกว่าเป็นองค์ฌานที่สองคณิกะสมาธิก็เป็นปฐมฌานอันเอกอุปจารสมาธินี่จะเป็นตัวหลงตัวทำให้คนเราฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปต่างๆนานาจากปีติที่เกิดขึ้นในใจและประคับประคองไม่ได้มองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแต่ความปรารถนาในสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เห็นขึ้นไม่ได้รู้ก็ได้รู้ขึ้นคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้ถ้าเต็มที่เต็มพุงเต็มใจแล้วตอนนี้มันก็ทำให้เราอาจจะถดถอยลงมาได้อีกตัวนี้แหละที่ทำให้คนเราถอยมันไม่ข้ามไปถึงอัปปนาสมาธิถ้าข้ามไปถึงอัปปนาสมาธิได้จิตก็ปลดวางได้หมดเหลือแต่ต้องรู้อย่างเดียวเป็นอุเบกขาเวทนาเฉยๆนิ่งเหมือนเราอยู่ในสุญญากาศอะไรต่างๆแต่เราก็ไม่ต้องกลัวมันจะมีฟังรู้อะไรก็ไม่ต้องกลัวอยู่เฉยๆรู้ว่ามันนิ่งก็นิ่งเฉยๆไม่ต้องวิตกวิจารณ์ใดๆจิตนี่มันจะไม่นิ่งต่อไปอีกมันได้มีพลังเต็มที่มันก็เคลื่อนไปสู่สมาบัติก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเทียปุตตมานมันจะเกิดระหว่างของอุปจารสมาธิมันจะเกิดเทียปุตตมานขึ้นทันทีทำให้เราหลงความรู้หลงความสุขบางสิ่งบางอย่างหลงปัญญานึกว่ามันเรามีปัญญามากแล้วเนี่ยถ้าระดับไม่ลงรู้แล้วดับไม่ลงมันก็เป็นอวิชชาสิแต่เนี่ย

อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปัจจยาสลาตนังก็ไปเรื่อยเลยตอนนี้ต้นเหตุของอวิชชาที่เราไม่รู้แล้วเราก็ไปหลงติดยึดไม่ปล่อยไม่วางถ้าเราปล่อยวางไปจิตดวงนี้ก็จะค่อยๆละเอียดอ่อนลึกซึ้งสมาธิก็จะแนบแน่นขึ้นต่อไปเมื่อเราเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นจริงคล่องแคล่วแล้วแล้วว่ามีวสีในการเข้าออกเราก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งพุทโธธัมโมสังโฆอีกสำหรับบุคคลที่มีจิตใจแน่วแน่มันคงเพียงให้ใจเข้าสูดเข้าไปยาวๆปล่อยออกทีนึงจิตก็สงบแล้วนิ่งแล้วก็อาศัยความนิ่งนั่นแหละกำหนดดูเฉยดูจิตเรามันจะไปไงไปมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะจิตก็มีแต่ผู้รู้อยู่เฉยจิตก็จะไปถึงอัปปนาสมาธิพอไปถึงอัปปนาสมาธิจิตก็เป็นอุเบกขาญาณนิ่งเดี๋ยวมันก็ไปสู่สมบัติอากาจัญญาจัญญาชตนะอากิญญาณะวิญญาณัญญาณะเนวสัญญาณะสัญญาชตนะไปอีก4อย่างไปทางสมาธิมันจะไปอย่างนั้นโดยไม่ต้องไปนั่งลำดับว่านี่ปฐมฌานนี่ทุติยฌานนี่ตติยฌานถ้าเราไปมองหาฌานตามสมมติบัญญัติเหล่านั้นแล้วเราอาจจะซานแล้วก่อนไม่ทันพบฌานก็ได้ซานเพราะละซานเพราะกิเลสบีบคั้นเราทำไปเป็นกิจวัตรอย่างนี้แหละถึงไม่ถึงฌานไม่ถึงสมาบัติมันก็มีความสุขพอให้เรามีสติปัญญายับยั้งสติมันมีมากๆมันก็จะยับยั้งความขัดตกบกพร่องในวจีกรรมในกายกรรมของเราไม่ให้มันล่วงวิจิกรรมโทษจิตที่เราฝึกเอาไว้ดีแล้วก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถควบคุมวจีกรรมกายกรรมของเราตลอดจนทุกอย่างที่มันออกมาจากจิตใจของเราเนี่ยเวลาเราพูดอะไรขึ้นมาก็จะไม่ปนเปื้อนความอึดอัดความหงุดหงิดภายในออกมากับวจีกรรมเหล่านั้นเนี่ยทำใจอย่างนี้อย่างนี้แหละเราจะได้ใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้อย่างผู้ฉลาดใช้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางจะใช้วาจาวจีกรรมก็ใช้ให้เกิดความเจริญอย่าให้เสียทั้งตนเองและผู้อื่นจะใช้กายแล้วก็ทำแต่สิ่งที่มันเป็นมงคลอย่าทำสิ่งที่เป็นอัปมงคลใช้ให้มันถูกต้องจากจิตที่เราฝึกไว้ดีแล้วเหล่านั้นเนี่ยเขาจะรู้แล้วเขาจะรู้จักวิธีการที่จะควบคุมไม่ให้มันเกิดความเสี่ยงสูญเสียการสูญเสียเนี่ยมันทำให้เราสิ้นเปลืองเหลือเกินนะทั้งชีวิตร่างกายก็ต้องล่วงการเวลาทั้งสุขภาพร่างกายของเราที่เราขาดสติในการดำรงชีวิตก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บสารพัดกิเลส3กองอันหนึ่งเราก็จะได้เห็นมันเด่นชัดขึ้นเช่นความโกรธความโลภความหลงอันเป็นต้นเหตุของกิเลสร้ายทั้งหลายที่จะตามมาภายหลังความโกรธความโลภความหลงต่างๆเราจำเป็นไม่ต้องนำเอามาใช้ในชีวิตของเราถ้าเรามีปัญญาไม่จำเป็นเลยเราเอาเหตุผลมาใช้มันก็จะไม่ต้องใช้สิ่งที่มันขาดเหตุขาดผลแล้วมาต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยถ้าคนเราเคารพในเหตุผลแล้วก็เคารพในสิ่งที่สังคมมนุษย์สร้างขึ้นแล้วเราทุกคนต้องเคารพถ้าไม่เคารพมันก็กลายเป็นคนที่ไม่มีความสัมพันธ์ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้เป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วนะไม่ใช่ความขยันนั่นก็ให้ถึงปรมัตถบารมีหมายถึงว่าขยันวิเยขยันนี่ก็เรียกว่าให้เข้าถึงปรมัตถบารมี

อุปบารมีเป็นเพียงเราได้ประโยชน์จากความขยันอุปบารมีเราได้ประโยชน์จากความอดทนอดกลั้นไม่ทำให้เราเสียหายแล้วเราทำไปเรื่อยๆมันก็เข้าถึงปรัตถบารมีเมื่อเราเห็นอานิสงส์คุณค่าการกระทำของเราก้าวหน้าไม่หยุดยั้งเราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปจนกระทั่งจิตวันนี้มันเห็นอย่างหนึ่งละเอียดอย่างครึ่งหนึ่งไปมันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็จะรู้จักเหตุของมันเรื่อยขึ้นไปอีกอันนี้มันมาจากเหตุอันนี้มาจากเหตุอันนี้เราก็จะรู้จักเหตุที่จะนำมาสู่ผลที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้ทำไปจิตจะฉลาดตามไปเรื่อยๆถ้ามีสมาธิก็จะมาอบรมปัญญาของเราจิตถอนออกมามองอะไรไปทะลุปุโป่งหมดตานี่มันมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีอะไรบดบังเท่านั้นเนี่ยเช่นตาเรามองภายในบ้านในที่เราอยู่นี่เราก็เห็นแต่แสงสว่างก็เห็นแต่ที่มันถูกแสงสว่างส่องมาเท่านั้นแต่ถ้าตาใจเนี่ยมันมองทะลุข้างฝามันก็มองทะลุมันนอกจากมองทะลุข้างฝาแล้วมันยังมองทะลุปัญหาต่างๆอีกด้วยที่เรายังค้างอยู่ในใจเรามีอะไรบ้างที่เรานอนหลับกันได้สนิทแล้วหรือเนี่ยมันไปๆเดี๋ยวมันก็จิตเป็นธรรมมันก็จะค่อยกวนค่อยขุดค้นสิ่งต่างๆที่ยังมีสิ่งที่เราจะต้องทำละให้มันหมดไปในชาตินี้ให้ได้อย่าทิ้งให้มันเนิ่นช้าเพราะการเวลาเป็นสิ่งที่มันไม่หลอกใครเลยเวลาต่างทำไปเรื่อยๆปฏิบัติเรื่อยเมื่อมันไม่สงบพยายามทำอีกหายใจเข้าพูดหายใจออกทูทำพอจิตสงบมีสมาธิปัญญามันก็เกิดที่ตอนนี้พอจิตถอนออกมาปั๊บจิตโล่งตอนนี้ปัญหาอะไรข้างๆมันจะเข้ามาปั๊บมันก็ละมันเห็นปัญหาเป็นทันทีที่เราจะต้องแก้ยังไงเราก็ทำได้ทันรวดเร็วและว่องไวสำหรับบุคคลที่มีบุคลิกที่ไม่เชื่องช้าไม่เป็นคนเฉื่อยชาเนี่ยสำหรับคนที่เฉื่อยชามันก็มีปัญญารู้อย่างช้าช้าแก้ไขก็แก้ไขอย่างช้าช้าแต่ของเขาก็อาจจะมีประสิทธิภาพในการที่จะทำให้เราพ้นภัยไปได้จากความเยือกเย็นของเขาคนเรามันมีเวลาบทมันก็ไม่เท่ากันเราต้องเอาทรัพยากรของเราที่มีอยู่นี้เอามาปฏิบัติจะได้ทำได้ทั้งนั่งนอนยืนเดินแต่เราของคนอื่นมาทำเนี่ยยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเนี่ยถ้าเราว่ากันจริงๆแล้วมันทำไม่ค่อยจะได้หรอกมันเพียงแต่เพียงภาคพื้นการปฏิบัติเพื่อให้สติของเราไม่ว่าทำอะไรเป็นการเจริญสติทั้งนั้นแหละที่จะเอามาทำลายกิเลส3กองในหัวใจเราพุทธเจ้าตรัสรู้มาพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็นำเอามาเพื่อเอามาทำลายกิเลส3กองในใจเราความโกรธความโลภความหลงหรือตัณหามานะทิฏฐิอุปทาน4อย่างนี้มันคอยจะตามหลังไอ้เจ้ากิเลส3กองนี้ตลอดถ้าไม่สมหวังในความปรารถนาโกรธขึ้นทิฏฐิโกรธขึ้นมานะเกิดขึ้นถือตัวถือตนตัณหาเกิดขึ้นแข่งขันประชันดีกันมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราดับไอตัวไฟ3กองนี้ไม่ลงอย่างน้อยให้มันน้อยลงให้มันมีเหตุมีผลเข้ามาสกัดกั้นมันจะบ้างทิฏฐิมันจะได้ไม่ตามมาถ้าอกุศลกรรมอันนี้ยังไม่เบาบางจากจิตใจเราอีก4อย่างจะตามมาทิฏฐิมานะตัณหาอุปทานแต่ว่าอกุศลใดไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นถ้าเราพยายามละสิ่งนี้ไปกุศลใดไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นเราจะเห็นคุณค่าเห็นอานิสงส์ของการฝึกหัดปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะปฏิบัติที่ไหนจะนั่งยุบหนอพองหนออะไรก็แล้วแต่มันเป็นยุทธวิธีในการที่จะนำเอาสติสมาธิอันนั้นมาทำลายกิเลสให้ได้เอาให้มันเกิดปัญญาแล้วมาทำลายกิเลสในหัวใจเรามันจะได้หมดความร้อนรนกระวนกระวายแฟบสบู่เป็นเครื่องฟอกแฟบฟอกเสื้อผ้าอาภรณ์สะอาดสบู่ถูร่างกายหรือเหงื่อใครสะอาดแต่ความ
คำพูดชั่วร้ายทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องฟอกใจบุคคลผู้ทนได้ให้สะอาดลองคิดดูก็แล้วกันหมายความว่าไอ้ความชั่วทั้งหลายที่เขาสาดมาหาเราเนี่ยถ้าเราทนได้ใจเราทนให้เขาถูให้เขาขัดได้ใจก็จะสะอาดนั่นมันไม่ใช่เอาคำหอมคำหวานเอามาถูเอามาลูบมาชโลมนะไม่ใช่นะถ้าเอานั้นมาชโลมมาเราก็ติดในลาภยศสรรเสริญสุขนะถ้าเราไม่ได้สิ่งอันนั้นมาเราก็จะไม่ค่อยสบายใจวันหนึ่งวันหนึ่งจะหาความผ่องแผ้วไม่ได้เพราะนั้นความชั่วทั้งหลายที่สาดซัดเข้ามาหาเรานั้นนั่นคือคนเหล่านั้นเขามีเมตตาที่จะมาขัดเราไม่เคยโกรธมาตั้งเป็นระยะเวลาหลายเดือนหลายปีแต่คนคนนี้สามารถทำให้เราขุ่นมัวขึ้นได้ควรที่จะหรือที่เราจะไปสวนเขาหรือตอบเขาด้วยคำพูดที่หยาบคายต่างๆนั้นเราควรจะขอบใจเขาจะด้วยซ้ำไปโอ้เราโมประมาทอยู่นานนั้นเนี่ยนึกว่ามันหมดแล้วแต่ที่ไหนได้น้องคนนี้พี่คนนี้มาทำให้ตะกอนในหัวใจเราข้นขึ้นมานี่ขอบใจมากเลยด้วยความจริงใจเราจะไม่โกรธเธอเลยถ้าเจ้าของที่เขาด่าเราด่ามานานๆอิจฉาริษยาก็ว่าก็ปล่อยก็แปลนี่ถ้าหากเขารู้ว่าเราไม่โกรธเขาเลยสักวันหนึ่งเขารู้ได้โอ้เขาก็จะเป็นมิตรกับเราอย่างแท้จริงเลยแต่นี้เราก็จะได้เอาความดีชนะความชั่วไม่ใช่เอาชั่วต่อชั่วไปชนะกันมันไม่ชนะหรอกศาสตร์มาผู้ศาสตร์ไปศาสตร์ไปศาสตร์มาก็เปิดหมดทั้งสองมันไม่ใช่ว่าศาสตร์ไปแล้วมันจะทำให้เราสะอาดเขาเอาน้ำเสียศาสตร์มาเราน้ำดีศาสตร์ไปเสียศาสตร์มาดีศาสตร์ไปไม่ช้าหรอกเขาก็สะอาดขึ้นด้วยไอ้น้ำเปิดน้ำเสียก็ไม่เปิดเราด้วยนอกจากนั้นแล้วเราจะได้มิตรที่แท้อีกด้วยเราจะได้ใช้คำภาษิตของพระพุทธเจ้าในบทที่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะอาซาทุงซาทุนาชินีคำว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนี่ถ้าทำได้อย่างนี้นะโอ้ยโมทนาสาธุใกล้พระนิพพานเต็มที่เลยใครอดจากคำแช่งด่าคำสารพัดที่จะมากระเทือนมาถึงหูเราเนี่ยแล้วจิตเรามีสติรู้เท่าทันปล่อยได้วางได้อันนั้นเนี่ยรับรองสังคมเราจะไม่แตกร้าวครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขให้รู้จักใช้พุทธภาษิตที่พุทธเจ้าตัดไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีเหล่านี้นำเอามาใช้ในบ้างบางการบางเวลาฝึกสติเข้าไว้แล้วมันจะทันที่จะนำเอามาใช้สติไม่พอมันไม่สามารถนำเอามาใช้ได้เดี๋ยวก็สวนออกไปด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีคำพูดที่ปนเปื้อนสิ่งที่มันไม่ดีไปแปดเปื้อนคนอื่นอีกเปื้อนหูเปื้อนตาเปื้อนสารพัดมันเป็นสิ่งที่น่าขยะขยงอย่างยิ่งในเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องน่าขยะขยงน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งยิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บใดๆยิ่งกว่าระเบิดยิ่งกว่าสัตว์อาวุธใดๆทั้งสิ้นเรื่องของกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่จะทำให้เราตายในชาตินี้เท่านั้นมันยังตามมาเป็นนายเป็นอะไรไปอีกหลายภพหลายชาติได้กลับได้กันชาตินี้เราพอจะมีสติรู้ได้บ้างไหมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วจะทำชั่วกันทำไมล่ะเมื่อเรารู้อย่างนี้เขาว่ารู้เหตุรู้ผลรู้เหตุจะนี้นำไปสู่ความทุกข์เบื้องต้นทำกลางที่สุดของชีวิตอย่าทำพยายามหลบหลีกเขาไว้อันนี้จะนำไปสู่ความสุขเบื้องต้นทำกลางที่สุดของชีวิตอันนี้ควรประกอบเคยมันมีขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดของชีวิตเนี่ยดีเล็กดีน้อยดีประทิวประท้อยค่อยสะสมไปอย่าไปเห็นความดีเล็กน้อยแล้วก็ดูถูกพมองผ่านไปดีเล็กน้อยก็เก็บไว้เป็นนิสัยของเราเข้าไว้ใส่ใจเราไว้มันจะมาเปลี่ยนแปลงจิตใจนิสัยที่เคยหยาบเคยมองอะไรแล้วมันทุระไม่ใช่เหล่านี้มันจะหมดไป
ก็ทำเมื่อเรามีสติอย่างนี้มีสมาธิมีความละเอียดอ่อนความสูญเสียสิ้นเปลืองในชีวิตของเราก็จะค่อยๆหมดไปความพลาดครั้งต่างๆก็จะหมดไปมีสติมากเท่าไหร่ความบกพร่องก็จะน้อยลงเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้เราฝึกสติไงให้มันทันปัจจุบันธรรมปัจจุบันก็หมายถึงเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้พอลุกจากตรงนี้ไปตรงนี้จะเป็นอดีตอดีตที่เราตั้งทำความดีนี่แหละมันจะเป็นผลผลักดันเมื่อเราไปนึกถึงเมื่อเราเดินไปถึงไปเราก็นึกขึ้นมาได้ย้อนอดีตมาแล้วก็ภูมิใจโอ้อดีตนี่จะเป็นพลังผลักดันให้เรามามีวันนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นผลักดันให้เราก้าวไปสู่ความเจริญตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรมันก็จะมีแต่ความสำเร็จไม่ถูกกิเลสเกาะน่วงถ่วงให้มันให้เสียหายยามใดที่ใจของเรายังไม่มั่นคงเพียงพอหรือจิตใจของเรายังอึดมิดอุดอัดขัดเคืองอยู่ในขณะนั้นเราต้องพิจารณาใจของเราแล้วอย่าพูดกับใครทำอะไรก็อย่าทำดังรับไปสักชั่วขณะหนึ่งเพราะถ้าทำลงไปทางกายเคยอ่อนน้อมเคยนุ่มนวลมันจะแข็งกระด้างขึ้นทำอะไรจะมีเสียงเพ่งเสียงพังเสียงอะไรไปทางวาจาก็พูดเคยพูดสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนก็จะกลายเป็นวาจาที่ก้าวร้าวถามหาวฟังแล้วไม่น่าจะฟังเลยด้วยตัวเองฟังก็ยังขยะแขยงวาจาของเราเองบางครั้งจะพูดคำหยาบสักคำเนี่ยแต่ว่ากั้นใจเหลือเกินถ้าเราไม่พูดก็ยากที่สัตว์นี้จะรู้สึกสำนึกขึ้นได้เงี้ยบางทีต้องสมมติเอาคำหยาบๆมาพูดเนี่ยพูดแล้วก็ต้องดับพิษไฟซะก่อนดับพิษถ้าเราจะเตือนสติผู้หนึ่งผู้ใดดับพิษไฟในจิตในใจซะก่อนพูดด้วยความเมตตาปราณีสมมติอันนี้เราใช้สำหรับบุคคลบางคนเท่านั้นที่เราเห็นอยู่เฉพาะหน้าถ้าเราใช้เปิดเพื่อนเรื่อยไปไม่ว่าใครเข้ามากระทบทุกฝ่ายเราแวะไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันเสียคุณภาพชีวิตเสียความฝักศิษย์ของวจีกรรมที่เรามีอยู่ที่จะต้องใช้อยู่ประจำเพราะนั้นเราต้องใช้ให้มันประสิทธิภาพมีคุณภาพจริงๆแล้วเราจะไม่น้อยใจเราจะไม่เสียใจจะมีแต่ความภาคภูมิใจในชีวิตของเราที่เราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจอดีตที่ผ่านมาต่างๆนี้ไม่มีใครหรอกไม่เคยทำผิดในชีวิตนี้ไม่มีหรอกถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ได้มาเกิดสิทีนี้มันผิดแต่อดีตก็ตามเรามาเกิดปัจจุบันนี้ดีที่สุดแล้วเรามีอวัยวะครบก็ดีที่สุดแล้วมีวิพันวันนะก็พอดูได้พออยู่ได้มีสติปัญญาก็พอประมาณมันยังขาดตกบกพร่องอย่างไรแล้วก็เพิ่มเติมเสริมเอาสิมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากนี่ทางวาจาพูดแล้วยังไม่เกิดประโยชน์แล้วก็หันเอาวาจาเรามาอยู่ในศีลธรรมใช่พูดไปเรื่อยๆแล้วเรามีวาจาสัตว์มีอะไรอยู่ในศีลธรรมวาจาก็จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเลยเป็นที่เชื่อถือของมนุษย์เทวดาทั้งหลายพูดคำหนึ่งเนี่ยเทวดาแช่ช้องไปทั่วจักรวาลเลยเพราะเทวดาพวกนี้ก็หูอุทิศอุทิศตาทิศทำอะไรบางอย่างเขาก็มองเห็นว่าเราทำเพื่ออะไรเนี่ยมันออกมาจากจิตจากใจของอะไรที่ทำด้วยจิตด้วยใจและพร้อมกับกายที่เราเยอะที่เราร่วมด้วยเนี่ยกายของเรานี่จำเป็นต้องร่วมด้วยจิตมันคิดดีขนาดไหนมีพลังเท่าไหร่ก็ตามแต่มันยกอะไรไม่ขึ้นมันต้องอาศัยกายเนี่ยอาศัยกายยกคันนี้จิตเรามีการควบคุมอย่างดีแล้วฉะนั้นกายจะทำความผิดพลาดบกพร่องขึ้นมาได้เราเนี่ยเราต้องพิจารณาดูให้มันดีเทวดาจะมาทำบุญในโลกมนุษย์นี้จึงจำเป็นต้องอาศัยร่างมนุษย์ต้องอาศัยร่างเพราะต้องพังจิตอย่างเดียวมันยกอะไรไม่ได้ถ้าเราจะสื่อกับเทวดาได้ทำใจของเราสงบตั้งสมาธิมันมั่นคงขึ้นไปตั้งกับวจาสมาธิเรื่อยไปก็จะได้พบสิ่งต่างๆอันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นไม่เคยรู้จะได้รู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดไปติดจักแต่ว่าเป็นความรู้เป็นวิชาเป็นวิชาไม่ใช่เอาวิชานี้เอามาเผยแผ่ให้คนนู้นหลงคนนี้รักคนนู้นเพื่อลาภสักการะต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะเป็นดีไม่ดีจะเข้าเป็น

ประราชิกเพราะโอดริมุตธรรมใช่ไหม นี่แหละพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราเอาสิ่งเหล่านั้นมาเผยแผ่ท่านเอาเหตุเอาผลมาเผยแผ่ให้เราเข้าใจชาตินี้เราจะไม่รู้เฉลยถ้ารู้ขนาดเนี้ยรู้เหตุรู้ผลแค่นี้พอแล้วสมัยพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะท่านบอกคนคนเนี้ยเป็นนั่นแล้วเป็นโสดาบันแล้วถ้าท่านเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยเราเป็นภิกษุไม่ควรไปรบกวนโสดาบันเสกับคนต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเขารู้จักทำบุญทำกุศลแล้วเราต้องสู่ดินแดนที่ยังป่าเถื่อนเหล่านั้นช่วยอบรมบ่มเพาะจิตใจของนุษย์เราที่ยังห่างไกลจากธรรมะให้เขาได้รู้จักเอาธรรมะมาใช้ฝึกแล้วต้องใช้ด้วยนะไม่ใช่ฝึกแล้วเอาไปเก็บแต่พวกไปขอเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคไม่เอาธรรมะมาใช้แต่เอากิเลสมาใช้เรากลับไปเชื่อกิเลสท่านนี่ไม่ได้เชื่อพุทธเจ้าอย่างแท้จริงถ้าเชื่อพุทธเจ้าอย่างแท้จริงฉะไหนเราจะเอาไอ้กิเลสเหล่านี้มาใช้ล่ะถ้าเราไม่เอากิเลสมาใช้เวรกรรมที่ไหนมันจะติดตามเรามาได้ล่ะก็ไม่มีที่มันก็ค่อยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแม้เรายังไม่สิ้นกิเลสเวียนว่ายตายเกิดมาในชาตินี้เราก็จะเป็นผู้ที่รวบเป็นผู้ที่สร้างบารมีให้มันแก่กล้าขึ้นตามกาลเวลาของลมหายใจที่เรามีอยู่ด้วยกันทุกๆคนไม่ใช่ว่าลมหายใจนี้มันจะหายใจกันทิ้งเปล่าๆไปวันหนึ่งเปลืองทั้งข้าวทั้งน้ำเปลืองทั้งเวลาของชีวิตที่จะพึงได้พึงถึงถ้าเรารู้จักใช้เวลาให้มีค่าเถอะคนเราปฏิบัติได้ทุกเวลามาวัดไม่ได้เขาวัดที่บ้านเอาวัดไปตั้งที่บ้านขาดสติตอนไหนตั้งมันตอนนั้นขาดที่ไหนตั้งตอนนั้นตั้งบ่อยๆภูมิจิตก็จะนั่นมั่นคงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเราพลาดพังขึ้นมาขนาดหนึ่งเวลาอยากโกรธให้กับตัวเองสลดใจในตัวเองว่าแม่เราระวังขนาดนี้แล้วก็ยังอดพลาดพังไม่ได้แล้วคนที่เขาไม่มีความระวังล่ะเราก็จะเห็นคนที่เขาพลาดพังบกพร่องบ่อยๆทำให้เราได้เห็นได้ยินได้ฟังก็จะสงสารเขาแม้เราทำขนาดนี้แล้วมันยังอุตส่าห์พลาดจนได้อย่างเงี้ยเจ็บจนได้แม้จะเจ็บจนน้ำตาไหลก็ต้องอดกั้นใจของเราเอาไว้พิจารณาต่อ นี้ไปจะต้องพยายามทำให้มันมีสติมากกว่านี้ขึ้นไปอีกแล้วเราจะไปบอกเขาถามว่าทำไมไม่เห็นเขาก็ไม่เห็นสิเราตอบไม่เห็นเพราะเราไม่ได้มองไม่ได้ดูปล่อยใจเลื่อนเฟื่อนเหลวไหลไปในที่อื่นจะเดินก็มาอยู่กับเดินนั่งมาอยู่กับนั่งนอนมาอยู่กับนอนกินมาอยู่กับกินอย่างนี้มันก็บกพร่องได้เรื่อยๆทำให้เราต้องตั้งหลักตั้งใจอยู่บ่อยๆอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามเถอะเราต้องพยายามชาตินี้ของเราอย่างน้อยที่สุดเราเกิดเป็นชาวพุทธเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยเป็นมีบุญมีกุศลอย่างยิ่งแล้วแต่บรรดาลัทธิต่างๆเคยได้อ่านเคยได้สัมผัสมาแล้วเคยได้พิจารณาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคิดอิสลามต่างๆนี้คัมภีร์ไบเบิลก็อ่านคัมภีร์ของอิสลามก็เคยอ่านอังกุรอานต่างๆนี้ก็เคยอ่านแต่ไม่ได้สร้างความศรัทธาให้กับสำหรับอาตมานี่จิตมันจะเป็นพุทธมาแต่กำเนิดเป็นพุทธมาแต่อดีตมันจึงไม่ค่อยจะทราบซึ้งในหลักธรรมคำสอนของลัทธิอื่นๆเหล่านั้นจึงทำให้ไม่ค่อยจะไม่มีสิ่งอื่นให้อีกแล้วหัวใจดวงนี้ไม่มีที่จะให้กับผู้อื่นได้อีกมอบให้คนผู้อื่นได้อีกมอบให้แต่แก่พุทธธรรมสังฆะเท่านั้นตลอดชีวิตที่พอรู้เข้าใจคุณค่าของธรรมปฏิญาณตนว่าหัวใจของเราไม่มีแบ่งปันให้ใครอีกแล้วนอกจากใช้ธรรมะของพุทธเจ้าให้เกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเพื่อถ่ายทอดทำคำสอนของพระองค์ไปตามกำลังสติปัญญาที่จะพึงเอื้ออำนวยให้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นที่จะแบ่งให้อีกแล้วไม่ว่าจะดีวิเศษขนาดไหนก็ไม่เคยที่จะทำให้แต่มานี้คิดว่าจะไปเลื่อมใสสิ่งโน้นสิ่งนี้อีกไม่มีอีกแล้วมีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่เป็นพุทธบิดาทำให้เราแม้พระองค์

ดับขันธ์ดับนิพพานไปนานแสนนานแต่คำสอนของพระองค์นั้นไม่ใช่ว่าจะจืดชืดหรือหมดไปจากโลกนี้ตราบใดที่เรายังฝักใฝ่ใส่ใจกันอยู่เนี่ยท่านบอกว่าโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้อย่างนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะนั้นอย่าท้อแท้เลยว่าพระพุทธเจ้าดับขันธ์ไปนานแล้วโอ้พวกเรานี่จะมีวาสนาบารมีไม่น้อยที่จะรู้และเข้าใจธรรมของพระองค์ได้อย่างถึงจิตถึงใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่มีข้อบกพร่องเนี่ยถึงเราจะยังไม่รู้ต้องพยายามถ้าเราฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีความขยันมีความอดทนมีความเมตตาตัวเราไม่

ความขยันมีความอดทนมีความเมตตาตัวเราไม่มีอะไรที่จะทำให้เราปลอดภัยเราพ้นภัยได้เท่ากับสติปัญญาวาสนาบารมีที่ได้จากการฝึกหัดปฏิบัติธรรมเหล่านี้เราจะเห็นทุกสารพัดทุกที่เราตั้งแต่ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามันนำปิทุกขังเห็นทุกตลอดเวลาที่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วจะอีกเหลืออีกช้าอีกไม่นานข้างหน้าเราจะต้องแบกทุกชราปิทุกขานี้ไปอีกนานแสนนานจะเท่าไหร่ก็คงคิดว่าคงไม่นานมากมาถึงขั้นนี้แล้ววันนั้นเป็นทุกขังเวลาตายก็เป็นทุกข์อีกท่านบอกว่าทุกข์ถึงแม้เราไม่ทุกข์แต่คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเขาก็ต้องทุกข์ก็จะต้องเป็นทุกข์กันต่อไปอีกเนี่ยสำหรับตัวเราเนี่ยเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็พยายามรักษารักษาความปกติจิตเอาไว้ให้มันมั่นคงอย่าให้มันลืมมันหลงได้ถ้าเรามันจะเดินสติมากๆระวังนะเวลาแก่มันจะหลงกินก็ว่าไม่ได้กินตู้จี้งี่เง่าเจ้าลูกจนหลานแทบจะละอาใจอย่างเนี้ยไม่ได้นะยิ่งแก่ยิ่งต้องมีธรรมะเมตตาธรรมนี่สำคัญที่สุดผมวิหารธรรมฮิริโอตปะธรรมต่างต้องมีอยู่ในใจเปี่ยมล้นทนอยู่เสมอเป็นมนุษย์เขาเรียกสมุติเทพแต่กายทำลายสังขารไปก็สู่สุคติสู่เทวโลกภูมิโลกทันทีถ้าจิตมันเป็นอยู่ก่อนแต่ถ้าจิตเราเป็นเพียงแค่มีศีลห้ากำหนดศีลมีมนุษยธรรมเราก็ได้มาแค่โลกมนุษย์เนี่ยต่อไปอีกเราก็ไปไม่ได้เพราะกำลังทรัพย์ไม่พอไอ้ทรัพย์ไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องเพิ่มเติมจากศีลห้ากับบทศีลเพิ่มเติมพรหมวิหารอีกสี่โดยปะสออีกสองพยายามเจริญอยู่เนืองนิดฝึกจิตอยู่สม่ำเสมออย่าให้มันตกต่ำอย่าให้มันถูกกิเลสสามกองนี้ลวกโลนเผาไหม้เราได้นั่นแหละเราก็จะรู้คุณค่าของชีวิตอย่างเด่นชัดขึ้นทุกทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักไม่ว่าอยู่ไหนมีแต่คนเวทนาสงสารทำอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในสวงสวรรค์ก็อยู่บริสุทธิเทพเหล่านั้นก็คอยเอื้ออำนวยอวยชัยให้ทำบุญให้มันสะเทือนเลื่อนล้านถึงเทวโลกพุทธโลกให้สะเทือนอาจพระอินทร์นั่นเลยมันถึงจะทำแล้วมันอย่าไม่ทันจะทำเลยพิจจะทำก็ร้องแลกแทกก็เจอหาคนช่วยเหมือนกับบุรุษผู้ขับเฟียนตกลมหน่อยก็ไม่ทันจะได้แก้ไขกันนั่งบนบานศาลกล่าวอย่างนี้เราต้องทำให้เทวดานั้นเวทนาสงสารเสียก่อนใช้เดี่ยวแรงและสติปัญญาเราที่มีอยู่แล้วถ้าท่านเห็นเราท่านก็จะต้องมองว่าโอ้ถ้าเราไม่เข้าช่วยเนี่ยชาตินี้จะตายเปล่าอีกชาตินี้หรือว่าถึงจะได้บุญไปบ้างมันก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอยู่ดีเพราะนั้นเทวดาที่จะเอื้อมมืออวยใจให้แก่เราก็เขาก็จะได้สั่งลงมาทางสมุติเทพเบื้องล่างเราก็จะได้การร่วมมือจากสมุติเทพต่างๆเหล่านี้แหละเพราะเทวดาจริงๆเขาทำช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกเขาจะมาเนรมิตให้เราเพียงเป็นวัดเพียงเป็นโบสถ์ก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีแนวทางที่จะช่วยเราได้คือเราใช้วัสดุอะไรเขาก็จะหามาให้เนี่ยทำบุญจะเตือนถึงสวรรค์หรือจะเตือนทำความดีให้มันจะเตือนลงไปนรกมันก็ได้แต่ทำบุญไม่จะเตือนสวรรค์แต่ทำชั่วจะเตือนนรกตึงอยู่ทุกวันโอ้มันก็ลำบากนะชีวิตเนี่ยเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันนำเราไปสู่ความรู้ความเข้าใจความฉลาดในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องของบัณฑิตที่จะไม่ติเตียนเราได้สืบต่อไปเมื่อแต่กายทำลายสังขารไปมันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่อย่างนั้นสิ่งใดที่พอจะทำสร้างประโยชน์ให้แก่พระศาสนาและพุทธบริษัทได้ก็ทำไปตามกิจเวลาและหน้าที่ของชีวิตที่ยังมีลมหายใจเหลืออยู่

นั้นเราทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็จงพยายามอย่าหายใจทิ้งเงินเปล่าๆให้พยายามรวบรวมฝึกหัดปฏิบัติธรรมให้มันเกิดความเจริญก้าวหน้าเมื่อธรรมเจริญในใจเรามีทรัพย์ข้างในกองในของเรามีเพียงพออริยทรัพย์จิตเป็นผู้เก็บนะไปไหนก็ไปกับเราส่วนโลกิยทรัพย์นั้นธนาคารเป็นผู้เก็บมี10ล้านขึ้นไปนี่ไม่ไว้ใจแล้ววันนี้บ้านต้องฝากธนาคารนะก็อยู่ธนาคารไอ้โลกิยทรัพย์อยู่ธนาคารแต่อริยทรัพย์อยู่ในจิตใจเราไปไหนก็อยู่กับเราจะนั่งจะนอนจะยืนก็เดินไปตามห้วยตามทางเกิดเหตุเพศภัยขึ้นมายังเรียกเอามาใช้ได้พอทรัพย์ภายในสำคัญเป็นที่พึ่งเป็นชนะของเราอันหนึ่งก็คือคุณบิดามารดาเรามีความกตัญญูเวทิตามีความนับถือแก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และได้นำพุทธธรรมสังฆะไว้ในใจเราบุญทานการกุศลที่เราทำไปเป็นอริยทรัพย์ส่วนหนึ่งยังอยู่ในจิตใจเรียกว่าทิพยสมบัติหากเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นมานี่จะเกิดอันตรายนี่เราก็ร้องพระช่วยบุญช่วยที่เรามีอยู่เป็นสัจธรรมในมิติหนึ่งพ้นจากสายตาตาเนื้อหูหนังของมนุษย์นี่มันจะอยู่ในรอบกายเรานี่แหละแล้วพูดออกไปอย่างนี้พระช่วยบุญช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยตะโกนให้สุดเสียงเมื่อเราเกิดขณะที่เราจะเกิดเหตุเพศภัยเนี่ยถ้าเราไม่ถึงข่าวตายรับรองไม่ต้องห้อยพระห้อยเครื่องรางของขลังให้มันหนักคอหรอกเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูอาจารย์ไว้ในใจเราคุณความดีทุกการที่เรากระทำลงไปด้วยจิตสำนึกในที่มันมีอยู่ในใจเรานั้นรถวิ่งก็จะมาชนพระช่วยนั่นน่ะมันก็ฉลาบไปข้างๆเนี่ยมันไม่โดนเราจังๆตกต้นไม้หัวทิ่มลงมาพ่อช่วยเนี่ยลูกเทวดามาอยู่ทั่วไปเทวดาทั้งหลายอยู่ในมิติต่างๆอยู่ทั่วไปเมื่อเราเรียกขึ้นมาแล้วหากว่าไม่ช่วยปกป้องของภัยให้แก่เราถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่เทวดาเหล่านั้นมีความผิดนะไม่ใช่ไม่มีนี่ล่ะขอให้เข้าใจอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องไปเรียกใครมาแต่ว่ายามทุกข์จริงๆเราเรียกขึ้นมาหรือยามปกติบุญกุศลที่สั่งสมว่าจะเป็นพลังผลักดันให้เราก้าวหน้าในวิชาการต่างๆและในอาชีพต่างๆในทางแสวงหาปัจจัยเอามาเพื่อดำรงชีวิตมันก็จะผลักดันให้เราก้าวไปถึงความเป็นได้ทุกรูปแบบถ้ามันยากจนเพียงใจนักเราพิจารณาดูได้ทำไมเราทำบุญแล้วเกิดทำไมความตนมันไม่พ้นจากเราสักทีเราก็พิจารณาดูแล้วก็รู้จักให้ทานแล้วก็ทำหน้าชีพามและผู้ยากไร้ต่างๆทำให้เธอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นบุญเนี่ยมันมองไม่เห็นบาปก็มองไม่เห็นแต่มีอนุภาพใครมีบุญมากบุญน้อยบุญน้อยก็อย่าได้อิจฉาริษยากันควรจะมีมุทิตาซึ่งกันและกันมุทิตาจิตนี่สำคัญที่สุดพรหมวิหารสีนี่จะสมบูรณ์ได้ก็อยู่ที่มุทิตาจิตด้วยนะเห็นเขาที่ดีเราไม่มักจะไม่มีมุทิตาจิตโดยมากจะอิจฉาริษยากันแล้วเขาอีกเราอิจฉาเขาเนี่ยไม่ชันที่เขาจะชิบหายไปวอดอย่างที่เราคิดอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเราเนี่ยจะไปก่อนเพราะจิตเรามันตกต่ำไงให้พยายามใช้พรหมวิหารเนี่ยมันเปี่ยมล้นจริงๆแล้วรับรองยับยั้งได้ซึ่งสัตตาวุธและความชั่วร้ายทั้งหลายตลอดจนอันตรายที่จะเข้ามากายกล้ามเราเนี่ยถ้าไม่ถึงเวลาตายยากที่จะตายได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีสิ่งคุ้มครองถ้าคนถึงแม้ยังไม่ถึงเวลาตายแต่ทำแต่กรรมชั่วทำแต่สิ่งชั่วชาติสามานปีตะคนจับคนแช่งร่างกายพอจะกินข้าวแต่สัก20ปีแล้วสติปัญญาพอจะใช้ได้สัก20ปีก็ผลสุดท้ายก็ต้องตายเพราะว่าไม่มีเครื่องรองรับไม่มีฐานะที่พึ่งถึงเวลา12ปีจิตคนเราจะตกปีเดียวกับปีชงปีเช่งอะไรเขานี่นะถ้าเราไม่มีเครื่องรองรับไม่มีบุญบารมีรองรับเอาไว้เนี่ยโอกาสที่เราจะตกต่ำสูงสุดที่สุดสุดยังมีมากแต่ถ้าเรามีบุญบารมีสั่งสมเอาไว้เนี่ยตกลงไปก็ไม่ถึงพื้นดินหรอกก็มีสิ่งรองรับ

ตกต่ำจนเตี้ยจนกระทั่งว่าทรุดโทรมมากมายเดี๋ยวก็มีเทวดาอุปถัมภ์ทำให้เราแค้นคลาดอย่างตายทั้งหลายทั้งปวงได้เอาความดีดีฝ่าดีฝ่าสัตตาวุธอาวุธเนี่ยมันเราหลับก็หลับด้วยถ้าเรามีเมตตาพรหมวิหารในใจของเราเปี่ยมล้นพ้นเอ่ยเรื่อยไฟก็จะกลายเป็นน้ำทำอะไรเราก็ไม่ได้ถ้าเรามาถึงเวลาตายถึงเวลาตายเราตายของเราเองก็มาถึงการเวลาแล้วมันก็ต้องตายไม่มีใครทำร้ายก็ต้องตายเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยของมันก็จบกันเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะปฏิบัติไปแล้วมันจะก่อให้เกิดความรู้ความฉลาดในการที่จะดำรงชีวิตอย่างถูกต้องเราก็จะมีความก้าวหน้ากิจที่ลดนิยมในสังคมมันก็จะเกิดขึ้นจากการกระทำของเรานั่นแหละไม่ต้องไปประกาศหรอกผลงานมันออกมาเองฟ้องสังคมเองวาจาก็เป็นที่ฟ้องสังคมเองความเปลี่ยนแปลงก็สังคมก็จะเห็นอยู่เขาก็จะไม่ฉาดฉาดอะไรกับเรานี่แหละญาติโยมทั้งหลายวันเวลานาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากยิ่งอายุมากเท่าไหร่นึกอายุมากแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกร่างกายมันถึงการเวลามันก็แตกสลายไปในที่สุดแต่จิตนี่สิจิตมันไม่ตายนี่สิตัวเนี้ยจิตไม่ตายแล้วมันจะไปทางไหนดูปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้จิตเป็นอย่างไรยังมีความโลภโมโทสันยังมีความอิจฉาริษยายังมีความเขาอยู่มากน้อยแค่ไหนความโง่เขาแล้วก็กำจัดให้มันหมดไปสิค่อยๆกำจัดไปเรื่อยทำไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยขณะที่เราใช้รับยับยั้งความโกรธได้ทีนั่นก็เท่ากับเราเพิ่มบารมีให้กับตัวเราแล้วแทนที่จะโกรธเราไม่โกรธเรามีเหตุมีผลในการที่จะสงบกายสงบวาจานิ่งอย่างชนิดที่ไม่มีปฏิกิริยาเคลื่อนไหวคือนิ่งอย่างชนิดที่ไม่มีสีสันวรรณะที่จะบ่งบอกถึงคนเรามันนิ่งได้แต่สีสันวันนะมันยังหยุดไม่ได้ถ้าใจยังไม่นิ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็เนาะถ้าอารมณ์โกรธมันก็หยุดได้จริงแต่ว่าหน้าก็อดแดงไม่ได้หูอดแดงไม่ได้จมูกอดแดงไม่ได้หรือว่าบางคนสุขภาพร่างกายมันก็ดีแต่อดความโกรธไม่ได้อีกอันนี้มันก็จะทำให้เราหน้าเสียวเหี่ยวเหลืองไปเวลาโกรธจะจัดเลือดมาไม่ทันกับหัวใจที่จะถูกฉีดทำงานหนักๆ ก็อาจจะหัวใจล้มละลายได้ง่ายล้มเหลวได้ง่ายเพราะว่าความก็จะเกิดโรคตามมาความดันต่ำบ้างความดันสูงบ้างปวดแล้วหน้าแดงหูแดงมันก็จะเปิดบานมันจะเป็นความดันสูงเกิดแล้วหน้าเสียวเหลืองพวกนี้จะเป็นความดันต่ำตายหมดทั้งสองทางแต่ว่าต่ำตายง่ายกว่าสูงวับเดียวน่ะตายเลยในใครไม่อยากจะเป็นพึ่งอภัยลดความร้อนแรงในใจของเรากิเลสสามกองนี่แหละแปลพระธรรม 84,000 ไม่สำคัญเอ้ามันเป็นยุทธวิธีเฉยๆที่จะนำเอาฝึกแล้วนำเอามาฝึกสติที่ไหนก็ตามที่เขาฝึกอย่างเข้มงวดกวดขันอย่างอุกฤษขนาดไหนก็เพื่อจะเอาตัวนั้นเอาสติสมาธิปัญญาเอามาดับให้เอามาพิจารณาให้มันเห็นทุกข์เห็นโทษของไอกิเลสสามกองนี้ให้ได้เมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นหน้าจะพึงกลัวหน้าขยะแขยงแล้วเราจะเอามาใส่ใจเราไม่ได้ไม่เอาสิทีนี้เราก็จะมีสติเมื่อเจอเสียงดังๆเจออะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีสติที่หูเรามันก็สามารถจะแยกแยะคัดสรรสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ใส่เข้าไปในใจเราถ้าเรามีปัญญาได้ทั้งดีได้ทั้งชั่วไอ้ชั่วที่เขาด่าแล้วมาลุกอีวันกี่วันแต่แล้วไม่โกรธเออจะช่วยเราขัดดีแล้วขอโมทนาสาธุด้วยทำอย่างนี้แหละใกล้พระนิพพานเลยทีเดียวยิ่งแดงเท่าไหร่ด่าเสียหายเท่าไหร่ทนได้เพราะเรารู้ว่ามันไม่เสียอย่างที่ปากเขาว่าหรอกเขาไม่รู้ก็เธอด่าไปเถอะคนด่านั่นน่าสงสารด้วยซ้ำไปใจเขามืดมนอันธการแล้วเขายังมีความคิดมากขุ่นมัวตลอดเราจะไปโกรธซ้ำเขาก็ไปอีกทำไมล่ะ
ไม่ต้องไปรับมาสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่มีประโยชน์มันก็เท่ากับมาฟอกใจเราฟอกจิตของเรานั้นให้สะอาดผ่องใสขึ้นเรื่อยๆถึงกระทั่งกระทบปึงแรงเท่าไหร่ก็มีสติรู้เท่าทันเรียกว่าสติฉนรอบจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินอย่าประมาทขาดสติให้มันมากนะแล้วมันจะเสียหายในช่วงที่ขาดสตินั่นแหละแล้วปัจจุบันจะกลายเป็นอนาคตปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตอดีตก็จะไม่มืดมนไม่ขมขื่นอนาคตก็จะไม่มืดมนคนเราถ้าลองทำให้มันได้จริงๆจะมีประโยชน์มากเลยทีเดียววันนี้ก็ได้ปารภธรรมมาก็พอสมควรหากว่ามีโอกาสก็จะมาอีกถ้าอย่างแข็งแรงดีก็คงจะได้มาบ่อยๆเพราะนั้นพยายามที่สุดเลยญาติโยมทั้งหลายเกิดมาชาติหนึ่งไม่ใช่ง่ายพยายามทำให้ดีเข้าไว้ดีกับลูกกับหลานดีกับทุกคนที่มาเกี่ยวข้องยามใดที่จิตเราเปื้อนขุ่นมัวอยู่อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งทำอะไรลงไปแล้วมันจะไปเปื้อนคนอื่นด้วยเพราะเชื้อโรคตัวนี้มันเชื้อโรคร้ายฝ่าโรคกายทั้งหมดในกายเราจะด้วยจำไปเชื้อโรคตัวนี้มันเป็นโรคที่มองไม่เห็นตัวตนไม่มีกล้องไม่มีเครื่องมือแพทย์ใดๆจะมาส่องเห็นได้จึงต้องฝึกสติให้มันทันปัจจุบันธรรมไว้เสมอในปีใหม่นี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายให้พยายามสั่งสมอบรมบ่มเพาะจิตใจของเรานั้นให้มีประสิทธิภาพคุณภาพในการจะใช้อย่างไม่มีฟันบกพร่องผิดพลาดบกพร่องขอให้ทุกคนเจริญในธรรมคำสอนพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐาน

ก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกัน
มีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจเข้าใจได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรเข้าใจได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนหนึ่งให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตของเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูเท่านี้ดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เกิดจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยเขาพยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บขนหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกกระดูกขานิ้วมือนิ้วเท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาให้กายเป็นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้ไปโน่นเลยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็ง

ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นจะเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

ก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบ

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายเป็นความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็ละกันให้เฉยก็ละกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจัญญาละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะครับนะครับนะครับจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

องปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุขเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโ
1: ม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตา

0: ามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ติสรณะคมนังนิพพตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโปกสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโสต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว

0: มีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นฐานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: นั่งมือขวาวางบนมือซ้ายนั่งเอามือขวาวางบนมือซ้ายพอมีโป้งมือชนกันหรือจะนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายก็เป็นสมาธิสองชั้นตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำใจสบายสบายนั่งหลับตาก็ได้ค่อยหลับตาหลับเปลือกตาทีละน้อยละน้อยสว่างที่ดวงตาของเราสว่างที่แววตาดำ แววตาดำตาขาวแววตาลูกตาจมูกปากคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราให้น้อม

ไว้ที่ใบหน้าที่ตัวของเราเมื่อขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจเป็นอย่างไรพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาเราก็ไม่เก็บย้อนกลับไปคิดใหม่อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่ไปไขว่คว้าคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เป็นความจริงให้ทำใจว่าขณะนี้เรากำลังนั่งสงบกายสงบใจของเราอยู่ปล่อยละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาแล้วก็ปล่อยวางทำใจสว่างที่ดวงตาของเราดวงตาดำแววตาดำกลมใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่แก้วตาใสบริสุทธิ์สว่างอยู่ที่แก้วตาดำทำใจสบายสบายไม่คิดอะไรมากเกินไปคิดแล้วจะไม่เจอความสุขสงบที่ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกลมเข้าก็หายใจนึกว่าพุทลมออกก็นึกว่าโททำใจสบายสบายอย่าไปกังวลเรื่องคนอื่นให้เราสบายใจของเราก็พอการที่เรามาวัดเราก็ต้องการสร้างจิตของเราให้เป็นบุญกุศลจะทำอย่างไรใจเราจะเป็นบุญก็ต้องสงบใจสงบด้วยการให้ทานไม่มีความห่วงใยต่อทรัพย์สมบัติทั้งปวงถือว่าทำไว้ในใจสงบด้วยการรักษาศีลคือสำรวมกายวาจาสงบด้วยการทำสมาธิให้ใจของเราผ่องใสเบิกบานให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเพราะขณะนี้ลังสงบดวงตาสว่างเป็นแววดวงตาที่สว่างใสขาวใสดำติดที่ดวงตาจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็นึกจำใบหน้าของเราจมูกของเราลมผ่านเข้าก็รู้ว่าลมผ่านเข้าลมผ่านออกก็รู้ว่าลมผ่านออกที่สองช่องจมูกถ้าเราจับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจได้เราก็เริ่มเป็นคนมีสติเกิดขึ้นสัพพัญญะรู้ตัวขึ้นสมาธิก็ตั้งใจมั่นมากขึ้นปัญญาก็จะรับรู้ในกองสังขารคือการคิดนึกอะไรก็จะรู้ทันเมื่อรู้เท่าทันใจของเราเราก็เป็นคนมีทุกข์น้อยมีความสุขมากมีความสงบมากมีความวุ่นวายน้อยนี่เรียกว่าเรามาทำบุญทำบุญที่ใจของเราทำบุญที่กายของเราทำบุญที่วาจาของเราฉะนั้นคนเราแสวงหาความสุขมานานแสวงหาที่โน่นบ้างแสวงหาที่นี่บ้างไปเที่ยวกินเหล้าบ้างไปเที่ยวเล่นการพนันบ้างไปเต้นรำขับร้องบ้างไปที่ไหนที่ไหนก็พยายามจะหาความสุขสนุกแต่มันก็ได้มานิดนิดเด่นหน่อยมันก็หายไปอีกเราก็ต้องวิ่งไปหาความสุขใหม่อีกก็หมดไปอีกก็หาใหม่อยู่อย่างเองไม่เจอความสุขที่อยู่กับเราได้เลยแล้วก็อยู่ไกลตัวเองด้วยจะสุขทั้งทีก็ต้องวิ่งไปดูหนังไกลบ้านเราเสียเงินสุขทั้งทีก็ต้องไปปิกนิกไปดื่มเหล้าไปเสียเงินไปเล่นการพนันว่าจะสุขสักครั้งก็ต้องเสียเวลาเสียกำลังกายกำลังใจแต่ความสุขพวกนั้นก็อยู่กับเราไม่ได้สักทีพอกลับมาบ้านเราก็คิดโน่นคิดนี่โกรธกันบ้างทะเลาะกันบ้างความสุขก็หายไปอีกแล้วก็ตั้งอยู่แต่ความไม่สบายใจแต่ความสุขที่มีธรรมะที่ตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปที่ไหนความสุขก็ตามไปด้วยก็ความสงบก็ตามไปด้วยไปที่ไหนก็ขอให้สงบใจก็แล้วกันให้พอใจที่ตัวเองสงบจะไปเที่ยวดูโขนดูหนังจะไปที่ไหนก็สุดแล้วแต่ความสุขสงบก็ตามไป

พราะใจของเราเย็นใจของเราไม่ร้อนใจของเราไม่วุ่นวายนั่นแหละความสุขอยู่ที่ใจสงบความสุขอยู่ที่ใจเราพอใจที่เราเป็นอยู่ทีนี้คนเราโดยมากก็หาความสุขทางภายนอกมากกว่าเพราะก็ไม่เจอเลยสักทีเดียวไม่เจออย่างถาวรเพราะความสุขของเขานั้นต้องไปอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ไปดูอยู่ที่ไปฟังอยู่ที่ไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำความสุขมันอยู่นอกหูนอกตานอกกายนอกใจแต่ความสุขจริงๆมันอยู่ที่ตัวเรานี่เองอยู่ที่อายตนะภายในอยู่ที่ตาของเราอยู่ที่หูของเราอยู่ที่จมูกของเราอยู่ที่ลิ้นของเราอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเรานี่เองเนี่ยความสุขอยู่ที่ตัวเราเช่นเราสงบเช่นใครว่าอะไรเราไม่โกรธเราก็พุทโธไว้ที่หูของเราหรือช่างเฉยอยู่ที่หูของเราเนี่ยความสุขอยู่ที่หูของเราเพราะเราไม่โกรธเรื่องใครมาชักชวนให้เราหลงผิดเราก็ทำสติรู้ว่ามันเป็นความคิดที่ผิดสำหรับคนอื่นเขาคิดให้เราไม่ยอมคิดตามเขาเราก็ไม่หลงตามเราก็มีสติปัญญามันก็สุขอยู่ที่หูของเราใครจะชวนเราไปดูโน่นดูนี่ไปดูโน่นดูนี่ไปฟังโน่นฟังนี่เราก็ไม่ไปเราเห็นอะไรเราก็ดูอยู่ที่ตาของเราดีเราก็พิจารณาดีก็สักแต่ว่าดีไม่ดีเราก็พิจารณาสักแต่ว่ารูปนั้นไม่ดีรูปดีเราก็รู้ว่ารูปดีรูปไม่ดีเราก็รู้รูปไม่ดีเราก็ทำสติอยู่ที่ตาของเรานั่นก็เรียกความสุขอยู่ที่ตาอยู่ที่ตาสงบอยู่ที่ใจสงบอยู่ที่จมูกสงบอยู่ที่ลิ้นสงบอยู่ที่กายสงบอยู่ที่ใจสงบเมื่อเรารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะเท่าทันเนี่ยแล้วก็สงบด้วยกายวาจาใจบุญเนี่ยเราสร้างให้แก่ตัวเองบุญเนี่ยเราทำให้ตัวเองที่ว่าบุญทำไมจะต้องสร้างมากมายก็เพราะว่าคนเราเนี่ยต้องใช้อารมณ์ตัวเองอยู่ทุกวันถ้าอารมณ์ดีมันก็มีความสุขถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นทุกข์ไม่มีใครทำให้เราอย่างเช่นว่าคนบางแม้วันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยไม่สบายใจทั้งวันอะไรเงี้ยนั่นก็เรียกว่าเราทำอารมณ์ของเราไม่ดีแต่ถ้าเขาคนบางคนทำแม้วันนี้อารมณ์ดีทั้งวันเลยสบายใจทั้งวันนี่เรียกว่าใจดีมันก็เป็นบุญทั้งวันฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราได้มาศึกษาความสงบได้มาศึกษากองสิ่งกองฐานที่เราได้ทำเนี่ยเราก็พยายามระลึกจดจำสิ่งที่ดีงามที่ว่ามีในตัวเราเท่าไหร่เมื่อมีมากเราก็ได้ประโยชน์มากมีความสุขสงบมากฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องวัดใจเราต้องพยายามทำประพฤติปฏิบัติเข้ามาวัดเลยถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าสุขใจอยู่ที่ไหนสงบใจอยู่ที่ไหนสบายใจอยู่ที่ไหนความพอใจอยู่ที่ไหนฉะนั้นอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยฉะนั้นที่ว่าบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกนิพพานอะไรเนี่ยมันเรื่องจิตดวงเดียวจิตดวงนี้ไปรับมาหมดทุกอย่างเอานรกมาใส่ใจก็ร้อนอยู่ตลอดวันเอาสวรรค์มาใส่ใจก็เย็นสบายสนุกรื่นเริงตลอดวันเอานิพพานมาใส่ใจก็ไม่โกรธใครตลอดวันใจดีตลอดวันถ้านรกมาใส่ใจก็โกรธตลอดวันใจไม่ดีตลอดวันไม่มีใครเอามาใส่ให้เราไปคิดเอาเองไปนึกเอาเองไปดูเอาเองไปฟังเอาเองสวรรค์ก็เหมือนกันเรามาดูเอาเองเรามาชมเอาเองเหมือนเรามาวัดเนี่ยเราไม่เห็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดเห็นคนดีได้เห็นคนดีได้ฟังสิ่งที่ดีได้ทำอะไรสิ่งที่ดีแล้วก็เนี่ยจิตใจเราก็น้อมมาในทางสุขสงบปีติตาปื้มว่าเราได้มาทำความดีก็มีอยู่ในใจเราก็นี่เราเอาสวรรค์มาใส่ใจตัวเองนี่ถ้าเรากลับไปบ้านเราก็ทำอย่างเนี้ยเราก็ทำใจไม่โกรธซะทำใจไม่วุ่นวายถ้าคนไหนวุ่นวายเขาก็รู้แล้วคนนั้นเป็นทุกข์คนไหนหาเรื่องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้ว่าคนโน้นว่าคนนี้นินทาคนโน้นนินทานี้รู้สึกว่าคนนั้นทุกข์มากเหลือเกินน่าสงสารเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินโหถ้าเป็นอย่างเราก็คงทุกข์มากเพราะเรื่องส่วนตัวเองก็ยังหนักอยู่แล้วไหนเลยจะไปเอาเรื่องคนอื่นมาพัวพันอีกก็ยิ่งหนักใจใหญ่ยิ่งทุกข์ใจใหญ่
ไม่ดีเลยไม่ดีเลยที่ไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจตัวเองมากเกินไปฉะนั้นเราก็พยายามหลีกเล่นก็เรียกว่าคุณธรรมสันโดษสันโดษในที่นี้ก็หมายถึงว่าสันโดษด้วยการไม่ใช่สันโดษไม่ทำงานหรือไม่ใช่สันโดษไม่หาเงินมีงานทำให้เต็มที่มีเงินแต่สันโดษในที่นี้หมายถึงมักน้อยสันโดษไม่ได้เอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจใครจะด่าใครจะนินทาใครจะทะเลาะใครจะดีจะเสียอะไรก็ไปเรื่องบ้านคนอื่นไปเรื่องการงานคนอื่นไปเรื่องส่วนตัวคนอื่นเราไม่เอามาเป็นอารมณ์พอเราไม่มาเอาเป็นอารมณ์แล้วจิตเราก็จะสบายนี่เรียกว่าไม่สนใจเรื่องคนอื่นเอาแต่สิ่งที่ดีมาใส่ใจเขาเรียกว่าคุณธรรมสันโดษมักน้อยสันโดษคือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่เอาเรื่องคนอื่นที่เดือดร้อนมาใส่ใจเราก็ไม่เอาเรื่องของเรานี่ที่ไม่ดีไปให้คนอื่นก็ไม่ให้ใครเดือดร้อนธรรมะสิ่งที่เนี้ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นฉะนั้นจึงว่าบางคนเนี่ยนะมีเงินจะมากมายแต่ไม่รู้จะทำใจยังไงให้สงบมีทุกสิ่งทุกอย่างมากมายน่าจะมีความสุขแต่ทำใจไม่เป็นทำใจกังวลมากคิดมากห่วงมากมีภาระมากมีการงานมากคุ้นคิดวิตกกังวลห่วงคนนนคนนี้มากสับไม่ช่วยตัวเองได้เลยใจไม่เคยว่างเลยใจไม่เคยสว่างสงบเลยมีเงินแต่ใจไม่มีใจไม่สบายความสุขก็ไม่สมบูรณ์เพราะมีทรัพย์แต่ใจไม่มีธรรมะไม่มีความสงบปลงละปล่อยวางไม่เป็นแต่คนที่ไม่มีเงินมากแต่รู้จักว่าทำยังไงชีวิตเราจะสมหวังเราก็ต้องพอใจอย่าคิดมากอย่าโกรธมากพยายามทำใจให้สบายมากขึ้นอย่าไปเกลียดไปโกรธใครก็พยายามปลงพยายามปล่อยพยายามวางมีเท่าไรก็ยินดีเท่านั้นไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายเกินกว่าเหตุคนอย่างนี้มีสุขทั้งกายทั้งใจเพราะอะไรเพราะรู้จักทำใจให้สงบคำที่สอนพุทธเจ้านะไม่ใช่สูงเกินไปกับพวกเรานะไม่ใช่สวรรค์นั้นสูงเกินไปที่เราจะทำได้นะไม่ใช่นรกนั้นต่ำเกินไปที่เราจะตกไม่ถึงนะไม่ใช่นิพพานนั้นอยู่ไกลตัวเองนะไม่ใช่อยู่ตอนตายนะนิพพานก็คือความเป็นคนรู้จักทำใจให้เป็นกลางเช่นเขาด่าเราก็เฉยเสียไม่เอามาคิดโกรธเขาหรือใครเขาร่ำรวยยังไงเราก็ไม่เกิดความอยากความโลภเกินกว่าเหตุเราก็ทำใจให้สบายเสียมองตัวเองแล้วก็เชื่อกรรมของตัวเองว่าเราทำดีก็ให้ผลในปัจจุบันนี่แหละทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเราไม่ดิ้นดุนเกินกว่าเหตุไม่ทุกข์เกินกว่าเหตุเมื่อเราทำจิตใจของเราให้สบายว่างได้ก็เรียกว่านั่นแหละคนมีนิพพานเนี่ยคนสุขทั้งวันกินก็มีนิพพานนั่งก็มีนิพพานนอนก็มีนิพพานเดินก็มีนิพพานนิพพานก็คือการไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านคือดับทำใจให้เป็นกลางนั่นเองไม่ใช่ว่านิพพานเนี่ยมันตายแล้วจึงจะได้นะไม่ใช่สวรรค์เนี่ยตายแล้วจึงจะได้เขาพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่เป็นตั้งแต่เกิดมาก็ให้มีสวรรค์ในใจนิพพานในใจก็คือการรู้จักฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือสิ่งนี้ละทางเดินไปสวรรค์นิพพานมันมีอยู่ทุกคนเนี่ยสวรรค์ได้มีอยู่ทุกคนนิพพานได้มีทุกคนทุกคนมีบุญมีวาสนาทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นอยู่ทุกข์ที่บ้าใบวิกลจริตธนาที่จะไม่มีนิพพานแต่สวรรค์ก็ไปได้ถ้าเขาทำบุญเก่าของเขาไว้ดีแต่ว่านิพพานนี่ไม่เกิดขึ้นได้เพราะเขาไม่จักทำใจเพราะเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาแยกจิตไม่ออกเขาแยกรูปแยกนามไม่ออกไม่รู้ว่าอะไรเป็นรูปอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นกายอันไหนเป็นใจอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นเจตสิกอันไหนเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงอันไหนเป็นสงบไม่สงบแต่ถ้าคนไหนรู้จักแยกใจตัวเองได้วันนี้ในความโกรธนะ
มีความไม่โกรธนะทำยังไงใจจะไม่โกรธนั่นแหละคนดังนั้นมีบารมีทุกคนที่จะทำให้ถึงนิพพานได้ทุกคนไม่ใช่ว่าไปรอว่าตายแล้วเราจึงจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านไปตั้งแต่ตอนท่านสำเร็จท่านรู้แล้วว่าทางที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดมาเราไม่ใช่ว่าเราจะไปดับตอนตายทุกข์ทั้งปวงเนี่ยเราต้องดับตั้งแต่เป็นทานเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปศีลเราต้องรักษาตั้งแต่วันนี้ไปสมาธิเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปมันจึงจะได้เป็นนิสัยปัจจัยเราทุกวันอย่าไปรอตอนแก่อย่าไปรอตอนตายของพวกนี้เป็นของคู่บุญพวกเราทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นคู่บุญมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่ามนุษย์ไม่มีบุญก็จะไม่ได้อะไรจะไปทำวันแก่วันตายนั้นไม่ทันฉะนั้นอย่าได้คิดว่าเราไม่มีบุญทุกคนมีบุญทุกคนมีวาสนาทุกคนมีบารมีแต่จะมีปัญญาแค่ไหนจะมีศรัทธาที่จะทำความดีแค่ไหนเท่านั้นอยู่ที่ใจของเราเช่นทุกคนมีความโกรธกันทั้งนั้นแต่ใครจะยอมละความโกรธหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีความโลภความหลงเท่านั้นแต่จะยอมปฏิบัติละความโลภความหลงหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีศีลทานภาวนาทุกคนแต่จะทำหรือไม่ทำมากเท่านั้นเองนี่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะเจตนาและตั้งใจก็ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วก็พยายามมาวัดก็ดีอยู่บ้านก็ดีพยายามฝึกตนเองว่าทำยังไงจะให้มีความสุขสงบทำไงจะไม่ให้วุ่นวายทำไงจะต้องไม่เป็นคนเครียดมากคิดมากทุกข์มากเมื่อมหัดละใบวางเป็นแล้วนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นวาสนาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วเราก็จะภูมิใจดีใจว่าโอ้มีโอกาสดีแล้วเนาะที่เรามาเข้าวัดจะต้องยังหนุ่มยังสาวมาเข้าวัดจึงยังหูดีตาดีกายใจดีมาทำดีตั้งแต่ยังมีสติปัญญาถ้าไปรอไข้รอตายแล้วเราคงก็ไม่เจอหลักธรรมคงไม่เจอที่พึ่งไม่เจอแสงสว่างเสียแล้วไม่พลาดโอกาสเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่หลงลืมก็จงพยายามประพฤติปฏิบัติศีลทานภาวนาให้มีในใจของเราให้มากขึ้นเถอะก็จะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยมนุษย์สมบัติมากสวรรค์สมบัติมากนิพพานสมบัติมากก็จะเกิดในใจของเราทุกคนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมงคลต่อชีวิตของเราจงประกอบธรรมไปเถอะอย่างน้อยก็ได้รับความสุขสงบในตัวของเราก็จะเห็นผลในปัจจุบันที่เราได้ภาคเพียรทำกันทุกคนปีนี้โยมปีนี้ปีอะไรรู้ไหมปีวอกปีวอกไม่หลอกใครนะปีวอกก็คือปีนี้คือปีแห่งเกียร์คือปีมีปัญญาไม่ใช่ลิงปัญญาอ่อนนะโยมนะไม่ใช่ปีลิงปัญญาอ่อนปีนี้หมายถึงว่าปีแห่งดวงปัญญาลิงนี่ก็เรียกว่าตัวปัญญาเช่นพระถังกัมจั๋งเนี่ยท่านเดินทางไปเอาพระไตรปิฎกท่านเดินทางไปจากเมืองจีนไปเอาพระไตรปิฎกเสร็จแล้วก็เดินทางไปเอาพระไตรปิฎกก็มีใครไปบ้างอ่ะฮะพระถังมีใครไปบ้างไอ้เฮงเกียนะไอ้ตือปอยไก่สัวเจ๋งนะถ้าพระถังกับจังไปคนเดียวไปไม่ถึงพระถังกัมจั๋งนี่คือตัวจิตนะฮะพระถังกัมจั๋งนี่คือตัวจิตเฮงเจียคือตัวปัญญาเฮงเจียนี่คือตัวปัญญาแล้วก็ไอ้ตือเป้ยไก่นี่คือตัวความโลภไอ้ซัวเจ๋งคือตัวความหลงใช่ไหมแต่นี่คนเราเนี่ยก็เหมือนพระถังกัมจั๋งนั่นแหละถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยมันก็คิดเข้าวัดเข้าวา
หาธรรมหา

ศีลหาภาวนาแต่ถ้ามันไม่มีปัญญาแล้วก็พาพระถังกำจังไปหลงกลไปเจอโน่นไปเจอหอยแมลงผู้อะไรพิศดารหอยแมลงผู้บ้างมันก็แต่งตัวสวยๆหลอกเอาไปเอาพระถังกำจังไปไอ้เฮงเกียทะเลาะกันไม่ชอบใจพระถังกำจังไม่เชื่อเราก็ปล่อยถูกจับเข้าไปทำไงเพราะไอ้เฮงเกียมันไปแล้วมันหนีเข้าไปแล้วมันไปแล้วมันปล่อยให้ตัวเจ๋งกับไอ้ตือเปิ้ลกายอยู่ก็ไอ้นั่นก็กินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวช่วยเราพระถังกำจังไม่ได้เลยพอพิศาจมาก็ไปกับพิศาจพระถังกำจังถูกพิศาจจับไปพอไอ้เฮงเกียกลับมาเฮงเกียมันมีฤทธิ์มีปัญญาเนี่ยมันก็เอาพระถังกำจังกลับคืนมาจับพิศาจแล้วมันได้พิศาจแล้วก็กลายจากคนสวยกลายเป็นพิศาจไปพระถังกำจังบอกไม่รู้เพิ่งรู้นี่เองว่ามันเจนยักษ์อ้าวไอ้ตื้อไปไกลก็ไอ้สัวเจ๋งก็เพิ่งตื่นขึ้นมาเพิ่งใบมัวหลงกินอยู่โอ้ไม่ได้เฮงเกียเราตายแน่พระถังกำจังก็ไม่ได้ไปไตไม่ได้เอาพระไตรปิฎกเมื่อมีเฮงเกียสักอย่างแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกเปราะไปเลยพระถังกำจังก็ไปทีไรเกิดปัญหาทีไรก็ต้องให้เฮงเกียแก้คือตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาแต่ตัวโรคเนี่ยมันปัญหามากเลยกินแล้วก็นอนปัญญาไม่เกิดไอ้นั่นก็คอยจะเชื่ออย่างเดียวหลงพระถังกำจังในตัวจิตตลาดจิตดวงเนี้ยที่มีปัญญาก็พยายามไม่เชื่อพอมาเชื่อเฮงเจียทีไรพอเกิดปัญญาทีไรก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปเรื่อยๆจนถึงเมืองอินเดียไปเรียนพระไตรปิฎกตั้ง10ปีแปลภาษามกตภาษาฮินดีมาเป็นภาษาจีนรวบรวมพระไตรปิฎกลงเรือสำเภามาเอาอะไรเอาของสวยๆมาเมืองอินเดียมีไปถึงเมืองนะพระถังกำจังได้เป็นคนรูปงามเป็นคนรูปงามไปถึงเจ้าเมืองไหนก็จะเอาทำลูกเขยทุกเมืองเลยบอกคนฉลาดอย่างนี้ไม่น่าไปเป็นพระหรอกศึกมาของเมืองเลยจะยกลูกสาวให้พระถังกำจังก็ได้เฮงเกียก็ผ่ารอดทุกทีถ้าตื้อเป้ยไกลกับไอ้เจ้าเจ๋งบอกอยู่ที่นี่สบายดีมีที่กินที่นอนดีจะไปเลยพอที่สุดถ้าเฮงเกียมาก็ไม่ได้ต้องไปเอาพระไตรปิฎกให้ได้ก็พาพระจังประคำจังไปไปถึงเมืองอินเดียไปเจอเจ้าเมืองแขกก็ย่ายกลูกสาวให้อีกถังกำจังบอกไม่ได้ต้องเอาพระไตรปิฎกกลับเมืองจีนให้ได้เพราะเมืองจีนเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกเลยอย่างนี้สูญหายหมดคนเมืองจีนเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินชาวบ้านเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกอ่านไม่รู้หลักธรรมเบื้องต้นว่าเป็นยังไงท่ามกลางไงที่สุดไงก็ถ้าไม่ได้พระถังกำจังรับราชองค์การมาแล้วต้องเอาไปให้ได้ก็เลยเรียนภาษาอินเดียทั้ง10ปีแปลได้หมดเลยไปโตวาทีนะโตวาทีชนะเขาหมดอะทุกวันนี้กุฏิพระถังกำจังยังอยู่ที่นารันธาเขายังสร้างไปอนุสรณ์อยู่ทุกวันยังมีอยู่แล้วก็เอาพระไตรปิฎกลงมาเมืองจีนเอามาต้องเยอะสำเภาทั้งเลยสำเภามันล่มโยมเหลือไป3คัมภีร์ก็เลยได้ไป3คัมภีร์ก็ยังดีดีก็ไม่ได้เลยนี่ถือว่าตัวปัญญาตัวเนี้ยโยมก็คือเฮงเกียโยมแต่เรื่องในฐานทั้งหมดเนี่ยที่จริงก็พระจังกับจังองค์เดียวนะโยมไอ้เฮงเจียตือเป้ยไก่เนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติฐานตัวจริงๆมันไม่มีหรอกคือตัวปัญญาแต่เขาแต่งนิยายเป็นเรื่องเป็นราวสนุกน่าดูเลยโยมถ้าจะเล่าตัวเรื่องพระจังกับจังอย่างเดียวคนก็ไม่อยากอ่านนะโยมแต่พอเอาโลภโกรธหลงมาแต่งตัวเป็นตัวบุคคลเขาเนี่ยเรื่องมันเลยพิสดารนะโยมนะตัวอะไรพิสดารแต่ที่จริงพระถังกำจังเนี่ยไปลำบากมากเลยตายยิงคนที่ติดตามไปเนี่ยไม่มีใครเหลือแต่ตัวคนเดียวเดินเท้าเปล่าข้ามขี่มาลัยไปนะไปจนถิ่นกันดานสมัยก่อนนะต้องเดินด้วยเท้านะจากเมืองจีนไปยันเมืองอินเดียนะขากลับย้อนกลับไม่ได้โยมตายไม่ได้กลับแม่แบกข้อตะวิดกไม่ไหวทางเจ้าแผ่นดินเมืองอินเดียก็ทำสำเภาให้ร่องกลับแปลพระไตรปิฎกฉะนั้นจึงว่าลิงเนี่ยเปรียบมันตัวปัญญานะตัวปัญญา

หมูนี่เปรียบเหมือนความโลภนะไอ้นั่นอะไรไอ้ตัวนั้นตัวเจ๋งก็เหมือนความหลงคนเรานี่มีตัวนี้อยู่ในตัวทุกคนโยมมีทั้งลิงมีทั้งหมูมีทั้งไอ้ตื้อป่วยไก่นะฮะพระตังกัมจังก็มีอยู่ในตัวเราก็คือตัวที่เราเข้าถึงศีลธรรมนี่เหมือนพระตังกัมจังที่จะเรียนรู้พระไตรปิฎกเมื่อเรามาวัดนะโยมถ้าที่ไอ้ตื้อป่วยไก่จะไอ้เทวเจ๋งก็นอนอยู่บ้านนะไม่มาหรอกกินแล้วนอนดีกว่าวันนี้เมื่อยจังวันอาทิตย์พักผ่อนดีกว่าไอ้ตัวเจ๋งไอ้ตื้อป่วยไก่บอกนอนอู๊ดหรือไม่ก็ไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าไอ้เฮงเคียบอกไปวัดได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างไปวัด

ภัยวัฒน์ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างภัยวัฒน์ถ้าเชื่อไอ้ตือเปิ้ลไก่กับไอ้โจเจ๋งก็เรียบร้อยไม่มารู้จักสังฆทานหรอกขอเชื่อเฮงเจียเข้ามาเพราะพระถังกับจังในดวงจิตของท่านเนี่ยเป็นบุญกุศลอยู่แล้วฮะแต่ใครจะนำพาไปไงก็ไปง่ายเพราะเป็นผู้สอนง่ายเนี่ยอะไรเข้ามาท่านก็รับแต่ว่าเมื่อมีปัญญาก็ตัดปัญหาไปไม่เชื่อตามอันนั้นไอ้นั่นก็ตามหลังไอ้ตือไปไก่ก็ไอ้ชาวนั้นก็คอยเชื่อตามตัวเองอยู่เรื่อยฮะไอ้โลภโกรธหลงมันคอยตามเราใช่ไหมฮะแต่ตัวปัญญานำหน้าถ้าตัวปัญญาตามหลังเรียบร้อยเลยแต่ทีใดถ้าไอ้เฮงเกียร์หายซะนะไอ้ตือโป๊กไก่กับไอ้โชเจ๋งนำเราเรียบร้อยกินกินนอนนอนเที่ยวเล่นใช้เงินใช้ทองเปื้อนเปอะหมดไม่ได้อะไรเลยไปไม่เอาพระไตรปิฎกเลยโยมจำโน่นเดี๋ยวไปหาพิศาจหอยแมลงผู้นะไปหากับแก้มนู่นนะจะลงทะเลนู่นนะใช่ไหมไปทะเลเถอะนี่ไปพัทคารเถอะอย่างเงี้ยไปเซ็นท่านไปดูตลาดไปช้อปปิ้งไอ้ตือเปิ้ลไก่กับไอ้โชเจ๋งพาไปโน่นหมดเลยโยมไม่พาเข้าวัดหรอกเนี่ยแล้วก็ปีแห่งปัญญาก็ต้องนำตัวเองเข้าหาสู่ธรรมะจึงจะสมกับคำว่าปีวอกฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาก็เหมือนอย่างนั้นนะนั้นแล้วก็ที่เข้าใจว่าปีนี้คงจะฉลาดมากขึ้นนะเพราะรู้ว่าเศรษฐกิจทุกอย่างจะต้องพัฒนาต้องประหยัดแล้วก็ต้องพยายามเอาตัวเองให้มีความสุขสงบในชีวิตถ้าไม่งั้นแล้วทุกคนเราก็เป็นทาสมันหมดใช่ไหมราชการที่5ปล่อยทาสแล้วพวกเรายังมีทาสอยู่ใช่ไหมราชการที่5ท่านปลดทาสมาหลายปีแต่พวกเรายังมีทาสคือทาสที่บ้านเราเขาไม่ให้ไปไหนเขาให้รับใช้เขาตลอดไปทาสที่บ้านเราเป็นทาสกันทุกวันใช่ไหมเพราะเขาบอกช่องอยู่ที่บ้านนี้ต้องรับใช้เช้าเย็นทำอะไรต้องทำไปทำอื่นไม่ได้ต้องทำไปตามหน้าที่ก็เราก็ยังเป็นทาสตัวเองอยู่แล้วก็เป็นทาสของการงานของครอบครัวอยู่บางคนก็เป็นทาสลูกโหทาสอย่างใหญ่เลยลูกมันใช้ทุกวันเลยบางคนก็เป็นทาสสามีไปไหนก็ไม่ได้สามีบังคับต้องทำตามภรรยาบางคนก็เป็นทาสของภรรยาไม่ทำตามก็ไม่ได้แต่ที่จริงเราควรจะเลิกทาสกันมั่งนะวันเสาร์วันอาทิตย์เราควรจะเลิกทาสมั่งมาวัดยังมาวัดนี่เลิกทาสนะโยมใช่ไหมโยมถูกปล่อยทาสมาวัด

แม่ทำไมแม่เอาเงินให้หนูวันนี้เคยให้เท่านี้ต้องให้เท่านี้นะให้น้อยไม่ได้เขาเรียนสูงขึ้นแล้วทาสเจ้านายเราบอกให้ทาสใช้หนี้ให้พอไม่งั้นแม่อย่ากระทืบเท้าออกไปเลยเรียกไปผูกคอตายเรียกไปไม่กลับบ้านเลยโหก็เรียกกลับมาใหม่มาเอาให้พอให้มากกว่าเก่าอีกไงกำลังทาสได้ใจกันไอ้นายได้ใจกันนี่เอามากกว่านั้นอีกไม่ยอมเลิกทาสโยมพวกโยมนี่ไม่มีวันเลิกทาสแต่ยังโชคดีที่ว่าถ้ามีปัญญาก็เลิกทาสวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเลิกทาสแต่หน่อยวันนี้วันปล่อยทาสมาวัดกลับไปก็ไปเป็นทาสดังเดิมใช่ไหมโยมเลิกทาสกันหรือยังวันนี้เลิกทาสได้ไหมแต่วันเดียวได้กลับไปเป็นทาสดังเดิมถูกเขาใช้ตัวเองใจอดจะหิวไม่ว่าขอให้ได้ทำให้เขาสบายใจแหละรัชกาลที่5ท่านเลิกทาสมานานแล้วแต่พวกเราไม่ยอมเลิกกันเองใช่ไหมเข้าใจไหมเนี่ยใครเป็นทาสลองยกมือขึ้น

นะใครเลิกทานได้วันนี้ยกมือขึ้นจะเลิกทานได้วันเดียวยังดีเนาะแต่เขามันเป็นธาตุกรรมธาตุเวรโยมธาตุอันนี้มันเป็นธาตุลึกลับนะธาตุที่ไม่สามารถจะหนีไปพ้นเลยนายคนนี้ให้โยมใช้ตลอดชีวิตเลยใช้ยันตายเลยบางคนบอกขอให้เกิดมาใหม่จะได้รับใช้ต่อถ้าเมียมีเมียดีก็ใช้เมียยันตายเลยถ้ามีผัวดีก็ใช้ยันตายเลยถ้ามีลูกมีพ่อแม่ดีก็ใช้ยันตายเลยโยมถ้าไม่ดีก็แยกกันไปใช้ไม่ได้นี่มันดื้อดังนั้นจึงว่าพวกเราก็เป็นธาตุชีวิตเป็นธาตุในเรือนเบี้ยใช่ไหมเป็นธาตุในเรือนเบี้ยเนี่ยเขาเรียกธาตุในเรือนเบี้ยคือพ่อแม่พี่น้องสายเลือดเนี่ยธาตุในเรือนเบี้ยไปไหนไม่รอดโยมธาตุกรรมธาตุเวรทำกันมาแต่อดีตแล้วทำให้เขาเกิดแล้วทำไงต้องรับใช้เขาตลอดไปอยากทำให้ฉันเกิดนี่ต้องใช้ไปสินั่นจึงว่าธาตุนี่น่ากลัวใช้ไม่เลิกสักทีนะแล้วใช้ไม่ต้องเสียอะไรด้วยนะโยมให้เงินแล้วยังโดนดุอีกด้วยเอาข้าวกินยังโดนดุอีกด้วยทำไม่อร่อยทำไม่ดีโดนดุอีกด้วยถ้าไม่ทำตามเวลาก็โดนบังคับอีกดีก็ไปที่ก็ไปจ้างเข้ามาเป็นทาสโยมนะทาสในเรือนเบี้ยเนี่ยรุนแรงมากก็เรียกไฟเย็นเป็นทาสกรรมทาสเวรมาเจอเขาเนี่ยก็หนีเขาไม่พ้นนะโยมดูเถอะอย่างผู้หญิงผู้ชายอะอยู่กันที่ไหนก็ไม่รู้ยอมไปเป็นทาสเขานะพ่อแม่ตัวเองไม่ยอมเป็นทาสเลยไปเป็นทาสเขาไปหมาก็วิ่งตามไปเป็นทาสเขาขอให้เขาใช้ยันตายก็เอาเนี่ยใช่ไหมเป็นแปลกๆนะเป็นแปลกๆทาสนี่แปลกประหลาดเราคิดให้ดีโยมทำไม่ได้ถ้ากูไม่ได้เป็นทาสกูจะตายชัดนี่ไม่ยอมอยู่หรอกที่แรกก็เป็นทาสกรรมทาสเวรก็ต้องใช้ปัญญาโยมก็จะเลิกทาสได้วันหนึ่งคืนหนึ่งพุทธเจ้าท่านจึงได้บอกให้เลิกทาสนะวันแปดค่ำสิบห้าค่ำก็เลิกทาสมาอยู่วัดหัวเมียได้หยุดการใช้ได้หยุดกรรมหยุดเวรกันไม่งั้นก็ใช้กันโกรธกันทะเลาะกันโดยอำนาจกรรมนี่ก็พอวันอุโบสถก็หยุดทะเลาะกันหยุดคุยกันประจำศีลสวดมนต์ภาวนาก็หยุดกรรมเลิกทาสกันได้วันหนึ่งสว่างแล้วก็ไปทำกรรมต่อไปถ้าเรามีปัญญาเราก็มองเห็นทางที่จะสร้างบุญได้วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าไม่งั้นแล้วเราก็ตกเป็นทาสในเรือนเบี้ยตลอดชีวิตโยมยันตายก็ยังไม่จบเลยนะผู้หญิงก็ต้องทำงานมากกับผู้ชายสมัยนี้นะต้องทำทั้งนอกบ้านในบ้านทาสทั้งนอกบ้านในบ้านด้วย งั้นมางี้ก็ต้องฉลาดนะโยมต้องคิดโอ้ไปไหนไปวัดบอกไปฉันจะเลิกทาสฉันจะเลิกทาสไม่เป็นทาสใครแล้ววันนี้ขออิสระสักวันหนึ่งเป็นไทยสักวันหนึ่งวันนี้กลับบ้านไปไงไปเป็นทาสต่อถูกใช้ต่อมางี้เป็นทั้งไทยเป็นทั้งพุทธโยมนะฟังรู้เรื่องไหมโยมขายทาสมากทาสน้อยนะคนมาไม่ได้นะสามีก็ไม่ยอมให้ภรรยามาภรรยาก็ไม่ยอมให้สามีมาโหเป็นทาสตลอดชีวิตเลยอย่างนั้นยิ่งหนักใหญ่ระโยมมาไม่ได้เลยหมดโอกาสไปเจอทาสไปเจอนายร้ายเขาแย่เลยโยมไม่ได้สร้างบารมีเลยจะตักบาตรทำบุญก็ควรจะได้เสียเปรียบจะทำบุญทำกุศลก็ไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีโอกาสจะชำระกรรมเก่าเลยคนนี้กรรมดีก็ไม่ได้สร้างไว้อีกเลยไม่ได้อะไรขาดทุนเกิดมาเจอคนดีก็โชคดีไปคนไม่ดีก็หมดโอกาสเจอคนดีเขามีปัญญาก็ส่งเสริมไปเถอะไปดี
ไปวัดไม่ได้ไปทะเลาะกับใครไปวัดไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองไปวัดไปสงบกายวาจาใจดีก็ไปเล่นไพ่ดีก็ไปกินเหล้าดีก็ไปทางอื่นมาวัดดีๆแล้วกลับมาบ้านก็ไม่ต้องมาด่าเราไม่ต้องมาทะเลาะกับเรากลับมาก็ยิ้มกว่าเก่าดีกว่าเก่าเงี้ยอย่างไปเล่นไพ่เสียกับมาสยมหานคนในบ้านหนึ่งแล้ว อย่างคนไปเที่ยวเนี่ยอย่างผู้ชายเนี่ยคิดนอกใจภรรยาเนี่ยหาเรื่องกับภรรยาแล้วเป็นคนรุ่นดีกว่าตัวเองซะแล้วเอาแล้วไหนอารวาสแล้วคนนี้หาทางจะให้เราออกจากบ้านวันออกจากคืนดีไม่ดีก็แช่งเราให้ตายวันตายคืน แต่นี่ถ้าเรามีศีลมีธรรมด้วยกันก็สงสารเมตตาโอ้อยากจะอยู่กันนานๆอยากจะทำความดีกันนานๆก็ไม่อยากให้เราเป็นโน่นเป็นนี่ก็สงสารเมตตาเนี่ยมีนายที่ดีมีทาสที่ดีเราก็เป็นทาสที่ซื่อสัตย์เขาก็เป็นนายที่ซื่อสัตย์มันก็ค่อนชั่วหน่อยโยมแต่เป็นนายที่ใช้เอาข้างเดียวได้เปรียบข้างเดียวทาสก็แย่เลยท่านนี้เบาก็แย่เลยใช้ไม่หยุดไม่ย่อนเลยใช้ทั้งวันทั้งคืนเจ็บก็ไม่รักษาดีก็ใช้เจ็บไม่รักษานายที่ดียามเจ็บก็ดูแลรักษายามไข้ก็ดูแลรักษายามดีก็ใช้ให้รางวัลเมื่อทำความดีเป็นบ่าวที่ดีก็ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตอนหน้าก็เคารพกระหลังก็เคารพเป็นก่อนนายเลิกทำงานที่หลังนายเป็นงั้นไหมโยมแม่เนี่ยเป็นไงตื่นก่อนลูกทำงานลูกยังนอนหลับแล้วแม่ก็ยังทำอยู่เนี่ยนายที่ดีลูกเบาที่ดีอ่ะเบาที่ดีก็หาที่บ้านเนี่ยแม่เนี่ยตื่นแต่เช้าเลยพ่อแม่ลูกยังไม่ตื่นเลยฮะเบาตื่นแล้วนายยังนอนหลับสบายเนี่ยทีนี้เบาก็ไปเรียกนายมากินข้าวลูกกินข้าวลูกไปโรงเรียนเนี่ยเบาคนเช้าที่ดีเอาข้าวมาให้แล้วลูกกินนะเนี่ยเบาที่ดีคือพ่อแม่ก็นายตื่นมาแล้วคนนี้หาโน่นหานี่ให้นายก็นั่งกินสบายคนนี้ไปโรงเรียนกลับมาเสื้อผ้าก็ซักให้ทุกอย่างทำให้หมดเบาที่ดีคือแม่เนี่ยเบาชั้นหนึ่งตื่นก่อนนายเลิกหลับที่หลังนายกินที่หลังนายอีกนายต้องกินก่อนนายต้องกินดีกว่าเสื้อผ้าก็ซักให้เสร็จอะไรก็ดูแลเสร็จเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปนั่งเฝ้านั่นเนี่ยโอ้ยทำอะไรไม่ได้หรอกขอให้หายอย่างเดียวท่านนายป่วยมากให้ร้องไห้อยู่ข้างเตียงนั่นแหละมีเท่าไรจะขายบ้านขายช่องขายไร่ใครนารักษาก็เอาขอให้เบาให้นายหายนายเบาที่ซื่อสัตย์นี่ดีมากนะโยมนะก็เป็นคงคำคงเกลียนโยมพอเรามีลูกแล้วก็ไปรับใช้ลูกไอ้ลูกเราไม่รับใช้เรามันก็ไปรับใช้ลูกของมันต่อไปเรื่อยๆไม่จบมันก็มีนายเข้ามาเรื่อยไปเป็นกองกรรมกองเวียนไอ้เราไม่ยอมรับใช้ชอบพ่อแม่แม่เราก็ไม่หมดกรรมกรรมก็ไม่หมดเพราะเราไปดื้อกับพ่อแม่แล้วก็มีลูกมันก็ทำกับเราอีกไอ้ลูกไม่ทำกับเรามันก็ไปใช้ลูกมันต่อไม่จบสักทีเพราะมันเป็นกองกรรมกองเวียนแต่ถ้าเราตามใจที่เราคิดได้ก็ย้อนกลับมาคิดถึงพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไม่คิดว่าเป็นบ่าวของเราคิดว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกก็จะดูแลรักษาจนหมดลมหายใจในอ้อมอกของลูกนั่นเรียกว่าหมดกรรมหมดเวรไม่ต้องใช้วันใช้เวรใช้กรรมกันต่อไป หมดกรรมเป็นบ่าวเป็นนายกันอิสระก่อนเบาคนนี้ดีนี่โยมเนี่ยดุยังไม่เถียงเพียงอ่ะนะเถียงเดี๋ยวก็ยอมแพ้เข้าใจไหมเดี๋ยวกลับบ้านไปเป็นเบาดังเดิมให้โยมเดี๋ยวไปรับใช้เป็นท่านดังเดิมนะที่ตอนนี้มาเป็นไทยอยู่พักหนึ่ง
ไม่ไปก็ไม่ได้ไปทางไหนก็ไม่ได้สมัยก่อนเขาเลิกท่าก็เอาตวนออกใช่ไหมฮะปล่อยโซ่ปล่อยตวนออกอันนี้ไม่ต้องติดโซ่ตวนโซ่ตวนก็นี่ผูกไว้ที่คอผูกไว้ที่ข้อมือผูกไว้ที่ข้อเท้าแล้วเขาเรียกว่าโซ่ทองคำโยมบ่าวคนนี้มาโซ่ทองคำผูกคอแล้วนะนะเอาโซ่ทองคำผูกสมัยก่อนเอาโซ่เหล็กผูกแต่เบาคนนี้นายคนนี้เขาเอาโซ่ทองคำผูกเลยโยมไม่อยากตัดหรอกอยากจะมีเส้นใหญ่ๆก็เก่าอีกเส้นหนึ่งไม่พอเอาสองเส้นสามเส้นเอาให้หนาหนักๆเอาให้ลุกไม่ขึ้นเลยให้เดินไม่ออกอะไรเงี้ยเอาไว้เฝ้าบ้านเอาไว้ทำให้เขาลูกคือโซ่เส้นหนึ่งสามีคือโซ่เส้นหนึ่งเส้นทองคำภรรยาคือโซ่เส้นหนึ่งก็ทองคำบ้านเรือนทรัพย์สมบัติคือโซ่ทองคำเส้นใหญ่ตีกลวนไว้แน่นเลยโยมกุญแจนี่ไขไม่ออกเลยโยมนอกจากตัดขาดเท่านั้นเดี๋ยวแม่ก็ต้องมีกุญแจวิเศษคือทำคือปัญญานั่นจึงจะมักองแปดนั่นจึงจะไขออกใครๆก็ไม่อยากตัดทิ้งโซ่ทองคำเนี่ยมันสวยดีนะไปไหนปั๊บเป็นที่ฉันกลับมาติดดังเดิมกลัวโซ่จะขาดต้องรักษาไว้ให้ดีโซ่ทองคำตวนทองคำนี่เบาที่ซื่อสัตย์คือตัวเราเองนะยังรักมากห่วงมากผูกพันมากโหเส้นเบลเลอร์เลยนะรักมากห่วงมากคิดถึงมากเสียสละมากเลยโซ่เส้นใหญ่ไม่ยอมตัดเลยมีทุกคนใช่ไหมคนไม่มีก็วิ่งไปติดให้หมดไปใส่ให้หมดบางคนไม่มีที่คอก็พยายามไปให้มีที่คอบางคนไม่มีที่มือก็พยายามให้ไปติดที่ข้อมือบางคนไม่มีที่ข้อเท้าก็พยายามไปใส่จนติดแน่นเลยจนเครียดเนี่ย เข้าใจให้เราโยมธาตุที่ดีจำไว้นะจะกลับไปบ้านก็ไปเล่าเลยฉันเจนธาตุเธอนะ ฉันกลับมาแล้วรายงานตัวแล้วนะจะใช้อะไรต่อไปก็ใช้ไปเถอะแต่ว่าวันพระขอกลับวัดทิ้งเลิกธาตุทิ้ง

รรมดีก็มีอยู่ในตัวเราทั้งหมดคือกายกรรมคือสํารวมกายอย่างนี้เรียกว่ากายกรรมสํารวมวาจาไม่พูดจาก็เรียกว่าวจีกรรมกรรมดีด้วยกายวาจาสงบเรียกว่ากรรมดีแล้วก็ใจสงบก็เรียกว่ากรรมดีมโนกรรมเมื่อครบหลักสามประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่สะสมเหมือนกับคนไปหาเงินนั่นแหละ เมื่อหาครบแล้วกำหนดวันหนึ่งก็ดีหรือกำหนดเดือนหนึ่งก็ดีก็จะต้องได้เงินก้อนหนึ่งหรือเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมูลค่าเป็นก้อนเป็นส่วนหนึ่งตามแต่ที่เราจะหานั้นมากน้อยอย่างใดการที่เราเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เหมือนกับเรามาได้บุญกุศลจำนวนหนึ่งเรียกว่าได้สะสมได้ก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งเงินเราก็นับได้ว่าได้เท่านั้นหมื่นเท่านี้ล้านแต่บุญนั้นนับไม่ได้ก็เพราะทำไมจึงนับไม่ได้ก็บุญนั้นหาประมาณหาค่าไม่ได้มันมีค่ามากกว่าเงินกว่าทองเงินทองนับได้แต่บุญนั้นนับไม่ได้เพราะมันมีมากกว่าสุดที่จะนับได้ฉะนั้นการทำความดีก็สุดที่เราจะนับได้ว่าเราทำดีมากแค่ไหนฉะนั้นก็พยายามทำไปสะสมไปไม่มีประมาณบุญไม่มีประมาณบุญมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะอะไรเพราะคนมีเงินก็ยังมีความ